0: เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3 มิถุนายน 2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวง
3: ศ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชน ในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้พระสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
6: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
5: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9-0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12 21-10ส่งผลให้พรประวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุซาล่าวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหนังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบย่องเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
21: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทางหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากอำนาจแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.คุกก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
20: ครับ
21: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเราเนี่ยที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
20: ครับ
21: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีโดยที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ว่าปีที่แล้วครับ
20: ครับ
21: เพื่อที่จะให้เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ48พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับ ได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการฐานสูงสุดได้กรุณามอบรางวัลในการประกวดภาพวาดสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนครับได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับอ
20: ัน
21: นี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตผลของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำส
20: ิ่
21: งที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสาการที่เราจะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติของเสด็จพระนางเจ้าครับ
20: ครับผม
21: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าภาพระบายสีนะครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวน์ครับจะขอเชิญชวนพี่น้องได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็งานจากศูนย์ศิลปชีพกุณาขามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระชม
20: ริ
21: กนะครับซึ่งงานโครงการพระชมริกก็มีทั้งการศูนย์ศิลปชีพงานศิลปชีพก็คืองานโครงการพระชมริกอันหนึ่ง ซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมต่างๆแล้วก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ๆที่ทำตรงนี้ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนี้คือการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็ได้จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17-19
20: ครับ
21: มิถุนายนนี้ครับ
20: ก็คือที่สำนักงานมิทาวด้วย
21: ที่สำนักงานมิทาวครับ
20: ครับ
21: สำนักงานมิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหิงหรือวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับน
20: ิ
21: ทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับเราเปิดตลอดอยู่แล้ว
20: เ
21: ราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆกันหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
20: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้าง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: สังฆ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: กัจฉาม
0: ิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: นะพุทธัสสะ
1: ท่านนัมบยังสรณะนัมมนาปาทังพันนามาเส

0: อันนัมมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: มุตโธเมสรณังวรา

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุคตวะ
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามเสนนโมอรหัง

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
0: ยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภะวันตุเต

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 นและเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 นและเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เกลี้ยงแต่ภายนอกพระพุทธภาษิตกินเตชตาหิทุมเมทะกินเตอชินะสาติยาอภันตรันเตกหนังวาหิรังปริมัตชสิแปลความว่าดูก่อนคนมีปัญญาชั่วประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรของท่านด้วยหนังเสือวงเล็บที่ท่านใช้ห่มภายในของท่านรกมากเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกอธิบายความบุคคลบางคนสามปัญญาต้องการหลอกลวงคนอื่นโดยเพศบ้างโดยกริยาอาการบ้างโดยเพศเช่นเพศนักบวชโดยกริยาอาการเช่นมีกริยาอาการน่าเชื่อถือน่าเคารพอ้างตนว่าเป็นแพทย์หญิงบ้างเป็นลูกในพลบ้างแล้วหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคนอย่างนี้แหละเรียกว่าเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกส่วนภายในรกเหลือหลายวิชาจิตวิทยาบอกเราว่ากริยาอาการหนึ่งเล็บ personality ของคนกับอัตลักษณ์ character ของเขาไม่ตรงกันเสมอไปคนมีกริยาอาการดีแต่จิตใจเลวก็มีคนมีกริยาอาการไม่สู้ดีนักแต่ใจสูงก็มีอาจตรงกันก็ได้คือเลวทั้ง personality และ character หรือดีทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสเตือนไว้ว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะผิวพรรณรูปร่างก็หามิได้ไม่ควรทำความคุ้นเคยกับคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนไม่ดีเป็นอันมากในโลกนี้เที่ยวไปในโลกด้วยลักษณะการแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและมาสกที่ทำด้วยโลหะไร้ด้วยทองจัดเป็นของปลอมทำนองเดียวกับคนปลอมงามแต่ข้างนอกภายในสกปรกเมื่อบริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปในโลกได้เพราะเหตุนี้จะไว้ใจใครมากนักไม่ได้บางคนแม้จะไว้ใจได้ก็ไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคราวไปเพราะสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบแฟกเตอร์ต่างๆไม่เหมือนกันทุกครั้งไปเช่นคนหนึ่งมีโอกาสจะโกงเงินได้ในวงเงิน 1,000 บาทแต่ไม่โกงเพราะยังมีเงินพรั่งพร้อมอยู่แต่บางโอกาสอาจขาดเงินอย่างมากแม้จะซื้อข้าวกินก็ไม่มีในโอกาสเช่นนั้นเขาอาจโกงเงินได้แม้จำนวนน้อยเพียง100บาทหรือ20บาทอีกอย่างหนึ่งทัศนคติอุดมคติของคนอาจเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมหรือคำสอนที่ตนเห็นว่าดีหรือยึดถือในขณะนั้นการดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยความไม่ประมาทเป็นทางดีที่สุดในการดำเนินชีวิตเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแห่งคนเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกรกภายในเรื่องกุหกพราหมณ์อุเล็บพราหมณ์โกหกหรือเพราะหลอกลวงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณกูตาคารสาลาปามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งขึ้นต้นกลุ่มใกล้ประตูเมืองเวสาลีเอาเท้าทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงเหมือนข้างข่าวกล่าวกับชาวเมืองว่าท่านทั้งหลายจงให้โคแดงแก่ข้าพเจ้าจงให้เสื้อผ้าและอาหารแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้าจะตกจากต้นไม้นี้จะทำเมืองไม่ให้เป็นเมืองชาวบ้านในวงเล็บผู้โง่เขลากลัวว่าความพินาศจะมาถึงบ้านเมืองจึงยอมให้ของต่างๆตามที่เขาต้องการภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเห็นเหตุนั้นเหมือนกันวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นเขาเดินอยู่ใกล้วิหารจำเขาได้จึงถามว่าเขาได้ของตามที่ต้องการแล้วหรือเขาตอบว่าได้แล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์นั้นเป็นผู้หลอกลวงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเขาก็เคยหลอกลวงแล้วเหมือนกันแต่ในการนั้นเขาหลอกลวงบัณฑิตไม่ได้พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตมาดังนี้เรื่องอดีตของพราหมณ์โกหกในอดีตการดาบทหลอกลวงรูปหนึ่งอยู่อาศัยกาสิคามตำบลหนึ่งตระกูลหนึ่งรับอุปถัมภ์ถวายปัจจัย4วันหนึ่งตระกูลนั้นแกงเนื้อเหี้ยบริโภคแบ่งส่วนหนึ่งไว้ให้ดาบทดาบทนั้นบริโภคเนื้อเหี้ยแล้วติดในรถอยากจะกินอีก วันรุ่งขึ้นเที่ยวขอเครื่องแกงและเนยใสนมส้มเตรียมไว้ตามปกติมีเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกใกล้บรรณศาลามันจะมาไหว้ดาบทเป็นประจำวันนั้นดาบทนั่งคิดว่าเมื่อเหี้ยมาในวันนี้เราจะฆ่าเหี้ยนั้นจึงนั่งทำทีหลับตาซ่อนไม้ไว้เบื้องหลังเหี้ยมาไหว้ดาบทตามปกติแต่พอออกจากจอมปลวกมาได้หน่อยหนึ่งมองดูอาการของดาบทเห็นผิดปกติมันเกิดความระแวงขึ้นจึงรีบหวนกลับเสียดาบทเห็นดังนั้นจึงกว้างไม้ไปแต่พลาดไม่ถูกเหี้ยเหี้ยวิ่งลงรูแล้วโผล่หัวออกมาหน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจผิดมานานว่าท่านเป็นสมณะจึงเข้าไปหาแต่ความจริงท่านเป็นผู้มิได้สำรวมเลยการที่ท่านเอาไม้กว้างปาข้าพเจ้านั้นแสดงถึงความไม่เป็นสมณะของท่านท่านผู้สามปัญญาไม่มีประโยชน์อะไรของท่านด้วยชดาประโยชน์อะไรของท่านด้วยผ้าทำด้วยหนังเสือภายในของท่านรุงรังท่านเกรียงเกราแต่ภายนอกเท่านั้นดาบทต้องการล่อลวงเหี้ยจึงกล่าวว่าเหี้ยมึงจงกลับมาเถิดจงกินข้าวสุกของเราน้ำมันและเกลือของเราก็มีเหี้ยตอบว่าข้าพเจ้าอยากจะไปในจอมปลวกให้ลึกสักร้อยชั่วคนอาหารของท่านไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยดังนี้พระศาสดาตรัสว่าต่อไปว่ากูหกพราหมณ์ในบัดนี้คือดาบทโกงในการนั้นส่วนพญาเหี้ยคือเรานี่เองดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำวาจาที่เหี้ยคมดาบทนั้นว่าสมณังตังมัญญะมาโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพ่งอยู่ผู้เดียวในป่าพระพุทธภาษิตปังสุกูละทรังชันตุงกีสั่งธรรมนิสั่นทตังเอกังวนาสมิงชายันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้ทรงผ้าบังสุคุณผู้ผอมมีกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเป็นผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความทรงผ้าบังสุคุณเป็นทุดงข้อหนึ่งใน13ผ้าบังสุคุณคือผ้าที่ภิกษุหรือภิกษุณีได้มาโดยมิได้มีใครเจาะจงถวายเป็นผ้าที่หาได้จากป่าช้าบ้างในตลาดบ้างเช่นผ้าห่อศพหรือผ้าเก่าที่เขาทิ้งแล้วภิกษุหรือภิกษุณีนำผ้าเช่นนั้นมาซักให้สะอาดตัดและเย็บเป็นจีวรใช้บางสกุลจีวรแปลตามตัวว่าผ้าคลุกฝุ่นอธิบายว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วหาเจ้าของมิได้ภิกษุผู้ถือธุดงค์ข้อนี้ปฏิเสธไม่รับจีวรที่ทายกนำมาถวายเป็นส่วนตัวฝ่ายภิกษุพระมหากัสสปได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ถือเคร่งครัดที่สุดในเรื่องผ้าบังสุคุณฝ่ายภิกษุณีก็นางกีสาโคตมีข้อว่ากีสั่งแปลว่าผู้ผอมโบราณว่าสัตว์เลี้ยงผีฤาษีผอมดีตรงกันข้ามสัตว์เลี้ยงผอมฤาษีผีย่อมดูไม่งามผอมแต่ไม่มีโรคเบียดเบียนย่อมดีกว่าอ้วนมีโรคคนสมัยปัจจุบันวงเล็บเปิดพ.ศ. 2516ขณะที่เขียนเรื่องนี้วงเล็บปิดกลัวความอ้วนกันแต่เราก็หาคนอ้วนดูได้ทุกคนทุกแห่งการลดความอ้วนนั้นหมอทุกคนบอกให้ลดอาหารและออกกำลังกายพอประมาณอาหารพวกแป้งเนื้อและไขมันนั้นถ้ามีมากเกินไปในอาหารร่างกายก็จะนำไปเก็บไว้เป็นไขมันเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนนั่นคือการรับประทานจุเกินไปคนจะคงจะมีคนจำนวนมากที่ลืมคิดไปว่าการรับประทานอาหารมากเกินไปตามใจปากตามใจท้องจนเป็นนิสัยเคยตัวนี่เองคือการทำลายชีวิตของตนการอ้วนจนเกินไปหาใช่เป็นเรื่องอันน่าพึงพอใจไม่มีผู้ให้หลักเกณฑ์ไว้แบบชาวบ้านในการเตือนใจผู้รับประทานจุว่าถ้าวัดรอบพุงมีความยาวกว่ารอบอกเมื่อใดทุกๆ1นิ้วฟุตของเส้นรอบพุงเกินกว่าเส้นรอบอกนั้นหมายถึงว่าจะมีชีวิตสั้นกว่าที่ควรไป2ปีเสมอดังนั้นวิธีการที่เหมาะที่สุดก็คือต้องระวังและจำกัดเรื่องอาหารให้น้อยลงการลดน้ำหนักตัวที่ถูกต้องก็คือต้องจำกัดอาหารบางชนิดให้พอเหมาะได้แก่พวกเนยนมครีมไขมันและอาหารพวกแป้ง ถ้ายังไม่อิ่มพอกับความอยากซึ่งกระเพาะเคยรับประทานจุมามากก็อาจเพิ่มอาหารผักและผลไม้ให้มากขึ้นได้ผอมแต่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงดีกว่าอ้วนมีโรคหลายอย่างที่ตามความอ้วนเกินพอดีมาเช่นโรคความดันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นต้นความพอดีจึงเป็นดีในทุกๆประการคนผอมย่อมมองเห็นเส้นเอ็นชัดเจนท่านจึงว่าสัตว์พร่างอยู่ด้วยเอ็นส่วนคนอ้วนเส้นเอ็นจมเพราะเนื้อมากมองไม่เห็นเส้นเอ็นข้อว่าผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่าความว่าเป็นผู้ชอบวิเวกพอใจในที่สงัดบุคคลเช่นนี้แม้จะมีอาหารน้อยก็ดูผ่องใสคราวหนึ่งมีผู้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอรัญเยวิหรันตานังสันตานังพรหมจารินังเอกภัตตังพุญจมานานังเกณวันโนปสีดติภิกษุประพฤติพรหมจรรย์สงบอยู่ในป่าบริโภคอาหารคนเดียวทำไมจึงมีผิวพรรณผ่องใสพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอาตีตังนานุโซจันตินปะชับปะปันติอนาคตังปัจจุปันเนนะยาเปนติเตนะวันโนปสีดติไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่กังวลหวังถึงอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมีผิวพรรณผ่องใสเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏทรงปรารภภิกษุณีชื่อกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกีสาโคตมีภิกษุณีปลายปฐมยามคืนหนึ่งท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทวบริษัทไปเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมกถาอยู่ขณะนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงเหาะมาทางอากาศเห็นท้าวสกทเทวราชกำลังอยู่หน้าที่เฝ้าจึงกลับเสียเชิงอัตถกถาธรรมบทแปลว่าการเที่ยวไปกลางคืนภิกษุณีไม่ได้ประพฤติท้าวสกทอดพระเนตรเห็นนางถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับไปจึงทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่ออะไรมาเฝ้าพระองค์แล้วกลับไปมหาบพิตรภิกษุณีนั้นชื่อกีสาโคตมีธิดาของอาตมาภาพเป็นยอดแห่งพระเถรีผู้ทรงผ้าบางสกุลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบางสกุลทรังจันตุงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระพุทธภาษิตนาจาหั่งปรามนังบรวุมิโยนิชังมติสัมภวังโพวาดีนามะโซโหติสเวโหติสกินจโนอกินจนังอนาดานังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์เพราะเหตุเพียงเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นพราหมณ์เขามีปกติเรียกกันว่าโพวาทีหนุ่มเล็บผู้เจริญเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลแต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความเคยมีพราหมณ์บางพวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าพวกเขาเกิดจากปากพระพรหมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์ที่พูดเช่นนั้นเป็นการกล่าวเท็จความจริงเขาเกิดจากโยนีของพราหมณีทั้งนั้นใครๆก็รู้พวกพราหมณ์เรียกกันเองว่าผู้เจริญผู้เจริญถึงเรียกโพวาทีแต่ความจริงหากเขาไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นผู้เจริญก็หาเป็นผู้เจริญได้ไม่เขายังมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นส่วนพระศาสดาพอพระทัยที่จะเรียกบุคคลผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อุปาทานหรือความยึดมั่นนั้นท่านจำแนกไว้4ประการคือ 1. กามุปาทานถือมั่นกาม 2. ทิฏฐุปาทานถือมั่นทิฏฐิ 3. ศีลัพพตุปาทานถือมั่นศีลพรต 4.อัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตนถือมั่นข้างเลวได้แก่ถือรั้นจัดเป็นอุปาทานถือมั่นวัตถุกามด้วยอำนาจกามตัณหาหมกมุ่นอยู่ว่านั่นของเราจนเป็นเหตุอิสสาหรือหึงจัดเป็นกามุปาทานถือมั่นความเห็นผิดด้วยอำนาจหัวดื้อจนเป็นเหตุเถียงกันทะเลาะกันจัดเป็นทิฏฐุปาทานถือมั่นศีลพรตคือธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินด้วยอำนาจความเชื่อว่าขลังจนเป็นเหตุหัวดื้องมงายจัดเป็นศีลัพพตุปาทาน ถือเราถือเขาด้วยอำนาจมานะจนเป็นเหตุถือพวกจัดเป็นอัตวาทุปาทานสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้สั้นแต่อมความไว้มากพอแก่ความต้องการทรงจำกัดความว่าอุปาทานหมายเอาความถือมั่นข้างเลวเท่านั้นขยายความว่าความดื้อรั้นรวมความว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นมี4คือกามทิฏฐิธรรมเนียมที่ประพฤติมาจนชินซึ่งอาจมีที่ผิดเจืออยู่มากและตัวตนเราเขาบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและไม่มีอุปาทาน4ทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์1เล็บผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์เราเป็นผู้เกิดจากสกุลพราหมณ์พระโคดมควรเรียกเราว่าพราหมณ์บ้างดังนี้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าเราไม่เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่าเกิดในสกุลพราหมณ์หรือถือกำเนิดจากพราหมณีแต่เราเรียกคนว่าพราหมณ์เพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลและไม่มีความถือมั่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาจาหังพราหมณังบรูมิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้ลึกล่วงเครื่องข้องพระพุทธภาษิตสัพพสังโยชนังเฉตวาโยเวนะปริตัสสติสังคาตีตังวิสังยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งเราเรียกผู้นั้นซึ่งล่วงเครื่องข้องได้แล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความบุคคลที่ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่ต้องสะดุ้งอีกต่อไปเย็นสนิทไม่มีความเร่าร้อนใดๆอีกเลยกิเลสอันผูกพันสัตว์ไว้ในภพนั้นท่านเรียกว่าสังโยชน์มี10คือ 1. สกายทิฏฐิความเห็นในทางถือตัวถือตนคือถือว่าเป็นเราเป็นของเรา 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในทางนิพพานสงสัยในคุณพระรัตนตรัยในความดีความชั่ว 3. ศีลัพพตปรามาสความเชื่อถือผิดในขนบธรรมเนียมในศีลและวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดเพราะโทสะเรียกโทสะโดยตรงก็มี 6. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านความคิดพล่านเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชชาความเขลาความไม่รู้จริง 5. ประการต้นเรียกโอรัมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ 5. ประการหลังเรียกอุทธัมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงพระอรหันต์เท่านั้นละได้บุคคลผู้มีสังโยชน์เป็นเครื่องผูกพันแล้วย่อมไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายสมจริงดังที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ไม่กลัวตายมีอยู่4จำพวกคือช้างอาชาใน1ม้าอาชาใน1โคอุศบอาชาใน1และพระขีณาศพ1พระขีณาศพไม่กลัวตายเพราะมองไม่เห็นใครที่ไม่ตายและเพราะท่านละสกายทิฏฐิได้แล้วส่วนสัตว์อีก3จำพวกไม่กลัวตายเพราะสกายทิฏฐิแรงมองไม่เห็นสัตว์ตายเสมอตนมีมานะจัดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเวฬุวันทรงปรารภบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนมีเรื่องดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องที่6แห่งตันหาวรรควรรณนาในที่นี้มีเพียงว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระอุคเสนเมื่อถูกถามย่อมกล่าวว่าไม่กลัวดังนี้เป็นผู้อวดมากผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราตัดสังโยชน์แล้ว ย่อมไม่กลัวอะไรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพสังโยชนังเฉตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วพระพุทธภาษิตเฉตวานัตถิงวรตัญจะสันทานังสหนุกมังอุคิตะปรีคังบุตทังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านที่ตัดความโกรธดังชนะตัดตัณหาดังเชือกโยงและตัดทิฏฐิดังเครื่องต่อพร้อมทั้งสายผู้มีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความชนะในที่นี้ทรงหมายเอาความโกรธเชือกโยงทรงหมายเอาตัณหาเพราะผูกสัตว์ไม่ได้พบเครื่องต่อดังเล็บสันท่านังทรงเอาทิฏฐิ62อันประกอบด้วยสายคืออนุสัยกิเลสทั้งปวงมี7ลิ่มสลักทรงหมายเอาอวิชชาผู้รู้ทรงหมายเอาผู้รู้อริยสัจ4บุคคลผู้ตัดความโกรธตัณหาทิฏฐิอนุสัยถอนอวิชชาได้รู้อริยสัจ4นี่แหละทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรารภพราหมณ์2คนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์2คนพราหมณ์2คนเถียงกันว่าโคของตนมีกำลังมากกว่า

ชนะและเชือกขาดภิกษุทั้งหลายไปอาบน้ำที่แม่น้ำอัญจิรวดีเห็นเหตุการณ์นั้นเมื่อกลับสู่เชตวันวิหารจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ

จักเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาภิกษุ500ดำรงอยู่ในอรหัตผลผู้มีขันตีเป็นกำลังพระพุทธภาษิตอโกสังวะทะบันทันจะอนุโทโยติติคติขันติบาลัง

เราเรียกผู้นั้นผู้มีกำลังคือขันติประกอบด้วยหมู่พลคือขันติว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความผู้ไม่ประทุษร้ายคือไม่ทำร้ายใครด้วยกายหรือด้วยวาจามีความอดกลั้นต่อคำด่าคำล่วงเกินของผู้อื่นเช่นอดกลั้นต่ออโกรธวัตถุสิบอดกลั้นต่อการประหารมีประหารด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้และสัตราเป็นต้นด้วยมีคติเตือนใจแบบพระปุณณะว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีเขาตีดีกว่าเขาประหารเขาประหารด้วยสัตราก็ดีกว่าเราต้องฆ่าตัวเองบุคคลเช่นนั้นชื่อว่ามีกำลังคือขันติมีพวกคือขันติผู้เช่นนั้นแหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเวฬุวันทรงปรารภพราหมณ์อักโกฏภารัตถวาชะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์อโกฏภารัตถวาชะพราหมณีคนหนึ่งชื่อธนัญชานีภรรยาของภารัตถวาชะพราหมณ์นางเป็นโสดาบันเมื่อนางจามหรือไอหรือพลาดพลั้งก็จะกล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านโมตัสสะภะคะวะโตเป็นต้นวันนั้นภารัตถวาชะพราหมณ์เชิญสมณะพราหมณ์หลายคนมาเลี้ยงนางธนัญชานีพลาดอะไรข้อหน่อยหนึ่งจึงเปล่งเสียงนโมตัสสะอย่างที่เคยปากพราหมณ์ผู้สามีโกรธมากด่าว่าหญิงถอยคนนี้พลาดอะไรลงหน่อยก็กล่าวคำสรรเสริญพระสมณะหัวโล้น

เมื่อไปแล้วจงทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพราหมณ์นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วดงเล็บด้วยความโกรธไม่ถวายพระบังคมพระศาสดาเลยยืนถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไ

บุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์ฟังพระดำรัสตอบแล้วเลื่อมใสขอบวชได้บรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานนัก

วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเมื่อพราหมณ์สี่คนมาด่าพระพุทธองค์มิได้ตรัสอะไรเลยกลับเป็นที่พึงของพราหมณ์ทั้งสี่คนเสียอีกพระศาสดาตรัสเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่

มีสรีระชิ้นสุดท้ายว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความโกรธคือความขัดเคืองใจเหมือนมีอะไรมาขัดอยู่ในอกในใจด้วยเหตุนี้กระมังคนจะโกรธเมื่อมีคนมาขัดใจวิธีไม่ให้โกรธหรือเอาชนะความโกรธก็คือความไม่โกรธทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธ

ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างมาแล้วมากเรื่องข้อว่ามีวัดดีนั้นคือเป็นผู้ได้รับการอบรมมาดีแล้วในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและกิริยามารยาทอันดีงามรู้ที่ต่ำที่สูงที่อันควร

ใจ4ข้อว่าไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นความว่าโลกย่อมฟูขึ้นดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปเพราะตัณหา

เมื่อละตัณหาได้ชื่อว่าได้ตัดเครื่องผูกทุกอย่างวงเล็บเปิดตัณหาวิปหาเนนะสัพพังชินทติบันธนังวงเล็บปิดข้อว่าฝึกตนแล้วอธิบายว่าฝึกตนให้เป็นผู้ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วควรแก่การงานบุคคลที่ฝึกตนแล้ว

0: ไม่ได้ของที่เป็นเดน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

พวกเราชาวไทยพอเมื่อพระองค์ด้วยทราบข่าวสารนี้ว่าพอถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านพวกเราชาวไทยทุกหมู่เราก็ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะอย่าลืมนะว่าชีวิตของพวกเราดำเนินมามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตในความเป็นอยู่ของพวกเราก็เพราะเรามีแผ่นดินประเทศไทยอันประเสริฐนี้แผ่นดินประเทศไทยอันประเสริฐนี้ก็ปลูกฝังตั้งรกรากมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาเรื่อยๆมาสืบต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่นู้นเนี่ยมาเริ่มสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่ได้สถาบันพระมหากษัตริย์เราทนุบำรุงให้มีความมั่นคงและมีความเจริญมาแม้นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาต่างๆทั้งหลายจะเอาเลือดทาแผ่นดินจะต้องต่อสู้รบลาต่อฆ่าศึกศัตรูแต่ท่านก็ไม่ได้ย่อนย่อพยายามจะสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงมาเพราะนั้นประเทศชาติของเราอยู่มั่นคงยั่งยืนมาได้ก็เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักมาจนถึงปัจจุบันพวกเราชาวไทยจึงควรแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเช่นมาวันนี้ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดานี้พวกเราชาวไทยทั้งหลายก็ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีหรือแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราโดยการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระบรมราชินีสุทธิดาโดยการบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่างๆนานาแล้วก็บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านเชื่อถ้าพระองค์ท่านจะมีความปลื้มปิติมีความภูมิใจอย่างยิ่งในที่มีพวกเราเป็นประชาชนชาวไทยแล้วพระองค์ก็จะมีความสุขการจากการแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากความกตัญญูกตเวทีของพวกเราชาวไทยทั้งหลายนี่แหละคือความกตัญญูกตเวทีอันเป็นสมบัติของคนดีพวกเราทุกท่านทุกคนก็รู้แต่เป็นคนดีเราจึงควรมีความกตัญญูกตเวทีประจําจิตประจําใจของเราตลอดไปและโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราจะมีความมั่นคงยั่งยืนเพราะพวกเราชาวไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสิ่งใดที่เราสามารถทําให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อประเทศชาติเราก็ยินดีพอใจจะทำสิ่งนั้นเพื่อเสาหลักของประเทศชาติเรามีความมั่นคงตลอดไปเมื่อเสาหลักของประเทศชาติมีความมั่นคงตลอดไปประเทศชาติของพวกเราก็จะมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปพวกเราประชาชนชาวไทยซึ่งรวมกันเป็นประเทศชาตินี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจนุโมทนาให้พรพาเขาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคันลังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยาธามดิโชติรโสยาธา

กสังเขปสันนานังปุญญาเขเตนะอนุตเรอังกัสมิงดานังดัตตังอักขังปุญญังปวะ

ยเดวาปุตโตมโนสวาอาคาปโตปโมตติเตภวตุสาปมังการังราคัน

0: ตาสัตตาสวัสดิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังการังราคันตุสัพเทวตาสัมบาสังฆาดุภาเวนัสสัทธาสวัสดิภาวันตุเตอ้าวจัดอาหารทานเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ

พราะสุขนั้นเขามีไว้ให้คนที่ละกามสุขได้แล้วเท่านั้นผู้ใดไม่ติดในกามพระพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่

แล้วแต่ต้นผู้วางอาทยาได้แล้วพระพุทธภาษิตนิทายะดันทังภูเตสุตะเสสุท่าวเรสุจะโยนะหันตินะคาเตหิตมหังปรุมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดวางอาทยาเสียแล้ว

ปุถุชนและพระอริยบุคคล2จำพวกแรก1เล็บพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเรียกว่าผู้ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสให้สะดุ้งส่วนพระอรหันต์ชื่อว่าผู้มั่นคงเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุสะดุ้งข้อความอื่นนอกจากนี้มีอรรถะอันตื้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าทำความเพียรอยู่ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วเดินทางกลับมายังเชตวนารามด้วยตั้งใจว่าจะกราบทูลคุณอันตนได้บรรลุแล้วแก่พระศาสดาวันนั้นหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีต้องการกลับไปยังบ้านของตนขณะเดินทางไปพบภิกษุนั้นนางคิดว่าเราจะอาศัยภิกษุนี้ในการเดินทางจึงเดินตามไปข้างหลังแต่พระเถระไม่เห็นนางเลยสามีของนางตามมาเห็นภรรยาของตนเดินไปอยู่คิดว่าหญิงนี้คนเดียวไม่อาจเดินข้ามดงได้เขาอาศัยอะไรหนอจึงไปได้ตรวจดูอยู่เห็นพระเถระแล้วคิดว่าคงจะเป็นพระรูปนี้เองพาหญิงของเราออกมาดังนี้แล้วไปขู่พระเถระหญิงนั้นบอกสามีว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรเลยหล่อนเดินตามมาเองอย่าได้กล่าวร้ายท่านชายนั้นโกรธภรรยาแต่ไปตีพระแทนใจหนึ่งก็นึกว่าพระคงชักชวนภรรยาของตนออกจากเรือนเมื่อพระเถระไปถึงเชตวนารามภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระของท่านเห็นรอยถูกตีจึง

ภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบและว่าพระเถระนั้นพยากรณ์อรหัตอวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลายวางอาทยาในสัตว์ทั้งหลายเสร็จแล้ว

ผู้ดับสนิทในบุคคลผู้มีอาทยาในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความเมื่อคนอื่นขัดเคืองเครียดแค้นอยู่ผู้ใดไม่ขัดเคืองเครียดแค้นตอบเมื่อผู้อื่นคิดร้ายทำร้ายตนผู้ใดดับความโกรธได้ไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายตอบเมื่อผู้อื่นยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยกามทิฏฐิความเชื่อถือผิดและอวิชชาผู้ใดไม่ยึดมั่นถือมั่นพระตถาคตเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์คือผู้ประเสริฐเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภสามเณร4รูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสามเณร4รูปสามเณรขีณาสพ4รูปได้สำเร็จอรหัตตั้งแต่อายุ7ขวบคือสังกิจจะสามเณร1บัณฑิตสามเณร1โสปากะสามเณร1เรวตะสามเณร1พราหมณีคนหนึ่งต้องการทำบุญจัดอาหารไว้แล้วให้สามีไปนิมนต์พราหมณ์แก่มา4คนพระตุเทศวงเล็บเจ้าหน้าที่จัดพระไปให้ผู้ต้องการได้จัดสามเณรอรหันต์4รูปให้พราหมณ์นั้นพราหมณีเห็นสามเณร4รูปนั้นมาก็โกรธพราหมณ์ผู้สามีว่าไปพาเด็กที่ไหนมาบอกให้นิมนต์พระแก่

บอกพราหมณ์ให้ไปนิมนต์พระมาใหม่พราหมณ์ไปเจอพระสารีบุตรจึงนิมนต์มาท่านมาเห็นสามเณรสี่รูปนั่งอยู่ถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ทั้งสี่ได้อาหารแล้วหรือเมื่อทราบว่ายังไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าผู้มาก่อนควรได้อาหารก่อนแล้วกลับไปพราหมณ์ไปนิมนต์พระมหาโมคคัลลานะมาอีกท่านก็กลับเสียเหมือนพระสารีบุตรพราหมณีกล่าวกับพราหมณ์ว่าพระแก่เหล่านั้นคงไม่ประสงค์จะฉันจึงกลับเสียท่านจงไปยังโรงสวดของพราหมณ์แล้วนำพราหมณ์แก่มาสักคนเถิดฝ่ายสามเณรสี่รูปนั่งอยู่แต่เช้ายังไม่ได้อะไรฉันจนสายรู้สึกหิวแต่อดทนไว้ท้าวสักกะเทวราชเดือดร้อนจึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์แก่ลงมานั่งอยู่ในโรงสวดแห่งหนึ่งของพราหมณ์ฝ่ายพราหมณ์เจ้าภาพเห็นพราหมณ์แก่นั้นแล้วดีใจว่าคราวนี้คงถูกใจพราหมณีละแล้วรีบนำพราหมณ์ชรามากนั้นมาบ้านถูกใจพราหมณีจริงๆนางดีใจมากจัดแจงให้นั่งบนอาสนะ2ชั้นแต่พราหมณ์นั้นเห็นสามเณรแล้วไหว้ด้วยความเคารพพราหมณีเห็นอย่างนั้นจึงดุพราหมณ์ผู้สามีว่าคราวนี้ไปหาเอาพราหมณ์บ้ามาเพราะไหว้สามเณรคราวลูกคราวหลานจึงขับไล่พราหมณ์แก่นั้นให้ออกไปแต่ท้าวสักกะก็ทำเฉยสองสามีภรรยาจึงช่วยกันจับคนละแขนคร่าไปทิ้งไว้ที่ประตูเรือนพอกลับเข้ามาก็เห็นพราหมณ์นั้นนั่งอยู่ที่เดิมทำให้สองสามีภรรยาตกใจมากกลัวด้วยท้าวสักกะจึงแสดงให้ทราบว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะพราหมณีและพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่สามเณรด้วยความเต็มใจเมื่อฉันเสร็จแล้วสามเณรบางรูปเหาะไปบางรูปดำดินไปเมื่อไปถึงวิหารถูกพวกภิกษุทั้งหลายถามถึงเรื่องนั้นสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าสามเณรไม่โกรธหรือที่เขาทำกับสามเณรอย่างนั้นสามเณรตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลพระศาสดาว่าสามเณรกล่าววาจาไม่จริงอวดมากอวดผลพระทศพลกล่าวตรัสว่าพระขีณาสพย่อมไม่เกลียดแค้นในชนทั้งหลายผู้เกลียดแค้นตนเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอวิรุธทางวิรุธเทสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นราคะตกไปพระพุทธภาษิตยะสะราโคจะโดโซจะมาโนมาโคจะปาติโตซาสะโปริวะอารักเกตมะหังพรูมิบรามนังแปลกว่าว่าราคะโทสะมานะมะขะของผู้ใดตกไปแล้วเหมือนเมล็ดผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความราคะคือความกำหนัดย้อมใจเช่นกามราคะความกำหนัดในกามโทสะคืออาการพุ่งพล่านแห่งดวงจิตมานะคือความถือทนงตนความถือเขาถือเรามัคคะคือการลบหลู่คุณท่านเขามีคุณแต่ไม่ยอมรับว่ามีคุณกิเลสทั้ง4ประการนี้ตกไปจากผู้ใดผู้นั้นทรงเรียกว่าพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวันทรงปรารภพระมหาปันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระมหาปันทกพระมหาปันทกมีน้องชายคนหนึ่งชื่อจุลปันทกเป็นคนโง่เมื่อบวชแล้วพระมหาปันทกให้เรียนพระปริยัติธรรมแต่พระจุลปันทกไม่อาจจำ

ิรังสัจจังอุดีรายะยายะนาภิสัจเชกันจิตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูให้รู้กันได้ในเล็บชัดเจนเป็นคำจริงอันไม่ทำให้ใครขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความอธิบายรวมไปว่าคนบางคนกล่าวคำหยาบ

และคำอันทำให้ฟังขัดใจโดยเจตนาคำพูดเหล่านี้ไม่ดีส่วนบางท่านกล่าวคำอ่อนหวานไม่ระคายหูฟังแล้วชื่นชูใจฟังง่ายเข้าใจชัดต้องการความอย่างใดผู้ฟังเข้าใจตามนั้นเป็นคำจริงไม่ทำให้ใครขัดใจโดยเจตนาบุคคลเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อ

ือกริยาอาการอันสั่งสมมานานหลายร้อยชาติคือเคยเป็นพราหมณ์และพูดอย่างนั้นมาเรื่อยตลอด500ชาติท่านไม่ได้มีเจตนาพูดคำหยาบพระพุทธองค์จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงอดโทษแก่ปิลินทวัชชะเถิดวัชชะไม่ได้มีโทสะในภายในแล้วเรียกคฤหัสถ์และบรรพชิตเช่นนั้นแต่อาการนั้นเป็นวาสนาของเธอที่ติดมานานคำหยาบเช่นนั้นไม่มี

ผู้ใดไม่ถือเอาของที่เขาไม่ให้ในโลกนี้ไม่ว่าของยาวหรือสั้นละเอียดหรือหยาบงามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้โดยจิตขโมยยังเรียกเทยจิตไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะท่านเรียกอาการนั้นว่าอธินาทานเป็นศีลข้อที่2ในศีล5ศีลข้อนี้มีบัญญัติทุกศาสนาแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้ประพฤติล่วงเหมือนกันทุกประเทศอธินาทานจึงเป็นกรรมทุจริตอันควรเว้นอย่างยิ่งผู้ทำอธินาทานเป็นการพรากเกียรติยศแห่งตนหมดความนับถือตนใครทราบเข้าก็มายาคบหาสมาคมส่วนบุคคลผู้มีชาติแห่งบัณฑิตแม้ต้องเสียชีวิตก็ยอมแต่ไม่ยอมทำอธินาทานผู้เช่นนี้พระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเปลื้องผ้าสาดกสำหรับผมไว้ข้างหนึ่งเพราะกลัวเหม็นสาบกลิ่นตัวของตัวเองพระขีณาสพรูปหนึ่งทำภัตตกิจแล้วกำลังเดินไปวิหารเห็นผ้าสาดกนั้นเหลียวดูไม่เห็นใครเข้าใจว่าผ้านี้หาเจ้าของไม่ได้จึงถือเอาโดยอธิษฐานใจว่าเป็นผ้าบางสกุลพราหมณ์เห็นท่านแล้วด่าว่าขโมยผ้าของเขาพระบอกว่าเข้าใจว่าผ้านั้นไม่มีเจ้าของจึงถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาแต่เมื่อรู้ว่าผ้ามีเจ้าของหวงแหนท่านก็ไม่ประสงค์จึงคืนผ้านั้นให้พราหมณ์ไปพระเถระขีณาสพกลับไปวิหารเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุด้วยกันฟังภิกษุทั้งหลายต้องการเยาะเย้ยท่าน

แต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรในผ้านั้นเลยข้าพเจ้าถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุนั้นพูดไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลพระศาสดาตรัสว่า

0: มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ข้ามพ้นทางอ้อมแล้วพระพุทธภาษิตโยอิมังปริปะทังดุกกังสร้างซารังโมหะมัจจกาตินโนปาระคะโตชายีอเนโชอากะทั่งกะทีอนุปาดายะนิมุโตตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดล่วงพ้นทางอ้อมลมสังสารวัฏและโมหะไปได้แล้วเป็นผู้ข้ามไปแล้วถึงฝั่งเพ่งพินิจอยู่ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่มีความสงสัยอีกแล้วดับสนิทแล้วเพราะความไม่ถือมั่นเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพรามอธิบายความคำว่าทางอ้อมทรงหมายเอาราคะสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายสคาทวรรคว่าราโคอุปโทอกชาติแปลว่าเรากล่าวว่าราคะเป็นธรรมนอกทางวโรรตินดิวัคโยวัยสิ้นไปตามคืนละวันหล่มนั้นทรงหมายเอากามสมดังพระพุทธภาษิตในกุฏฐกะคุฏฐกนิกายธรรมบทว่ายะสะตินโนกามะปังโกมัตติโตกามะกันตะโกเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดโมหะคือความหลงผิดในขันธาตุอายตนะเป็นต้นว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราผู้ข้ามได้แล้วคือข้ามสังสาระได้แล้วถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานผู้มีความเพ่งกล่าวคือมีฌานมีสมาธิไม่มีกิเลสเครื่องทำให้หวั่นไหวคือไม่มีตัณหาในภพเป็นต้นดับสนิทแล้วเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในตัวตนในกามในทิฏฐิและในธรรมเนียมอันผิดบุคคลเช่นนี้แหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณป่ากุณฑทานเขตเมืองกุณฑิโกริยะทรงปรารภพระศรีวลีเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระศรีวลีเถระพระศรีวลีเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาพระญาติของพระศาสดาทางฝ่ายโกริยวงศ์เพราะฉะนั้นในคัมภีร์ท่านจึงกล่าวว่าสุปวาสาโกริยทีตาพระศรีวลีนั้นอยู่ในพระครรภ์มารดา7ปี7เดือนและ7วันเพราะบุพกรรมที่ครั้งหนึ่งเป็นพระราชายกกองทัพไปล้อมเมืองหนึ่งไว้7ปี7เดือนและ7วันในการนั้นพระนางสุปวาสาเป็นพระราชนีของพระราชาพระองค์นั้นทรงสนับสนุนให้พระราชโอรสกักขังประชาชนแห่งนครนั้นไว้ชาวเมืองไม่ได้ออกมานอกนครจึงพร้อมใจกันปลงพระชนพระราชาของตนเสียแล้วถวายเมืองพระราชาผู้มาร้อมกรรมในครั้งนั้นมาให้ผลในการนี้พระนางสุปปวาสาได้รับทุกทรมานแสนสาหัสทรงอดกลั้นทุกนั้นด้วยทรงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์ได้พระสงฆ์ปฏิบัติเพื่อละทุกข์ได้พระนิพพานเป็นสุขจริงเพราะไม่มีทุกอย่างนี้เป็นต้นทรงสั่งพระสวามีไปเฝ้าพระศาสดาแทนพระนางเพื่อทูลขอพรพระพุทธองค์พอพระศาสดาตรัสว่าขอพระนางสุปปวาสาโกริยธิดาจงมีสุขปราศจากโรคเถิดเท่านั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสโดยสวัสดิภาพครั้นประสูติแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขสิ้น7วันทารกนั้นภายหลังได้ออกบวชบรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานนักท่านผู้นี้คือพระศรีวลีผู้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีลาภวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระศรีวลีเถระผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลถึงป่านนี้ยังต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชนเหล่าอื่นเล่าทุกนี้มากหนออันพระศรีวลีถอนได้แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถูกแล้วบัดนี้บุตรของเราพ้นจากทุกข์แล้วทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วพระทศพลตรัสต่อไปว่าผู้ใดล่วงพ้นทางอ้อมลมสงสารเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ประหารตัณหา พระพุทธภาษิตโยทะตันหังปะหันตวานะอนาคาโรปริกบเชตันห้าภวะปริกขี้นังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดในโลกนี้ประหารตันหาได้แล้วบวชไม่มีเรือนเราเรียกบุคคลผู้นั้นผู้สิ้นตันหาและพบแล้วว่าเป็นพระอธิบายความตันหาคือความทยานอยากความดิ้นรนแสบไปในอารมณ์ต่างๆตันหาอันออกรับอารมณ์ท่านเรียกว่าวิสัตติกาตันหาเป็นมูลแห่งวัตตะท่านเรียกว่าวัตตะมูลกาตันหาตันหานั้นมี3ประเภท1กามตันหาทยานอยากในกาม2ภวตันหาความติดใจในความสุขจากรูปฌาน3วิภวตันหาความติดใจความสุขอันเกิดจากอรูปฌานตัณหานำไปสู่ภพคือเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีภพเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภวะเนติแปลว่านำไปสู่ภพสู่ภพน้อยภพใหญ่ดีบ้างเลวบ้างตามอำนาจแห่งตัณหาและกรรมบุคคลผู้ออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกมุนีประหารตัณหาได้สิ้นตัณหาและสิ้นภพแล้วพระตถาคตตรัสเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณพระเวฬุวันกรุงราชคฤห์ทรงปรารภพระโชติกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชฎินเถระและโชติกะเถระพระเถระทั้งสองนี้เมื่อเป็นคฤหัสถ์เป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองราชคฤห์เพราะบุญที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนชฎินเศรษฐีมีภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกเกิดขึ้นเองที่หลังบ้านต้องการทองวันไหนก็เอาจอบไปขุดมาใช้สอยตามประสงค์ส่วนน้ำมันพดที่ขุดแล้วก็กลับเต็มตามเดิมต่อมาได้เริ่มใสในพระพุทธศาสนาต้องการบวชจึงแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็น3ส่วนให้แก่บุตร3คนบวชแล้วไม่นานได้สำเร็จอรหัตผลวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปรับภิกษาที่บ้านของบุตรแห่งพระชฎินเถระภิกษุทั้งหลายถามพระชฎินว่าท่านยังมีตัณหาในสุวรรณบรรพตและในบุตรหรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีภิกษุทั้งหลายจึงหาว่าท่านพูดไม่จริงอวดมากอวดผลแล้วกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบแต่พระศาสดาตรัสรับรองว่าท่านพระชฎินไม่มีตัณหาในทรัพย์สมบัติและบุตรภรรยาแล้วจริงส่วนท่านโชติกาเศรษฐีนั้นมีปราสาท7ชั้นทำด้วยแก้ว7ประการมีกำแพง7ชั้นประตู7ประตูมีขุมทรัพย์4ขุมขึ้นตามมุมปราสาทในราตรีไม่ต้องจุดประทีปใช้แสงแก้วมณีแทนแก้วมณีนี้สำเร็จด้วยบุญญาฤทธิ์พระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระราชประสงค์จะยึดเอาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีมาเป็นของพระองค์จึงยกพลไปได้ทอดพระเนตรเห็นเงาแห่งพลนิกายของพระองค์เองอันปรากฏที่กำแพงแก้วก็ตกพระทัยคิดว่าเศรษฐีรู้ตัวแล้วเตรียมกำลังไว้ต่อสู้จึงเสด็จกลับแวะเข้าไปวิหารเวฬุวันพบเศรษฐีเฝ้าพระศาสดาอยู่เศรษฐีทราบความประสงค์ของพระราชาและทูลว่าอะไรก็ตามของตนที่ไม่อนุญาตใครจะเอาไปไม่ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงเชื่อเศรษฐีจึงให้ลองถอดแหวนจากนิ้วของตนดูก็ปรากฏว่าถอดไม่ออกแต่พอเศรษฐีอนุญาตเท่านั้นแหวนก็ร่วงลงมาเองเศรษฐีสังเกตเห็นอาการของพระราชาอันมึนเมาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาจึงเกิดสังเวชสลดใจสละสมบัติทูลขออุปสมบทกับพระทศพลครั้นบวชแล้วไม่นานก็บรรลุพระอรหัตผลสมบัติทั้งปวงอันตรธานไปสิ้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังมีตัณหาอะไรในสมบัติอยู่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายไม่เชื่อหาว่าท่านพูดอวดมากอวดผลจึงทูลความนั้นแด่พระศาสดาแต่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นความจริงและตรัสพระคาถาว่าโยทะตันหังปะหันตวานะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นนักฟ้อนวงเล็บ1พระพุทธภาษิตหิตวามานุสกังโยกังลิบังโยกังอุปัจจกาสบะโยคะมีสร้างยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่า ผู้ใดละกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้อันเป็นของมนุษย์ได้แล้วและล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตว์อันเป็นทิพย์เราเรียกผู้พ้นแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไม่ในภพของมนุษย์นั้นท่านหมายเอาอายุและกามคุณ5อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนและกามคุณ5กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจส่วนเครื่องข้องอันเป็นทิพย์ก็เหมือนกันเพราะโลกทิพย์ในส่วนอันเป็นกามาวจรก็มีสูงขึ้นไปก็เป็นรูปาวจรวงเล็บเปิดสำหรับท่านผู้ได้รูปฌานวงเล็บปิดสูงขึ้นไปอีกเป็นอรูปาวจรสำหรับท่านผู้ได้อรูปฌานเมื่อล่วงพ้นทั้งของมนุษย์และของทิพย์แล้วก็ชื่อว่าหลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงบุคคลเช่นนี้แหละพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารทรงปรารภภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่านเที่ยวฟ้อนรำเป็นอาชีพได้ฟังธรรมกถาของพระบรมศาสดาบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเห็นบุตรนักฟ้อนคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่จึงถามว่าท่านผู้มีอายุยังมีความใยดีในการฟ้อนรำขับร้องเช่นนั้นอยู่หรือไม่เมื่อท่านตอบว่าไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายไม่เชื่อท่านหาว่าท่านกล่าวไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าบุตรของเราล่วงกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าหิตวามานุสกังโยกังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นลำดับที่35นักฟ้อนวงเล็บ2พระพุทธภาษิตหิตวาระติงอระติญจะสีติภูตังนิรูปทิงสัพพะโรกาภิพุงวีรังสมหังบรุมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้ละความพอใจและไม่พอใจได้แล้วเป็นผู้เย็นไม่มีอุปธิครอบงำขันธโลกทั้งปวงเป็นผู้แกล้วกล้าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความยินดีหรือความพอใจท่านเรียกว่าระติความไม่พอใจท่านเรียกว่าอระติระติคือความพอใจในกามคุณ5ส่วนอระติท่านอธิบายว่าความระอาในการอยู่ป่าวงเล็บเปิดในอรรถกถาแห่งพระคาถานี้วงเล็บปิดอธิบายให้ตื่นขึ้นมารติเป็นกิเลสสายโลภะเกิดตามระดับดังนี้รติคือความพอใจอิจฉาความต้องการมิไม่อิจฉาต้องการมากขึ้นปาปิจฉาต้องการให้ได้มาแม้ทางชั่วก็เอาอกุศลโลภะอยากได้ในทางทุจริตวงเล็บเปิดอภิชฌาหรือวิสมะโลภะก็เรียกส่วนอรติเป็นกิเลสสายโทสะเกิดตามลำดับดังนี้อรติคือความไม่พอใจหรือความระอาปฏิฆะคือความหงุดหงิดโกธะคือความเดือดดาลโทสะคือการประทุษร้ายถ้าประทุษร้ายไม่ได้พยาบาทคือการจองเวรคิดแก้แค้นหรือการผูกใจเจ็บก็เกิดขึ้นผู้มีปัญญารู้ดังนี้ว่ากิเลสใหญ่เริ่มต้นด้วยกิเลสน้อยเมื่อกิเลสน้อยเกิดเมื่อใดรู้แล้วควรรีบดับเสียกันดีกว่าแก้ข้อว่าเย็นแล้วคือเย็นกายเย็นใจเพราะไม่มีอกุศลและกิเลสอันเป็นเหตุให้เดือดร้อนข้อว่าครอบงำขันธโลกคือรู้เท่าทันขันธโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นเราของเรามีในเราบุคคลดังกล่าวนี่แหละตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์ข้อว่าผู้แกล้วกล้าอธิบายว่ากลัวในการสละโลกียสุขซึ่งบุคคลทั่วไปสละได้โดยยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่กล่าวแล้วในเรื่องที่34มูลเหตุที่ตรัสก็เหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเล่าอีกผู้รู้จุติและอุบัติพระพุทธภาษิตจุติงโยเวติ ขออภัยจุติงโยเวดิสตานังอุปปัตตินจะสัมปโสอัสตังสุขตังบุตถังตมหังบรูมิบรามนังยัสสะคติงนะชานันติเดวาคันทัพบะมานุสาขีนาสวังอรหันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าซึ่งไม่คล่องไปดีแล้วรู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวาคนทันและมนุษย์ย่อมไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งสิ้นอาสวะแล้วกลายจากกิเลสว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการรู้จุติคือการเคลื่อนจากภพหนึ่งและอุบัติคือการไปปรากฏเกิดขึ้นในอีกภพหนึ่งเป็นเรื่องท่านผู้ได้ฌานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณหรือทิพจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งคราวหนึ่งพระมหากัสสปเถระนั่งพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติและอุบัติอยู่ในที่ต่างๆเป็นต้นบนบกในน้ำพระศาสดาทรงทราบจึงตรัสห้ามว่าอันนั้นไม่ใช่วิสัยของท่านแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการรู้จุติปฏิสนธิหรืออุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นวิชาหนึ่งในสามที่พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุในคืนตรัสรู้ญาณสามนั้นคือ 1. อุปเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้ถอยหลังไปไม่มีกำหนด 2. จุตูปปาตญาณการรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามกำลังแห่งกรรมของตนของตน 3. อาสวัคคายานความรู้อันทำให้สิ้นอาสวะได้แก่ความรู้อย่างได้แก่ความอย่างรู้ในปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจโดยแจ่มแจ้ง
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ยินสุจามาลิสเลตาเทวะหังบาลิสามินัตถิเมเอกสังสโยแม่นรัสยาพรธนาโชติกนกพัดพรพิมลลาภปรารถนาพ่อวิชาญสถิตวิทยาคุณดังง้อแซ่ลีนายขี้แซ่เล้ามิตรอะไรเนี่ยมิตรมาลีญาติและผู้มีพระคุณเทวดาที่คุ้มครองช่วยเหลือเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านกิตติสิริลาภปรารถนาทัพวันลาภปรารถนาสุรพลประเทืองธรรมพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสุไลรัตสิริมานอ้าวอนุโมทนาด้วยนะให้อยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปกันนะทุกคนวางมีได้เลยวางได้เลยก็อยู่ดีมีสุขกันนะทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์กันเพียงมาเมื่อวานท่านทูตศรีลังกาท่านมาร่วมงานด้วยท่านเลยบอกว่าที่ศรีลังกางานแห่พระเกี้ยวแก้วเป็นงานใหญ่มากสวยงามมากอยากจะนิมนต์หลวงพ่อไปชมเขาจะมี5วันนิมนต์หลวงพ่อไป2วันก็ได้2วันสุดท้ายเนี่ยเป็นงานใหญ่มากน่าชมมากเอาปัจจัยเสริมสําคัญเลยครับปัจจัยเอาบุญรักษานะนี่สุขภาพร่างกายแม่จะใส่ก่อนอุบลโอ้ยจากที่ไปก็แต่งานโลดแล้วทำงานอย่าง
3: เฮ็ดงานก่อสร้างครับผม
2: ทำงานก่อสร้าง
3: ครับผม
2: ก่อสร้าง
3: เฮ็ดบ้านเฮ็ดงาน
2: เฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนอยู่อำเภอเมืองบ
3: ่ครับอยู่อำเภอเมืองสมุทรธานีอำเภอเมืองจังหวัด
2: โอ้ยกลับไปเหนืองานหลายรับบ่ไหวแล้วดิเออแม่นโลดแล้วเออ
3: ขี่รถผ่านมายามใดก็เฮ็ดตึกจะประตูทางของบริเวณจ้าเ
2: ถื่อเออบริเวณเถื่อเออจะนี่ไปแล้วงานไหลมาเทมารับบ่วาดบ่ไหวแล้วแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้แน่เด้อ
3: เอ้ย
2: ได
3: ้ๆตบก็บ่ได
2: ้เออแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้แน่เว้ยฮะโชคดี
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะมันจะโคตรเนี่ย
3: มาสี
2: ่อืม
3: ในบ้านสาวกับป้า
2: เออแล้วไปสายกับเบิร์ตไปชมพิพิธภัณฑ์ทำไมเจดีหรือยังไปชมพิพิธภัณฑ์เขาหรือยังเจดีไปวิหารแล้วบอกเออไปโลดเด้อไปชมโลดเด้อกลับไปเด้อโอ้ยงานไหลมาเท่มากรับบ่ไหวแล้วเออเออได้เอาเปอร์เซ็นต์มาแบ่งกันแน่เออเอาไอ้ท่านทูตไอ้นี่หมดไปชมแค่2วันก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าสุขภาพเราดีจะรับนิมนต์เนี่ยหรอกจะไปสัก2วัน3วันไปกลับก็เลยว่าก็จะว่าจะให้คุณออมคอยประสานว่าถ้าสุขภาพดีจะไปแต่เมืองแคนดี้มันไม่มีสนามบินเนี่ยไปลงที่เมืองหลวงโคลัมโบแล้วก็เช่าเหมาลำเขาเรียกไอแอร์แท็กซี่แอร์เครื่องบินเล็กๆเครื่องบินน้ำก็นั่งได้7-8คนนี่แหละลงน้ำแล้วไปแคนดี้เราก็ไปลงที่สระน้ำของสนามกอล์ฟไปลงแล้วก็รถก็มารับที่นั่นก็ไปเข้าไปเมืองแคนดี้ก็อีกสัก15-20 นาทีโดยเวลาเราขึ้นเครื่องเราก็มาขึ้นเครื่องที่สนามกอล์ฟนี่แหละแล้วก็ไปลงหน้าโรงแรมเลยลงไอ้เป็นเขื่อนลองสระน้ำหน้าโรงแรมนะก็จอดที่ท่าทุ่นขึ้นทุ่นขึ้นท่าน้ำแล้วเข้าโรงแรมเลยแล้วไปเขาว่างานที่ศรีลังกางานที่ใหญ่ที่สุดก็คืองานแห่พระเกี้ยวแก้วแต่นานเขาจะมีสักทีนึงเป็นเรื่องที่น่าชมน่าดูเหมือนกันก็นี่แล้วที่ช้างไทยที่ไอ้พวกวุ่นวายการเมืองเนี่ยจะไปเรียกร้องช้างไทยอะไรอะไรมากลับอะไรด้วยเราไปดูเขาก็พาไปดูช้างไทยแล้วโอ้ยเขาดูแลดีแต่ตอนนี้ไอ้การดูแลมันก็ต่างกันเนี่ยเนาะของเราของเขามันก็ต่างกันแต่เขาก็ดูแลอย่างดีนะครับตอนเช้ามาเขาก็พาเข้าป่าไปหาอยู่หากินในป่าตอนเย็นค่ำมาเขาก็พาเข้ามาที่โรงช้างเขาก็ให้กินแต่บ้านเรามันกินก็แตกต่างกันเขามะพร้าวมันเยอะต้นมะพร้าวไอ้ทางมะพร้าวช้างมันชอบเพราะว่าเลี้ยงด้วยทางมะพร้าวกับมะพร้าวพวกนี้เยอะบ้านเขาปลูกเมืองเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเขายังปลูกด้วยต้นมะพร้าวเลยพื้นอะไรต่ออะไรต้นมะพร้าวตัวนั้นแหละเพราะมันเป็นเมืองเกาะนะมีต้นมะพร้าวเท่านั้นนะมีแต่ภูเขามีแต่เขื่อนมีแต่หนองน้ำเท่านั้นโอ้พอร้อนแล้วมันเวียนหัวขายังอ่อนแต่วันที่30-31ยังไม่หายเลยโอ้ยบินทบาท2วันแล้วก็เวียนเทียนขานี่อ่อนแอดแอดเราพยายามดูนะเดินเวียนเทียนเนี่ยเราจะพยายามเอาเราจะเดินช่องไอหินน่ะช่องเดียวนะโอ้ยมันก็หน้ากว้างนะครึ่งเมตรอ่ะเนาะ50 เซนเดินไม่ได้เนี่ยเนี่ย ันเซออกเซออกข้างห้องนึงจะเดินเนี่ยมันตรงเลยไอ้แผ่นเดียวมันเดินไม่ได้เดินไปเซออกไปออกซ้ายออกขวาอยู่นั่นน่ะโอ้นี่แหละเดี๋ยววันที่30มิถุนายนนี่หมอก็จะขอ MRI สมองก็อาจจะต้องเกี่ยวกับสมองไม่ให้เราเดินแบบนี้เดินฝ่าเท้าต่อกันเดี๋ยวเดินไม่ได้เดี๋ยวมันล้มเนี่ยก็มาตรวจเนี่ยใครลองตรวจดูจะมีสมองหรือเปล่าไปเดินเดินเนี่ย9เดือนเอาฝ่าเท้าไปต่อกันเนี่ยนะต่อกันเนี่ยถ้าสมองผิดปกติมันเดินไม่ได้แล้วเอ๊ะที่ศรีลังกาวันที่เท่าไหร่แล้วก็มาจำเลยนะพอดีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคท่านมงคลท่านก็ไปงานด้วยก็เลยบอกท่านบอกว่าเออท่านผู้ว่าพอดีได้ยินเนี่ยการไฟฟ้าอุดรเนี่ยเขาบอกว่าไฟเสาไฟของเสาไฟที่เสาไฟเก่าที่เขาปลดระวางการใช้งานเนี่ยมีอยู่ทางเราก็จะได้ขายทอดตลาดแต่เราโอ้เราก็อยากได้แล้วก็ไอ้คู่หมึกวิทยาวิจกรทำหนังสือไปขอซื้อท่านผู้ว่าเลยว่าโอ้หลวงพ่อต้องการมากไหมโอ้ยได้ยิ่งมากยิ่งดีแล้วเราไปเก็บไว้มันไม่ได้เน่าไหมเว้ยไปกองเก็บไว้เวลาใช้เราจะขยายไปเรื่อยๆใช่ครับครับครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้ว่าเออดีมากเลยช่วยดูหน่อยเด้อว่าครับครับครับพอเราไปมาเราแจกอาหารกระสีร้อนเรียบร้อยท่านมากราบลาจะกลับไปประชุมที่รัฐสภามากราบลาโอ้ยหลวงพ่อผมจะต้องไปรีบไปกลับไปประชุมครับหลวงพ่อเรื่องเสาไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะดูแลให้นะเดี๋ยวผมจะจัดการให้เออดีมากเลย วันนี้ไม่เจอผู้จัดการอดุลบอกเฮ้ยเดี๋ยวลูกพี่ใหญ่สั่งมาเนี่ยโอ้วันนี้แดดจัดมากเลยบ้านเราไม่มีฝนในกรุงเทพฝนตกหนักมากเลยเมื่อวานเนี่ยดอนเมืองฝนตกจนเครื่องบินขึ้นลงไม่ได้ต้องบินวนอยู่ทั้งเสียครึ่งชั่วโมงส่วนในที่พักอยู่ที่สะพานควายก็ตกจนน้ำท่วมเขาบอกโอ้ยดีละหลวงพ่อออกไปก่อนหน่อยนึงถ้าออกช้าหน่อยนึงอาจจะออกไม่ได้ด้วยน้ำท่วมเลยเนี่ยโอ้ยน้ำฝนตกเหมือนกับฟ้ารั่วตอนนึกว่าอุดรจะตกหนักมาอุดรเอ้าไม่มีฝนเลยอ้าวไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนริยาบทเนาะรับพรกันแล้วว่าไงมีอะไรว่ามาเอามามามาเออเอาอืมได้เอาอนุโมทนาด้วยนะมีบุญหลายๆใบมีโกนรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรมตุสังกปายันโทเป็นรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปจวนตราโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาตุนสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนไวสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธาดุภาเวนะสัพธรรมาดุภาเวนะสัพสังฆาดุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตน้ำตาไหลเคืองตาฮะ อืม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4-bandคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงพระราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขครินบ้านศิลปชีพอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ที่ท่านจดจารึกออกมาไว้ตามตำรับตำราคำพีเบเมลานอะไรอย่างถือเราท่องบทสังมัธยายแม้จะซึ้งก็ไม่ซึ้งเหมือนกับผลของธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจจากการปฏิบัติของเรานั่นเป็นอาการของธรรมในคัมภีร์ต่างๆที่ท่านสอนไว้นั้นเราไม่ได้ประมาทและพูดตามหลักความจริงในตำรับตำราก็เราก็เคารพเหมือนกันกับธรรมภายในไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันธรรมะที่ท่านแสดงไว้ตามตำรับตำราไม่ว่าจะเป็นพระปิฎกใดในสามปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกที่เราท่องบทสังวัตยายกันนั้นเราดูไปท่องบทไปบางวรรคบางตอนแล้วอาจจะเกิดความเคร่งภายในจิตใจแต่ถึงอย่างไรก็เป็นอาการของธรรมนั่นแหละการจำได้ทั้งหมดก็จำได้ชื่อได้เสียงจำได้เรื่องได้ราวของธรรมแต่ยังไม่ได้ปมของธรรมแท้ไว้เป็นสมบัติของตนธรรมแท้นั้นแสดงไม่ได้แสดงออกไม่ได้นอกจากจะเป็นกิริยาของธรรมแสดงออกมาตามทางเหตุผลดังพระท่านเทศหรือเราอ่านตามตำรับตำรามีแต่อากัปกิริยาเรื่องอาการของธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครอยากจะทราบเรื่องคำว่าธรรมที่เราเคยได้ยินมาจนชินหูชินใจนั้นต้องปฏิบัติการที่จะเข้าสัมผัสทำแท้ได้ต้องสัมผัสทางจิตภาวนาเป็นสำคัญกว่าทางอื่นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหลักธรรมแก่โลกท่านทรงสั่งสอนด้วยความซึ้งพระทัยทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยไม่มีความสงสัยแล้วจึงนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั้นมาสั่งสอนโลกเพราะฉะนั้นผู้ฟังจึงถึงใจซึ่งและสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังเพราะพระพุทธเจ้าดึงหรือถอดออกมาจากธรรมแท้ที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ไม่เพียงเป็นความจำออกมาแสดงไม่ใช่ความจำออกมาเทศนาว่าการเหลืออธิบายให้ใครๆฟังด้วยความจดจำความคาดคะเนแต่ทรงแสดงออกมาด้วยความรู้

2ทรงแสดงออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงจึงไม่คาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปแม้แต่น้อยข้อ2ข้อ3ผู้ฟังด้วยความตั้งใจเพื่อเห็นเหตุเห็นผลรู้คำตัดความจริงจึงทำให้รู้ได้เห็นได้ตามภูมิแห่งสติปัญญาความสามารถของผู้นั้นนั้นจึงต่างกันในครั้งพุทธกาลที่ท่านแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายในครั้งนั้นกับเราทั้งหลายแสดงธรรมแจกสู่กันฟังในสมัยมีความต่างกันทั้งสองอย่างรวมแล้วเป็น4อย่างคือขยายออกเป็น4อย่างด้วยกันเช่น1พระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริง2พุทธบริษัทในครั้งนั้นเป็นผู้มุ่งจริงเห็นจริงจริงมาสมัยนี้ผู้เทศไม่ได้รู้จริงเห็นจริงเป็นส่วนมากมายอย่าว่าแต่ส่วนมากธรรมดาเป็นส่วนมากมายที่เทศมาด้วยความจดความจำจากการศึกษาเรียนมาผู้ฟังก็ไม่ได้ฟังเพื่อถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงส่วนมากฟังพอเป็นพิธีเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะปรากฏขึ้นเป็นเม็ดเป็นหน่วยได้อย่างไรนี่มันผิดกันที่ตรงนี้ทั้งๆที่ทำนั้นเป็นเม็ดเป็นหน่วยพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาพูดมาแสดงนำมาแสดงนั้นเป็นผู้มีกิเลสทำไมจะไปจำได้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงทุกแง่ทุกมุมเราก็ต้องเทศไปตามภูมิของตัวเองผู้ฟังก็แบบนั้นอ่ะอย่างที่เราเห็นสถานที่บางแห่งหรือส่วนมากเวลาท่านเริ่มเทศคนก็เริ่มคุยกันสนทนากันปุ๊บปุ๊บคุยกันยิ่งในงานศพด้วยแล้วเต็มไปด้วยสิ่งอย่างนี้ให้ทำก็เลยเป็นศาสนาก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ถี่ไปเพราะผู้ฟังพาให้เป็นไปเนื่องจากผู้ฟังก็ฟังผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติพอเป็นพิธีหาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันใดจากศาสนาเลยไม่ปรากฏนอกจากนั้นก็เอาคำไม่จริงจังของตนนั่นแหละออกทำนายทายทักศาสนาหรือให้หรือตัดคะแนนศาสนาว่าสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่นักมรรคผลนิพพานสิ้นไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงตนเลยว่าเป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะสตรีก็ไม่ทราบจึงประทำนิสิ่งจริงจังสิ่งที่เป็นของประเสริฐคือธรรมนั้นว่าเป็นของหมดการหมดสมัยหมดมรรคหมดผลเราเป็นผู้หมดหวังแล้วเราเป็นผู้หาสาระแก่นสารไม่ได้ภายในจิตใจไม่ได้มาตำหนิที่ตรงนี้สิ่งที่ทำไม่จริงไม่จังด้วยจิตที่เลื่อนลอยจึงมักจะไปตำหนิที่เตียนไปในทางนั้นและนอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นที่มุ่งที่ควรจะรับประโยชน์เสียไปตามๆกันมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันเช่นอย่างกระต่ายผึ่งตูมเป็นต้นใครก็เห็นในนิทานอีสปถ้าเคยเรียนนิทานอีสปกระต่ายนอนหลับเพลินอยู่ใต้ต้นตาลพอลมพัดมาบ้างมะตูมก็หล่นลงมาถูกก้านลานก้านตาลแล้วตกปึงปังลงมาที่กระต่ายเนาะกำลังนอนหลับเพลินนั้นพอตื่นขึ้นก็สะดุ้งโดดเลยว่ากระต่ายตื่นตูมวิ่งไปเจอสัตว์พวกไหนเมื่อเขาถามก็วิ่งมาอะไรก็บอกว่าก็ฟ้าถล่มนะไปที่ไหนก็ฟ้าถล่มพอนั้นก็กลัวฟ้าถล่มก็วิ่งตามกันไปขาแข้งหักขาหักก็ไม่คำนึงเพราะความกลัวตายมีมากหมอกฟ้าถล่มวิ่งพากันวิ่งไปไม่ทราบว่าสัตว์ประเภทไหนประเภทไหนที่ถูกกระต่ายฉุดลากไปด้วยความโง่เขลาหาหลักเกณฑ์หรือด้วยความเลี้ยวไหลหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นั้นจนกระทั่งไปถึงพระพญาราชสีห์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดได้ห้ามเอาไว้แม้เช่นนั้นก็ยังจะพากันวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปแต่เพราะ

หน้าของพระราชพญาราชสีถึงต้องดูแล้วถามเหตุถามผลแล้วพักวิ่งมาอะไรถึงขนาดแข้งหักขาหักก็มีก็ยังวิ่งตามกันมาได้เพราะอะไรหมอเพราะฟ้าถล่มฟ้าถล่มที่ไหนผู้มีปัญญาต้องซักหาเหตุหาผลใครเป็นผู้ที่ว่าฟ้าถล่มถามไปถามมาก็ไม่ได้เรื่องใดๆจนก็สุดท้ายก็ไปถึงกระต่ายฟ้าถล่มถามกระต่ายก็มาฟ้าถล่มถล่มที่ไหนบ่ายกลับพาเราไปดูพญาราชสีก็บังคับให้กระต่ายนั้นพาไปดูไปดูพี่นอนหลับเพลินอยู่นั่นก็เห็นแต่มะตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ที่หัวกระต่ายใกล้กระต่ายนั่นแหละมันถูกก้านตาลหล่นลงมาจากก้านตาลแล้วตกปึ้งทางฟ้าถล่มนี่แหละความไม่มีเหตุผลทำให้คนอื่นเสียด้วยเป็นจำนวนมากนะความหลักลอยความไม่มีกฎเกณฑ์ความไม่การไม่มีความจริงเป็นอย่างนี้พญาราชสีห์ก็เทียบถึงท่านผู้มีปัญญานั่นเองเมื่อเทียบเข้ามาถ้าตาตื่นเติมก็เหมือนพวกเราท่านทางทั้งหลายใครว่าไงก็เชื่อตามใครว่าไงก็เชื่อตามว่ามรรคผลนิพพานไม่มีก็เชื่อตามเพราะว่าเรียนอภิธรรมนี่วุ้ยเก่งมากนะหลงตามอยากเรียนอภิธรรมของเขาพอได้พูดได้คุยได้โม้กับเขาเขาว่าตามนั้นอภิธรรมใหญ่อยู่ในตัวนี้ไม่สนใจไปเรียนแต่เชื่ออภิธรรมนั่นจนแทบล้มแทบตายเสียเวลาทุ่มสติกำลังวังชาความสดความจำลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเพียงได้ชื่อของธรรมเท่านั้นก็ว่าเป็นสมบัติของตนทั้งที่กิเลสหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาไฟร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้ลดลงบ้างเลยภายในจิตใจของผู้จำได้เป็นคำพีคำพีนั้นนะเพราะฉะนั้นเพื่อความสัมผัสธรรมให้ซึ้งเข้าไปเริ่มหนักตามธรรมชาติของธรรมที่ซึ้งจนถึงขั้นอัศจรรย์เราต้องมีการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาใจเท่านั้นที่มีความรวดเร็วที่สุดในโลกนี้อะไรจะรวดเร็วขนาดไหนเช่นอย่างจรวดหรือไฟฟ้าเป็นความรวดเร็วมากก็ยังสู้ใจไม่ได้ใจยิ่งรวดเร็วกว่าสิ่งนั้นแม้จะมีกิเลสตัณหาสภาวะครอบงำอยู่ก็ยังคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอึดอัดเหนื่อยหน่ายในการคิดการปรุงเรื่องใดๆเลยยินมีการชำระสาสางให้มีความสงบเยือกเย็นและมีความผ่องใสขึ้นในตนด้วยแล้วก็ยิ่งมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเฉลียวฉลาดสามารถรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมจนถึงขั้นของตำอัศจรรย์ได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยธรรมแท้อย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ใจนี่ใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมธรรมจะสัมผัสที่ใจเท่านั้นจะสถิตอยู่ที่ใจเท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมแท้ที่สถิตอยู่ในคัมภีร์บาลานก็เป็นชื่อของธรรมองค์ธรรมแท้สถิตอยู่ที่ใจผู้ใดต้องการธรรมสมบัติอันล้นค่าก็พึงปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาหรือสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราซึ่งเป็นชาวพุทธคำว่าชาวพุทธนั่นก็หมายถึงลูกของพุทธการเรียนเราไม่ได้ประมาทให้เรียนเพื่อความเข้าใจแต่อย่าเรียนจนลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นความหลงขึ้นมาเพราะการเรียนก็แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้คนฉลาดทั้งการเรียนทั้งการปฏิบัติทั้งความรู้ในแง่ต่างๆเพื่อความฉลาดทั้งนั้นไม่ได้สั่งสอนสัตว์ให้โง่เห็นการเรียนเรียนได้มากก็ลืมตัวเสียนี่เรียกว่าเรียนเพื่อความโง่เรียนเพื่อทิฏฐิมรณะเรียนเพื่อสั่งสมกิเลสได้ชั้นนั้นชั้นนี้โอ้ลืมเนื้อลืมตัวเหมือนกับตัวเราเท่าภูเขาจะเดินไม่ได้มันหนักความรู้นั่นน่ะคือคนลืมตัวเพราะการเรียนไม่ถูกพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยการเรียนเพียงเข้าให้เข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติเท่านั้นเป็นหลักความจริงแล้วตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของเราจนเป็นที่เข้าใจในธรรมเป็นขั้นๆหรือเป็นตอนๆไปท่านเรียกว่าปฏิเวทะปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามนี้มีความเกี่ยวโยงกันจะแยกออกอันใดอันหนึ่งให้เป็นเอกเทศดำเนินเฉพาะสิ่งนั้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นก่อนจะปฏิบัติก็ต้องเรียนส่วนเรียนมากเรียนน้อยนั้นไม่มีกฎเกณฑ์หลักใหญ่ก็คือต้องเรียนดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนสาวกในขณะที่บวชก็สอนเจสาโลมานขาทันตาจัตุถ้าจักมันจะกะกรรมฐานคือแปลว่ากรรมฐานอันมีหนังเป็นที่ห้านี่แปลตามศัพท์ให้พิจารณาอย่างนี้บอกด้วยเกสาคืออะไรโลมาคืออะไรเกสาคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนุโลมแล้วก็โลมาเกสาโลมาเกสานะแล้วก็ตัวเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตาโลมาย้อนหลังมาถึงเกสาคือให้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังถอยไปถอยมาเพื่อความเข้าใจหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่ชำนาญนี่คือการเรียนเมื่อเรียนแล้วก็นำไปปฏิบัติสถานที่ใดที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนสำหรับพระเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวเช่นนุขมูลเซนนาสนังนิสายปปัชชาตาเตยาวชีวังสร้างโอกาสมันอยู่บรรพชาสมบทแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในกับร่มไม้ชายเขาชายป่าในถ้ำเงื่อนผาเพื่อเป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมธรรมหรือแก่งานประเภทที่เรามอบให้แล้วนี้เถิดให้จงพยายามทำความพยายามนี้ตลอดชีวิตนะท่านสอนนี่เพราะฉะนั้นทางจงกรมก็ดีแค่ที่นั่งภาวนาก็ดีป่าสถานที่บำเพ็ญของพระก็ดีเราจะเรียกว่าเป็นสำนักงานของพระก็ไม่ผิดเมื่อสองสามวันนี้ก็มีผู้ตรวจราชการทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเยี่ยมเราก็ได้แนะให้ไปดูสำนักงานพระที่ตอนฉันหันนี้เป็นเวลาเหมาะให้ไปเที่ยวดูสำนักงานพระเป็นยังไงเหมือนสำนักงานคฤหัสถ์ไหมคฤหัสถ์ท่านมีงานมีสำนักงานพระท่านก็มีงานท่านก็ต้องมีสำนักงานเหมือนกันสำนักงานของพระเป็นยังไงให้ไปดูโน่นไปดูในป่านะบอกเข้าไปดูในป่าดูทางจงกรมดูสถานที่ท่านภาวนาท่านเดินจงกรมท่านนั่งภาวนาเป็นสถานที่เช่นไรดูให้ละเอียดละออดูให้ทั่วถึงดูวัดไม่งั้นไม่เห็นวัดนะเราบอกไปให้เห็นวัดนะจะไปชี้โน้นชี้นี้ซึ่งไม่ใช่วัดวัดแท้ก็คือสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานึกเจ็บอะไรปัสสาวะอะไรว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือวัดข้อวัดปฏิบัติของพระให้ดูอย่างนั้นจึงจะถูกวัดนะหรอกถ้าไปดูเพียงต้นไม้ดูใบหญ้าต่างๆดูที่ไปเฉยๆก็ไม่ใช่วัดเดี๋ยวดูไม่เข้าใจนี่เราจะอธิบายให้ฟังพระอาจารย์เราจึงได้บอกชัดๆเลยว่าให้ไปดูสำนักงานพระท่านทำงานท่านทำยังไงสำนักงานนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีเวลาเวลาตอนเช้าสายบ่ายโมงไม่มีใครมีความภาคความเพียรมีสติกำลังมังชาขนาดไหนเอาฟาดมันลงยิ่งทุกอิริยาบถทุกขณะยิ่งดีเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากเราอยากเข้าใจว่างานโลกที่เคยทำกันมานั่นเป็นงานใหญ่โตอะไรเลยงานนี้เป็นงานรื้อภพรื้อชาติรื้อกิเลสตัณหาถอนวัฏฏะสงสารออกจากใจด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนาซึ่งเป็นงานที่ใหญ่โตมากเมื่อได้ทำงานนี้สำเร็จบริบูรณ์ลงไปแล้วผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยงานเหล่านี้
เมื่องานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายท่านวิเศษวิโสได้เป็นเสนาพวกของพวกเราที่กล่าวถึงท่านอยู่เสมอว่าพุทธังธัมมังสังฆังคัจฉามินี้ด้วยงานเหล่านี้เองท่านทำจนสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วเขาเรียกว่าถึงขั้นวุฒิตังปรมจริยังกตังการณียังนาปรังอิสตายาติปชานาติได้พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานได้ทำสิ้นเสร็จสำเร็จลงไปแล้วงานนี้ซึ่งเป็นงานใหญ่โตได้ทำเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีหมายเหตุหมดทั้งการละกิเลสอาสวะหมดทั้งการบำเพ็ญที่จะให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพราะถึงขั้นพอตัวถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วด้วยงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้งานนี้จึงมีวันสำเร็จได้เหมือนกับงานอื่นๆนั่นแหละงานใดก็ต้องมีวันสำเร็จได้งานภาวนาเพื่อรู้พบรู้ชาติซึ่งเป็นงานใหญ่โตนี้ก็สำเร็จได้เหมือนกันถ้าผู้มีความภาคเพียรมีสติปัญญาพินิจพิจารณาจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาด้วยความสิ้นกิเลสเราวิเศษวิโสไม่ได้เพราะสิ่งไม่วิเศษสิ่งที่ต่ำทรามอยู่ภายในจิตใจใจจึงการจึงเป็นใจวิเศษไม่ได้เป็นคนวิเศษไม่ได้ถ้าอยากวิเศษวิโสอยากเป็นธรรมชาติอัศจรรย์ในตัวเองถึงคนอื่นไม่ชมเชยก็ตามเราเห็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราจงทำความเพียรภาวนาละกิเลสซึ่งเป็นของสกปรกโสมมเป็นของต่ำช้าเหลือสามนี้ให้หมดไปจากใจเสียใจก็กลายเป็นของสูงเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาภายในตัวของเรานี่แหละคนเราวิเศษเพราะอย่างนี้พากันเข้าใจเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีนามว่าชาวพุทธอย่าให้เสียชื่อเสียนามแห่งชาวพุทธแม้เราจะเป็นคฤหัสถ์เจ้าเรือนมีหน้าที่การงานต้องจัดต้องทำเพราะธาตุเพราะขันเป็นสิ่งบังคับให้ต้องทำก็ตามในเรื่องเวลาเวลาที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราเองเช่นเดียวกันกับงานอาชีพอื่นเราก็ควรจะคิดให้เป็นข้อสำคัญเอาไว้ภายในตัวของเราไม่ฉะนั้นเราก็จะมีความสำคัญไปกับงานอื่นเสียงานบุญงานกุศลก็ไม่เห็นความสำคัญอะไรเลยผลสุดท้ายเวลาตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวบ้านเรือนสามีภรรยาลูกต้าเหล่ากอหลานเหลนญาติมิตรสมบัติเงินทองมากน้อยเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ความสะดวกเราในเวลาที่มีความเป็นอยู่ธาตุขันธ์ดังมีอยู่นี้เท่านั้นตายแล้วไม่มีใครที่จะไปตามส่งตามเสียเราไปสนับสนุนไปช่วยบำรุงรักษาเราให้รับความสะดวกสบายนอกจากบุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงมีความจำเป็นทั้งปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่นี้ทั้งอนาคตที่จะไปสืบต่อในภพชาติต่อไปนั่นเป็นอัตหิอัตโนนาโถแท้แล้วถ้าเราพึ่งตนเองไม่ได้เราจะไปพึ่งใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างทำเพื่อความพึ่งตัวเองไว้ตั้งแต่บัดนี้การตายตายได้ด้วยกันทุกคนตามกาลเวลาของผู้นั้นมาถึงการเกิดเกิดได้ด้วยกันทุกคนทุกสัตว์เช่นเดียวกับการตายเว้นแต่พระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะแล้วเท่านั้นท่านไม่มีเชื้อที่จะพาให้เกิดภายในจิตใจมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆท่านก็ถึงนิพพานคือเป็นบรมสุขไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเอาภพเอาชาติเอาธาตุเอาขันเอาร่างกายหาปองทุกมาพร้อมกันกับธาตุขันนี้เหมือนอย่างโลกที่มีกิเลสทั่วไปเราต้องมองการไกลอย่ามองใกล้ๆให้มองถึงทั้งผ่านมาแล้วมองทั้งอนาคตที่เป็นไปข้างหน้ามองดูทั้งปัจจุบันคือความเป็นอยู่ของเราเรื่องการเรื่องงานที่เราจะต้องจัดต้องทำด้วยกันทุกคนในโลกนี้พร้อมมีปากมีท้อง
มีความจำเป็นบีบบังคับอยู่แล้วก็ต้องทำไม่ทำไม่ได้จิตใจเล่าส่วนธาตุขันธ์ต้องมีสิ่งอาศัยเช่นมีบ้านมีเรือนมีอาหารปัจจัยผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเป็นเครื่องบำรุงร่างกายอาหารเป็นเครื่องบำรุงร่างกายแต่อาหารของจิตเครื่องอบอุ่นของจิตที่อยู่ของจิตไม่มีเราก็มาขาดตรงนี้เมื่อถึงวาระนี้แล้วเราจะหาที่พึ่งไม่ได้นี่ก็เป็นอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างที่พึ่งคือเรือนใจด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีต่างๆอาหารของใจก็คือบุญคือกุศลที่อบอุ่นของใจเหมือนกับเสื้อกับผ้าก็คือบุญคือกุศลนอกเหนือบุญกุศลนี้ไปไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขความสบายแก่สัตว์โลกเลยยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมด้วยแล้วก็เหมือนไฟทั้งกองเผาให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทั้งพบนี้พบหน้าหาการเวลาจบสิ้นลงไม่ได้จึงไม่ควรอาถรรพ์ต่อการสร้างความชั่วซึ่งจะเป็นผลย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเราเป็นคนโง่ก็ต้องเชื่อท่านผู้ฉลาดจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเสมอเหมือนทรงสั่งสอนโลกด้วยความเป็นจอมปราชญ์ฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สอนแบบงมงายพุทธังสนังคัจฉามิเราอ้างถึงท่านผู้เป็นจอมปราชญ์นั้นธัมมังสนังคัจฉามิอ้างถึงพระธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงค้นพบนำอาการของธรรมมาแสดงสั่งสอนแสดงสั่งสอนพวกเรานี้สังฆังสนังคัจฉามิได้แก่พระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงกับได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นผู้วิเศษหมดเชี่ยนหมดน้ำแล้วนั้นว่าเป็นสรณะของใจเราไม่ใช่เด็กเอาของสุ่มสี่สุ่มห้ามาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเราน้อมเอาท่านผู้วิเศษคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจนี่เป็นหลักสำคัญของเราอย่าลืมคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วมันตนได้ด้วยกันไม่ได้ว่าผู้จะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในสถานที่ใดวัยใดเพศใดความจำเป็นจะต้องมาถึงด้วยกันทั้งนั้นไม่วันใดการหนึ่งสถานที่ใดที่หนึ่งจนได้เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ความสำคัญก็คือที่สำคัญมากที่สุดภายในตัวของเราก็คือใจใจนี้เป็นสาระสำคัญอยู่มากแม้จะมีสิ่งจอมปลอมหรือกิเลสอาสวะอันเป็นของไม่ดีแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจใจก็ไม่เคยทำลายตัวเองแล้วกิเลสก็ไม่เคยทำลายใจให้ชิบหายไปได้พาเกิดก็คือใจพาตายก็คือใจเข้าไปสู่กำเนิดเกิดในสถานที่นั่นที่นี่พบน้อยพบใหญ่เป็นจัดเป็นบุคคลประเภทต่างๆก็เข้าใจพาให้ไปคือมีเชื้ออยู่ภายในมีนิบากกรรมอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราต้องควรพยายามสร้างวิบากอันดีไว้คือบุญคือกุศลที่จะได้หล่อเลี้ยงจิตใจผู้ใดมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจก็เรียกว่าผู้นั้นมีที่พึ่งแล้วสุขะโตไปก็อยู่เย็นเป็นสุขพบใครชาติใดก็มีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนทรมานเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ผู้ที่ชอบจะสร้างลงแต่บาปหาบตั้งแต่กรรมทั้งชั่วทั้งหลายนั้นจะบ่นหรือจะต้องเรียกหาบุญหากุศลวันยั่งค่ำคืนยังรุ่งตลอดพบตลอดชาติก็ไม่มีวันจะเจอไม่มีวันจะพบไม่มีความสุขใดที่จะมาสนองให้รับความสุขความสำราญด้วยอำนาจแห่งผลของบาปนั้นเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้ให้เราทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้เสียเวลาไปอย่างน้อยเวลาจะหลับนอนก็ควรจะไหว้พระจะพิจารณาหรือย่อก็แล้วแต่สำคัญที่เรานั่งภาวนานึกพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปานสติท่านเรียกว่าอย่างนั้น
ลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ทำเอาสติเข้าไปจดจ่ออยู่ที่จุดนั้นเช่นลมสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนว่ากำหนดลมเข้าก็รู้ออกก็รู้แต่ไม่ตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รับรู้ให้สติจดจ่ออยู่ในที่แห่งเดียวใจจะมีความสงบขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสงบแน่วลงไปลมหายใจก็เบาลงไปจนหายเงียบไปเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดนั่นที่ว่าใจสงบใจละเอียดใจผ่องใสใจสบายนี่เราเห็นอยู่นี้ในร่างของเรานี้มันก็เหมือนตะกร้าใจของเรานั้นเหมือนวัตถุอันหนึ่งที่อยู่ในตะกร้ากายกับใจจริงไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับวัตถุที่อยู่ในตะกร้านั้นไม่เหมือนกันกับตะกร้าหากอยู่ด้วยกันใจนี้

ำไว้เสียตั้งแต่บัดนี้และไม่มีคำพูดของผู้ใดที่จะถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้เหมือนพระวาจาของพระพุทธเจ้านี้เป็นพระวาจาของท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นพระวาจาที่ออกมาด้วยพระเมตตาด้วยความบริสุทธิ์พระทัยจึงเป็นที่แน่ใจทั้งหมดนอกจากนั้นเราไว้ใจไม่ค่อยได้คนมีกิเลสมันมีร้อยสรรพันคมเดี๋ยวโกหกเรื่องนั้นแล้วโกหกเรื่องนี้หาความจัดความจริงไม่ได้ถ้าเราจะไปหลงเพลินกับเขามันก็กลายเป็นกระต่ายตื่นตูมไปเวลาแข้งหักขาหักก็แข้งเราขาเราหักเวลาเจ็บปวดทุกคนทุกทรมานขึ้นมาเพราะความแข้งหักขาหักก็เราเป็นผู้รับผลนั่นเองฉะนั้นเราต้องระมัดระวังคำพูดของคนเอาแน่เอาความแน่นอนไม่ได้สมัยนี้ยิ่งเป็นสมัยที่หลอกลวงปิ้งกล้อนที่สุดไม่มีสมัยใดเท่าที่ผ่านมานี้ยิ่งกว่าสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยความหลอกปิ้งกล้อนหลอกลวงร้อยสรรพันคมพอแต่จะต้มจะตุ๋นกันเพราะความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงหรือผู้ใดก็ตามขอให้เรามีความสุขไปในวันหนึ่งคนอื่นจะจมไปขนาดไหนเพราะความต้มถึงเราเราไม่สนใจเราเป็นที่พอใจที่เราขอให้เราได้ก็พอนี่โลกมักเป็นอย่างนี้เวลานี้กำลังเข้ามาในจุดนี้เริ่มเข้ามาในจุดนี้หากว่าเราจะเป็นแบบเขาเราก็ต้องทุกข์ต้องลำบากทั้งปัจจุบันอนาคตพวกนี้มันพวกไม่มีนรกไม่มีบาปในความรู้สึกทั้งที่บาปก็มีอยู่ในหัวใจทุกคนมันไม่สำนึกให้

0: ความหวังโลกมีอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นจึงให้สร้างความดีไว้สำหรับต้อนรับความหวังของเราคือหวังความสุขความเจริญสร้างไว้แล้วเราจะสมหวังดังใจหมายหาการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้วันเสาร์นะแล้วพอดี บ่ายวันนี้ฟ้าหญิงจะเสด็จที่นี้เสด็จข้างนี้ถือว่าสองคืนเสด็จข้างที่นี่สองคืนวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดเสด็จกลับนะเนี่ยแล้วก็เห็นใจท่านท่านอยากมาหลายครั้งแล้วเราให้รอให้รอเพราะงานเรามากต่อมากจึงต้องให้รอนี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมนะตั้งหน้าตัดคอรองกิเลสนี่มามากต่อมากมีแต่ฟืนแต่ไฟนรกเผาศพเราที่หลงตามมันหลงตามกิเลสกิเลสเผาศพไปเรื่อยนะความโลภความโกรธราคะตัณหาความทะเยอทะยานนี่พิลึกนะเรื่องความทะเยอทะยานได้ไม่พอได้ไม่พอนี่เป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงสำหรับสัตว์โลกนะอย่าว่าแต่เมืองไทยเราที่ไหนๆก็พอๆกันต้องมีน้ำดับไฟน้ำดับไฟไม่เช่นนั้นมันเป็นเปลวขึ้นโจดเมฆโจดเมฆนะเรื่องของกิเลสตัณหาจะไม่มีคำว่าพอเรื่องของกิเลสแล้วไม่มีคำว่าพออะไรอะไรก็ตามต้องเป็นเรื่องไม่พอทั้งนั้นเรื่องของกิเลสให้พากันจำข้อนี้เอาไว้เรื่องของธรรมแล้วพอเป็นลำดับเป็นจังหวะจังหวะเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้พอขั้นนี้แล้วพอขั้นนั้นพอขั้นนั้นถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานนี่พออย่างเลิศเลอสุดยอดอยู่ตรงนั้นนะแล้วศาสนาใดก็ตามเราพูดตามหลักความจริงไม่เอ็นไม่เอียงเอาหลักความจริงมาพูดให้พี่น้องหลายฟังเพราะธรรมต้องพูดตามหลักความจริงเท่านั้นไม่จริงจะบอกว่าจริงไม่ได้ปลอมบอกว่าปลอมจริงบอกว่าจริงคือธรรมเชื่อถือได้นี่แหละเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาชี้นิ้วเดียวในสามแดนโลกธาตุนี่ชี้นิ้วเดียวคือพุทธศาสนาเราได้เข้าค้นคว้าในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาบนเวทีระหว่างกิเลสฟาดกันแตกกระจายอะไรปลอมอะไรจริงรู้หมดนั่นพูดมันชัดเจนนะแล้วพุทธศาสนายกนิ้วให้เลยนี่เรียกว่าเด็ดขาดทุกอย่างไม่มีอะไรกิเลสตัวอะไรตัวอะไรจะเหนืออำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไปได้เลยนอกนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเสียเราอยากจะพูดจะทั้งมวลนะศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนธรรมคำสอนที่เป็นอัตเป็นธรรมลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดานี่เรียกว่าศาสนธรรมอยู่ในวงพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละศาสนกิเลสไม่อยู่ในศาสนาทั่วๆไปแต่ว่าเป็นศาสนธรรมพูดยากอยู่นะถ้าเป็นศาสนกิเลสเพราะเจ้าของศาสนาเป็นครังกิเลสออกมาจากกิเลสบงการอะไรๆต้องเป็นกิเลสไปทั้งนั้นทั้งนั้นต้นเป็นกิเลสกิ่งก้านสาขาดอกใบต้องเป็นกิเลสไปโดยลำดับลำดานี่เรียกศาสนากิเลสศาสนาธรรมต้นลำคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางพระทัยใจบริสุทธิ์สุดส่วนศาสนากิเลสกิเลสครองหัวใจครังกิเลสเพราะฉะนั้นจึงว่าศาสนากิเลสคำสอนของกิเลสสอนลงไปที่ไหนก็เป็นกิเลสเรื่อยๆเลยคว้าน้ำเหลวน้ำเหลวน้ำเหลวนี่ให้พากันจำมานะที่นี่ได้เลยมีพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นในโลกธาตุนี่มีศาสนาเดียวที่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำแม่นยำตลอดเลยเพราะท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์สุดส่วนทรงมาแล้วซึ่งธรรมมันเลิศเลิศซึ่งไม่มีโลกใดที่จะทรงได้เหมือนโลกของผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาจนถึงที่สุดอิมูลพระนิพพานได้แก่พระพุทธเจ้าของเรานี่ให้พากันจำมานะการพูดทางนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดผู้ใดนะคือพูดตามหลักความจริงความจริงเป็นอย่างไรก็พูดตามหลักความจริงที่เรียกว่าธรรมธรรมต้องกงไปกงมา ไม่ตำหนินั้นตำหนินี้โดยหาเหตุไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลกลมกลืนกันไปควรตำหนิก็ตำหนิควรชมก็ต้องว่าชมนี่ให้ยืดให้ดีนะเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องตัดสินเรื่องศาสนาพุทธของเรานี่นะมิตรว่าศาสนาพุทธดีดีดีเฉยดีเด็กการยกย่อยเฉยใช่ไม่ได้นะคำว่าศาสนาพุทธต้องทดสอบกันทางภาคปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีลนี่เป็นลำดับลำดาเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราทีนี้การภาวนานี่สำคัญมากจะรื้อถอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชั่วทั้งดีจอมปลอมหรือเป็นความจริงจะถอนขึ้นมาจากหัวใจของเรานั่นแหละจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงโลกด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายรู้ด้วยจิตตภาวนาจนกระทั่งลำดับลำดามาการภาวนาจะเป็นสิ่งสำคัญมากจะประจักษ์ในหัวใจโดยไม่ต้องมาถามใครถ้าลงได้เข้าถึงด้านภาวนารู้กันเห็นกันทั้งกิเลสทั้งธรรมเต็มหัวใจแล้วไม่ถามใครพระพุทธเจ้าไม่ถามใครพระสงฆ์สาวกอรหันต์ไม่ถามใครขึ้นเวทีฟัดกิเลสขาดสะบั้นลงไปทำจ้าขึ้นในหัวใจแล้วไม่ต้องถามใครนี่แหละพุทธศาสนาเป็นศาสนาอย่างนี้เองของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาให้พากันจำมานะอย่ามีแต่ว่าผู้โม้มาคุยเฉยๆอย่างที่ว่าเอาศาสนามาอวดกันอย่ามาอวดให้เอาของจริงมาพูดกันสิใครก็ถือว่ากายของใครดีของใครดีไม่มีใครถือว่าเป็นของชั่วแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกที่ต้องยกยอเป็นธรรมดาแต่เอาความจริงมาพูดผิดถูกประการใดนี่ละเอาตรงนี้ละเราหาความจริงเข้าสู่ใจของเราต้องหาสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำอย่าหาจอมปลอมมาใส่หัวใจจะเผาหัวใจเราไปเรื่อยๆนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนานี่เลิศเลยเลิศเราเคยพูดย้ำแล้วย้ำเล่ามาตลอดเพราะจวนจะตายแล้วจึงต้องได้รีบพูดออกมาท่านเราตายเนี่ยมันยากนะไม่ใช่เราคุยนะมันยากที่จะพูดจะมาพูดอย่างนี้คือปากเปาะหลังหลวงตาบัวเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายปากเปาะเหมือนหลวงตาบัวนี่ไม่มีหลวงตาบัวนี่ปากเปาะก็ได้จะพูดว่าปากเปาะก็ได้นี่เราพูดเรียกว่าทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้นะพูดนี่จะว่าปากเปาะก็ได้นี่พูดแยกออกไปเฉยเปาะด้วยเปาะท่านทั้งหลายก็ฟังเอาสิเหตุผลกลไกพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าปากเปาะก็มันกลับไปเปาะไปหาพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมล่ะพระพุทธเจ้าปากเปาะปากเปาะอะไรขนโลกขึ้นจากสงสารแล้วคนปากเปาะอยู่เหลือคนขนกันลงนรกนั่นปากอะไรนั่นปากประเภทไหนนั่นชาวมอนาเอาละท่านนี้จะให้พรซะก่อน
2: แปดโมงนี่แปดโมงจุดเมื่อคืนคนหน้าอยู่นะยังทางย่างอย่างนี้อยู่นะทางด้านหลังแห่งก็เยอะอยู่คนมากยังมีวันที่25จะคงบ่ายๆ

0: ก็มาที่นี่ตอนบ่ายได้ที่งานวันที่27ตอนเช้ามาที่นี่จากนี้เสด็จกลับดูว่านี่ค่ำๆรถยูมันยังดึงมาเท่าเขาตำหนักอยู่นะ
1: ครับ
0: มันคงจะรักกับเด็กยังไงค่ำๆนะยังเห็นมันมาอยู่สองตัวมาเท่าตำหนักเพราะว่ามันมาต้อนรับองค์ปู่จุลจ้าก็ไม่เคยมาเพราะว่าถ้าออกอย่างนี้ปั๊บขึ้นต้นตะเคียนค่ำๆแล้วออกมาดูเนี่ยเขาตำหนักเขาจัดกันยังไงไงออกไปเที่ยวดูแล้วลงอยู่มันยังเล่นนั่นออกจากนั่งเขาก็ไปขึ้นต้นตะเคียนนั่นเราอยู่แล้วก็เนี่ยภาษาสั่งการตกแต่งอะไรๆภายในนั้นอย่าให้เลยเถิดเตลิดเปิดเปิงงานโดยไม่ทำหนึ่งทำไม่ได้แล้วก็ไปชี้แจงบอกเลยคือทำตกแต่งอะไรในพระตำหนักมีช่างเตลิดเข้ามาตาทำนะทำต้องสูงอยู่เสมอการตกแต่งอะไรๆให้พอเหมาะพออยู่เช่นทำอย่างนี้อย่างนี้อยากให้เกิดเกิดเกิดขึ้นเป็นเรื่องของโลกรวมรวมไม่มีธรรมเลยไม่สมกับว่าเราเข้ามากราบธรรมไม่หรอกทางพวกเจ้าหน้าที่เข้ามากราบธรรมนั่งธรรมไม่ให้หรูหราฟู่ฟ้านั่งเสียให้เขาจัดธรรมแต่พอเหมาะพอดีเท่านั้นไม่ให้เอาเป็นโลกรวมรวมเข้ามาเหยียบธรรมเหยียบวัดเหยียบธรรมเสียเราจึงต้องเข้าไปเตือนมือขาดอย่างนั้นว่าเขาไม่รู้นี่จะไปต้องมีเขาได้ยังไงก็เขาไม่รู้เขาเคยอย่างนั้นเราเคยอย่างนี้มาด้านอดด้านทำอย่างนั้นด้านโลกอันนี้ด้านทำจะเอามาพิจารณาให้พอเหมาะพออยู่ทั้งสองฝ่ายนั่นจะเอาอย่างไรเรื่องทำนี่ละเอียดอ่อนฝึกเสียนะที่นำมาพูดจะเป็นน้องสายฟังนี่มาพูดเอาเท่าที่จะพูดได้ธรรมดามาพูดในวงมนุษย์ด้วยกันยังมีแง่หนักเบาต่างกันที่ควรพูดได้บ้างไม่ได้บ้างพูดได้มากได้น้อยออกจากหัวใจอันเดียวกันทำละเอียดสุดเทียมเทพเทวบุตรเทวดาอินพรหมฟังเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยเป็นภาษาใจล้วนๆต่างๆนั่นแค่ภาษามนุษย์เป็นภาษาปากเข้าใจไหมทั้งตุทั้งด่าเลยพวกเชื่อวุฒิเจ้าใดผมถ้าไม่ดูด่าเขานะพวกนี้ไม่ดูแต่กรรมนุษย์เหล่านี้ทั้งตุทั้งด่าแต่ไม่ได้เชื่อใจตีไปหาไม้มาหน่อยนะเรายังบกพร่องเครื่องมือทรมานจัดสดจังสอนจัดโลกมันต้องมีไม้มาเตรียมมาพร้อมมีไม้หลายชนิดนะมีหลายชนิดไม้ตัวเล็กอย่างนี้ไม้ชนิดนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาไม้ชนิดนี้ตัวเล็กจะมันดื้อเอาไม้หนักนั่นมันต้องอย่างนั้นอยู่ลำดับทำของให้เป็นผลดีเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเครื่องมือที่เขาจะมาสร้างมีหลายสมชนิดมากอันนี้เหมาะสมกับอย่างนั้นเขามาสร้างบ้านสร้างเรือนสื่อรามบ้านช่องเครื่องมือเขาเป็นลำรอดอยู่ไม่ใช่เรื่องนะคือเครื่องมือที่จะสร้างเอาขึ้นมาสอนมนุษย์ให้เป็นที่อยู่นี่ว่าท่านพูดย่ำย่ำแล้วแปดสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ย่ำย่ำนะอย่าว่ามากนะที่ออกมาที่อยู่ในพระไตรปิฎกเจ้ามากนี่หลายเท่าพันทวีเพียงแต่เราตัวเท่าหนูมันก็เป็นอย่างว่าเอาออกจากความเป็นของติดที่มาพูดนะที่สอนเหล่านี้สอนตามท่านตามภูมิที่พระพ่อเข้าอกเข้าใจได้ที่เหนือกว่านั้นไปก็สอนตามขั้นตามภูมิของธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดมือพระนิพพานพวกนี้ฟังไม่ได้พูดที่จะกล้าเข้าสู่พระนิพพานฟังได้ชัดๆโดดถางถางนั่นต่างกันอย่างนั้นนะเพราะนั้นการเทศน์ศาสนาการจึงมีแจงหม้อใหญ่แจงหม้อเล็กแจงหม้อจิ๋วเป็นขั้นๆขึ้นไปเหมือนเครื่องมือทำสร้างบ้านสร้างเรือนเครื่องมืออย่างยาวอย่างกลางอย่างละเอียดเขามีพร้อมหมดมีสร้างมนุษย์ก็เหมือนกันหนึ่งกิเลสที่อยู่ในภายในใจของเรามีหลายชนิดเพราะฉะนั้นเครื่องมือ

0: ชำระสัตว์สามปราบปรามกิเลสเราจะเอาเครื่องมือเพียงอันเดียวไม่ได้นะต้องหลายเครื่องทันกันถึงบางครั้งมันยังงงนี่ก็เคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้วในฐานะลูกศิษย์อาจารย์พูดอย่างเปิดเผยขึ้นบนเวทีฟาดกันเวลามันเหนียวแน่นฟาดเราหงายลงนี่จะหงายให้มันเท่านั้นละหนักเข้าสู้ไม่ถอยมันก็หงายได้เหมือนกันต่อไปมันหงายแล้ววิชาไหนมันหงายมันจับแล้วนะวิชานี้แน่นหนักเข้ามันก็หงายเรื่อยพี่หงายเรื่อยซัดจนกระทั่งถึงเงียบหมดเลยเอาข้างดวนสุดท้ายเลยนะเอาละเอียดลงไปมันละเอียดลงไปเครื่องมือเนี่ยเครื่องชำระละเอียดตามกันไม่งั้นไม่ทันกันถึงอย่างนั้นมันยังงงเวลามันเข้าหลบซ่อนไม่แสดงเลยมีแต่จิตสว่างจ้าเลยนะนี่ค่อยพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้วนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วหรือเนี่ยเป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วหรือนี่น่ะว่าเจ้าของแต่ไม่ได้สำคัญนะว่าเฉยเวลานั่นมันหมอบมีแต่ทำจ้าครอบหัวมันอยู่นั่นมันเงียบหมดเลยนะมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วหรือนี่แต่ยังไม่ได้สำคัญตนพูดเฉยเอาคอยฟังคอยดูอยู่ค้นก็อยู่เดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอ่านใส่กันเรื่อยเรื่อยฟาดเพิบเดียวที่เดียวเลยหมดโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ห้อยพระอรหันต์ใหญ่เลยไม่ถามถึงเลยนั่นเห็นไหมล่ะมันละเอียดขนาดนั้นนะเวลาจะเอาจริงๆมันต้องลงที่เดียวเพิบเลยสำหรับอันนี้นิสัยนี่อาจจะต่างกันบางองค์ก็เรียบเรียบไปยกตัวอย่างท่านสิงห์ทองที่ยกตัวอย่างได้ท่านสิงห์ทองเป็นต้นนี้นะก็เพราะท่านอาถรรพ์ท่านกลายเป็นพระธาตุล้วนแล้วนี่ก็มาพูดให้กันฟังเวลาท่านพูดไปท่านก็บอกว่าหมดไปหายเงียบไปเลยจนกระทั่งหายสงสัยตัวเองก็ไม่เห็นมีอะไรหายสงสัยแล้วที่เหลือก็หายเงียบไปเลยจะไม่ทราบมันหายเมื่อไหร่กันว่านี่นะแล้วไปละเอียดลงละเอียดลงหมดไปเลยว่ามันไม่มีขณะใดบอกท่านบอกตามธรรมดาพระอรหันต์ท่านบรรลุธรรมบรรลุที่ไหนท่านบอกว่าบรรลุที่นั่นที่นั่นอิยาบุตรยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นนะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นเขาความเพียรมีได้อยู่ทุกอิยาบถนอนอยู่มันก็เป็นความเพียรนั่นเห็นท่านทิ้งทองนี่พูดลงไปทุกอย่างถูกต้องไปหมดนะเราก็ฟังตามจนกระทั่งไปถึงขั้นละเอียดสุดหายเงียบไปเลยเลยหายเงียบตัวกระทั่งตัวนี้เจ้าของก็ไม่สงสัยว่าเขาจะแจ้งที่เหลือตัวอีกก็ไม่มีในใจแบบนั้นแต่ไม่มีขณะบอกขึ้นมาแต่นั้นแต่ผลเวลาแสดงมานี้ถูกต้องหมดนี่ข้ามทำไม่ได้นะกระบอกจริงนี่อาทิเวลาท่านมรณภาพแล้วอาทิท่านกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาปางนั่นเป็นเครื่องประกาศให้โลกได้เห็นภายในท่านเห็นต้องท่านแล้วดูแล้วส่วนภายนอกไม่เห็นจิตยาที่เกี่ยวออกมาเป็นขนาดไม่เห็นแต่สำหรับเราพูดจริงขางนี่มันฟาดดินถล่มบอกไม่ตรงเลยจนกระทั่งถึงถอขึ้นมาเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้เหรอขึ้นเพราะมันรุนแรงมากเบื่อหนึ่งฟาดดินถล่มความจริงฟาดดินเขาก็อยู่ตามเขาระหว่างจิตกับกิเลสมันฟาดกันมันขาดกระบั้นจากกันนี่เหมือนฟาดดินถล่มอันนี้ต่างหากนะว่าฟ้าดินก็เลยส่วนธรรมดาฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเลยระหว่างที่เรียนกับจิตกับทำฟัดกันขาดสะบั้นลงไปมันเหมือนฟ้าดินถล่มขณะมันดินแล้วมันถึงได้ออกอุทานออกมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้หรืออย่างที่เป็นอยู่เวลานี้นั่นมันย้ำแล้วให้สูงใจพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นเป็นอันเดียวกันแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนี่ติดแนบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขณะนั่นแหละก่อนขณะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆยังติดแนบอยู่ในจิตพอพางนี่ขึ้นมาแล้วพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นใครมาบอกว่าอะไรมันเป็นขึ้นมาในจิตมันก็รู้เองนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละการบำเพ็ญความดีงามเหมือนการทำชั่วนะ ช่วยทำเมื่อไรแสดงมาเมื่อนั้นเมื่อนั้นการทำความดีก็แบบเดียวกันมรรคผลนิพพานจ้าอยู่กับวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราไม่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เองพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นภาชนะอันเหมาะสมมากรับรองมรรคผลนิพพานได้โดยสมบูรณ์ตลอดมาและจะตลอดไปอย่างนี้มีแนวทางที่ถูกต้องให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะอย่าอยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะมนุษย์เราการเกิดการตายมันมีได้ด้วยกันทุกคนทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเกิดได้ตายได้ด้วยกันแต่ความดีความชั่วนั้นใครขนขวายทางไหนมันก็ได้ไปทางนั้นขนขวายทางชั่วก็ได้ทางชั่วไปตายแล้วก็พาเจ้าของให้จมถ้าขนขวายใจทางดีตายแล้วพาเจ้าของให้ดีตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันก็ดีอยู่ในใจแล้วแหละเหมือนมันชุ่มเย็นภายในใจตายแล้วก็ผึ่งไปเลยละขันธ์ทิ้งเป็นอย่างพระอรหันต์ละขันธ์ไม่ยากนะฮะพูดมันชัดเจนเลยพระอรหันต์ตายถ้าไม่ได้ตายยากท่านเรียนจบหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องสารแต่เพราะอย่างยิ่งเรื่องท่านเรื่องการต้องท่านเพียงรับผิดชอบอยู่เฉยเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือเรานำมาใช้เอาไปใช้นั่นใช้นี่เหมือนเราจับนี่ใช้นี่จับนี่ใช้นี่เวลามันใช้อะไรอยู่อะไรมันจะรู้ก็มาซ่อมแล้วก็ใช้ไปเวลามันจะหมดโดยสิ้นเชิงมีอะไรแล้วทิ้งพวกเลยขีดขันหมดแล้วโดยสิ้นเชิงทำงานอะไรไม่ได้แล้วปล่อยปุ๊บถึงเลยท่านไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยพระอรหันต์ตายจริงตายได้ง่ายมากนะไม่เหมือนปุถุชนคนหนาเวลาจะตายแล้วทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกต่ำตกเตียงที่หลับที่นอนไม่คำนึงตกไปได้นะมันไม่มีสติสตังค์มีแต่ความทุกข์ความทรมานบีบบังครับสติสตังค์ที่จะมาลึกตัวได้ไม่มีมันก็ตกที่หลับที่นอนไปได้นะตลอดท่านผู้มีสติท่านไม่หลงเป็นอะไรท่านก็ไม่หลงทำอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วจะอะไรมาหลงเป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักตายตัวที่ชำระได้แล้วถึงขั้นตายตัวไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็อยู่จะไปถ้าไม่สงสัยนี่แหละการฝึกหัดจิตใจของเราจิตใจเป็นสิ่งที่เลิศเลยได้ไม่สงสัยแล้วท่านแล้วต่างคนต่างฝึกให้ดีให้เลิศเลยได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสาวกอรหันต์มีแต่ท่านผู้ฝึกจิตใจทั้งนั้นนะถ้าไม่ฝึกปล่อยจำบุญจำกรรมก็กองอยู่ในนรกอัดแน่นอยู่ในนรกมีไม่ฝึกมีแต่ลากเข็นไปทางที่ชั่วขนกันลงขนกันลงลงทางชั่วท่านละลายเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าต้องเชื่ออย่างนี้ด้วยนะเป็นเหมือนไม้ต้นนี้นะไม้ต้นนี้นี่ต้นของมันกิ่งนี้กิ่งอะไรกิ่งไม้ต้นนี้ใบนี้ไม้ต้นนี้ดอกนี้ดอกไม้ต้นนี้มาหาต้นนี้ต้นนี้ทั้งนั้นนะกิ่งไม้ทั้งกิ่งในอวัยวะของต้นไม้นี่นะมันออกจากต้นของมันมองมาหาที่ต้นที่ต้นที่ต้นต้นของมันมันแตกกิ่งแตกก้านออกไปอย่างนั้นเนี่ยนี่จิตใจของเราก็วันกันต้นลำให้ดีถ้าต้นลำดีแสดงออกกิริยาใดดีหมดดีหมดถ้าต้นลำไม่ดีแสดงใบก็มากระเทือนต้นลำเจ้าของคือผู้ทำนั่นแหละให้พากันระมัดระวังนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนเราเชื่อกิ่งไม้เนี่ยว่าเป็นของต้นไม้ต้นนี้เรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกับเปรตสัตว์ทั้งหลายเหมือนอวัยวะแห่งธรรมทั้งหลายแห่งความจริงออกไปไหนถูกต้องไปหมดที่พระเจ้าทรงแสดงตรงไหนแสดงว่ากิ่งนี้ของไม้ต้นนี้กิ่งนี้ไม้ต้นนี้อันเดียวกันนี่ให้ระวังนะเราจะไปลบล้างธรรมพระพุทธเจ้าลบเท่าไหร่ก็เสียตัวทั้งนั้นน่ะไม่มีทางได้นะเราจะไปหาเอาแต่ใหญ่ๆเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานบาปไปนรกบาปบุญไม่สนใจทำตามชอบใจมันก็ลงกันทางต่ำทางต่ำนั่นเสียได้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนนั่นละคือผิดอยู่ที่นั่นคุณอยู่ที่นั่นบอกว่าผิดอันนี้อย่าทำอย่าไปทำนะถ้าฝืนพระพุทธเจ้าเท่ากับฝืนเราทำลายเราถ้ายอมทำตามพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเดินตามพระพุทธเจ้านั่นคนนั้นจะได้รับความสุขความเจริญนะให้พากันตั้งอกตั้งใจคำพระพุทธเจ้านี้ไม่มีไม่มีสองไม่มีจึงเรียกว่าสวาคาตธรรมจัดไว้ชอบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแง่ใดมุมใดจริงหมดเลยใครฝืนคนนั้นก็เป็นพิษต่อผู้นั้นใครทำตามก็เป็นคุณต่อผู้นั้นตลอดไปหมดไม่ว่ากิ่งน้อยกิ่งใหญ่ ่วนย่อยส่วนใหญ่ของบาปของบุญเป็นบาปเป็นบุญด้วยกันหมดให้พากันจำนะนี่เวลานี้ก็ยัง ดีอยู่ว่าวิทยุออกเวลานี้ทั่วทุกแห่งทุกหนทำที่เราแสดงนี่เราก็แสดงด้วยความไม่สงสัยไม่มีอะไรสงสัยในใจแล้วเปิดรองให้ฟังทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นเราไม่สงสัยจากหัวใจเราแสดงด้วยความถูกต้องแม่นยำหายสงสัยเพราะงั้นท่านทั้งหลายขอให้นำไปพิจารณาตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นสิริมงคลมหามงคลแก่เตือนทั่วหน้ากันนะให้พากันตั้งอกตั้งใจถ้าเราอย่าตื่นนะนะตื่นเรื่องกิเลสมันหลอกโลกมาตลอดและหลงมันมาตลอดไม่มีวันมีคืนที่จะเชิญหลับอิ่มพอกับกิเลสนะกิเลสนี่หลอกตรงไหนติดตรงนั้นนะมันแหลมคมมากอยู่แล้วกิเลสเมื่อมันมีธรรมเขาเทียบเคียงกันแล้วกิเลสจะแหลมคมตลอดไปเลยถ้าเมื่อมีธรรมเขาเทียบกันปั๊บกิเลสจะอ่อนตัวทันทีที่ธรรมะจะเหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเมื่อมีธรรมในใจมากน้อยทีนี้เหยียบหัวกิเลสไปเลยความขี้เกียจขี้ข้านเอาแดงทอดแท้หลายในการสร้างคุณงามความดีนี่จะดีดขึ้นมาหมดนั่นแหละมีอำนาจแห่งธรรมพาให้ดีดนะถ้าเป็นอำนาจกิเลสอ่อนเปียกอ่อนเปียกจำมาดีอันนี้สำคัญมากอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเอาละวันนี้เจอกันนะพอแปดโมงถึงเนี่ยไปละอะไรเข้าใจป่ะอาจารย์ฮะ
1: ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่มาเป็นลูกศิษย์หลวงตาครบ20ปีค
0: ่
1: ะ
0: ครบ20ปี
1: มาตอนแรกก็ไม่รู้จักหลวงตา
0: ฮะ
1: มาตอนแรกก็ไม่รู้จักหลวงตารู้แต่ว่าหลวงตาดุแต่หลวงตาเก่ง
0: เก่งอะไรมาว่ามา
1: ก็อาจารย์สถาพรไง
0: ฮะ
1: อาจารย์สถาพรก็บอกว่าหลวงตาปฏิบัติหลวงตาเก่งค่ะแต่ข้าน้อยไม่รู้จักหลวงตาแล้วก็ตอนนั้นก็นั่งสมาธิลมหายใจหมดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกล้าๆตัวๆมาถามหลวงตา
0: ฮะมาถามแล้วว่าไงหลวงตาตอบ
1: ถามว่านั่งสมาธิแล้วลมหายใจหมดจะทำอย่างไรหลวงตาก็บอกว่าให้มันเหมือนกับลอยโคอะค่ะหลวงตาที่เรากำหนดสติพอไปถึงจุดหนึ่งโคก็เจอโคก็คือจิตกับสติรวมเป็นหนึ่งเดียวรวมหายใจก็
0: ได้แล้วปล่อยลอยมันเสียใช่ไหมล่ะนั่นเราลมหายใจมันจ่อนเป็นลอยโคพอหมดอันนี้แล้วเข้าถึงตัวจริงก็ถูกต้องยังท่านยังมีบทความหนึ่งท่านสอนเท่านั้นวันนี้จะสอนซ้ำอยู่ให้เพื่อให้ความสมบูรณ์ว่าลมหายใจหมดท่านยังสอนให้อยู่กับจิตตรงนี้ใช่ไหมล่ะบอกใครว่าลมหายใจหมดตายเสียก็ว่าหนึ่งเราเข้าใจไหมนี่สอนให้เต็มยศเข้าใจเหรอเวลาสอนให้เต็มยศไม่ยอมรับนะนั่นลมหายใจละเอียดมากเป็นอย่างนั้นนะเวลาเอาไปจริงๆแม้แต่คำบริกรรมก็ตามนะบริกรรมติดแนบกันไปเลยพอถึงขั้นคำบริกรรมมันหมดสภาพของมันแล้วนี่เข้าถึงจิตแล้วนะคำบริกรรมกำหนดยังไงก็ไม่มีหมดเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้อย่างละเอียดให้อยู่กับนั่นเสียนั่นทีนี้พอได้จังหวะมันเคลื่อนไหลมาก็จับคำบริกรรมปิดเข้าไปอยู่อย่างนั้นนี่ลมหายใจก็เหมือนกันแบบเดียวกันพอถึงตัวจริงแล้วรอยมันเหล่านี้มันจะลบหมดเลยเข้าถึงตัวจริงอยู่อย่างนั้นแหละเรื่องภาวนาเป็นของเล็กน้อยมาหลายโถอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายนะคิดดูที่ตัวเองยังอัศจรรย์ตัวเองนั่นน่ะเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นได้มันเป็นจะไม่ให้ว่าเป็นได้ยังไงภาวนาไปคิดเวลาชำนาเข้าชำนาเข้านี่เรื่องรูปเรื่องอะไรเหล่านี้หมดนะไม่มีเหลืออสุภะอสุภังอะไรนี่หมดมันเลยไปแล้วที่เหลือแต่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าครับจิตที่เป็นนามธรรมมันเป็นว่างความว่างของจิตอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เข้ากันได้สนิททีนี้เวลามันว่างหมดแล้วนะมองไปที่ไหนก็ว่างหมดว่างหมดดูต้นไม้ภูเขาตาเห็นพอเป็นลางๆนะแต่จิตนี่มันทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดทีนี้ก็เอ๊ะทำไมจิตเรานี่มันถึงอัศจรรย์นักหนานะก็มองเห็นอะไรก็เห็นอยู่แต่อันหนึ่งมันทะลุไปเลยความว่างมีอำนาจมากกว่าตาที่เห็นพอเป็นลางๆนะไอ้ความว่างเนี่ยมันรุนแรงทะลุหมดเลยและสุดท้ายร่างกายเจ้าของทะลุไปแบบเดียวกันว่างไปหมดเลย เฮ้ยทำไมจิตของเรานี่มันถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้เพียงนานอัศจรรย์ตัวเองนะคำท่านเตือนอันนี้เราพูดแล้วแล้วเราไม่พูดอยู่แล้วการท่านกลัวเราหลงนั่นเราหลงแล้วนั่นหลงความอัศจรรย์ตัวเองหลงแล้วนะพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาอันนี้เราไม่พูดอยู่แล้วถูกต้องท่านเตือนนี่เรียกว่าอัศจรรย์ตัวเองในความว่างขั้นนี้ว่างถึงขนาดอัศจรรย์ตัวเองจริงๆขึ้นอุทานในใจเลยยืนเดินจงกรมอยู่จวนสว่างที่วัดดอยธรรมเจดีย์ตอนนี้เป็นเดือน3เดือน6กลับมาม้วนเสือกันที่นั่นนะเดือน3แบกเสือแบกหมอนไปสวรรค์ได้เลยฟาดไปถึงนู่นอำเภอบ้านเพื่ออำเภอซีจังใหม่เข้าไปลึกๆต้องทำผาดักผาแดกไปภาวนาอยู่คนเดียวมีแบกอันนี้เราไปแบกความว่างความจันทร์นี้ไปด้วยเลยมันยังปลอมนะนั่นแก้ไม่ตกทำท่านเตือนให้แก้มันหลงอยู่ด้วยมีเพียงว่าแก้ไม่ตกทำท่านเตือนถูกต้องนะแต่เราแก้ไม่เป็นงงไปอยู่แบกไปนี่กลับมาขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย์ปัญหานี้แบกกลับมากลับมาคราวนี้ความสว่างอันนี้ถึงขาดสะบั้นลงไปบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ที่ว่าสว่างว่าสัจจันตัวเองนะความสว่างอันนี้ขาดสะบั้นลงไปความสว่างอันหลังที่เป็นอันสุดยอดนี้ครอบหมดเลยไอ้นี่มันมามองเห็นความสว่างของตัวเองที่เคยอัศจรรย์ตั้งแต่ต้นนั่นนะที่หลงนะกลายเป็นกองขี้ควายไปเห็นไหมล่ะความสว่างอันนี้มันเลิศเลยกว่ากันขนาดไหนความสว่างที่เราเคยอัศจรรย์มันแต่ก่อนเลยกลายเป็นกองขี้ควายไปเลยอันนี้เหนือหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะขั้นที่พอถึงขั้นนี้แล้วอัศจรรย์แม่อัศจรรย์มันก็เลยไปหมดแล้วแน่ไม่พูดที่นี่มันพูดตั้งแต่อัศจรรย์อันนี้นะพอขั้นนั้นมาเหยียบปุ๊บจะหมดเลยคำอาจารย์อันนี้หายหมดนี่เรียกว่าหลงตัวเองนี่มันมีขั้นมีขั้นนะหลงตัวเองเนี่ยเรื่องจิตใจอาจารย์จันขนาดนั้นนะพระอาจารย์ธรรมนัสเราพูดอย่างเปิดอกเพราะหัวใจนี่มันเปิดจ้าอยู่แล้วเป็นเวลา56ปีฟังสินะเปิดจ้ามานานเท่าไหร่ถ้าเป็นโลกนี่เรียกว่าหลงตาบัวเป็นบ้าไปร้อยเท่าพันทวีแต่ทำไม่ได้เป็นบ้ารู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ตื่นไม่เต้นนะทำเป็นอย่างนั้นนะรู้ขนาดไหนก็อยู่อย่างนั้นไม่ตื่นเต้นถ้าว่าเป็นแบบโลกโหยเป็นบ้าไปนานแล้วหลงตะบัวตื่นเต้นบ้าตัวเองเข้าใจไหมแต่นี่มันไม่ตื่นเลยนี่แหละทำอัศจรรย์ขนาดไหนฟังสิทีนี้เวลามันมองดูอะไรอะไรนี่ทำนี่ไม่ชินกับอะไรเลยไม่มีชินกับอะไรทั้งนั้นมองไปนี่ไหนไหนดูโลกดูสารก็ดูไปตามสภาพของโลกเราก็ทราบว่าโลกเป็นยังไงทำเป็นยังไงก็ทราบแต่มันก็กระเทือนกันอยู่เรื่อยบางทีก็เห็นเขาตกแต่งนั้นนั้นนี่นี่ทำอะไรให้สวยให้งามให้สวยให้งามดูนะกิเลสเข้าใจไหมกิเลสมันตกแต่งบ้านเรือนแล้วตกแต่งที่หลับที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งไปทุกสิ่งทุกอย่างในห้องในหับมันตกแต่งหมดเดี๋ยวกิเลสเข้าใจไหมเรื่องกิเลสตกแต่งทำนี่ดูกิเลสตกแต่งให้ประกอบใจงามที่นี่ผลในความสง่างามนั้นคือความสกปรกแห่งสายตาของธรรมทั้งมวลเลยนั่นเห็นไหมล่ะต่างกันไหมล่ะความสวยงามของกิเลสทั้งหมดที่มันตกแต่งกันทั่วโลกทั่วสงสารนั่นนะที่นี่ในสายตาของธรรมเป็นความสกปรกทั้งหมดเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านอยู่ที่ไหนท่านจะอยู่สบายเพราะอะไรท่านเอานี้เสี่ยงร่างกายของเรามีความสะอาดสะอ้านมาจากไหนชิ้นอันนี้เขาเอาความสะอาดสะอ้านมาจากไหนไปตกแต่งเขาอะไรนั่นนะให้ศพทั้งเป็นนี่ไปอยู่ประดับประดาศพทั้งเป็นได้ยังไงเข้าใจไหมศพทั้งเป็นตกแต่งนั้นตกแต่งนี้ให้ศพทั้งเป็นนี่ไปอยู่หาสุขสบายโอ้อาฟูฟ้ากิเลสหลงตัวเข้าใจไหมกิเลสหลงตัวลืมตัวไปอย่างนั้นทำดูมันรู้หมดเข้าใจไหมแต่ตกแต่งให้สะอาดเท่าไรก็ยิ่งเป็นความสกปรกมากขึ้นในสายตาของธรรมดูที่เหลือเพราะงั้นท่านอยู่ที่ไหนท่านจะอยู่สบายเพราะธรรมชาตินั่นเหนือทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เป็นของที่อยู่ตามสภาพของโลกทั่วๆไปอยู่ที่ไหนพออยู่ได้ให้อยู่ไปเข้าใจไหมอย่าดีอย่าดิ้นสร้างกองทุนใส่เจ้าของบ้านเรือนสร้างแล้วก็สร้างพออยู่ได้อยู่ไป อยู่ที่ไหนอยู่ได้อยู่ไปกินไปใช้ไปอย่าฟุ้งเฟ้อเหอะมันเป็นบ้าเขาจะให้บอกล่ะยิ่งยังไม่ยอมรับอยู่เหรอถ้าไม่ยอมรับก็ไปเป็นบ้าต่อไปอีกไปนั่นเรียกว่างั้นอย่างว่า
1: วันนี้หลวงตาเทศถูกจุดเพราะว่ากำลังตกแต่งห้องน้ำอยู่กับห้องครัว
0: ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช้ตาต้องทำแต่ท่านไม่ได้พูดนะท่านรู้ของท่านเองท่านรู้ท่านไม่หนักความรู้ของธรรมไม่หนักไม่แบกไม่หามเหมือนความรู้ของกิเลสความรู้ของกิเลสทั้งแบกทั้งหามทั้งอยากพูดอยากโม้ทำนี่เฉยไม่มีถึงเวลาที่จะออกได้หนักเบามากน้อยตามเหตุสมควรปั๊บก็ออกพอจบแล้วหายเงียบเลยนี่เรียกว่าธรรมนี่อาจจะว่าเราอยู่สภาพไหนอยู่เพราะธรรมชาตินั้นมันเหนือหมดแล้วอันนี้ก็เป็นสภาพที่รับรองกันกับธาตุขันธ์ธาตุธรรมมันเอาความผู้ใดสวยงามมาจากไหนใครของใครของเราก็ดูไปก็รู้แล้วการตกแต่งให้มันอยู่จะตกแต่งให้สวยงามไปที่ไหนเลยจากธรรมชาติของมันไปนั่นมันก็พอๆกันเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จัดให้พอๆกันอยู่กันธรรมดาธรรมดามันก็สะดวกสบายนั่นแหละท่านผู้ที่กิเลสถ้าท่านจะอยู่สบายไปหมดอยู่ไหนอยู่ได้กินได้นอนได้หลับไปสบายไปเลยเพราะธรรมชาติเลยไปหมดแล้วเข้าใจไหมอันนี้ปล่อยไว้กับโลกสมมติจะปล่อยให้พอเหมาะพอดีกันอย่าให้เลยเถิดตะเลิดเปิดเปิงเข้าใจไหมเอาละพอโอ้ยมันจะไปเลยเลยจะจบไม่เป็นฟังเอาเรื่องวันนี้เป็นยังไงฟังอ่ะแจ้งวันนี้เราไปหาตกแต่งไปหาหนุ่มใหม่มาแข่งนี่นะเข้าใจไหมหนุ่มนั้นดีกว่าหนุ่มนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมหาตกแต่งงานไม่ได้นะเอาละพอต่อไปนี้ยังจะไปอยู่นะวันนี้จะไปธุระอยู่ละนี่อะไรอีกล่ะวันนี้ท่านเสด็จตอนบ่ายนู้นแล้วค่ะท่านไปส่วนมากท่านไปหาเราละพอถึงเวลาท่านเข้าเลยตอนเช้าท่านถึงจะมารอที่นี่แล้วตอนบ่ายวันพรุ่งนี้จะอยู่ทั้งวันตอนบ่าย4 โมงส่วนมากมันจะไปที่กุฏิมีอะไรคุยกันที่นั่นแล้วเช้าวันหลังมาท่านมาหาที่นี่แล้วจากนั้นท่านก็เสด็จกลับฮะก็สายแล้วนะวันนี้ยังจะไปจุฬาอยู่สายไกลอยู่วันนี้ไกลอยู่เอ๊ะฝนตกมั้ยฝนตกมันยังตกมั้ยฝนไปแล้วที่ยังจะไปจุฬาอยู่หน้ามันเพราะอะไรสมเด็จไม่ได้เกี่ยวกันท่านก็ไม่มาเกี่ยวกับเราแล้ววันนี้เราจะไปจุฬา
2: เวลากับผมวันเช้าวันนี้ทองคำได้4.98 บาท
0: นั่นแหละได้ทุกวันเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ตั้ง10 บาทนะเมื่อวานวันซื่อในวันละ10 กว่าบาท
2: 10.50บาท
0: ฮะ
2: เมื่อวานนี้10.50 บาท
0: วันซื่อละก็10 บาทกันนะเพราะมาสบายเราตอนบ่าย10 บาท2 วันมันวันละ10 บาทหรือไม่วันนี้ได้4 บาทได้ทุกวันได้ทุกวันทุกวันโอ้ฝนตกอยู่นั่นน่ะน้ำมันยังลงท่อมานั่นมันไม่หยุดเมื่อเช้าเนี่ยก็เหมือนกันเราเดินจงกรมตอนตีสามกว่าตีสี่เดินจงกรมไอ้ฝนมันก็ตกแล้วก็ดอดเข้าไปพักอยู่ในแคร่พอมันเบาเราออกเดินจนมาตั้งสว่างฝนมันก็หยุดเราที่ไม่ลงเราลงทุกแค่ถูกเท่านะไปละดีนะไปละ
3: มาดูครับ
0: ไปเยอะตอนนี้ยังจะได้ไปไกลอยู่นะยังสงสารโลกเป็นอย่างนั้นต้องสงสารดูเมื่อวานกัน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: อบรมพิเศษเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ค้นดูเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้ชัดดูสันตัดพระองค์ได้ทำเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายให้สิ้นไปดับเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายโดยไม่ให้เหลือนั้นเพียวท่านจึงได้ญาณความรู้เกิดขึ้นว่าอาสวะคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐิสวะอวิชชาสวะได้สิ้นไปแล้วภพชาติคติกำเนิดภพชาติวิญญาณทิฏฐิ7สัตวาส9ของท่านได้สิ้นไปแล้วเพราะท่านได้มาดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏอวิชชาตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยให้หมดไปโดยไม่ให้เหลือนั้นเกี่ยวเมื่อรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏหมดแล้วก็ชื่อว่าพระองค์ได้ดับทุกข์นี่แหละเรื่องของธรรมไม่เหมือนกับเรื่องของโลกงานของธรรมเป็นงานชิ้นเดียวงานของโลกมีหลายชิ้นหลายอันถ้าทำอันนี้แล้วอันอื่นไม่ได้ทำก็ชื่อว่ายังไม่ได้ทำชื่อว่ายังไม่สำเร็จนี่สำหรับงานของโลกมันเป็นงานที่ติดต่อเนื่องกันไปเหมือนสายโซ่งานของโลกนี่เช่นทำเช่นเราทำนาเมื่อทำนาเสร็จแล้วยังทำสวนเมื่อทำสวนเสร็จแล้วยังทำบ้านทำเรือนทำบ้านทำเรือนเสร็จแล้วยังมีงานอื่นๆอีกที่จะต้องทำต่อไปต้องทำทุกชิ้นทุกอันทุกหน้าที่ไม่เหมือนงานของทำส่วนงานของทำนั้นทำในที่เดียวเช่นเราจะพิจารณากรรมฐานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งตามที่ถูกกริดนิสัยของตนนั้นเช่นเราจะพิจารณาผมอย่างนี้ก็ดีเราจะพิจารณาผมเส้นเดียวที่อยู่ในบนศีรษะของเรานี้เท่านั้นพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาให้เห็นเป็นธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมให้เห็นเป็นธาตุศพธาตุผีเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราได้ปักสติยังสติลงไปที่ใจพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงในผมเช่นเดียวนั้นด้วยความมีสติซึ่งตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติพิจารณาในจุดนั้นวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติพิจารณาให้รู้อยู่ในจุดนั้นจิตติทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติพิจารณาให้รู้อยู่ในจุดนั้นในกรรมฐานตัวนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรในสัจธรรมทั้งหลายมันค้นคว้าพิจารณารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเมื่อรู้ส่วนที่เราพิจารณาเห็นส่วนที่เราพิจารณาแน่ชัดลงไปแล้วแม้ส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเพราะธรรมทั้งหลายย่อมเป็นไปอย่างเดียวกันมีไตรลักษณ์ เสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ต้องโยกย้ายไปพิจารณาที่อื่นอีกต่อไปพิจารณาที่เดียวให้แน่ชัดลงไปด้วยความมีสติส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนี่สำหรับเรื่องของธรรมฉะนั้นท่านจึงว่าธรรมนี่มีแท่งเดียวมีอันเดียวจึงเรียกว่าเอกะปฏิเวทธรรมเอกะแปลว่าหนึ่งปฏิเวทรู้แจ้งในที่อันเดียวก็เหมือนกันย่อมตัดความเครือบแคลงสงสัยไล่นิวรณธรรมทั้งห้าออกได้คือกามฉันท์ความพอใจในกามอารมณ์ไล่ออกได้พยาบาทไล่ความอิจฉาพยาบาทที่มีอยู่นะภายในใจออกได้อะไรเป็นพยาบาทอิจฉาพยาบาทความรักความกำหนัดความยินดีความเกลียดความชังในสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้เองความลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมเพิดเพลินว่าสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีความสวยความงามนั้นเองมันเป็นพยาบาทเบียดเบียนจิตใจของเราอยู่ให้เศร้าหมองไม่ให้รู้เห็นตามเป็นจริงครับไล่ทินมิทธะความมืดตื้อคือความขาดสติขาดปัญญาของจิตออกได้ที่มีจิตหดหู่ลุ่มหลงอยู่ในสังขารธรรมอันนี้คือในกายอันนี้อุทธัจจะกุกกุจจะขับไล่ความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตออกได้น่ะวิกิกิจฉาขับไล่ความเครือบแคลงสงสัยของจิตออกได้จะเป็นผู้ไม่จิตเข้าถึงพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นในศีลพจน์ของตนเชิงว่าบุคคลผู้น้อมใจเชื่อแล้วอย่างนี้ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้อมใจเชื่อน้อมใจพิจารณาด้วยความมีสติปักลงที่จิตปักลงที่ใจยังลงที่ใจให้มั่นซึ่งตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารเมื่อบุคคลน้อมใจเชื่อย่อมตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นให้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติที่ใจของตนเมื่อมีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติอยู่ที่ใจแล้วย่อมตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นย่อมเชื่อเมื่อเชื่อย่อมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดให้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติเมื่อมีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติย่อมตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมันก็ย่อมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดให้มีความเปลี่ยนประคองไว้ด้วยความรู้ชัดนั้นด้วยความตั้งสติมันนั้นเมื่อตั้งสติมันด้วยความเปลี่ยนอันประคองไว้ด้วยความมีสติก็ย่อมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดก็ย่อมเชื่อเมื่อเชื่อก็ย่อมตั้งใจมันเมื่อตั้งใจมันก็ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในสัจธรรมว่านี่เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้อันอื่นก็ดีสังขารท่านทั้งหลายไม่ว่าประเภทไหนๆจะเป็นอดีตที่ล่วงแล้วก็ตามอนาคตที่จะปรากฏในข้างหน้านั้นก็ตามในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเร็วก็ตามปราณีตก็ตามอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ตามแม้สังขารทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวมีแต่รักเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้นและสังขารท่านทั้งหลายเหล่านั้นสักแต่ว่าโดยนี้ย่อมสมมุติบัญญัติกันขึ้นว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตัวตนเราเขาว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ในอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานว่ามนุษย์ว่าพวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายไหนๆก็ตามสักแต่ว่าโดยนิยมสมมุติเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ก็ตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้นพิจารณาจุดเดียวให้แน่ชัดสันผัสลงไปส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนี้สำหรับงานของธรรมไม่อันเดียวเท่านั้นท่านจึงว่าเอกะปฏิเวท ธรรมมีอันเดียวรู้แจ้งในที่เฉพาะอันเดียวเท่านั้นข้อสำคัญให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติในจุดนั้นในสิ่งนั้นที่ตนพิจารณาวิริยิทธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในสิ่งนั้นในจุดนั้นที่ตนพิจารณาตามที่ถูกจริตนิสัยของตนนั่นนั้นจิตติทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติในสิ่งนั้นในจุดนั้นในกรรมฐานส่วนนั้นที่ถูกจริตนิสัยของตนนั่นนั้นเวมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายมันก็รู้แจ้งกันขึ้นเท่านั้นตัดความเครือบแคลงสงสัยได้ไล่กิเลสมารทั้งหลายออกได้โดยไม่มีความสงสัยเลยดังนั้นไม่ควรที่จะสงสัยอะไรในเรื่องสัจธรรมเช่นเราจะพิจารณาทุกข์ว่านี่ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดเมื่อเราตั้งอิทธิบาททั้ง4กำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ดูให้ละเอียดแล้วด้วยความมีสติสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติกำหนดรู้ยังรู้ทุกพิจารณาให้รู้ทุกเมื่อรู้ทุกแล้วก็รู้เหตุให้เกิดทุกคือตัวเหตุตัวปัจจัยกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เองคือตัวสมุทัยเมื่อรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ทุกก็รู้ธรรมที่ดับทุกเพราะรู้ตัวเหตุแล้วตัวเหตุนี้เป็นตัวปัจจัยให้เกิดทุกคือตัวตัณหาสมุทัยนี่ถ้าเราไม่ต้องการทุกที่ท่องเที่ยวในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพในวิญญาณถีติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏคือตัวสมุทัยตัณหานี่ให้สิ้นไปโดยไม่เหลือนั้นเที่ยวมันก็รู้เรื่องกันได้ก็ดับกันได้ส่วนข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็คือตัวสติปัญญาได้แก่ตัวสัมมปทาน4หรืออิทธิบาท4ก็อันเดียวกันนั่นเองธรรมทั้งหลายต่างกันแต่ชื่อและพจนชนะเมื่อว่าอัดก็เป็นอันเดียวกันเป็นเอกปฏิเวทธรรมมีอันเดียวรู้แจ้งในที่เฉพาะอันเดียวข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็คือตัวสติและปัญญานี่เองสรุปรวมก็ได้แก่มรรคทั้ง8มรรคทั้ง8สรุปรวมก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่เองมิใช่อื่นศีลก็ได้แก่ตัวสติคือตัวสมถะสมาธิก็ได้แก่จิตปัญญาก็ได้แก่ความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั่นเองรู้ว่าสังขารธรรมทั้งหลายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและรู้ว่าเหตุปัจจัยของสังขารธรรมเหล่านี้คืออะไรคือตัวสมุทัยได้แก่กรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เองก็ได้แก่ตัวปัญญาวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงนี่เองเรียกว่าปัญญาท่านนี่ว่าปัญญายะปริสุทธติความจะบริสุทธิ์ได้จะรู้ว่าบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ได้รู้ได้ด้วยเพราะปัญญาอันปัญญาที่จะเกิดขึ้นรู้ว่านี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกก็เพราะตัวสติเป็นผู้ยังลงและปัญญาที่จะรู้ว่าในศีลของเราบริสุทธิ์จิตของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นไปจากเหตุและปัจจัยคือตัวสมุทัยก็รู้ด้วยปัญญาและปัญญาที่จะต้องเกิดขึ้นก็เพราะเหตุอำนาจของศีลและปัญญาที่เกิดขึ้นก็เพราะได้ตั้งอยู่ที่ใจของตนยังลงที่ใจของตนเนี่ยนี่ตอนนี้ทำทั้งหลายไม่ควรที่จะสงสัยอะไรในเรื่องของสัจธรรมทั้งหลายจึงว่างานของธรรมการค้นคว้าธรรมงานของธรรมไม่เหมือนกับงานของโลกงานของธรรมมีชิ้นเดียวเมื่อกำหนดให้รู้ชัดแม้ชิ้นอื่นๆก็รู้ชัดหายสงสัยไปตามกันไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกเป็นงานประดิษฐ์ประต่อกันทำอันนั้นแล้วทำอันนี้ไม่เสร็จไม่สิ้นไปเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันไปงานของโลกมีมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท ทำอันหนึ่งเสร็จแล้วถ้าอันอื่นเราไม่ทำก็ไม่เสร็จนี่สำหรับงานของโลกส่วนงานของธรรมเมื่อเอาสติเข้าไปตั้งอยู่ที่จิตที่ใจยังลงที่จิตที่ใจแล้วพิจารณาด้วยความมีสติก็รู้กันขึ้นเท่านั้นรู้เห็นตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อเอาสติเข้าไปตั้งแสงสว่างคือปัญญาก็รู้ขึ้นเห็นขึ้นนี่จึงว่างานของธรรมมีชิ้นเดียวเป็นเอกปฏิเวทธรรมมีอันเดียวคือตัวสติเอกปฏิเวทใจก็มีอันเดียวธรรมก็มีอันเดียวเท่านั้นรู้แจ้งขึ้นที่เดียวเท่านั้นคือที่ใจตัดความเครือบแคลงสงสัยได้รู้ว่าธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ตัดความเครือบแคลงสงสัยได้ตัดเหตุตัดปัจจัยของธรรมทั้งหลายได้ดังนั้นเมื่อพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาธรรมค้นคว้าหาธรรมเพื่อความหลุดพ้นไปจากทุกข์ค้นคว้าหาเหตุและปัจจัยของธรรมซึ่งเป็นตัวให้เวียนว่ายตายเกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพในวิญญาณถีที่7ในสัตวะ9ให้เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องยังสติลงสู่ใจจึงจะรู้ได้ว่าตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏคืออวิชชาตัณหาตัวสมุทัยตัณหานี่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราดังพระองค์ได้ตั้งปัญหาถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ใดตั้งอยู่ในที่ใดนั่นพระองค์ถามภิกษุว่าตัณหาเมื่อเกิดขึ้นในที่ไหนตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่เกิดของตัณหาและที่ใดเป็นที่ตั้งอยู่ของตัณหาและตัวตัณหานั้นเป็นอย่างไรนี่พระองค์ถามภิกษุทั้งหลายและพระองค์ก็วิสัชนาให้ภิกษุทั้งหลายฟังด้วยพระองค์เองว่าดูกรภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ดีเมื่อจะตั้งอยู่ก็ดีย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ที่นี่คือที่ไหนคือที่ใจคือที่ใจมันเกิดขึ้นด้วยอะไรนั่นใจที่เกิดตัณหาเป็นอย่างไรท่านก็อธิบายว่าก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นก็ความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกความรุ่มหลงอยู่ในโลกนี่แหละคือตัวตัณหาตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือรักบ้างชังบ้างดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างปุญญาสังขารนะปุญญาสังขารลุ่มหลงอยู่ในความรักความชังความดีความชั่วมัวเมาอยู่นั่นนี่แหละท่านชี้ตัวตัณหาและที่ที่เกิดของตัณหาฐานที่เกิดของตัณหาที่ตั้งของตัณหาเผยใจเมื่อใจประกอบด้วยตัณหาคือความรักใคร่ความพอใจความพอใจอยู่ในโลกแล้วมันก็หลงไหลมืดมนหนทการมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ในความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกเท่านั้นเองมันก็เป็นอวิชชาเท่านั้นความรักใคร่ความพอใจความมืดมนความรุ่มหลงเพลิดเพลิน อยู่ในความรักใคร่ความพอใจในโลกนั้นมันก็เป็นอวิชชาแน่นี่คือที่เกิดของตัณหาและคือตัวตัณหาพระองค์ที่ลงที่นี้คือที่ใจจับตัวตัณหาที่ตัวตัณหาจับจุดของตัวสมุทัยคือตัวกรรมวัฏเกิดวัฏได้เมื่อจับได้แล้วพระองค์จึงอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อจะให้ละให้ละในที่ใดเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกมัวเมาในโลกนั่นแหละคือตัวตัณหาตัวสมุทัยตัวกรรมะตัวจิตวัฏตัณหานั้นเมื่อจะละให้ละในที่นั้นคือที่ไหนล่ะก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกลุ่มหลงในโลกนั่นแหละคือตัวตัณหาตัณหานั้นเมื่อจะละให้ละที่นั้นคือให้ละที่ความรักใคร่ที่ความพอใจอยู่ในโลกเมื่อจะดับให้ดับในที่นั้นคือให้ดับความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมเพลิดเพลินอยู่ในโลกโลกนี้ก็คือโลกกระทำคือธรรมที่มีอยู่ในโลกนั้นนั่นเองโลกกระทำคืออะไรล่ะคือความมีลาภหนึ่งความมียศหนึ่งความมีสรรเสริญหนึ่งความมีสุขหนึ่งความเสื่อมลาภหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งความนินทาหนึ่งความทุกข์หนึ่งนี่โลกนี้มีเท่านี้ย่นโลกกระทำลงให้สั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดฝ่ายลาภฝ่ายยศฝ่ายสรรเสริญฝ่ายสุขเรียกว่าอิทธารมคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่าชอบใจของสัตว์ทั้งหลายถ้าใครลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในอิทธารมคือลาภยศสรรเสริญและความสุขลุ่มหลงอยู่ในที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นตัวตัณหามัวเมาอยู่ในโลกนี้คือเมามัวในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขนี่เพราะลาภยศสรรเสริญความสุขนี่มันเป็นสมบัติของโลกจึงเรียกว่าโลกธรรมส่วนตัณหานั้นคือความรักใคร่ความพอใจนั้นท่านเรียกว่าเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยส่วนความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนั้นท่านเรียกว่าอนิจจารมคืออารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจใครใครไม่ชอบใจทั้งนั้นแหละความเสื่อมลาภเสื่อมยศความนินทาความทุกข์ไม่มีใครชอบใจทีนี้เมื่อความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเข้ามาถมทับที่ใจของตนแล้วใจของตนก็เกิดความเกลียดความสังความโกรธความเศร้าความทุกข์ร้อนอุทธรใจนั่นเกิดความเสียใจเกิดความขัดแย้งใจให้โลกกระทำทั้งหลายมาผมทับจิตใจของตนตนไม่มีปัญญารู้เท่านี่เป็นฝ่ายอนิจจารมเป็นฝ่ายชังฝ่ายเกลียดฝ่ายชังให้เกิดความเกลียดความเดือดร้อนแก่จิตใจของตนนี่ท่านเรียกว่าโลกนี้โลกนี้นี่แหละตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ไหนล่ะเมื่อตั้งอยู่ในที่ไหนก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏท่านให้รู้ตัวนี้และตัณหานั้นเมื่อจะให้ละให้ละในที่ไหนเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ใดนะก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกลุ่มหลงอยู่ในโลกตัณหานั้นท่านให้ละในที่นั้นให้ดับในที่นั้นที่นั่นคือที่ไหนก็คือที่ความรักใคร่ความพอใจในโลกนั่นเองให้ดับตัวนี้ให้ละตัวนี้มิใช่ไปให้ละให้ดับที่อื่นให้ละให้ดับความรักใคร่ความพอใจความรุ่มหลงอยู่ในโลกธรรมนี่เองในความมีลาภในความมียศในความมีสรรเสริญในความมีความสุขในความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่อย่าให้จิตใจของเราพุ่งเพื่อเหิมไปตามโลกกระทำนานเพราะโลกกระทำทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกและเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นตายรักคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา เป็นของที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาและความหวังของใครๆท่านให้มีสติปัญญาพิจารณาให้รู้รอบในโลกกระทำเสียก่อนจึงไม่เกิดตัณหาอย่าบริโภคโลกกระทำด้วยตัณหาคือความอยากความลุ่มหลงความเพลิดเพลินนั่นนี่แหละตัวตัณหานั้นท่านจึงชี้หน้าตาและเจาะจงโดยตรงที่เดียวว่าอย่ายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดตัณหาคือความอยากนี้แหละโกนอกภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นเหตุให้เกิดภพอีกคือให้เกิดชาติทุกข์สราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์ให้เกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้ระรำพันให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความเสียใจให้เกิดความคับแค้นใจเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนันริคือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตระตัตราภินันดินีคือความเพลิดเพลินรุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามความรักและความกำหนัดและความยินดีที่มีอยู่เป็นอยู่ที่ใจของตัวนั้นกล่าวคือกามตัณหาความใคร่ความอยากความปรารถนาในกามารมณ์ย่นกามารมณ์ลงก็คือโลกธรรมนี่เองความรักความชังนี่เองสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาความรักความชอบใจของตนก็เกิดความเกลียดความชังเกิดความเดือดร้อนเอาทุกข์เอาผ่านให้แก่ใจของตนเพราะใจของตนมันห้อยแขนหนักอาศัยอยู่กับธรรมของโลกอยู่กับโลกธรรมนั่นอยู่กับกามอารมณ์ทั้งหลายทำให้กามอารมณ์จิตใจของเราให้เราร้อนให้เศร้าหมองอยู่อย่างนี้นั่นภาวะตัณหาความทะเยอทะยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดก็มีความทะเยอทะยานอยากให้เป็นไปตามความอยากความรักความปรารถนาของตนให้ยิ่งขึ้นไปนี่ใช่หรือนี่แหละตัวตัณหาใหญ่วิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจสิ่งใดที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่อยากให้เกิดให้มีเกิดมีลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภมียศไม่อยากให้เสื่อมยศมีสรรเสริญไม่อยากให้มีความติฉินนินทาด่าว่าเหยียดหยามมีสุขไม่อยากให้มีทุกข์เนี่ยทำสมบัติที่เป็นสมบัติของโลกอะไรล่ะมันสมความอยากความปรารถนาเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาให้รอบรู้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์และนินทาเหล่านี้มันเป็นธรรมสมบัติของโลกเป็นของไม่จีรังยั่งยืนนานเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในธรรมกลางดับทำลายที่หมายในที่สุดมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไหนๆใครจะมีความสามารถให้ลาภให้ยศให้สรรเสริญให้ความสุขจีรังยั่งยืนตั้งอยู่เป็นมาตรฐานได้แน่นี่แหละตัณหาความไม่รู้นี่เข้าไปยึดไปถือ อยากให้เป็นไปตามความหวังความปรารถนาของตนเมื่อโลกธรรมไม่เป็นไปตามความหวังความปรารถนาของตนก็เกิดความเดือดร้อนแก่ตนนั่นแหละอย่างนั้นแหละเช่นตัวอย่างเราเกิดมาอย่างนี้ไม่อยากให้มีความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาครอบงำในความเกิดอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นั่นมันเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นไปไม่ได้ตามความหวังของตนก็เกิดความทุกข์แก่ตนนั่นเองเพราะขาดสติปัญญาพิจารณารู้ตามเป็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายมันจึงเป็นทุกข์เหตุนั้นท่านจึงว่าตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ใดตั้งอยู่ในที่ใดก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกมีความหลงหลงในโลกนี่ท่านเรียกว่าตัณหาคือความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนี่เรียกว่าตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงมันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายในวัฏสงสารนั่นมันเป็นอย่างนี้และตัณหานั้นเมื่อจะละทละในที่ใดเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ใดก็ที่ใดเราเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะให้ละในที่นั้นเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่นั้นที่นั้นคือที่ไหนคือที่ความรักใคร่ที่ความพอใจในโลกความรักใคร่ความพอใจในโลกมันเป็นตัวตัณหาท่านจึงให้ละให้ดับมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยสิ่งทั้งปวงมันอยู่ตามสภาพ

เพิ่งเข้าใจนี่ท่านจึงเรียกว่า มันเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายแห่งวัฏฏะทั้งหลายวนเวียนหมุนกันอยู่ในรอบเก่าเท่านั้นนั่นมันไม่หมุนไปไหนอยู่ในวัฏฏะสงสารเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บจะตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดในกำเนิด4ในกสิ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9หาที่สุดที่หยุดที่ยังไม่ได้ไม่มีต้นไม่มีปลายหมุนติ้วกันอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่ในรอบเก่าจึงเรียกว่าปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องปัจจัยการในท่านเปรียบเหมือนสายโซ่ว่าผูกสัตว์ทั้งหลายผูกคอผูกศอกผูกขาทั้งหลายผูกขาสัตว์ทั้งหลายนะให้เที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารให้เป็นทุกข์ร่ำไปนั่นท่านจึงเรียกว่าปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะหรือแห่งทุกข์ทั้งหลายดังที่ท่านแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนั่นนะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องคือเอาในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือขันธ์5ที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มากระทบใจหรืออารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มาถูกต้องผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความสวยเอาความสวยเอาความถือเอาคือสุขเวทนาทุกเวทนาเวทนาไม่สุขไม่ทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความปรารถนาความอยากความดิ้นรนนั่นความกระเสือกกระสนแสวงหาตามความอยากของตนนั้นตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นเน่ว่านั้นเป็นตนของเราลาภของเรายศของเราสรรเสริญของเราความสุขของเราเสื่อมลาภเราเสื่อมลาภเราเสื่อมยศเรานินทาเราทุกข์นี่ไปเหมาเอาหมดนอกนั้นก็มายึดตนของตนในขันธ์5นี่ว่าขันธ์เป็นเราเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นตนของเรานั่นรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารวิญญาณของเราแล้วมายึดตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายและใจของเราแล้วก็มายึดในอัตภาพร่างกายของเราทั้งขี้ทั้งขนทั้งตนทั้งตัวว่าเป็นตนเป็นตัวว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราจมูกของเราลิ้นของเรานั่นมันเป็นอย่างนั้นมายึดว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อของเราเอ็นของเรากระดูกของเราเยื่อในกระดูกของเราม้ามของเราหัวใจของเราตับของเราท้องผืนของเราไตของเราปอดของเราไส้ใหญ่ของเราไส้น้อยของเราอาหารใหม่ของเราอาหารเก่าของเราเยื่อในสมองที่สะของเราน้ำดีของเราน้ำเสลดของเราน้ำเหลืองของเราน้ำเลือดของเราน้ำเหือของเราน้ำมันข้นของเราน้ำตาของเราน้ำเหลวของเรานั่นน้ำลายของเราน้ำมูกของเราน้ำมันไขข้อของเราน้ำมูดคือน้ำเยื่อของเราน้ำเยื่อของเราขี้ของเราตดของเรานั่นมันเป็นอย่างนั้นมันยึดเอามันถือเอาอะไรอะไรก็ถือว่าเป็นตนเป็นของตนไปหมดแล้วก็ถือภายนอกอีกลาภของเรายศของเราสรรเสริญของเราสุขของเราเสื่อมลาภเราเสื่อมยศเรานินทาทุกข์เรานั่นอะไรๆก็น้อมเข้ามาใส่ตนหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้น นี่ท่านเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั่นเป็นตนของเราอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความอย่างลงได้แก่เจตนาที่จะอย่างลงคือเอาในกำเนิด4ในกสิ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือความปรากฏขึ้นซึ่งรูปเป็นนามและขันธ์5ที่ปรากฏอยู่เดียวเนี่ยมีขี้มีขนมีตนมีตัวอยู่เดียวเนี่ยรู้ไหมล่ะนั่นชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราความแก่นั่นดูไหมล่ะมันแก่เกิดขึ้นมาล่ะมันหนุ่มไหมล่ะนั่นไม่ใช่มันแก่มันงอมไปหมดไม่ใช่หรือตาก็มืดก็มัวไปหมดแล้วหูก็อึงไปหมดแล้วจมูกก็เจือจางจากกินลิ้นก็เจือจางจากรสกายก็ถดถอยน้อยกำลังลงไปอายุก็สั้นก็ไปทุกวันไม่ใช่หรือ

0: ็งอกก็ขาวฟันกระดูกก็ถอนก็โยกคอนไปหมดแล้วกำลังบังคับก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วอายุก็น้อยถอยเข้าไปกองไฟใหญ่ความใจมันอยู่ใกล้ๆรู้ไหมล่ะชั่วลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหายใจออกแล้วมันกลับเข้ามาเพียงแค่นี้ก็ตายกันแล้วหายใจเข้ามันกลับออกมาอีกมันก็ตายกันเท่านั้นเนี่ยจึงสมกับภาษาโบราณภาคอีสานว่าความตายนี่แขนข้อทุกบาทยังนั่นมันเป็นท่านตื่นมือเช้าเห็นหน้าจึงว่ายังแน่มันเป็นยังงั้นแล้ว แน่ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่น่ะมันแก่ไปอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่หนุ่มขึ้นมีแต่ลุดหน้าไปสู่ความตายนั่นแหละชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ให้เกิดความเจ็บไข้ได้พยาธิโรคโรคคาพยาธิอาฆาตเบียดเบียนมันมีอยู่ในกายของเรานี่ไม่ใช่เหรอกายของเราเป็นก้อนของโรคไม่ใช่เหรอโรคแก่โรคเก็บโรคตายโรคนานามีอยู่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นดังที่ท่านเคยอธิบายมาแสดงมาเรื่องโรคในกายนั้นมีหลายประเภทไม่เคยได้ยินได้ฟังเด้ออย่าพากันลุ่มหลงสิจะมารับก่อนโลกอันนี้โลกในกายของเรามีหลายอย่างเช่นโลกในตาโลกในหูโลกในจมูกโลกในลิ้นโลกในปากโลกในกายมีหลายอย่างโลกต่างๆย่อมเกิดขึ้นในกายโลกที่ศีรษะโลกที่ปากโลกที่ฟันตาโซ่ตาโซ่ปีนาโซ่โรคไอโรคหืดโรคหวัดดะโมชโรกุชิโรโคไข้พิษไข้เชื่อมมัวโรคในท้องมุชาประคันธิกาสุราโรคลมจับอ่อนวิวสวิงสวายโรคบิดลงท้องจุกเสียดปวดท้องวิสุจิกากุทั้งกระโดโรคตรงรากโรคเรื่อนโรคฝีกีฬาโซ่โซ่โซ่อัปมาโรคโรคกากมองข้อลมบ้าหมูดันดุกันดุกัจจุโรคหิดเปื่อยหิดด่านพุทธราชหูที่ทูตพุทธังโรคมะเร็งราคาซาวิจัตชิตาโลหิตังวิจัตชิกาโลหิตังระรอกพุทธราชบอลอาเจียนโลหิตปิตังมาทุเมโหอังสะโรคดีพิการโรคเบาหวานโรคดิษฐิดวงปีละกาพกันดะลาโรคพิดาตราชตะกัวผู้ฟองดิษฐิดวงลำไส้นั่นโรคความเหลืองอโลโรคความเหลืองความแห้งแรงน้อยโรหิตจิตจางให้อ่อนเพลียโรคเด็บช้าโรคโลมาติดช่ำปิตะสมุทธานาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่ดีให้โทษเสมหะสมุทธานาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่เสมหะให้โทษวาตะสมุทธานาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่เสมหะให้โทษเหล่านี้อุตุปริหารยาอาบาธานั่นมันเป็นอย่างนี้สันนิปาตกาอาบาธาไข้สันนิบาตคือความเจ็บเกิดแต่ดีและเสมหะและลมเจือกันให้โทษอุตุปริหารยาอาบาธาโรคเกิดแต่ฤดูแปรปรวนวิสมาปริหารยาอาบาธาโรคเกิดแต่การผัดเปลี่ยนสิริยาบทไม่เสมอกันอาปากาอาบาธาโรคเกิดแต่ความเพียรวิปากาอาบาธาโรคเกิดแต่วิบากของกรรมที่ตามมาทันคือผลของกรรมที่ตามมาทันเหมือนหมาไรเนื้อทันที่ไหนกัดแม่มันที่นั่นนั่นผลของกรรมของเวรที่ตนได้ทำมาแต่บุพชาติปางก่อนหรือในปัจจุบันก็ดีนั่นมันเป็นท่านมันตามมาทันเข้าใจไหมล่ะมันทันที่ไหนทันเวลาใดมันก็กัดเอาบีบเอาเหมือนกับบุคคลผู้ทุจริตกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละเมื่อตนพึ่งประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองตนก็หาหลบหาลี่ในระหว่างที่ตนหาหลบหาลี่เจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ไม่เห็นนำจับไม่ได้นั่นหาหลบหาลี่อย่างนั้นก็ว่างจากโทษไม่ใช่เหรอนั่นขณะใดที่เจ้าหน้าที่เขาสืบเสาะแสวงหาจับตัวได้มันก็มีโทษมีภัยเป็นตรายติดคุกติดตารางปรับไหมแต่โทษถ้าเป็นโทษหนักก็ประหารชีวิตหรือติดคุกติดตารางจนตลอดชีวิตมันตามทันกรรมพุทธเจริญอันนี้ก็คือการเหมือนกันกรรมเก่าที่เราทำมาเมื่อมันตามมาทันมันก็บีบเอาขั้นเอาให้เจ็บให้ปวดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้เกิดโรคไฟไข้เจ็บต่างๆนานาสีตังบนห้างโรคเกิดแต่เย็นร้อนสีขัดซาปีปาซาโรคเกิดแต่หิวเข้าระหายน้ำอุจโรปัสสโบติโรคเกิด กิดแต่อุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกทำให้ทวารนั่นปวดเสียวหรือจุกเสียดต่างๆนานาโรคแก่โรคเจ็บโรคตายนานาด้วยโรคภัยหลายอย่างร่างกายของเราท่านทั้งปวงนี้แต่ละร่วนแล้วเป็นก้อนโรคเป็นเรือนโรคโรคทั้งหลายมีอยู่ที่กายกายคือโรคโรคคือกายนั่นมันจึงเป็นไข้อยู่เป็นเน็ตมันจึงเป็นโรคโรคคาพยาธิกายนี่แหละน่ะมันมีความตายมันตายไปอยู่เป็นเน็ตนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายชิ้นหายไปในที่สุดโลกอันนี้ไม่เที่ยงขันธ์ธาตุที่โลกอันนี้โลกอันนี้อยู่ที่ไหนล่ะรูปโลกคืออะไรคือกายอันนี้มันสุดสมอย่างนี้รูปโลกคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงรูปโลกมันไม่เที่ยงตาก็เป็นรูปโลกนั่นตาก็เป็นโลกหูเป็นโลกจมูกลิ้นกายและแต่ละอย่างละอย่างแล้วมันเป็นโลกทั้งหมดมันไม่เที่ยงใจมันก็เป็นโลกมันอยู่ในโลกมันพัวพันในโลกกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงแล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติของโลกเป็นโลกทั้งหมดผมขนและฟันมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นโลกหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละอย่างละอย่างแต่ละล้วนแล้วเป็นโลกเพราะเป็นธาตุของโลกนั่นมันไม่มีอะไรเที่ยงแสดงว่ากายนี้ มันเป็นของไม่จีรังยังยืนไม่เที่ยงโลกมันไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ควรไปยึดไปถือนี่แหละความเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความเสียใจความขับแค้นใจมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เท่ามันเป็นปัจจัยการเป็นอาการถึงเรื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าโลกกระทำทั้งหลายเหล่านี้ตัณหาคือความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกเหล่านี้มันเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เรารู้แจ้งเราก็มาตัดเสียมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกมันก็เรื่องของโลกแต่ใจของเราขาดจากโลกกระทำแล้วนั่นใจของเราไม่ติดอยู่ในโลกกระทำมีลาภก็ไม่ติดในลาภมียศไม่ติดในยศมีสรรเสริญไม่ติดมีสุขไม่ติดเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกก็ไม่ติดเพราะเรารู้วิจารณารู้ด้วยปัญญาจิตใจของเราก็สงบเยือกเย็นสบายเท่านั้นนี่ผู้ข้ามโลกท่านข้ามกันด้วยวิธีนี้แม้อัตภาพร่างกายของเราก็เป็นสมบัติของโลกเป็นก้อนของโลกมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันจะแก่จะตายก็ช่างเราก็ไม่มีความยินดียินร้ายในส่วนนี้พอเราพิจารณารู้ชัดตามเป็นจริงนะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาเป็นความไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนมันจึงวางได้จิตใจของเราจึงได้รับความสงบเป็นปกติภาพลงเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนี้จึงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความสบายดังนี้มีผู้ท่านรู้เท่าโลกธรรมทั้งหลายรู้เท่าเอาทันซึ่งตัณหาทั้งหลายท่านละกันอย่างนี้วางกันอย่างนี้ดับกันอย่างนี้ซึ่งตัณหาดับอยู่ที่ใจเมื่อเราดับตัณหาอยู่ที่ใจก็ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกทำใจของเราให้รับความเดือดร้อนสิ่งทั้งหมดก็อยู่เป็นปกติตามธรรมดาของเขาที่เป็นมาอาที่เป็นที่อยู่เท่านั้นนะไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเป็นกรรมเป็นเวรแก่กันและกันไม่มีอะไรทำความเดือดร้อนให้แก่กันและกันเท่านั้นนั่นต่างก็อยู่เป็นปกติภาพนี้สำหรับปัญญาความรู้เท่าในโลกทั้งหลายในตัวเหตุตัวปัจจัยในตัวตัณหาคือสมุทัยนั่นพระองค์ชี้ตัวตัณหาตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนเพราะตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้ที่นี่คือที่ไหนคือที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกที่รักใคร่ที่พอใจในโลกมันมีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนะและตัณหานั้นเมื่อจะให้ละในที่ไหนเมื่อจะให้ดับในที่ไหนพอที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกตัณหานั้นเมื่อจะให้ละในที่นั้นเมื่อจะให้ดับในที่นั้นเพราะตัณหาเพราะความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั้นเป็นตัวตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยท่านจึงให้ละความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นเองให้ดับความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกดับที่ไหนละที่ไหนละที่ใจตาหูจมูกลิ้นกายมันรักใครเป็นมันอยู่เฉยๆผมขนและฟันหนังมันอยู่เฉยๆนะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรลาภยศสรรเสริญความสุขนินทาเสื่อมลาภยศเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุก มันรักใครมันชังใครนั่นมันอยู่เฉยๆเท่านั้นนี่ถ้าในมีสติปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอย่างนี้ในโลกธรรมทั้งหลายท่านไม่ละที่อื่นไม่ละที่ใจละอะไรละที่ใจละความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นเองความรักใคร่ความพอใจในโลกนั้นมันเป็นตัวตัณหาท่านในละตัวนี้ท่านในดับตัวนี้ดับที่ไหนละที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่เองนี่ท่านยังว่ารู้ตัณหาให้ถูกที่จับตัณหาให้ถูกที่เมื่อผู้รู้ตัณหาถูกที่จับตัณหาถูกที่แล้วละตัณหาดับตัณหาถูกที่แล้วผู้นั้นก็พ้นไปจากทุกข์เนี่ยถ้าผู้ไม่รู้ถูกที่จับตัณหาไม่ถูกที่ละตัณหาไม่ถูกที่ดับตัณหาไม่ถูกที่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าผู้รู้ตัณหาเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ท่านจับตัณหาถูกที่รู้ตัณหาถูกที่ละตัณหาถูกที่พระองค์ก็ละตัณหาได้ดับตัณหาได้ละความรักใคร่พอใจในโลกดับความรักใคร่พอใจในโลกได้ที่ใจของท่านเมื่อท่านละท่านดับตัณหาได้แล้วรู้ตัณหาถูกที่จับตัณหาถูกที่ละถูกที่ดับถูกที่ได้แล้วอย่างนี้นั่นลำดับต่อไปพระองค์จึงเยาะเย้ยนายช่างเรือนคือตัณหาว่าดูก่อนนายช่างเรือนคือตัณหาความอยากนี้ความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนี้ความเมาในโลกนี้เมื่อก่อนเรายังพ้นตัวของท่านไม่พบท่านก็พาเราเที่ยวกระเชื้อกระเชิงเกิดในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้เรารู้ตัวของท่านแล้วจับตัวของท่านได้แล้วนั่นเราจะฟาดฟันตัวของท่านโดยดาบเพชรคือพระปัญญาของเราอันรู้เห็นตามเป็นจริงประกาศของท่านเราก็ได้ทำลายแล้วยอดปราสาทของท่านเราก็ได้ทำลายด้วยดาบเพชรคือพริปัสนาปัญญาของเราแล้วต่อจากนี้ไปท่านจะไม่ได้ถ้าเราก่อภพก่อชาติก่อเรือนรังเกิดในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกแล้วนั่นปราสาทของท่านนั้นคืออะไรคือจักษุปราสาทได้แก่ตาโสตปราสาทได้แก่หูฆานปราสาทได้แก่จมูกยิวหาปราสาทได้แก่ลิ้นกายปราสาทได้แก่กายมานาประสาทได้แก่ใจท่านได้ทำลายด้วยพระอิปัสสนาคือปัญญายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนนี่เรียกว่าการทำลายยอดประสาทคืออวิชชาความลุ่มหลงหลงรักใคร่หลงพอใจอยู่ในโลกนี่ยอดประสาทปกปิดมิจฉิตสัจธรรมทั้งหลายไม่รู้เห็นตามเป็นจริงได้ทำลายด้วยดาบเพชรคือพระวิปัสสนาปัญญาของท่านนานขาดสะบั้นลงไปไม่มีสะพานเสื่อมต่อแล้วพระองค์ไม่รักใครไม่พอใจอยู่ในโลกแล้วไม่หลงรักใครไม่หลงพอใจในโลกแล้วมีลาภพระองค์ก็ไม่หลงไปตามลาภมียศไม่หลงไปตามยศมีสรรเสริญไม่หลงไปตามสรรเสริญมีสุขไม่หลงไปตามสุขเสื่อมลาภไม่หลงเสื่อมยศไม่หลงนินทาไม่หลงทุกข์ไม่หลงนานมันเป็นอย่างนี้พระองค์ข้ามได้ลำดับต่อไปพระองค์ก็ได้เปล่งพระอุทานว่าดูก่อนรามธรรมผู้มีเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญาแน่ก็ว่าอันเก่านี้เองด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยรู้ตัณหาในช่างเรือนซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือความรักใคร่ความพอใจในโลกนี่นะนี่นะตัวเหตุตัวปัจจัยรามผู้มีเพียรเพ่งดูด้วยความมีสติปัญญากำหนดรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายดังนี้อยู่รู้แจ้งชัดว่าอันนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือความรักใคร่ความพอใจลุ่มหลงในโลกนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยได้แก่ตัณหาทุกความอยากแน่ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อีกเมื่อพรามรู้ชัดตัวเหตุและตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วพรามนั้นย่อมทำเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปให้ดับไปโดยภายเหลือนั่นเทียบไปจากใจของตนเมื่อพรามนั้นดับและทำลายตัวเหตุและปัจจัยตัวเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายให้สิ้นไปให้ดับไปโดยภายเหลือนั่นไปจากใจของตนพรามนั้นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารมารและเสนามารย่อมรังควานพรามนั้นไม่ได้เหมือนกับลมเทลภูเขาอันแทงทึบด้วยหินศิลาใหญ่พรามนั้นย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองส่องสว่างอยู่พระอัฏฐิอุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นแผ่นอากาศิโกไม่มีทุกข์ร้อนประทอนใจเลยดังนี้ นี่แหละพระองค์จับจุดของตัณหาที่เกิดของตัณหาที่อยู่ของตัณหาได้พระองค์ก็ดับได้ละได้วางได้ปล่อยได้ที่ใจของท่านเมื่อพระองค์ดับตัณหาให้สิ้นไปแล้วดังนี้พระองค์ก็พ้นไปจากทุกข์นั่นไม่มีทุกข์อีกต่อไปขามนั่นก็พ้นไปจากทุกข์ไม่มีทุกข์อีกต่อไปในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดให้เป็นทุกข์ร่ำไปนานมันเป็นอย่างนี้นี่แหละเพิ่งพากันน้อมกลับไปพิจารณาดูสิดูที่ใจของเรานี่มันอยู่ที่นี่ทำทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสว่ามโนภุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาดังนี้เป็นต้นว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจสำเร็จคือสำเร็จแล้วด้วยใจมีใจผู้เกิดก่อนแล้วก็เกิดอยู่ที่ใจไม่เกิดอยู่ที่อื่นนั่นกิเลสตัณหาก็เกิดอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองนั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราอบรมจิตใจของเราไม่ได้นะเราก็ไม่ได้ไปสู่สุคติเท่านั้นเนี่ยการดูนรกดูสวรรค์ดูนิพพานต้องดูอยู่ที่ใจนั่นอย่าไปดูที่อื่นนรกไม่มีที่อื่นสวรรค์และนิพพานไม่มีที่อื่นไม่อยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเรารับความเดือดร้อนมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงมนัสทิฏฐิเข้าครอบงำอยู่นั่นแหละใจสัตว์ใจเปรตใจนรกถ้าใจของเรายินดีชื่นชมในทานในศีลในภาวนาอยู่ใจสวรรค์แต่เราถ้าใจของเราขาดเหตุขาดปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั่นขาดกิเลสตัณหาดับตัณหาให้หมดทำตัณหาสิ้นไปดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเดียวให้หมดจะก็เป็นใจนิพพานเท่านั้นไม่เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บตายเท่านั้นมันอยู่มีอยู่ที่ใจจึงสมกับโบราณคติท่านว่าสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจพระนิพพานอยู่ที่ใจไม่มีอยู่ที่อื่นนรกเป็นไฟร้อนคือกิเลสเผาผลาญใจของตนให้เราร้อนในความรักความชังสวรรค์เป็นไฟดีใจมีอารมณ์อันดีพระนิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัณหาดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั่นนั่นเดียวจึงจะถึงพระนิพพานนี่แหละการแสวงหาพระนิพพานอย่าไปแสวงหาที่อื่นให้แสวงหาที่ใจที่ใจของเราเนี่ยนั่นทำทั้งหลายไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีอยู่ที่ใจใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดยใจมีใจเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ที่ใจที่ใจของเราเนี่ยโอ้พระนิจโกให้น้อมมาที่ใจของเรานี้จะรู้จะเห็นนรกสวรรค์นิพพาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
1: วันนี้หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามมาทั้งที่ธาตุขันธ์วันนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียมากกว่าวันที่เคยผ่านมาเพราะเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับหลับไปงีบเดียวตื่นขึ้นมาแล้วอ่อนไปหมดเดินโซซัดโซเซจะหกล้มก้มกราบอยู่ตลอดเวลาต้องเลยใช้ขอนมัดระวังแต่สำหรับ หัวใจนั้นขอดีอย่างเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าหลวงตาได้ช่วยชาติคราวนี้ช่วยด้วยความ เมตตาสุดส่วนพร้อมทั้งธรรมที่มีอยู่ภายในใจจากการปฏิบัติตะเกียบตะกายมาได้ผลมากน้อยเพียงไรเมื่อสรุปผลลงแล้วว่าธรรมที่นำมาแสดงพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนที่ได้มาจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ธรรมสดสดร้อนร้อนมาประกาศสอนโลกสามไตรโลกธาตุตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ธรรมนี้ท่านถ้าเราจะให้ชื่อให้นามตามหลักความจริงที่สนิทใจจริงๆแล้วเรียกว่าธรรมธาตุท่านว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ที่โลกทั้งหลายทราบทั่วถึงกันนั้นคือธรรมธาตุนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสงฆ์สาวกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรู้ขึ้นมาหรือว่าบรรลุธรรมขึ้นมาก็มาเป็นธรรมธาตุนี้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อธรรมทั้งหลายที่ออกจากใจที่บริสุทธิ์กลายมาเป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วท่านจึงให้นามว่าธรรมมีอยู่คือธรรมรวมจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ทุกๆพระองค์นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารวมเข้ามาสู่ธรรมธาตุอันเดียวนี้ธรรมธาตุนี้จึงครอบโลกธาตุไม่มีสิ่งใดที่จะมากยิ่งกว่าธรรมธาตุหรือเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมธาตุที่สัตว์โลกของเราได้อาศัยพึ่งร่มเงาได้ยึดถืออยู่ว่าพุทธังธัมมังสังฆังขังสรังคัจฉามิทั้งสามพระรัตนตรัยนี้รวมแล้วลงเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆไม่ขึ้นอยู่กับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตลอดสาวกทั้งหลายที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั่นเป็นเพียงรูปร่างกลางตัวซึ่งเป็นส่วนสมมุติจำต้องมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ธรรมธาตุอันนี้ไม่มีความหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปที่ใดตลอดตั้งกับตั้งกันมาและยังจะเป็นธรรมธาตุอย่างนี้ประจําโลกสมมุติตลอดไปเช่นเดียวกันธรรมธาตุนี้จะขอยกข้อเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะเป็นชาวพุทธอาจจะไม่เข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดทั่วถึงหรือไม่เข้าใจยังมีอยู่เยอะจึงยกข้อเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าธรรมธาตุนี้เทียบกันกับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงดังที่โลกทั้งหลายยอมรับกันว่ามีอยู่เรียกว่าน้ำมหาสมุทร นี่เป็นที่ไหลรวมแห่งแม่น้ำสายต่างๆทั่วโลกรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเบื้องต้นก็เรียกว่าแม่น้ำสายนั้นสายนั้นมีชื่อมีนามไหลเข้ามาไหลเข้ามาจากแม่น้ำสายต่างๆพอเข้ามาถึงแม่น้ำมหาสมุทรแล้วน้ำสายต่างๆนั้นก็หมดความหมายไปทันทีที่เข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นอันนี้ฉันใดก็เหมือนกัน บรรดาพระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างพระบารมีมาและสาวกทั้งหลายที่สร้างบารมีมาซึ่งเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆเมื่อสร้างบารมีมามากน้อยก็เท่ากับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้ามากเท่าไหร่ก็เท่ากับน้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรใกล้มหาสมุทรเข้าทุกทีทุกทีจนกระทั่งถึงแม่น้ำมหาสมุทรแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอันเดียวกันนี่บรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วมากมายขนาดไหนจะหาอะไรมาเทียบเคียงนับอ่านไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ตลอดถึงพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งเทียบกันกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่จุดที่หมายคือมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วก็มากลายเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันนี้หมดไม่เรียกว่าแม่น้ำสายต่างๆหรือไม่เรียกว่าองค์นั้นบรรลุธรรมอย่างนั้นบรรลุธรรมอย่างนี้อีกแล้วเพราะถึงมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆเข้าสู่ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกันนี่ธรรมธาตุที่เรียกก็จะเรียกว่ามหาวิมุตติก็ได้เรียกว่าธรรมะเรียกว่ามหานิพพานก็ได้จะเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้ทั้ง3ประเภทนี้เป็นไวยากรณ์แทนกันได้แต่ที่จะให้สนิทจริงๆแล้วก็เรียกว่าธรรมธาตุเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีทั้ง3รัตนะที่แยกออกเป็นสมมุติเพื่อกราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจของสัตว์โลกนั้นได้รวมเข้าเป็นอันเดียวกันเรียกว่าธรรมธาตุมีกรุณาทราบตามนี้ธรรมธาตุนี้สดสดร้อนร้อนไม่มีการสถานที่เวลาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนั่นท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือธรรมธาตุที่เลิศเลอนี่แหละเที่ยงท่านว่าธรรมมีอยู่หมายถึงธรรมชาตินี้เราทั้งหลายที่เป็นชาวอาจจะไม่เข้าใจถึงธรรมธาตุที่เลิศเลอให้สมกับเราได้กราบไหว้บูชาท่านเป็นขวัญใจอยู่ทุกวันทุกวันกรุณาทราบตามนี้ก่อนที่ท่านจะได้มาตรัสรู้เป็นธรรมธาตุขึ้นมานี้ท่านใช้ความอุตสาห์พยายามเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาถ้าเป็นแม่น้ำก็เรียกว่าค่อยไหลมาเรื่อยๆเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานด้วยการสร้างบารมีไม่หยุดไม่ถอยสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาจนก็ถึงมหาวิมุตติมหานิพพานได้ทุกพระองค์ของพระพุทธเจ้ามีร่องรอยแห่งการไหลมาเหมือนแม่น้ำสายต่างๆนั้นเป็นร่องรอยของน้ำสายนั้นๆที่จะไหลเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงนี่การสร้างบารมีของสัตว์โลกแต่ละลายละลายนับแต่พระโพธิสัตว์สร้างบารมีพระบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตลอดสาวกทั้งหลายต่างองค์ต่างสร้างบารมี หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันก็เท่ากับไหลแม่น้ำไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งพระบารมีแก่กล้าแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ธรรมนี่คือเข้าถึงแดนธรรมธาตุแล้วพระสาวกตรัสรู้แต่ละองค์ละองค์ก็เรียกว่าน้ำนี่ไหลเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงคือธรรมธาตุนี่แล้วธรรมธาตุนี้จึงเป็นจุดศูนย์กลางครอบโลกธาตุเป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจของสัตว์โลกเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และธรรมธาตุนี้จะไม่สูญสิ้นไปไหนตลอดไปไม่มีกฎอนิจจังโลกสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงหรือเรียกว่าธรรมธาตุเที่ยงเที่ยงอย่างนี้แหละนี่หมายถึงจิตวิญญาณของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงเวลายังไม่เข้าถึงธรรมธาตุนี้ก็ร่องลอยไปมาเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกเป็นเทวบุตรเทวดาท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีประมาณเพราะอำนาจแห่งกฎของกรรมดีชั่วกฎของกรรมดีชั่วนี่แหละพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดและเสวยสุขอยู่ในที่ต่างๆหนักเบามากน้อยต่างกันไม่มีทางสิ้นสุดเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาต้นของจิตดวงนี้ก็ดีปลายที่สุดของจิตดวงนี้ก็ดีไม่มีใครไปคำนึงคำนวณได้ว่ามีมาแต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสห้ามว่าอย่าไปคำนึงคำนวณถึงเรื่องความถึงเรื่องของจิตดวงนี้ว่ามีมาแต่เมื่อไรและจะสิ้นสุดเมื่อไรเป็นสิ่งที่สุดวิสัยไม่เกิดประโยชน์ในการคิดค้นคว้าจิตดวงนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือการปฏิบัติดัดแปลงตนให้ถูกช่องถูกทางเพื่อจิตดวงนี้จะก้าวเข้าไปด้วยความปลอดภัยไร้ทุกข์เป็นลำดับดังผู้มีคุณธรรมภายในใจมีความรักใคร่ใฝ่ใจปฏิบัติตนต่อศีลต่อธรรมตลอดเวลาศีลธรรมนี้จะเข้าไปอุดหนุนค้ำจุนจิตใจให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตลอดไปเช่นท่านแสดงสถานที่อยู่ของสัตว์เอาไว้ตั้งแต่เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ประเภทต่างๆไม่มีประมาณไปเกิดในภพนั้นภพนี้เรียกว่าเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ด้วยการเสวยกรรมดีชั่วสุขทุกข์มากน้อยต่างกันจนกระทั่งถึงพื้นฐานอันสำคัญคือนรกคำว่านรกนั้นเป็นสถานที่แผดเผาทรมานสัตว์ผู้ทำบาปทำกรรมอย่างหนักให้ไปเกิดในสถานที่เที่ยวว่านรกเป็นอันดับหนึ่งหรือหลุมที่หนึ่งหลุมที่สองที่สามพรเบาความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง25หลุมท่านเรียกว่านี่เป็นที่อยู่เสวยกรรมของสัตว์ผู้ทำบาปกรรมชั่วช้าลามกประเภทต่างๆและหนักเบาต่างกันเวลาตายแล้วจิตดวงนี้ไม่ตายอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้แล้วตั้งแต่ภพใดชาติใดก็ตามฝังอยู่ที่จิตเพราะจิตไม่ตายบาปกรรมก็แทรกอยู่ภายในจิตถ้าเป็นบาปเป็นกรรมหนักมากก็ต้องไปตกนรกหลุมที่ได้รับความแผดเผาทุกข์ทรมานมากที่สุดเป็นเวลาหลายกับหลายกันถึงจะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นขึ้นมาได้เลื่อนขึ้นมาหลุมที่สองที่สามผ่อนเบาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหลุมสุดท้าย แล้วก็ยังมาเกิดเป็นเปรตเป็นผีอีกหลายประเภทแห่งเปรตท่านแสดงไว้ว่ามี13จำเปรตเหล่านี้ยังผ่อนเบายิ่งกว่าที่เราตกนรกหลุมต่างๆในจำนวน25หลุมนั้นอีกจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปรตเปรตมี13จำพวกที่หนักก็มีแต่เบากว่านรกเหล่านั้นมาเป็นขั้นๆตอนๆสุดท้ายก็มาเป็นปรัตถุปชีวีเปรตเปรตประเภทนี้เป็นเปรตที่สามารถจะรับทักษิณาทานที่ญาติมิตรอุทิศถวายให้หรืออุทิศให้แล้วไปเกิดสวรรค์ได้มีปรัตถุปชีวีเปรตจำเดียวนี้เท่านั้นที่สามารถจะรับบุญกุศลของพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายบริจาคแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้นอกนั้นรับไม่ได้เลยนี่พูดถึงเรื่องสถานที่อยู่ของจิตดวงเดียวนี่แหละไม่เคยตายผู้สร้างคุณงามความดีตั้งแต่พื้นแรกๆ ก็คือความเป็นมนุษย์มีนิสัยมีวาสนาบุญญาภิสมภารมียศถาบรรดาศักดิ์มีสมบัติเงินทองเข้าของซึ่งเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีของตนไม่ใช่เกิดขึ้นมาด้วยความทุจริตโคดโกงรีดไถต่างๆซึ่งเหล่านี้เป็นตั้งแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟจะเผาไหม้ตัวเองในการภายหลังทั้งนั้นผู้ที่ว่ามนุษย์มีวาสนานั้นคือวาสนาบุญกรรมของผู้นั้นเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองแล้วก็เป็นผู้เสวยสมบัติเหล่านั้นเป็นลำดับลำดาควรเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ควรไปสวรรค์สวรรค์ชั้นใดบ้าง ท่านแสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสวรรค์6ชั้นตั้งแต่จาตุมขึ้นไปถึงปรนิมมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นนอกจากนั้นก็เป็นพรหมโลกอีก16ชั้นพ้นจากพรหมโลกแล้วก็คือนิพพานเหล่านี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกผู้บำเพ็ญคุณงามความดีมาโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นได้ด้วยอำนาจแห่งบุญญาภิสมภารของตนที่สร้างมาจนถึงนิพพานได้แล้วหลุดพ้นไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดไม่มีเงื่อนต่ออีกต่อไป ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมของศาสดาที่ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตแห่งสัตว์โลกทั้งหลายนี่ซึ่งไม่เคยตายมาแต่การไหนๆใจไม่มีคำว่าตายไม่มีป่าชาออกจากร่างนี้เรียกว่าตายแล้วก็ไปสู่ร่างนั้นเกิดใหม่ออกจากภพนี้ไปเกิดภพนั้นออกจากภพนั้นไปเกิดภพนี้ตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนถ้ากรรมชั่วก็ไปเกิดในภพชั่วถ้ากรรมดีก็ไปเกิดในภพดีอยู่อย่างนี้สูงสูงต่ำต่ำร่มร่อนดอนดอนมากี่กับกี่กันนับไม่ได้เพียงวิญญาณของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงเท่านั้นจึงไม่มีใครจะพรรณนาได้ว่าได้เกิดมากี่ภพกี่ชาติจนกระทั่งปัจจุบันยังที่เราทั้งหลายนั่งฟังเทศอยู่เวลานี้เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเรานับไม่ได้เพราะอำนาจแห่งความมืดบอดคือกิเลสตัวมืดบอดปิดบังร่องรอยแห่งการเป็นมาของเราเสียสิ้นเช่นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เวลานี้เราเกิดมาจากภพใดชาติใดสัตว์ตัวใดหรือมาจากความเป็นเทบุตรเทวดามาเป็นหรือจากเปรตจากผีใดมาเกิดเป็นมนุษย์นี้กิเลสปิดบังไว้หมดไม่เห็นร่องรอยแห่งการเป็นมาของเราเวลามาเกิดก็ไม่ทราบว่ามาจากภพใดแดนใดกำเนิดของสัตว์ประเภทใดเวลามีความเป็นอยู่เวลานี้เราก็หาความแน่นอนในใจของเราไม่ได้ว่าเมื่อเราตายจากที่นี่แล้วเราจะไปเกิดเป็นภพใดชาติใดจะไปตกนรก หรือไปสวรรค์ชั้นผมที่ไหนแล้วหรือไปเป็นเปรตเป็นผีประเภทใดเราทราบไม่ได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจของกิเลสตัวมืดบอดปิดบังร่องรอยแห่งความเป็นมาเป็นอยู่และจะเป็นไปของเราโดยสิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายจึงมาด้วยความมืดบอดอยู่ด้วยความมืดบอดจะไปข้างหน้าพบหน้าก็ไปด้วยความมืดบอดเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางทีนี้โกงกันข้ามผู้มีธรรมเป็นเครื่องสองทางยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านเวลาทรงบำเพ็ญพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบวิถีทางเดินแห่งภพชาติของพระองค์มาโดยลำดับเช่นปฐมยานปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งแต่ก่อนพระองค์ไม่เคยทราบเลยในคืนวันเดือน6เวลาปฐมยามได้ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติย้อนหลังได้ไม่มีประมาณว่าชาตินั้นชาตินั้นพระองค์เคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นเป็นประเภทนั้นประเภทนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเวลาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ในคืนวันนั้นทรงพิจารณาย้อนหลังไปหมดเพราะกิเลสเปิดเผยให้เห็นร่องรอยแห่งความเป็นมาของพระองค์ทีนี้จากนั้นพระองค์ก็ทรงเรียงญาณดูพอถึงขั้นมัชฌิมายามก็บรรลุธรรมจตุปาตญาณทรงพิจารณาเรียงญาณดูสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายอยู่ในแหล่งโลกธาตุนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ทรงทราบความเป็นมาของสัตว์ทั้งหลายสับสนปนเปหนาแน่นจนนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยมากต่อมากในการเกิดตายเกิดตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงแต่จิตนั้นไม่สูญพาให้สืบพบสืบชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าเราเคยเกิดตายมากี่ชาติตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมมาชั้นใดสัตว์โลกก็เป็นอย่างเราฉันนั้นเหมือนกันเทียบกันได้ทุกส่วนแล้วก็ทรงย้อนเข้ามาพิจารณา หาร่องรอยแห่งความพาเกิดพาตายนี้ว่าเป็นมาจากอะไรเพราะเขาตายก็ดีเขาเกิดก็ดีภพชาติต่างๆนับหาประมาณไม่ได้เหล่านี้ทั้งสัตว์โลกทั้งตัวของเราเองนี้เป็นมาจากอะไรพระองค์ทรงพิจารณารากฐานแห่งความเกิดตายไม่หยุดไม่ถอยนี้ก็ทรงทราบในคืนวันหกเดือนหกเพ็ญพิจารณาปัจจัยการท่านเรียกว่าอวิชชาปัจจยานี่คือรากฐานแห่งวัฏจักรแห่งวัฏจิตที่พาจิตใจให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่หยุดไม่ถอนฝังอยู่ในพระทัยของพระองค์ทรงทราบชัดเจนแล้วถอนสิ่งที่เป็นภัยอันเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติให้ตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้ขาดสะบั้นออกจากพระทัยแล้วตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าดังพระพุทธเจ้าของเราที่ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกอยู่เวลานี้บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงพิจารณาแบบเดียวกันนี้ได้ตามร่องรอยของจิตมาสิ้นสุดในวันตรัสรู้ธรรมด้วยกันทุกพระองค์สังหารอวิชชาซึ่งเป็นเชื้อแห่งความเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันได้ขาดสะบั้นลงไปจากพระทัยเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเรียกว่าเป็นใจธรรมชาติธรรมธาตุขึ้นมานี่เป็นร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระองค์จนกระทั่งเข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานเข้าถึงธรรมธาตุบรรดาสาวกทั้งหลายก็บำเพ็ญอย่างนั้นเหมือนกันก็เข้าถึงธรรมธาตุพ้นจากความเกิดแก่เก็บตายความหมุนเวียนเรียกว่าตามรอยของแห่งความเกิดตายของจิต ากี่กับกี่กันมาทันในจุดที่อวิชชาปัจจยาสังขาราพระพุทธเจ้าของเราท่านตามสังหารกันได้ในคืนวันเดือน6เพ็ญเรียกว่าตรัสรู้ในคืนวันเดือน6เพ็ญนั่นคือวันสังหารภพชาติที่พาเกิดแก่เก็บตายมากี่กับกี่กันให้ขาดสะบั้นสิทธิ์สิ้นสุดลงไปในคืนวันนั้นจากนั้นแล้วท่านไม่มีป่าช้าอีกแล้วความว่าเกิดว่าตายหาผามกองทุกข์ไปด้วยกันนั้นไม่มีอีกแล้วในท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสิ้นสุดหลุดพ้นไปแล้วจิตของท่านเป็นธรรมธาตุล้วนๆครอบแดนโลกธาตุและนี่เป็นข้อเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าธรรมที่เราระลึกถึงอยู่วันนี้ไม่ใช่ธรรมลมๆแรงๆไม่ใช่ธรรมแบบเอาปลายที่หลอกลวงกันต้มตุ๋นกันโดยหาร่องรอยหาเหตุหาผลไม่ได้ธรรมพระพุทธเจ้ามีต้นมีเหตุมีต้นสายปลายทางตลอดมาจนกระทั่งถึงนิพพานนิพพานแล้วยุติหรือว่าขาดสะบั้นลงในนั้นในคืนวันนั้นบรรดาภพชาติสิ้นสุดวิมุตติลงไปแล้วธรรมนั้นจึงเป็นธรรมสว่างกระจ่างแจ้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นไม่เพียงตรัสรู้สังหารกิเลสตัวเป็นภัยอย่างยิ่งให้เกิดแก่เจ็บตายรับความลำบากระบนมาเพียงอย่างเดียวยังตรัสรู้เป็นโลกวิถุรู้แจ้งความเป็นมาของโลกทั้งหลายตับนับตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมากี่หลุมกี่หลุมสวรรค์กี่ชั้นพรหมโลกกี่ชั้นตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเสวยกรรมดีชั่วอยู่ตามภพชาติของตนนี้เต็มไปหมดพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเรียกว่าอาโลโกอุดปาดีทรงรู้แจ้งแทงทะลุด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งภายในพระทัยจิตใจที่เคยมัวหมองมืดตื้อมาแต่ก่อนก็ได้เป็นจิตใจที่สว่างกระจ่างแจ้งหลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงนี่ภายนอกก็ทรงรู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นหนักลงในการแนะนำสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายว่าให้เชื่อกรรมหลักกรรมเป็นหลักใหญ่โตมากไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจเหนือกรรมไปได้เลยท่านสอนไว้เป็นบาลีว่านัตถิกรรมังนัตถิอะไรลืมแล้วฮะนัตถิอะไรลืมแล้วไม่ใช่ตัณหาเอาขอแปลเอาเป็นภาษาไทยแล้วเลยนะหลวงตาก็ลืมเป็นภาษานัตถิอะไรสมอะไรสมังพลังคือว่าไม่มีอิทธิพลใดที่จะหนักที่จะมากยิ่งกว่าอิทธิพลแห่งกรรมของสัตว์ทำสัตว์ตัวใดทำกรรมดีชั่วลงไปแล้วนั่นเป็นอิทธิพลเป็นเครื่องบังคับสัตว์ตัวนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจเหนือกรรมไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระมัดระวังกรรมคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรมทำชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมผลแห่งการทำดีทำชั่วนี่แหละมาบีบบังคับผู้ทำหรือมาเกื้อหนุนผู้ทำให้ไปสู่ทางดีแล้วมาบีบบังคับให้ผู้ทำกรรมชั่วนั้นไปลงทางชั่วได้ไม่มีสิ่งใดจะมาบีบบังคับได้นอกจากกรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราขอให้เชื่อกรรมเป็นของสำคัญมากกว่าเชื่อสายหูสายจาสายตาเชื่อที่แจ้งที่ลับเชื่อไหวพริบปัญญาของตน ว่าเราทำชั่วที่นี่ไม่มีใครเห็นแล้วก็สนุกทำชั่วลงไปเราคดเราโกงรีดไถใครมามากน้อยไม่มีใครเห็นเราก็ภูมิใจเราสนุกทำด้วยความพอใจของเราแต่หารู้ไม่ว่ากรรมที่ทำเวลานั้นผลของมันเหนืออำนาจอยู่ในตัวของเราทุกขณะที่ทำลงไปกรรมวันนี้แลจะเป็นผู้บีบบังคับขับไสเราลงไปให้ไปตกนรกอเวจีได้ไม่ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่รับคนมายาต่างๆไม่มีความหมายทั้งนั้นมีความหมายอยู่กับว่าการทำชั่วการทำดีเนี่ยศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเน้นหนักลงเรื่องของกรรมคือการกระทำกรรมใดที่เป็นฝ่ายผิดให้ระมัดระวังจะมากระทบกระเทือนผู้ทำคือตัวเรานั่นเองกรรมดีเราก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไม่ขึ้นอยู่กับที่รับที่แจ้งที่ไหนๆการนั้นสมัยนี้จำได้จำไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่เราทำลงไปแล้วทั้งดีทั้งชั่วเราจะต้องได้รับผลของกรรมทั้งดีทั้งชั่วแต่ผู้เดียวอยู่โดยดีจึงต้องให้พากันระมัดระวังอย่าตื่นเต้นอย่าหลงกลอุบายของกิเลสที่มันหลอกลวงสัตว์โลกตลอดมาว่าทำบาปไม่มีบาปทำบุญไม่เป็นบุญนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มี อย่างนี้เป็นเรื่องกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นคู่แข่งกันตลอดมาตั้งแต่กาลไหนๆยังจะเป็นคู่แข่งแห่งธรรมซึ่งเป็นความจริงไปตลอดอีกเช่นเดียวกันเช่นท่านธรรมท่านสอนตามหลักความจริงว่าทำบาปเป็นบาปแต่กิเลสมันจะลบล้างว่าทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญท่านสอนว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีกิเลสจะลบล้างไปหมดลบล้างไปหมดนี่คือกลมายาของกิเลสหลอกลวงหรือลบความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วสัตว์โลกที่เชื่อตามมันก็รวมตัวทำไปตามมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่สนใจทำบุญให้ทานรักษาศีลไม่สนใจประพฤติปฏิบัติตัวในทางที่ดีมีแต่ความหมุนตามกิเลสที่ฉุดลากไปด้วยความพอใจทำอะไรก็ทำด้วยความพอใจถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วพอใจกันทางนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงได้ไหลลงสู่นรกจนหาประมาณไม่ได้นะว่าสัตว์โลกเราไม่ต้องนับนะนับวันคืนปีเดือนอันนี้เป็นมืดแจ้งสว่างที่โลกสมมุติกันในหลักธรรมชาติที่แท้จริงแล้วสัตว์โลกไหลลงนรกนี่ไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเลยไหลลงตลอดเวลาผู้ที่ไปสวรรค์ด้วยอำนาจแห่งความดีของตนก็ขึ้นตลอดเวลาจนถึงพรหมโลกก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีอันใดมากีดกันห่วงห้ามได้เลยเราจึงให้พากันระมัดระวังว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรการแนะนำสั่งสอนอัตธรรมตามหลักความจริงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นทรงสอนแบบเดียวกันหมดไม่มีศาสดาองค์ใดจะสอนแหวกแนวกันไปเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นสภาพความเป็นจริงเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุนี้เห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อย่างเดียวกันจึงต้องสอนวิธีหลบหลีกวิธีบำเพ็ญให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้หลบหลีกและบำเพ็ญอันใดที่เป็นความชั่วช้าลามกเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อธรรม อันเป็นทางของกิเลสหลอกลวงแล้วให้พยายามหลีกเว้นฝ่าฝืนอย่าได้ทำอันใดที่ทำท่านสอนว่าเป็นความจริงเป็นความดีถึงจะขี้เกียจขี้คร้านไม่พอใจอะไรก็ตามให้ฝืนใจทำการฝืนใจทำก็คือเราฝืนกิเลสตัวไม่อยากให้ทำนั่นแหละเราทำลงไปด้วยความเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกแม้พระองค์เดียวแต่ไหนแต่ไรมาแต่เรื่องของกิเลสนั้นโกหกโลกตลอดมาท่านจึงเรียกว่าธรรมกับอธรรมเป็นคู่แข่งกันมาตลอดและยังจะเป็นคู่แข่งกันไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นกันอยู่เวลานี้ไม่ได้สิ้นสูญจากโลกธรรมก็ไม่สิ้นสูญจากโลกกิเลสหรือคู่ศัตรูของธรรมก็ไม่ได้สิ้นสูญจากโลกต้องเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแต่สัตว์ทั้งหลายมักจะล่มจมไปตามทางกิเลสเสียมากต่อมากนั่นสิ ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าพระอานนท์ทูลถามว่าสัตว์ที่จะไปสวรรค์นั้นมีจำนวนกับไปนรก

ของสัตว์โลกที่ตกกันตลอดมาผู้ไปสวรรค์นั้นมีเพียงเล็กน้อยเพราะการเชื่อถือฝ่ายต่ำเชื่อถือได้ง่ายทำได้ง่ายไม่ได้คำหนึ่งถึงว่าบาปกรรมความทุกข์ทรมานที่จะมาโดนเอาตัวของเราผู้สมัครใจทำตามกิเลสนั้นว่าจะหนักเบามากน้อยเพียงใดสัตว์โลกจึงหลวมตัวทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกยังลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ที่ว่าไม่ให้มียิ่งเป็นทางเดินอันราบรื่นของกิเลสประเภทต่างๆให้จมลงไปจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหล่านี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆธรรมธาตุก็สดๆร้อนธรรมทั้งหลายที่แสดงไว้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษก็เป็นความจริงสดๆร้อนๆให้พากันฝึกฝนอบรมดัดแปลงแก้ไขตนไปตามสายธรรมเราจะได้มีความสงบร่มเย็นเช่นเรามาเกิดในชาตินี้เรายังไม่แน่ใจว่าตายจากนี้แล้วเราจะไปที่ไหนท่านทั้งหลายอยากทราบประจักษ์ใจของตัวเองให้สร้างความดีเฉพาะอย่างยิ่งให้อบรมจิตตภาวนา คือทำใจให้สงบเย็นเข้ามาด้วยบทภาวนา เช่นเราบริกรรมพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ได้โดยความมีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นอย่าให้เผลอพยายามอบรมจิตที่ตัวว่าวุ่นขุ่นมัวเพราะกิเลสฉุดลากก่อกวนตลอดเวลานี้ให้สงบเข้าด้วยธรรมคือคำบริกรรมนี้เมื่อจิตมีความสงบเย็นเข้ามาสาระคุณแห่งใจของเราจะค่อยปรากฏขึ้นภายในใจของเราเองโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเมื่อสาระคุณคือความสงบเย็นใจได้ปรากฏขึ้นแล้วใจจะเห็นความแปลกประหลาดในตัวเองเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ในความสงบเย็นใจและความผ่องใสของใจดวงนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วยิ่งมีความพอใจมากขึ้น ต่อไปก็เป็นที่แน่ใจตัวเองว่าจิตดวงนี้หากว่าตายเวลานี้เราจะไปสวรรค์ชั้นใดเราจะไปสู่สุคติแน่นอนไม่สงสัยประจักษ์อยู่กับหัวใจของนักภาวนานี่แหละนี่ถ้าเรายังไม่ได้ภาวนาก็ขอให้ยึดความดีอย่างอื่นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เช่นการให้ทานเป็นนิสัยของชาวพุทธอย่าได้ตนีถี่เหนียวซึ่งเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปความตนีถี่เหนียวนี่คือมหาภัยตนีมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความกระทบกระเทือนความเห็นแก่ตัวความรีดความถ่ายความคดความโกงทุกแง่ทุกมุมเพื่อกอดต้อกวาดต้อนเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่ผู้เดียวแล้วความสนิทบีบบังคับเอาไว้ไม่จ่ายแจกไปให้ผู้ใดเลยนี่คือภัยของคนตนิทแล้วเป็นภัยต่อโลกต่อสงสารต่อเพื่อนบ้านไปด้วยนี่คือภัยเราให้สร้างความเสียสละคือการให้ทานการให้ทานมากน้อยนั้นเป็นคุณสมบัติแก่จิตใจของเราด้วยเป็นที่ประสบประสานเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ตายใจต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยใครมีจิตใจกว้างขวางมีการให้ทานเป็นประจำนิสัยแล้วไปที่ไหนไม่อดอยากด้วยเพื่อนฝูงไม่อดด้วยเป็นคนกว้างขวางเป็นคนมีความสง่างามภายในจิตใจเวลาเราทำความดีเหล่านี้หนักเข้าเช่นการให้ทานทำอยู่ไม่ว่าไม่หยุดไม่ถอยความดีนี้จะเป็นสักขีพยานเข้าสู่ภายในใจให้เกิดความอบอุ่นแล้วยิ่งมีศีลมีความดีประเภทอื่น
ปราก

0: ปันเข้ารวมแล้วเรียกว่าความดีทั้งนั้นความดีเหล่านี้ก็จะรวมตัวเข้ามาเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้เป็นที่แน่ใจต่อคติความเป็นไปของตนเข้าโดยลำดับจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจว่าเราตายนี้จะไปสวรรค์โดยแท้เดียวจะไม่ลงนรกนี่เป็นขั้นหนึ่งขั้นที่ละเอียดกว่านี้เข้าไป หรือว่าชี้ขาดได้เลยว่าคือขั้นภาวนาเราอบรมจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นในขณะที่เรานั่งภาวนานั้นเราอย่าคิดอย่าปรุงอย่าแต่งเรื่องความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่กิเลสสร้างขึ้นภายในหัวใจของเราไม่หยุดหย่อนนั่นให้ระงับอารมณ์เหล่านั้นหมดเหลือแต่คำว่าคำบริกรรมคือพุทโธอย่างเดียว แล้วจิตของเราเมื่อมีงานอันเดียวให้ทำคืองานพุทโธให้ทำไม่ให้ทำงานตามกิเลสที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นคืองานของกิเลสสร้างฟืนสร้างไฟความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ใจของเราได้รับความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดให้ระงับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดในเวลาเรานั่งภาวนาอยากพิสูจน์ดูจิตของเราว่าตายแล้วมันจะไปไหนเมื่อพิสูจน์เข้าเรื่อยๆจิตดวงนี้จะมีความสงบเด่นดวงขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาในท่ามกลางอกของเรานี่แหละจิตแท้ไม่ได้อยู่ที่มันสมองไม่ได้อยู่ที่สูงที่ต่ำใดๆแต่อยู่ในท่ามกลางหัวอกเราจะรู้ได้ชัดเวลาจิตมีความสงบเย็นใจมีความผ่องใสมีความสง่างามขึ้นเป็นลำดับแล้วจะสง่างามขึ้นในท่ามกลางอกของเราสว่างสวัยขึ้นในใจของเรานั่นเริ่มรู้แล้วว่าคติของเราตายไปแล้วนี่เราจะไปไหนสวรรค์พรหมโลกเกี่ยวเนื่องกันกับใจของเราเป็นขั้นขึ้นไปตามกำลังแห่งความดีของเรามีมากจิตของเรามีความสงบแน่วแน่เข้าทะเลยิ่งแน่นอนต่อความดีชั้นนั้นๆไปโดยลำดับนี่คือการตัดสินใจตนเองโดยไม่ต้องไปถามใครแต่ตัดสินใจด้วยจิตตภาวนาล้วนๆจะรู้เองเห็นเองภายในนั้น นี่เรียกว่าเราไม่ทราบความเป็นมาของเราว่าเป็นมาจากภพใดชาติใดในชาตินี้มาเป็นมนุษย์ตายแล้วนี้จะไปไหนถ้าเราอยากจะทราบขอเวลานี้เราไม่ทราบ เพราะความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ฉุดลากเราลงทางต่ำนั้นมีมากกว่าทางสูง เราจึงเอาแน่นอนไม่ได้ เรียกว่ารวนเลรวนตายแล้วจะไปไหนนี่ก็หาความแน่นอนไม่ได้เลยพอเราอบรมจิตใจของเราให้สงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาจนกระทั่งมีความผ่องใสเห็นได้ชัดภายในใจของเรามีความสง่างาม มีความสงบเย็นมีความแปลกประหลาดมีความอัศจรรย์ขึ้นในท่ามกลางหัวอกของเราจากผู้รู้ดวงนี้แหละเราจะเป็นที่แน่ใจแน่ใจตนเป็นลำดับแล้วความขยันหมั่นเพียรความเชื่อแน่ในมรรคผลนิพพานเชื่อแน่ในนรกสวรรค์ก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้จะเป็นผู้พาดพิงไปถึงโดยลำดับลำดานี้เราก็แน่ต่อการไปดีของเราเพราะอำนาจแห่งใจที่เป็นตัวของตัวแล้วภายในท่ามกลางอกร่างกายเรานี้เป็นเรือนร่างต่างหากไม่ใช่ใจ เหมือนกับตึกที่เรานั่งอยู่เวลานี้ตึกนี้เป็นเรือนร่างพวกเราทั้งหลายนี้นั่งอยู่นี้เป็นเราไม่ใช่ตึกที่นี่ร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจใจคือความรู้แท้นั้นไม่ใช่เรือนร่างอันนี้มันก็แยกกันออกได้ประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดรู้ชัดอยู่ในท่ามกลางหัวอกนี่แหละ จจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ใจสว่างขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ความฟุ้งเฟ้อเหิมกับรสชาติของกิเลสต่างๆที่มันเคยหลอกลวงต้มตุ๋นมานานนั้นจะจางไปจางไปจางไปสู้รสชาติแห่งธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในใจของเราไม่ได้เรายิ่งจะเน้นหนักนังทองความภาคความเพียรก็ยิ่งเป็นความแน่นอนต่อคติของตนว่าจะไปความดีชั้นนั้นๆโดยทายเดียวทายเดียวเมื่อจิตมีความสามารถแก่กล้าสว่างสวัยมีไหวพริบปัญญาก็จางแก้งขึ้นโดยลำดับจิตก็พร้อมที่จะคลี่คลายตัวเองคลี่คลายสภาพร่างกายเหล่านี้ที่อาศัยกันอยู่ซึ่งถือว่าเป็นตนเป็นตนมาแต่ก่อนแยกออกเป็นตัดเป็นส่วนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเป็นเนื้อเป็นอังเป็นกระดูกไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจปฏิเสธกันไปเรื่อยๆแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นผิดหดตัวเข้ามาย่นตัวเข้ามายิ่งมีกำลังมากกำลังมากนี่ยิ่งแน่ชัดในเรื่องคติความเป็นไปของเราว่าตายนี้จะไปไหนไม่ต้องไปถามใครรู้เลยรู้เลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนจิตดวงนี้ให้รู้ให้ฉลาดให้ไปสวรรค์นิพพานทำไมเราปฏิบัติทำเพื่อความฉลาดเพื่อไปสวรรค์นิพพานแล้วจะผิดไปเมื่อดำเนินตามพระเจ้าสอนเราก็แน่ในหัวใจของเราจนกระทั่งจิตสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นแล้วปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่เคยยึดเคยถือเคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของดิบของดีของเลิศของเลอปล่อยออกมากลายเป็นถังขยะถังขยะไปเรื่อยธรรมในใจของเราใจกับธรรมนี่เหมือนทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งก็เห็นสภาพภายนอกกลายเป็นถังขยะถังขยะไปหมดนี่แหละธรรมเลิศกว่าโลกเลิศอย่างนี้เวลานี้กิเลสเลิศกว่าธรรมจึงหยาบย่ำทำลายธรรมให้เห็นเป็นของต่ำช้าเหลวทรามเห็นเป็นของคลื่นของล้าสมัยไปเสียหมดมีความทันสมัยเป็นจรวดดาวเทียมไปตั้งแต่กิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่มันพอกพูนหัวใจสัตว์โลกไม่มีวันยับยั้งชั่งตัวได้เลยเท่านั้นนี่เวลานี้กิเลสกำลังหนาแน่นมีอานุภาพมากสร้างตัวขึ้นเป็นทองคำทั้งแท่งเยียบทำทั้งหลายให้เป็นของไร้คุณค่าไร้ราคาไปหมดเพราะฉะนั้นจึงขอให้ชาวพุทธของเราทุกท่านได้ฟื้นฟูจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายขย่ำย่ำยีและตำหนิติเตียนว่าเป็นมูดเป็นคูดเรื่องศาสนาแล้วเป็นมูดเป็นคูดเรื่องธรรมแล้วเป็นมูดเป็นคูดฟื้นขึ้นมาให้เห็นธรรมเป็นธรรมทองเป็นทองให้เห็นกิเลสเป็นกิเลสเห็นกิเลสเป็นกองมูดกองคูดไปโดยระดับลำดาแล้วจะถอนตัวขึ้นมาถอนตัวขึ้นมาจนกระทั่งจิตใจนี้มีความสามารถเต็มที่ประจักษ์กับตัวเองแล้วก็ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงหลุดพ้นขึ้นไปปึงนั่นท่านเรียกว่าบรรลุธรรมธาตุแล้วจิตเป็นธรรมธาตุแล้วเราไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเราจะทราบโดยลำพังของเราเองด้วยสันทิฏฐิโกคือรู้เองเห็นเองที่พระองค์ประกาศสอนไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือธรรมอันเลิศเลอแล้วจุดหมายปลายทางแห่งภพชาติของเราที่เกิดมากี่กับกี่กันนั้นก็มาขาดสะบั้นลงในขณะที่กิเลสตัวต่อภพตัวชาติสืบภพสืบชาติได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจใจเป็นใจวิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมธาตุขึ้นมาประจักษ์ตัวเองนี่เรียกว่าผู้บรรลุถึงบรมสุขจากธรรมอันเลิศเลยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พยายามบำรุงจิตใจของตนอย่าเอาวัตถุทั้งหลายที่เต็มโลกธาตุนี้เป็นของเลิศเลยเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งควรจะเลิศเลยนี่ให้อับเฉาไปเสียหมดจนกระทั่งไร้คุณค่าใจไม่มีความหมายสุดท้ายก็เอาใจเป็นเราเราเป็นกายกายเป็นเราใจกับกายเป็นอันเดียวกันคลุกเข้ากันไปหมด นี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเป็นความลุ่มหลงล่มจมต่อเราผู้เดียวเท่านั้นเพียงขอให้พากันนำธรรมพระพุทธเจ้านี้ไปอบรมจิตใจตนเองเราจะรู้วิถีจิตอันนี้การเรียนรู้วิถีจิตการตามร่องรอยวิถีจิตให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของจิตนี้ไม่มีหลักวิชาใดจะประสิทธิ์ประสาทเรียนกันได้รู้กันได้มีแต่วิชาธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเรียนวิชาธรรมถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาเรียนกันจำกันมาเรียนวิชาธรรมกลายเป็นกิเลสไปก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นรู้กันอยู่เวลานี้เรียนธรรมทั้งนั้นแหละแต่จิตใจไม่สนใจในธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมทำตัวให้หลุดพ้นไปเป็นลำดับเรียนมากเท่าไหร่ก็สำคัญมั่นหมายว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมกิเลสเขาเข้าไปแทรกนั้นโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเรียนธรรมก็กลายเป็นเรื่องเรียนกิเลสตามกิเลสไปเสียหมดธรรมก็เลยไม่ปรากฏถ้าเรียนประเภทนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนธรรมเพื่อปฏิบัติตามร่องรอยของจิตจริงๆด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตตภาวนานี้เท่านั้นที่จะตามร่องรอยของจิตให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้การกล่าวทั้งนี้หลวงตาขอเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเท่าที่อธิบายมาทั้งหมดนี้หลวงตาได้เรียนมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วรู้มาทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าสงสัยตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเวลาบวชเข้ามามันก็ยังสงสัยยังไม่แน่ใจแล้วปฏิบัติตัวให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปลําดับมีความอาจหาญทันทายต่อการเกิดการตายของตัวเองเป็นลําดับตายแล้วต้องไปสุคติอย่างน้อยไปสุคติโลกสวรรค์แน่นอนมากกว่านั้นจิตก็มีความเด่นชัดกำจัดกิเลสออกไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจตามถึงแล้วซึ่งร่องรอยของจิตจนกระทั่งจิตขาดกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจใจกลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาปรากฏเด่นชัดประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นนี่เราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ได้รู้ได้เห็นอย่างนี้จึงได้ประกาศธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมคือธรรมล้าสมัยธรรมกิเลสเหยียบย่ำทำลายธรรมเป็นเศษเป็นเดนธรรมเป็นธรรมแท้แต่กิเลสมันก็เป็นมูดเป็นคู่อย่างนั้นแหละเรามาเสกสรรปั้นยอให้มันเป็นของดิบของดีมันก็สนุกเหยียบย่ำทำลายหัวใจคนลงไปมีแต่กองทุกข์ความทรมานไปที่ไหนมีแต่กิเลสเผาคนทั้งนั้นแหละเราอย่าไปมองดูที่ดูคนเอาธรรมจับในสายตาของธรรมไม่มีอะไรลี้ลับจับได้หมดหัวใจของสัตว์โลกมันเต็มไปด้วยฝืนด้วยไฟเพราะกิเลสเป็นไฟเผาอยู่ในภายในนั้นภายนอกก็มาประดับประดาตกแต่งกันเท่านั้นเองให้กิเลสพาประดับตกแต่งต่างคนก็ต่างลุ่มหลงกันไปตามสิ่งที่กิเลสตกแต่งบ้านเรือนไล่นาสาโทยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้นั่นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กิเลสหลอกไปหลอกไปแล้วก็เป็นบ้ากับกิเลสไปสุดท้ายเราก็จมมีแต่ชื่อเฉยๆเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจึงสร้างตัวของเราให้ดีให้สร้างใจนี่เป็นสำคัญมากนะวัตถุสิ่งเหล่านั้นเราอาศัยเขาเป็นการเป็นเวลาถึงคราวตายแล้วเศรษฐีก็ปล่อยหมดสมบัติเงินทองเข้าของชื่อเสียงอะไรที่ล่ำลือมาครอบโลกธาตุก็ตามตายแล้วไม่มีความหมายนะมีความหมายอยู่กับใจที่สร้างตัวเองให้เป็นคนดีด้วยธรรมนี่เท่านั้นนี่ถึงเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมเราสร้างความฉลาดแหลมคมเต็มหัวใจของเราแล้วไปหากุศลมาจากที่ไหนเป็นที่แน่ใจนี่การแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเราจึงเปิดพระอกว่าเราไม่มีความสะทกสะท้านกับโลกใดในสามแดนโลกธาตุนี้เราผ่านไปหมดทุกอย่างแล้วแต่ก่อนเราอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามันเหยียบย่ำทำลายงานตลอดมาเวลามันได้ผ่านพ้นขึ้นมาแล้วมันปิดไม่อยู่มันเห็นหมดสายตาของธรรมแล้วเมื่อมันรู้แล้วจะว่าไม่รู้ได้ยังไงหรือว่าอุตตริหรือก็รู้อยู่ก็บอกว่ารู้ผิดไปแล้วเหรอท่านนี่ละ ธรรมพระพุทธเจ้ารู้บอกว่ารู้เห็นบอกว่าเห็นจึงเรียกว่าสาธารณธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าภาษาธรรมภาษาของเรศนั้นอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มเนี่ยแม้ที่สุดอย่างที่เขาพูดกันว่าไอ้นี่มันไปไหนฟังที่น่ะกิเลสมันชอบยอนะมันสำนึกไม่ได้นะกิเลสทั้งที่มันเลวที่สุดแต่ว่ามันเลวไม่ได้นะกิเลสนี่คือตัวสกปรกที่สุดแต่จะไปว่ามันสกปรกไม่ได้นะต้องยอมันเสมอยกตัวอย่างเช่นไอ้นี่มันไปไหนวันนี้น่ะไอ้เพื่อนไปถามเมียมันในบ้านมันนั่นแหละไอ้นี่มันไปไหนวันนี้นะไปทานเหล้าหนูน่ะฟังสินะไปทานเหล้ากิเลสมันชอบยอว่าไปทานเหล้าทานเหล้าคือคำยกยอคำไพเราะอ่อนหวานซาบซึ้งยอกิเลสให้ลืมเนื้อลืมตัวหนักเข้าถ้าทำฟาดเข้าไปตรงนั้นจะว่ายังไงไปทานเหล้าอะไรไปฟัดเหล้าเป็นอย่างน้อยไปสะแตกเหล้านั้นเหมาะสมดีกับกิเลสตัวหยาบๆทำคนให้เป็นบ้าสุดๆร้อนเพราะเหล้านี้น่ะนั่นเรียกภาษาธรรมท่านพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการทุกอย่างหนักก็ตามเบาก็ตามต้องไปตามแถวแนวของธรรมจะเป็นไปตามกิเลสไม่ได้ก็เรียกว่าไปกราบกิเลสเท่านั้นเราจะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสเราจะถือว่ากิเลสเป็นใหญ่กว่าเราได้ยังไงต้องถือกิเลสเป็นศัตรูต่อเราฟาดกันนะมันถึงถูกต้องนี่ก็เหมือนกันกิเลสอยู่ในหัวใจเราวันไหนก็ยอแต่มันดีไปตามมันเจ้าของจมไปเฉลยไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วตายแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนนี่นะเราดูหัวใจเราสิมันจะไปเกิดที่ไหนมันจะเกิดแน่ๆนะไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าไม่มีสองรับสั่งอะไรไว้แล้วสายตาของธรรมเปิดโล่งหมดอะไรจะมาปิดได้อยู่สายตาของธรรมดูได้หมดกิเลสออกแง่ใดมุมใดรู้หมดรู้หมดไม่อย่างนั้นฆ่ากันไม่ได้นะเรียกว่าสายตาของธรรมเลิศเลยนี่ล่ะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำเข้ามาปฏิบัติ อย่าเพียงแต่ถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเวลานี้ศาสนาพุทธจะมีเหลือแต่ชื่อนะตัวชาวพุทธเองมันเป็นเลียงเป็นข้างบางชนีไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ยิ่งหนักเข้าทุกวันเรียนวิชาสกปรกโสมมมอมแมมเข้ามาทำลายชาติไทยของเราการอยู่การกินการใช้การสอยการนุ่งการห่มเป็นเรื่องของกิเลสตกแต่งให้รู้โก้รู้หรูหราฟู่ฟ้าไปหมดวิชาสัตว์ปีศาจกำลังเข้ามาเหยียบย่ำทำลายวิชาพุทธชาวพุทธของเราเต็มบ้านเต็มเมืองให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวบ้างอย่าพากันเป็นบ้ากับมันเราเสียทั้งโลกสารอายเขาณเมืองไทยเหล่านี้นะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธทำไมหลักเกณฑ์ของชาวพุทธเราที่พอจะมีติดกับศาสนาพุทธของเราสมกับว่าเราเป็นชาติไทยทำไมจึงไม่มีมันมีแต่ความเลวแหลกแหวกแนวเลื่อนลอยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้โลเลโลกเล็กชาติไทยของเราขอตำหนิด้วยธรรมโลเลก็ต้องบอกว่าโลเลหาหลักหาเกณฑ์อะไรไม่ได้มีอะไรผ่านเข้ามาความมับความมับยิ่งกว่าหลิงร้อยตัวนี่คือหลักเกณฑ์ไม่มีถ้ามีหลักเกณฑ์แล้วต้องพินิจพิจารณาก่อนอันไหนควรเอาไม่ควรเอาอันไหนควรซื้อค่อยซื้อไม่ควรซื้อไม่ซื้อไม่ควรหยิบไม่หยิบไม่ควรใช้ไม่ใช้นี่เรียกว่าเป็นของเขาของเรามีเนื้อมีหนังเป็นตัวรักนวลสงวนตัวอย่าเล่ยร่อนปล่อยวางไปเสียทุกอย่างเห็นว่าของคนอื่นดีกว่าเราของคนอื่นดีกว่าเราอะไรของเขาดีกว่าเราทั้งหมดดีกว่าเราทั้งหมดเขาเท่ากับก้มหัวอะไรเขาเหยียบเอาแล้วคิดที่ว่าเงินของมาจากประเทศนอกนั้นมีเท่าไหร่มาจากเมืองไหนบ้างเมืองไหนบ้างเหรียญไหนมาเหรียญหนึ่งของเขาฟาดทั้งเราไป10 บาท 20 บาท 40 บาท 50 บาทนี่เป็นยังไงหัวเมืองไทยเรามันทำไมมันถึงต่ำมันนักหนาหัวเขาเท้าเขากับอยู่กับพื้นเท้าทำไมจึงมาเหยียบหัวชาติไทยของเราได้ลงคอถ้าชาติไทยของเราไม่ก้มหัวลงไปจนต่ำถึงขนาดเขาเหยียบได้อะไรมาเหยียบหมดเหยียบหมดเงินเข้ามาบาทเดียวเท่านั้นฟาดเงินของเราไปตั้ง10 บาท 20 บาท 30 บาทสิ่งของเข้ามาอะไรเท่านั้นเยียบเงินไทยเราไปเท่าไหร่คุณค่าราคาของไทยเราสู้เขาไม่ได้เพราะก้มหัวลง แล้วก็เขาเหยียบไปเหยียบไปไม่มีแก่ใจที่จะฟิตเนื้อฟิตตัวให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วจะเลวแหลกแหวกแนวตลอดไปนะพี่น้องชาวไทยทราบเอาไว้นะนี่คือหลักศาสนาพุทธมาสอนพี่น้องทั้งหลายให้รู้เนื้อรู้ตัวให้รู้ของเขาของเรามันจึงมีหลักมีเกณฑ์ถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วเลวแหลกแหวกแนวจริงๆนะ ให้พากันตั้งเนื้อตั้งตัวเวลานี้เรากำลังช่วยชาติบ้านเมืองดังพี่น้องทั้งหลายได้บริจาคด้วยความรักชาติไทยของเรามีท่านอธิการบดีและพร้อมตั้งคณะแพทย์อาจารย์ทั้งหลายได้มารวมกันบริจาคเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเพื่อเชิดชูชาติไทยของเรานี่เรียกว่าเป็นมหามงคลจากพี่น้องจากพี่น้องชาติไทยทุกท่านยังขอให้ต่างคนต่างมีความอุดหนุนค้ำจุนชาติไทยของเราและให้รักนวลสงวนตัวสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาอย่าหยิบอย่าฉวยไปทันทีอันนี้เป็นของเสียให้ระวังนะของภายนอกกับของภายในของเขาเป็นโทษของเราเป็นคุณถ้าอะไรก็เข้ามาก็กลายเป็นโทษเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองเราให้ระวังอันเนี้ยแล้วการช่วยชาติบ้านเมืองก็ต้องอาศัยพี่น้องทั้งหลายทั่วกันนะหลวงตาเวลานี้แก่มากแล้วนะอุตส่าห์พยายามเทศนาว่าการไปแต่ละแห่งเราโหนนี้ทนเอาด้วยความเมตตาล้วนๆหลวงตาไม่มีอะไรแม้เม็ดหินเม็ดทรายที่จะแบ่งสรรปันส่วนเอาจากสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคนี้ว่ามาเป็นของตนเราไม่เคยมีแต่ให้ทานมีแต่บริจาคด้วยความเมตตาล้วนๆบางครั้งบางคราวติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังด้วยการนำสมบัติมาช่วยชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละเราก็ทนเอานี่เรายังไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาตั้งแต่วันเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนมีแต่การบริจาคให้ทานด้วยความเมตตาล้วนๆนี่ก็เห็นชาติไทยของเราเองเอียงค่อนข้างจะหวั่นไหวล่มจมไปแล้วก็อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายออกมาช่วยทั้งด้านวัตถุคือนอนเงินทองเข้าของเข้าสู่กลางหลวงของเราอันเป็นปลายเหตุส่วนต้นเหตุคือต้องฟื้นฟูจิตใจของชาวไทยเราให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมให้มีหลักมีเกณฑ์การประพฤติเนื้อประพฤติตัวให้ต่างคนต่างมีหลักมีเกณฑ์อย่าโลเลโลกเล่ฟุ่มเฟือยการอยู่การกินให้ประหยัดมัธยัสถ์นะการใช้การสอยก็ให้ประหยัดมัธยัสถ์รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ใดครอบครัวใดการใช้การสอยสิ่งใดเช่นไฟฟ้าเป็นต้นก็อย่าเปิดไว้ตั้งร้อยดวงพันดวงทั้งนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเกินไปการอยู่การกินพออยู่พอกินในครอบครัวหนึ่งก็หามาเลี้ยงกันให้พอเหมาะพอดีการใช้การสอยทุกอย่างเหมือนกันขอให้มีประหยัดมัธยัสถ์เป็นขอบเป็นเฉดเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งครอบครัวหนึ่งของชาติไทยเราชาติไทยเราก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีเนื้อมีหนังขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ด้วยความร่วมมือสั่งสมนิสัยอันดีงามมีหลักเกณฑ์ขึ้นต่อชาติไทยของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปลำดับการแสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังนี่ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันธ์ที่กำลังอ่อนลงแล้วเวลานี้จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: ณที่ตรงนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงนิมิตโอภาสให้พระอานนท์ได้ฟังเป็นในถึง2ครั้ง3ครั้งหวังจะให้พระอานนท์เข้าใจในนิมิตโอภาสนั้นเพื่อพระอานนท์จะได้กราบทูลอาราธนาให้พระบรมศาสดามีพระชนยืนยาวได้ตลอดกับหนึ่งเพื่อจะได้อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งเหล่าเทพยดาและมนุษย์ให้ได้รับประโยชน์และความสุขโดยบริบูรณ์แต่พระอานนท์ก็นิ่งเฉยไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายในนิมิตโอภาสนั้นเพราะเหตุแห่งมารเข้ามาครอบงำจิตของพระอานนท์ไว้ชั่วขณะจึงไม่ได้กราบทูลอาราธนานั่งนิ่งเฉยอยู่เช่นเดิมเมื่อเป็นดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า
1: ดูก่อนอานนท์เธอจงออกไปหาสถานที่อันสงบสงัดเพื่อเจริญฌานสมาบัติตามอัธยาศัยเถิดนะอานนท์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีธุระอะไรบ้างมา
2: ครับเรื่องอารมณ์ภาวนาครับ
1: อันนั้นที่ก็พูดออกมาสิยังบอกว่าพูดดังๆนี่ครั้งนี้จะฟัง
2: ความภาวนามีความกลัวสุดขีดจะแก้ยังไงครับ
1: มันกลัวอะไร
2: ก็เหมือนกับจะไปอยู่คนเดียวมันกลับไม่ได้กลับมาอะไรอย
1: ่
2: างนี้ฮะกลัวเหมือนจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีกครับ
1: กลัวจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีก
2: ครับ
1: เนื้อถ้าเอาคนทั้งหลายมันมัดคอติดกับเราคนเดียวนี่จะหายกลัวหรือยังแล้วเอาบุกกี้มามัดด้วยจะหายกลัวไหมเอาตอบกันนี่อยู่ๆก็หายกลัวหายกลัวว่ากลัวจะอะไรจะไม่มี
2: ต้องเมตตาอย่าง
1: นี้
2: นะ
1: เนาะ
2: มาขอคำแนะนำนะครับ
1: กลัวแล้วความกลัวมันเกิดจากใจดูความกลัวนะเข้าใจหรือมันกลัวอะไรดูตัวมันกลัวนี่แหละตัวเป็นภัยสิ่งเหล่านั้นกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวอะไรจออะไรเหล่านั้นไม่เป็นภัยเหมือนตัวกลัวเข้าใจไหมตัวกลัวนี่เป็นตัวเป็นภัยให้สติจับลงดูที่มันกลัวมันจะกลัวมากน้อยเท่านั้นเอาดูตัวกลัวนี่นะเข้าใจหรือเอาไปเท่านั้นแหละยังไม่หายแล้วตีเกาะประชุมกันให้คนหมดทั้งเมืองอุดรนี่มาลุมเราคอมัดติดกับเราคนเดียวมันจะหายกลัวไหมยังไงมีทุกแบบไอ้คำพูดของเรามันก็เลยมาทุกแบบเหมือนกันเลยเนี่ยอยู่ธรรมดาก็ไม่คิดว่าจะพูดอย่างนี้มันมาแบบนี้มันก็จะตอบกันอย่างนี้โอ้ปวดนี่ก็ปวดมาก
2: ปัญหาธรรมะครับ
1: ฮะปวดเฉยไม่กลัวนั่นไม่กลัวเขาว่าอะไรปัญหาธรรมะว่าอะไร
3: มีจากเว็บไซต์ของหลวงตานะครับ
1: ฮะ
3: จากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
1: ว่ามา
3: คนที่หนึ่งหลานกำลังฝึกสมาธิโดยตั้งสติให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ต่างที่มากระทบจิตใจโดยพยายามให้สติความรู้ทุกอิริยาบถไม่เผลอแต่บางครั้งเมื่อเห็นอารมณ์ที่ชอบใจในบางครั้งก็ตามรู้อารมณ์นั้นไม่ทันแต่เมื่อรู้ตัวแล้วหลานก็พยายามใช้สติพิจารณาให้เห็นไปตามหลักความเป็นจริงว่าไม่สวยไม่งามหรือสักแต่ว่าเป็นธาตุ4ขันธ์5จนสามารถละวางไปได้บางขณะและพยายามตามรู้ทันความคิดต่างๆโดยกำหนดรู้ที่ผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ตามไปปรุงแต่งใดๆจนปัจจุบันหลานสามารถละอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจได้มากขึ้นกว่าเดิมมีสติรู้ตามทันอารมณ์ได้มากขึ้นหลานอยากถามว่าหลานปฏิบัติอย่างนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆหลานจะละกิเลสได้หรือไม่หรือต้องควบคู่ไปกับการทำสมาธิด้วยครับเมตตาแนะนำด้วยครับ
1: ไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยเข้าใจไหมแล้วที่ได้ไม่ได้ไม่สำคัญไอ้กิ้งเรื่อยกิ้งไม่อยู่ไม่สอยร้านจะอื่นไหมไม่ต้องถามเข้าใจไหมนี่ก็เหมือนกันนะ
3: ครับ
1: ทำไปเรื่อยที่ก็ถูกต้องแล้ว
3: ครับ
1: แล้วเอาว่าต่อไป
3: ข้อสองร้านเคยนั่งสมาธิแล้วชอบมีอาการคล้ายว่าความรู้สึกทั้งหลายค่อยหดเข้ามาถูกกายของเราแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแน่นเข้าเหมือนถูกจับมัดไว้แข็งทื่อเหมือนกับก้อนหินลมหายใจหอบเหนื่อยเหมือนมีคลื่นวิ่งเข้ามาในหัวอึดอัดมากขยับตัวไม่ได้หลานปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกและกำกับด้วยพุทโธหลานปฏิบัติผิดหรือไม่ครับ
1: ถูกต้องแล้วนะกำหนดอย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความสำคัญเจ้าของเรามันทำให้อึดอัดทำให้อะไรความสำคัญผมติดอารมณ์ความติดมันสร้างได้ทุกอย่างนะกำหนดอันนี้ว่าติดอยู
3: ่กำหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยพุทโธครับ
1: ถูกต้องไหม
3: ครับ
1: เอา
3: ข้อที่สองครับกับผมทำความรู้อยู่กับอนาปานสติเข้าพุทออกโธพิจารณากายเป็นเพียงภาพบางครั้งเมื่อมีสิ่งใดเกิดก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงขันธ์เป็นธรรมดาของสิ่งปรากฏขึ้นใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ผมมีคำถามข้อหนึ่งผมภาวนาวิธีอานาปานสติ รู้สึกจิตสงบอยู่กับตัวรู้กับลมที่เริ่มละเอียดลงไปเรื่อยๆอันนั้นตลอดจนกระทั่งตัวรู้นี้เด่นชัดมาจากร่างกายไม่มีลมใดๆรู้ว่าจิตไม่ใช่กายแต่ผมนั่งทำความรู้ส่วนหนึ่งอยู่ว่ากายนั่งแต่ตัวรู้อีกส่วนหนึ่งก็รู้อยู่ในเรื่องหน้าด้วยรู้สึกอย่างนี้เป็นเวลานานประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจิตก็ถอนออกมาเองแล้วกับผมก็นั่งพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงก็ไม่เคยชัดเจนเท่าที่ควร
1: ถ้าพิจารณาเองมันจะชัดเจนเอง
3: ครับ
1: แล้วสงบไอ้ปลายให้สื่อสร้างการกับสติให้เกิดกันมันจะสร้างผลขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะเหตุมันก็จะแตกออกไปจากเหตุเบื้องต้นคืออาการนึกอัญญาปาให้สื่อเข้าใจเหรอ
3: ครับ
1: พอครั้งแรกอ่ะ
3: พอสองหลังจากกับผมเดินจงกรมตั้งแต่ช่วงเช้ายันเย็นจนมืดมองไม่เห็นทาง
1: ฮะ
3: เดินจงกรมช่วงเช้าเย็นแล้วก็จนมืด
1: กับผมเช้าถึงเย็นหรือช่วงเช้าหยุดไปพักหนึ่งแล้วเย็นก็หยุดยังไง
3: เขาบอกช่วงเย็น
1: ช่วงเย็นอ่ะ
3: จนมืดมองไม่เห็นทางกับผมจึงมานั่งพักภาวนาโดยพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะของตนเองจนกระทั่งเวลาผ่านไปนาไม่นานประมาณ10ถึง15นาทีความรู้สึกลมเบาละเอียดมากสติจับกับจิตรู้อยู่กับอาการเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกอะไรกับอาการต่างๆในวงเล็บเฉยๆสักครู่ต่อมาก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนี้ประกอบไปด้วยส่วนละเอียดต่างๆที่ปะปนกันอยู่ทั่วร่างเหมือนเราเป็นเพียงหุ่นทรายตัวหนึ่งเท่านั้นรู้สึกอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วจิตก็ถอนออกมาเองและผมจะพยายามไปให้ถึงที่สุดแห่งความจริงให้ได้ครับผมจากขอความเมตตาจากหลวงตาช่วยแนะนำตัวกับผมด้วยครับ
1: ให้ทำไปอย่างนั้นเลยนะ
3: ครับ
1: ความเพียรทำไปมันก็ค่อยแตกกระจายไป
3: คนที่สามครับ
1: ยังไง
3: การที่พ่อค้าแม่ค้านำพระเครื่องไปวางขายตามพื้นถนนหรือนำมาตั้งโต๊ะวางขายก็ตามเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมหรือเปล่าคะ
1: ตึกก่อนนะไปผ่านไปตึกก่อน
3: ครับคนที่4เมื่อนั่งภาวนาพุทโธไปเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: ฮะ
3: นั่งภาวนาพุทโธเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: พุทโธหรือว่าน
3: ั่งภาวนาพุทโธครับแล้วก็เหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไปและหยุดลงและหยุดลงเหมือนหยุดณตรงเบื้องหน้าเหมือนลืมตาอยู่และหยุดอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนซึ่งลูกหลานเคยได้อ่านในหนังสือของครูบาอาจารย์ว่าให้ภาวนาในกายธาตุแต่พยายามเท่าไหร่จิตก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าทุกครั้งไม่ไปไหนซึ่งไม่ทราบว่าลูกหลานต้องบังคับจิตให้เข้ามามองในกายธาตุได้อย่างไรหรือจะต้องภาวนาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
1: แสงสว่างว่างนั่นเขาว่างนั่น
3: เขาบอกว่าตามแสงสว่างไปเขาบอกภาวนาพุทโธแล้วจิตวิ่งเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: มันตามไปไหนอ่ะ
3: ไม่ได้บอกครับ
1: มันก็งงหูไหนไม่เห็นบอกว่างั้นมันตามไปไหนไม่เห็นเจอเลยให้อยู่กับคนภาวนาสิแสงสว่างมันเป็นได้เราเป็นมาหมดได้ยังไงเขาลองตามมันไปลองดูมันจะเป็นแสงสว่างมันพุ่งพุ่งพุ่งเลยคือก็เราตามไม่ตามไม่สนใจนะเอาปล่อยลองดูมันก็พุ่งพุ่งเรื่อยเรื่อยเลยไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวมันจะพาเจ้าของให้เพลินจะเป็นบ้าไปเลยมันสติมีอยู่ที่นี่ก็ยับยั้งมันที่นี่หดมันเข้ามาความรู้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาแสงสว่างก็เข้ามาถึงก็ตรงนี้หมดเนี่ยมันอยู่กับใจกับใจเลย
3: ครับ
1: เคยหมดแล้วอย่างนี้มีช่างเยอะ
3: มีครับคนที่5นะครับข้าพเจ้าอยู่ทางภาคเหนือเวลามีการถวายสังฆทานนั้นถ้าไม่หาซื้อจากร้านค้าก็ต้องซื้อของต่างๆมาจัดลงขังเองแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่กทม.เมื่อวันปีใหม่ ได้ไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งทางพระท่านก็ให้ถวายเงินตามศรัทธาแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้า
1: ฮะไหนว่าไง
3: เมื่ออยู่ทางเหนือนะครับเขาจะจัดของลงถังถวายสังฆทานพอมาอยู่กทม.วันปีใหม่ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งพระท่านก็แนะนำให้ถวายเงินตามศรัทธาไม่ต้องหิ้วถังไปนะครับแล้วก็หิ้วถังของทางวัดนั่นแหละที
1: ่ถวายถวายเงิน
3: ถวายเงินครับแล้วก็ถังเขาจัดเอาไว้เป็นถังกองกลางหมุนเวียนได้เป็นถังกองกลางของวัดนะแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้าอยากทราบว่าถ้าทำแบบนี้ข้าพเจ้าจะได้บุญไหมเพราะพอเสร็จทางวัดก็เอาถังสังฆทานไปเก็บแล้วให้คนอื่นมาบูชาใหม่มาใช้อีก
1: ตอบว่าไงเอาละไม่ตอบละ
3: ครับ
1: ไม่ตอบ
3: คนที่6ครับขณะที่ลูกนั่งสมาธิและเมื่อมาถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตก็ลดระดับลงสู่ฐานพิจารณาขณะที่กำลังนั่งพิจารณาร่างกายอยู่เป็นเวลาไม่นานนักก็รู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาในศีรษะด้านซ้ายเป็นหลายนาทีเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาลงเป็นอย่างนี้สักพักก็หายไป
1: เหมือนอัปปนาสมาธิขี่หมาอะไรอย่างนั้นเราจะว่างั้นอัปปนาสมาธิมันแน่วมันยุ่งกับอะไรเมื่อไหร่มาสอนสังฆราชอุ้ยอัปปนาสมาธิเอะขึ้นอัปปนาสมาธิเลยเราก็ค่อยฟังจะเป็นอัปปนาที่แบบไหนมันก็แบบบ้านอย่าง
2: นี้ผ่านไปนะครับ
1: ฮะ
2: ผ่านไปนะครับไม่มีอะไรก็
1: ไม่มีอะไรแล้วเขาอยากฟัง
3: ครับจบเรื่องปัญหาธรรมะ
1: เราทนนั่งเพื่อเส้นกลางไงไม่งั้นเราไปนานแล้วนะนี่ก็วิริยุนี่ก็ทางภาคใต้จังหวัดพังงาอยู่ทางโน้นห่างเหินมากกับอัดกับทำแล้วผู้กงมาตามกงไปกงมานี่ภาษาธรรมทางภาคใต้รู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวจิตใจคนจึงได้บ้าบุญขุ่นมัวเกิดก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่ากิเลสเข้าทำงานตลอดธรรมะไม่มีแทรกเป็นน้ำดับไฟบ้างเลยนี่ทางโน้นขอมาเราก็เลยบอกไปเลยเอาเครื่อง10กิโลวัตต์เลยเราจะให้นั่นนี่เห็นไหมเราเสียสละเพื่อโลกเพื่อสงสารเราไม่เอาอะไรเลยนะเรามุ่งหน้ามุ่งตาเพื่อให้โลกสงสารมีความสงบร่มเย็นเพราะมันมีแต่ความบ้าบุญหัวมองไปรอบด้านทั้งไกลทั้งไกลทั่วโลกธาตุมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่กิเลสเข้าไปตีไปเผาทั้งนั้นน่ะทำที่จะเป็นน้ำดับไฟไม่ก็มีด้วยเหตุนี้เครื่องกิโลวัตต์1กิโลวัตต์นี่มันจะไม่กว้างขวางพอแล้วเอาให้10กิโลวัตต์ไปเลยเราเป็นคนให้เลยนะนี่กำลังให้ไปแล้วอยู่แล้วทางโน้นก็กำลังจะเตรียมพร้อมแล้วนี่ก็เราให้นั่นนะมันจะเล่นนะไปที่ไหนเราให้ทางนั้นเงินมาเท่าไหร่ก็เอาแหลกไม่มีเหลือแล้ว เราทำเพื่อโลกจริงๆเราไม่เพื่อเราเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากตามภาษาของธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเป็นอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ธรรมถ้าเป็นอื่นไปจากธรรมแล้วเป็นอื่นไม่เล่นด้วยเลยเราจึงพูดอย่างนี้แล้วนี่ทางภาคใต้เรารู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวเลยจึงเอาธรรมะนี่เข้าไปแทรกบางทีจะพอเป็นน้ำดับไฟได้บ้างในบางจุดออกไปมันจะพาขยายไปเองก็จิตใจมนุษย์ด้วยกันใครอยู่ที่ไหนก็คือมนุษย์ต้องการความดีความดีต้องการความสุขความเจริญธรรมนี้ให้แต่ความดีดีให้ความสุขความเจริญจะเข้ากันไม่ได้หรือกับมนุษย์ด้วยกันทั่วโลกนี่นี่เราจึงให้ไปเลยนะม
3: ี
1: ให้ไปแล้วแล้วมีอะไรอีกทีนี้หันเข้ามาทางด้านภาวนาเพื่อความสงบใจบ้างนะพวกเราพวกอยู่ในครัวมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันภาวนาหรือเปล่าพวกอยู่ในครัวหรือคอยอยู่ทะเลาะกันเพ่งโทษเพ่งกรกันอยู่ในนั้นโทษกรมันคืออะไรคือกิเลสเสริมตัวขึ้นให้เอาเป็นมีเรียนวิชาหมากัดกันอยู่ในข้างในน่ะมันมีไหมล่ะในครัวนั่นน่ะเรื่องภาวนามันไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรนี่เยอะแยะเยอะแยะไม่ทราบว่ากี่ร้อยคนอยู่ในนั้นอยู่แบบไหนเราก็ไม่ทราบนะมองไม่ทันเราผู้ปกครองเลยอกจะแตกทางฝ่ายพระนี่พูดโดยกองพระไม่มีเรื่องอะไรแหละตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกงแน่วอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยอะไรละกับพระนะ ส่วนทางในครัวมักได้ยินเสมอมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆให้พากันบักคิดทุกคนนะให้ใจหนักแน่นที่อย่าใจบอกแวกคอนแทนหาดูแต่โทษคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้นี่โทษของตัวเองที่เป็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดูหัวใจตัวเองแหละผู้ก่อโทษให้ดูให้ดีนะเราปกครองมันจะตายนะไม่ทราบจะดูทางไหนทางไหนทุกแง่ทุกมุมภายนอกภายในมองไปไหนเห็นแต่สิ่งที่จะให้พูดแต่ไม่พูดแล้วมันหนักหนักหัวใจนะการภาวนาถ้าดูหัวใจแล้วเรื่องราวต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนะคนส่วนมากคนไม่ดูหัวใจตัวเองวิ่งตามเงาของใจที่มันคิดออกไปนี่แหละมันเกิดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านย้อนเข้ามาดูต้นเหตุคือความคิดปรุงนี่แล้วคิดตรงไหนมันก็รู้สติเป็นของสำคัญมากสติมีอำนาจมากนะกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนตั้งสติให้อยู่แล้วที่ออกไม่ได้นะเช่นอย่างที่ว่าสังขารความคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือตัวสมุทัยคือกิเลสมันออกมาออกมาสติบังคับไม่ให้มันคิดนั้นให้มันคิดเรื่องไหนให้มันไม่ได้เรื่องอื่นได้คิดก็ให้เอาคำบริกรรมเข้าคิดเราที่เคยพูดแล้วเช่นผู้ชอบพุทโธก็เอาพุทโธชอบคำไหนเอาคำนั้นเอาคำนั้นกับเป็นคำบริกรรมแล้วสติติดไม่ให้คิดออกมาความคิดเหล่านั้นเป็นกิเลสทั้งมวลบังคับไม่ให้มันคิดให้คิดแต่พุทโธพุทโธซึ่งเป็นด้านของธรรมหรือคิดกับคำบริกรรมซึ่งเป็นด้านของธรรมมีสติติดแนบอยู่นั่นกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันออกไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากนะสติมีอำนาจบังคับถึงขนาดอกจะแตกสติความคิดปรุงมันดันออกมามันอยากคิดอยากปรุงสติบังคับไม่ให้มันคิดไม่ยอมเผลอให้มันคิดไปได้เลยสุดท้ายมันก็อ่อนลงอ่อนลง นี่เราเคยพูดแล้วเราทำมาแล้วนั่นนะจนกระทั่งอกจะแตกฟังสิคือความคิดความปรุงมันดันขึ้นดันขึ้นได้คิดแล้วก็รู้สึกสบายสบายนี่แหละสบายในที่ทางออกของเสียที่จะเอาไฟมาเผาตัวเองให้ทุกข์หนักยิ่งกว่าตอนธรรมดาอีกให้มีสตินะตั้งสติให้ดีให้ดูจิตทำบริกรรมไม่เอามากเอาแค่นี้ซะก่อนละไม่ต้องไปคาดมรรคผลนิพพานที่ไหนนรกหรือจีที่ไหนไม่ต้องไปคาดตัวนี้เป็นตัวเหตุที่จะไปมรรคผลนิพพานไปนรกหรือจีคือตัวใจเอาสติจับไว้ตรงนั้นให้มันอยู่ในนั้นแล้วจิตจะค่อยสงบสงบสติติดแน่นอยู่ตลอดเวทไปแล้วความคิดปรุงทั้งหลายที่มันดันอกถึงขนาดอกจะแตกมันค่อยเบาลงเบาลงต่อไปก็เบาลงธรรมะก็ค่อยความสงบเพราะได้รับการรักษาด้วยสติแล้วจะค่อยแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาต่อไปก็เป็นใจสงบเย็นสบายไปเลยจำให้ดีนะสตินี่สำคัญมากนะที่เดชจะออกที่ไหนถ้าสติดีอยู่แล้วออกไม่ได้ถึงขนาดอกจะแตกเอาแตกบางอันไม่ยอมให้ออกสติบังคับเอาไว้จิตบังคับจิตไม่ไว้นั่นกับคำบริกรรมสุดท้ายมันก็ออกไม่ได้เมื่อที่เดชออกไม่ได้มันก็ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงใจก็สงบเย็นตรงนี้สำคัญมากนะนักภาวนาไม่ดูไม่ถือสติเป็นสำคัญไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากสติสบัติปัจจิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่มีแว้นเลยนะปรารถนาทั้งนั้นสติเป็นความจำเป็นทั้งหมดในที่ทั้งปวงอยู่ที่ไหนให้มีสติทางจำนะอละขุดนานเอาไว้เหนื่อยวันไหนก็พูดวันไหนก็พูดมันจะเหนื่อยไม่ใช่หรือนะเอาละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
4: อารามมาวัดป่าบ้านตากครับนี่นะเป็นไงล่ะวัดป่าบ้านตากสภาพของวัดสภาพของพระของเณรสภาพของหลวงตาบัว

0: กลับมาตอนเย็นๆเดี๋ยวเทศให้ฟังให้เป็นที่เข้าใจ ในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ของมนุษย์เราและศาสนาทั้งสองอย่างนี้สัมพันธ์ด้วยกันเมื่อประกอบกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นความสัมพันธ์มากถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก็ไม่ค่อยสัมพันธ์นี่แต่คนเฉยไม่มีเครื่องประดับให้เป็นความสำคัญของคนคนก็เป็นความมีความสำคัญไม่ได้คนเราไม่ใช่จะสำคัญเพราะเกิดขึ้นมาเป็นคนแค่เท่านั้นยังมีเครื่องประกอบอีกมากมายเช่นนั้นแล้วข้ออย่างนี้ก็คือศีลธรรมเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประดับส่งเสริมให้มนุษย์เรามีคุณค่าและมีความสำคัญขึ้นมากโดยลำดับลำดับกฎระเบียบข้อบังคับจริยะนะแปลว่าไงรู้นะจริยะเราก็ดูดเราว่าแบบนั้นมารยาทคือการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานกระจายไปหมดมารยาทจริยะความประพฤตินี่แหละเป็นสิ่งที่ประดับมนุษย์เราและปฏิบัติเป็นผู้มีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตนเองนี่อันหนึ่งก็เป็นเครื่องเสริมคุณค่าของเราให้เด่นแม้คนอื่นเขาจะไม่เด่นแต่เราก็รู้สึกเด่นในเราไม่หาที่ตำหนิตนไม่ได้นี่ท่านว่านักกิโลเกและโหนามะที่รับไม่มีในโลกนั้นมันก็ได้แก่เราเนี่ยแล้วทำตัวของเราให้ดีเถอะจะปิดไว้เท่าไรก็ไม่อยู่ต้องทราบด้วยกันทั้งนั้นแล้วทำชั่วอีกเหมือนกันก็กระจายได้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณค่ามันอยู่ที่การประพฤติของเราไม่ว่าที่เรียนนะมันเป็นเครื่องเสริมอย่างพระนี่ก็เหมือนกันบวชออกจากบวชมาว่าจะสักกิจพิเศษทีเดียวก็ไม่สักสิทธิ์นั่นเป็นเครื่องเพศนี้เป็นเครื่องประกาศตนให้ทั้งตัวให้ทราบด้วยว่าเวลาที่เราเป็นนักบวชแล้วนักบวชนี่จะต้องเว้นอะไรประกอบอะไรให้รู้หน้าที่ของตนเองจากนั้นไปปฏิบัติเพื่อทำหน้าที่ตามเพศของตนนั่นจะมีความสักกิจขึ้นมาโดยลำดับ ถ้ามาทำลายตัวเองและด้วยทำลายกฎข้อบังคับหลักกรรมหลักวินัยนี่ก็เลวแหลกให้ไม่ได้ไหมหาคุณค่าไม่ได้ทางนั้นเขาไม่เลื่อมใสไม่ว่าแต่เจ้าของตำหนิเจ้าของได้เลยแล้วคนอื่นเขายังไม่เลื่อมใสเลยกราบไม่ลงเลื่อมใสไม่ลงเชื่อไม่ได้เพราะเจ้าของตัวเองก็เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นมาเชื่อได้ไงเจ้าของไม่มีความเคารพเลื่อมใสเจ้าของได้คนอื่นเขาก็ไม่เคารพเลื่อมใสเจ้าของมีทางตำหนิเจ้าของได้มากน้อยทำไมคนอื่นเขาต้องมีทางมีเจ้าของได้มากน้อยเท่านั้นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะการประพฤติมีจริงสองจริงเป็นของสำคัญมากนี่การประพฤตินี่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีหลักวิชามาได้ศึกษาเราเรียนมาเราก็ไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะศาสนาจึงเป็นหลักวิชาที่สำคัญมากเป็นแนวทางที่ดีมากแนวทางปฏิบัติเพราะว่าสอนแปลว่าไง
1: แสงสว่าง
0: แสงสว่าง
1: เช้า
0: แ
1: บบ
0: นี่แต่ชื่อก็บอกแล้วนี่เราอย่าให้ทักทวนทักทวงให้มืดนะเดี๋ยวแม่หนูโยนข้างนี้แม่หนูตีละแข่งมาจะว่าเมื่อไปเที่ยวไปกะล้านล้านผู้หญิงคนนั้นแม่หนูคนนี้ไม่ใช่แม่หนูเราแล้วนั่นระวังอยู่นี่นักแข่งตรงนี้นะระวังให้มากนะสำคัญกับผู้ชายเรามันมาเสียอำนาจตรงนี้นะเข้าใจไหมเพราะงั้นจึงต้องเสริมว่ามันเราให้ดีตรงนี้นะอย่าไปเที่ยวเกะกะอย่าไปเที่ยวแล้วเธอซอกแทรกซิกแทรกตามซอกตามมือตามลงนิเกียละครลำบำลำโป้ลำบำลำบ้าหรืออะไรไม่รู้หรอกเรามันไม่เรียนมากมันก็พูดไปงั้นเลยนะให้ระวังตรงนี้นี่แหละผู้ชายเราเสียศักดิ์ศรีตรงนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าการประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วก็เสียศักดิ์ศรีเหมือนกันคุณศักดิ์ศรีหายหมดเลยไม่มีเหลือก็ที่เหลือก็เหลือตั้งแต่ทำภาคอีสานเข้าใจไหมทำภาคอีสานเหลือภาษาถ้าภาษาเขาว่าภาษาอะไรภาษาหมาเดือนเก้าเข้าใจไหมนั่นมันเหลือเท่านั้นไม่เป็นค่าเลยเข้าใจไหมหมาเดือนเก้าพอได้เดือนเก้าเดือนสิบมันหอนด้วยกระตุ้นคึกโคมเวลานั้นเวลามันคึกขนองหมาตัวไหนก็ตามไม่มีบ้านมีเรือนเลยนะมันวิ่งหากันประสานกันเหี้ยวุ่นไปหมดตัวยิ่งตัวผู้วิ่งหาตัวเมียตัวเมียวิ่งหาตัวผู้ไม่ทราบว่าบ้านใครต่อบ้านใครมันวิ่งประสานกันได้หมดนี่แล้วดูหมาดูข้าหมาคึกหมาขนองเข้าใจไหมคนคึกขนองมันยิ่งร้ายกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากตรงนี้นะเข้าใจหรือไม่นี่แหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนทั้งหญิงทั้งชายท่านให้เสียไปถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตัวให้ดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วจะเป็นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามแม้ในครอบครัวก็ร่มเย็น

0: ลาจะย่อมเย็นยิ่งกว่าครอบครัวของเราที่มีศีลวัดนี่เหมือนกันนี่ถ้าว่าเฉยๆพระปฏิบัติตัวเร็วๆแหลวๆท่านนั้นต้องปฏิบัติตัวให้สมพระให้สมศักดิ์ศรีของพระหลักธรรมหลักวินัยมีอะไรนั่นแหละคือศักดิ์ศรีของพระนั่นแหละคืออำนาจของพระนั่นแหละคือเครื่องประดับของพระจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เรียบร้อยไปตามหลักนั้นจะเป็นความสวยงามสง่าราศีองค์อาจกล้าหาญไม่ว่าในที่ชุมชนไม่ว่าอยู่คนเดียวไม่ว่าอยู่ที่ไหนแม้แต่ในป่าในเขาจะหน้าตัวขนาดไหนก็ตามคนที่มีธรรมมีศีลบริสุทธิ์แล้วจะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวนะเพราะงั้นนักปฏิบัติกรรมฐานท่านถึงชอบอยู่ในป่าลึกเท่าไรท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านเชื่อในธรรมของท่านที่มีภายในใจนะธรรมจึงเป็นของสำคัญมากทำคนให้มีความสง่าผ่าเผยอาจอุกอาจกล้าหาญทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยตายก็ไม่ไปตกนรกแหละคนมีธรรมมันแน่ใจขนาดนี่ทิ้งจะได้หันหน้าแล้วนี่แล้วมันมีหน้าเดียวลำบากหน่อยถ้ามีประมาณจะสี่ห้าหน้าแล้วเราจะวางหน้านี้วางหน้านี้วางหน้านี้นี่ให้มันรอบกันหมดเลยแล้วปากก็มีห้าปากฟันไปดักเลยมีแต่ใครจะมีกี่หูไม่ทราบแล้วไม่ทำยังไงต้องขอใครนะแล้วนี่พูดให้สนุกหน่อยนะนานๆมาพบกันทีนึงยังไงตะวง
1: พ่อคะหนูมาจากชลบุรีค่ะต้องการจะมุ่งมาปฏิบัติขออน
0: ุ
1: ญาต
0: ของ
1: พ่อปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติที
0: ่
1: น
0: ี่
1: ได้ไหมคะ
0: ก่อนได้ที่ยังไงปฏิบัติ
1: ก่อนนี้ก็ปฏิบัติที่สำนักเองค่ะไม่ใช่ว่า
0: เพราะนั่นแล้วปฏิสำนักเองนั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติมันหาที่ได้ตรงนั้นแหละ
1: มันมีมารค่ะ
0: มันมีมารอะไรมารอยู่ตรงไหน
1: มารก็มา
0: ถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้รับมารหรือเราเป็นตัวมารซะเอง1เราเป็นผู้เราเป็นตัวมารซะเอง2เราเป็นผู้รับมารเข้าใจมั้ยเ
1: นี่ยคือมารไม่ไหว
0: เราไปหลีกมารไปนู่นมารไปนี่สู้หลีกมารภายในจิตใจเจ้าของไม่ได้มารอยู่ในตัวดังพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งกับพระอนนท
1: ์แล้วแต่หลวงพ่อจะทำยังไง
0: นี่เรากำลังพูดอยู่นี่ให้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวถูกลั่นโลกนี่นั่นนี่นะเอาจริงๆแล้วลองตำรวจนี่ถ้ามาขัดก็เห็นก็ผลเมื่อไรแล้วเอาเมื่อนั้นแหละพระพุทธเจ้ากับพระอนนท์ไปบินเท่าบาทเขาไม่พอใจเขาจ้างคนดุดาวพระพุทธเจ้าไอ้อูดไอ้หัวโล้นโกนคิ้วไอ้ขอทานนี่เราก็เห็นแล้วในตำราพระนนท์เดือดร้อนวุ่นวายเป็นรัตนาพุทธเจ้าให้เสด็จไปที่เมืองอื่นเมืองที่เขาไม่ว่าเมืองที่เขาไม่ตำหนิตีเตียนพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าถ้าไปเมืองนั้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นแล้วจะทำไงอนนท์ก็ไปโลกหลีกมานั่นถ้าเมื่อนั้นเขาว่าอย่างนั้นหรือล่ะไปไหนก็ถูกเขาว่าอย่างนั้นแล้วไปไหนหาโลกอยู่ไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกต้องในการที่จะหลบหลีกตัวเอาไปจากข้าศึกด้วยวิธีการหนีไปเมืองนั้นเมืองนี้อย่างนั้นนอกจากจะสู้กันอยู่ภายในจิตใจหลบหลีกอยู่ภายในจิตใจในตัวเองนี้ถ้าภายในตัวเองนี้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะปฏิบัติหรือต่อสู้กับมารภายในจิตใจของตนเป็นสำคัญได้แล้วอยู่ภายนอกไม่สำคัญอะไรนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้ไปไหนไปได้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นท่านยิ่งกล่าวเป็นบาลีแต่เราจะแปลเอาเป็นใจความย่อๆว่าดูก่อนอนนท์เรานี่เปรียบเหมือนกับช้างใหญ่ตัวเขาก้าวเข้าสู่สงครามคือแต่ก่อนเขารบสงครามกันด้วยช้างไม่รบด้วยแบบทุกวันนี้นะเรานี่เท่ากับช้างตัวใหญ่ที่เข้าก้าวเข้าสู่สงครามไม่พันพึงในลูกศรซึ่งจะมาจากที่ต่างๆมีแต่มุ่งหน้ามุ่งที่จะเข้าสู่แนวรบโดยถ่ายเดียวตาปรามข้าศึกให้แหลกเหลือไปด้วยกำลังความสามารถของเราทำงานหนักว่าเราจะไปหาวันไหวทางโน้นวันไหนอย่างนี้ไม่ได้ท่านละอันนี้ก็เหมือนกันลูกศิษย์ถาคตจะไปหลบรถว่าที่นั่นไปที่นั่นว่าที่นั่นนี้เป็นมารไปที่นั่นอันนั้นเป็นมารและหลบจากนี้ว่านั่นนู้นเป็นมารแล้วรบอยู่โน้นเป็นมารวันนั่งค่ำจนกระทั่งถึงวันตายแล้วเราจะได้หลบหลีกอย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นน้ำหมาขี่เรือนแล้วคันนี้เก่านี่วิ่งไปโน่นแล้วเก่าโน่นวิ่งไปโน่นเก่าโน่นหาที่ที่อยู่ไม่ได้คันมันอยู่ตรงไหนคันมันอยู่ที่เนื้อที่หนังของหมาถ้าว่ามันหายจากโรคเรื้อนมันแล้วมันก็ไม่คันมันก็ไม่เก่าอยู่ที่ไหนมันก็อยู่สะดวกสบายอันนี้โรคเรื้อนตรงนี้ที่ทำให้เราคันทำให้เราเก่ามันอยู่ในหัวใจของเราให้แก้ที่หัวใจของเราสิเขาว่าให้เราว่ายังไงเอาคำว่าของเขามาวินิจฉัยให้ได้เหตุได้ผลเราไปสำคัญคำว่าของเขาสำคัญว่าอย่างไรสมมติเขาว่าเอายกตัวอย่างไปหลวงตาบัวนะหลวงตาบัวหัวโล้นเขาว่างั้น แล้วเราหัวโล้นจริงๆไหมเราต้องวินิจฉัยเราเพราะเราหัวโล้นจริงอ้าวก็พูดถูกต้องแล้วนี่ก็ยอมให้เขาสิก็เราเป็นผู้มายอมรับความถูกต้องหยุดซะก่อนจะด่วนทะลึ่งเวลาฟังให้ฟังซะก่อนไม่จะฟังให้หนีไปเดี๋ยวนี้อย่ามาอยู่ฉันอะไรก็ไม่รู้ก็ยังบอกแล้วตั้งแต่ที่แรกเตือนแล้วบอกให้หยุดให้ฟังก่อนนะแล้วว่าแล้วเราจะพูดเหตุพูดผลอะไรให้ฟังไม่ได้เรื่องนี่ไปนั่งนู่นนั่นแหละเราถ้าหากว่ามีเรื่องมานั่นแล้วล้มไปเลยหยุดเลยประโยคนี้ทิ้งไปแล้วยกประโยคใหม่ขึ้นมาเพราะเตือนแล้วนี่ไม่ใช่ไม่เตือนไปนะไม่รับนะไม่ให้อยู่แล้วเดี๋ยวอยู่ที่นี่แล้วที่นี่ก็จะมีมารอีกแล้วจะไปทำลายคุณนั่นแหละวันนี้ก็เดินทางปกติวันนี้มีมากเสมอคนวันพระก็มากวันเสาร์ก็มากวันอาทิตย์ก็มากถ้าพูดถึงเรื่องมากมากขึ้นโดยลำดับแต่กำลังของเราลดลงลดลงไม่สมดุลกันรู้สึกว่าเหนื่อยทุกวันนี้ทั้งผู้ที่จะนำออกไปนอกวัดฉุดลากไปนอกวัดก็มีผู้ที่เข้ามาหาไม่พบก็มีนี่นี่แหละยุ่งอยู่ตลอดนั้นเราจึงได้ให้ชื่อมันโดยหลักธรรมชาติที่แรกชื่อว่าหลวงตาบัวนะเนี่ยที่แรกชื่อว่าหลวงตาบัวตั้งแต่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นเขาเรียกมหาบัวมหาบัวก็โอ้ยเขาเรียกมหาบัวนี่ภูมิใจนะมหาบัวหนึ่งนะภูมิใจพึ่งหายเหมือนบ้าเอานี่แหละมหาบัวเป็นบ้ายังไม่รู้ตัวตอนนั้นแต่ตอนแก่มันอีกก็เป็นบ้าแบบหนึ่งนั้นนี่นะมันคนละบ้านนะตัวเดียวนะตัวมหาบัวองค์เดียวละพอหลังจากนั้นมาเขาก็เป็นหลวงตาบัวนะเลื่อนยศจากมหาบัวมาเป็นหลวงตาบัวพอเป็นมหาบัวเป็นหลวงตาบัวแล้วเขาก็เขามายุ่งกับหลวงตาบัวหรือหลวงตาบัวไปยุ่งกับเขาก็ไม่รู้นะมันต่างคนต่างยุ่งกันและกลายเป็นหลวงตายุ่งขึ้นมาพอจากหลวงตายุ่งแล้วที่นี่ก็กลายเป็นหลวงตาลากขึ้นมาเขาก็ลากคนนั้นลากคนนี้เรื่อยเลยจนกระทั่งทุกวันนี้อยู่ในตำแหน่งหลวงตาลากนะเวลานี้ใครจะเรียกหลวงตาล่าก็ได้เราก็ไม่โกรธเขานั่นน่ะการวินิจฉัยใกล้ควรการรบข้าศึกเราจะไปรบในริมฝีปากคนไม่ได้เราต้องรบในความรู้สึกของเราเขาว่ายังไงนี่เราตะกี้นี้ยกตัวอย่างเห็นไหมล่ะเพราะว่าหลวงตาบัวหัวโล้นเราโล้นจริงๆนะถูกนะนี่ก็ยกตัวอย่างอีกไปเมืองอุดรเนี่ยเราพังอยู่วัดโพก็ท่านสมควรทำมาจะดีมาบินธรรมาตมานี่ล่ะตรงสะพานข้างที่ว่าการอำเภอเก่าเนี่ยแฝงการทางเก่านั่นมาถึงนั่นมีคนหนึ่งมันเตี้ยๆหัวมันกระโล้นนะแล้วหัวเราก็โล้นแล้วมันมามันจะเป็นเขาเรียกว่าแนวที่ห้าที่เป็นสื่ออะไรก็ไม่รู้เลยคนนี้มันว่ามันจะมาทดลองเราแล้วมาหยั่งเสียงเราดูเราก็เดินไปตามฟุตบาทไปบิณฑบาตตอนเช้าไอ้คนนั้นก็เดินมาพอเดินมาปั๊บมาจับสายบาทเราปั๊บหันหน้าขึ้นบักหัวโล้นมึงมีธรรมะได้อะไรไหมมันว่างั้นนะมันว่างี้จริงๆนะเราก็ยิ้มยิ้มบักหัวโล้นนี่ว่าอะไรมันยังเฉยๆมันยังยิ้มใส่กูได้นี่ว่าแล้วนั้นมันก็วางสายบาทแล้วมันก็ผ่านไปเราก็เลยยิ้มไปเลยเพราะมันพูดถูกแต่เราก็ไม่ตอบมันคงจะรู้มันเพราะมันอยู่กับตัวมันเองคือมันก็หัวโล้นเหมือนกันเข้าใจไหมแล้วหัวโล้นหัวนี่เป็นหัวมันเองมันต้องรู้เหมือนกันแต่มันมาว่าเราหัวโล้นเข้าใจแล้วนั่นนี่นี่พูดเป็นความจริงนะเนี่ยไปวิ่งมาเป็นข้าวบาทระยะนั้นก็ยุ่งเรื่องเรานี่ละมันอาจจะเป็นสื่อเป็นพวกแพ้ก็ไม่รู้ละเราไม่ได้ใช้ไปมากเราเอาตั้งแต่ข้อเหตุผลข้ออัดข้อทำมาเป็นเครื่องวินิจฉัยนั่นเราว่าให้เราเขาว่าให้เราก็ว่าอย่างนั้นเราก็เฉยเราไม่เห็นว่าอะไรเขาเลยแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เราในวัดนี่อย่าถึงขนาดว่าไอ้หัวรถขนาดนั้นเรายังว่าตะกี้นี่ขับรถแรงมันยังว่าไอ้บ้าทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นหลายขั้นนะการพูดการดูด่าคนไม่ใช่พูดเดียวขั้นเดียวแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กในวัดนี่มันมาปฏิบัติอุปถัมภ์ประถามอยู่ในวัดนี่เป็นประจำแล้วมันพักอยู่ข้างนอกวัดโน่นตอนเช้ามันขับรถมานี่เข้าขับรถมาปฏิบัติอยู่ในวัดรถน้ำต้นไม้ต้นอะไรๆแล้วมันข้าเราออกไปนั่นฟังเสียงเหยียบคันเร่งมาบึ้งบึ้งมาตั้งแต่โน่นเหมือนกับว่าเสียงคันเร่งมาจากเมืองสกลนครเฮ้ยมันรถอะไรเสียงพิลึกพิลั่นนักนั่นที่เสียงหวือหวือหวือหวือมันนี่รถคันนี้มันจะไปไหนมันทำไม ขับผิดบ้านผิดเมืองเขานะถ้าไม่ใช่คนบ้าแล้วว่างั้นนึกในใจนะเพราะมันเสียงผิดปกติเอามากมายนี่มันถึงได้คิดขึ้นมาอย่างนี้มันจะไปทางสายโน้นหรือมันจะมาทางนี้คอยดูแล้วบึ้งมันเป็นรถบักไซเขานั่นเราบักไซนั่นบักผีบ้านั่นบึ้งขึ้นมาทีนี้พอมาเจอเราที่นั่นนะเหมือนมันเบรกรถเกือบจะไม่ทันเกือบมันจะตกออกหน้ารถตายนั่นนะมันเบรกเหยียบเบรกไม่ทันขนาดนั้นสินี่ที่พอมาถึงนี่เราก็มันก็มาบึ้งบุ่นว่าอยู่นี่อีกนะมาขับมาเคลนของเนี่ยบางทีเคลนของใครก็ตามมันเอามาเคลนยุ่งไปหมดแล้วก็ดุสองหนสามหนน้ำมือเช้าเอาอีกอันนี้เราเป็นเหตุหนึ่งเลยไล่เบี้ยย้อนลงไปถึงการขับรถนี่เรียกว่าบักผีบ้าว่าได้นี่คนอยู่ในวัดนี่เราว่านี้เราก็ว่าได้ใช่ไหมคนนอกวัดเราจะไม่ว่าอย่างนั้นนอกจากไอ้หัวร้อนคนนั้นว่ากับหัวร้อนเราเท่านั้นเองแล้วเรายกให้อันนั้นนะเข้าใจแต่ธรรมนาเราจะไม่ว่าเราจะพูดตามความสั้นความยาวความใกล้ความไกลพูดกับคนไม่ใช่เราจะดุลั่นด่าไปหมดเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรื่องพูดเอาเหตุเอาผลเสียงหนักเบามากน้อยนั้นเราเป็นไปได้ตามเหตุตามผลที่จะใช้เสียงหนักเบามากน้อยแต่เราจะไปใช้กิริยาคำพูดหยาบหยาบนั้นเราไม่เคยใช้กับผู้ใดด้วยมาแต่ไหนๆ นี่เป็นลูกหลานของวัดนี้เราก็ว่าได้เพราะเหมือนว่าวัยวะของเราเองมันจะเป็นอะไรไปใครก็มันมีใครถือสา เพราะใครก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงคนใกล้คนไกลลูกของเราหลานของเรากับคนอื่นการปฏิบัติต่อกันผิดกันอย่างไรบ้างก็รู้กันอยู่แล้ว นี่แหละการแก้เจ้าของเราสอนวิธีแก้เจ้าของแก้ที่หัวใจของเจ้าของเขาว่าดีก็ตามจิตของเรามันจะแยบออกรับอย่างไรบ้างนะเขาว่าเราชั่วจิตของเรามันจะแยบออกไปปรุงขึ้นมาหลอกเจ้าของว่าอย่างไรบ้างเขาว่าแล้วผ่านไปแล้วลมปากเขาเขาว่าดีนะก็ผ่านไปแล้วลมปากเขาว่าเราชั่วลมปากนั้นผ่านไปแล้วแต่ลมของสังขารที่มันปรุงอยู่ภายในใจนี้มันไม่ผ่านมันปรุงขึ้นจนถึงระดับนี้ก็ตามความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญมันจะยึดไว้อยู่ตรงนี้แล้วมันจะเผาเราตรงนี้แล้วคุณคิดยุ่งวุ่นวายยังไงสุดท้ายก็ว่าคนนั้นไม่ดีคนว่าไม่คนนี้ไม่ดีตัวเองผู้คิดผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายผู้ก่อไฟเผาเจ้าของนั้นไม่ได้คิดเลยว่ามันดีหรือไม่ดีนี่แหละคนเราแก้ตรงนี้ไม่ได้เพราะนั่นที่ไปหาตำหนิตรงโน้นตรงนี้ไปยุ่งไปหมดท่านลงแก้ตรงนี้ตกไปแล้วอยู่ไหนย่านได้หมดนั่นแหละแต่กิริยาที่จะตอบรับคนหนักเบามากน้อยนั้นเป็นธรรมดาส่วนภารกิจของเราจะไม่ติดเราเองหนึ่งไม่ติดอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเราหนึ่งไม่ติดคนนั้นหนึ่งไม่ติดลมปากคนนั้นหนึ่งไม่ติดอะไรทั้งนั้นนั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องแก้ไขอย่างนี้สิแก้ไขเจ้าของไปหาแก้ไขอะไรคนนั้นแก้ไขคนนั้นแก้ไขคนนี้ไปหลีกคนนั้นไปหลีกคนนี้หลีกไหนหลีกคนนี้ก็โดนคนนั้นหลีกคนนั้นก็โดนคนนี้หมดไม่มีใครหลีกมันก็โดนเราอยู่ดีๆแล้วเพราะเราก็คนๆหนึ่งนั่นต้องคิดอย่างนั้นสิน่าปฏิบัติให้มันรอบงั้นสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่นี่นะออกไปเมืองนี้ไปอยู่เมืองนั่นไปอยู่เมืองนั่นเหมือนอย่างพระอนนท์ทูลลาทูลพระพุทธเจ้าให้ไปหาเมืองนั่นเมืองนี้เขาจะไม่ดุไม่ได้ด่าพระพุทธเจ้าบอกเราไม่ไปไปที่ไหนก็เมืองก็มีป่าเหมือนกันว่าอะไรเหมือนกันนี่วิธีปฏิบัติตนให้เป็นอย่างนั้นการพูดนี้เรายกอันนี้เป็นเหตุเฉยๆเราสอนทั่วไปทุกคนเราอย่าเข้าใจว่าท่านดุคนนั้นท่านว่าคนนี้อันนั้นก็ผิดเรื่องความจริงท่านพูดออกมาเอาอันนึงเป็นเหตุเท่านั้นแหละแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นแล้วยึดเป็นคติตัวอย่างสอนตัวเองมันจะเป็นประโยชน์ไปหมดถ้าผู้ใดไปคิดว่าท่านดุคนนั้นท่านว่าคนนี้แล้วไปลุงคิดยกโทษดูถูกเหยียดหยามแบบนั้นเป็นความผิดโดยลำดับลำดามีกี่คนมาคิดอย่างนั้นคิดไปด้วยกันหมดยิ่งผิดร้ายแรงกว่าเขาคนนั้นอีกเขาคนที่ถูกเป็นตัวเหตุยกขึ้นมาเทศนาว่าการนั้นจะอีกไงเราคิดสิโอ้ทำได้สวยงามเนี่ยก็พระเจ้าแผ่นดินทำให้ใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินทำอะไรนี่สวยงามหมดพวกเราทำมันไม่เป็นท่าต้องให้พระเจ้าแผ่นดินทำทั้งนั้นแหละพวกนี้พวกขี้เกียจพวกไม่เป็นท่าอะไรใช้แต่พระเจ้าบินใช้แต่พระเจ้าบินเข้าใจหรือเปล่าที่พูดอย่างนี้เข้าใจหรือเอาละเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดมากเข้าใจแล้วไอ้อ่างอ่ะสิบบาทอ่ะห้าบาทอ่ะร้อยบาทอ่ะพันบาทอ่ะหมื่นบาทอ่ะแสนบาทอ่ะล้านบาทใช้แต่พระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นกาพระเจ้าดีนั่นเห็นไหมล่ะเจ้าของเลยไม่เป็นท่าเนี่ยอ่ะใช่พระเจ้าดี มีวันพระเราเคยพูดแล้ววันโยมมีมากี่วันวันโยมวันยุ่งคือวันโยมมีแต่วันยุ่งแหละแล้วนี่ท่านให้มีวันพระเพื่อให้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมวันประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือได้มาใส่บาตรให้ทานก็ยังดีมากกว่านั้นก็ได้รักษาศีลจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามหรือได้ภาวนาด้วยก็ยินดีภาวนาคือการอบรมจิตให้จิตสงบเพราะตามธรรมดาของจิตจะหมุนตัวอยู่อย่างนี้ตลอดคือความคิดปรุงสังขารแต่ว่าความปรุงความคิดมันคิดขึ้นมาจากภายในใจอันนี้ไม่มีเวลาเลยโรงงานเขาเปิดแล้วเขาจะมีวันปิดแต่โรงงานนี้ไม่ทราบเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยมีวันปิดเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมคือสมาธิการฝึกหัดจิตของตนให้สงบนั่นแหละเรียกว่าปิดโรงงานซะบ้างมันจะได้มีความสงบร่มเย็นเหมือนอย่างเขาพักงานแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารสบายสบายนะแล้วก็มีกำลังควรแก่การงานอีกต่อไปอันนี้จิตก็ให้พักซะบ้างคิดทั้งวันทั้งคืนแม้แต่หลับมันยังละเมอเพ้อฝันไปนั่นก็คือความคิดถ้าคนเราหลับสนิทจริงๆแล้วจะไม่ฝันนี่จิตเข้าสู่ภาวะแห่งความหลับอย่างสนิทแล้วจะไม่ฝันการฝันนั่นคือความคิดปรุงภายในการหลับของตัวเองแล้วออกมาข้างนอกนี่เรียกว่าฝันสดคือคิดอยู่เดี๋ยวนี้อย่างพวกเราทั้งหลายคิดนี่เนี่ยมันฝันสดๆร้อนๆอันนี้อย่างหนึ่งนี่มันยุ่งเพราะงั้นจึงให้ได้รับความสงบบ้างในวันพระเช่นนี้ให้ได้รู้ถึงกันพระพุทธเจ้าทรงฉลาดมากมีความเมตตาต่อสัตว์โลกมากได้ทำความอุตสาห์พยายามเต็มทัศน์ติกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละวิธีการหรือวิธีการใดที่โลกทั้งหลายจะรับความร่มเย็นเป็นสุขพระองค์ไม่เห็นว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นความลำบากลำบนอุตสาห์พยายามด้วยพระเมตตาล้นล้วนจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานแม้คืนจะปรินิพพานยังแสดงพระเมตตาอย่างเต็มส่วนให้เห็นชัดเจนอีกว่าขณะนั้นมีสุภทาปริพาชกเป็นคนพราหมณ์แก่คนหนึ่งจะเข้ามาทูลถามปัญหาเพราะทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะมานิพพระนิพพานในคืนวันนี้จะไม่มีเวลาเลยในการศึกษาธรรมะกับท่านก็ต้องรีบมาพอมาแล้วก็มาถูกพระอนุนกีดกันเอาไว้เสียว่างั้นในตำราคือพระอนุนไม่เข้าเฝ้าด้วยแสดงเหตุผลว่าเวลานี้พระองค์กำลังพระประชวรหรือว่าลำบากอยู่มากแล้วว่างั้นเทียบแล้ววังพระองค์ทรงทราบจะทราบด้วยวิธีใดก็ตามก็เรียกพระนนท์มารับสั่งถามพระนนท์ก็ทูลตามเรื่องว่ามีชายแก่รวมแก่คนหนึ่งเข้ามาหาอยากมาทูลถามมาให้เข้ามาให้พระมาอนุนนะตั้งนี้เราที่มาปฏิพันธ์ที่นี่ก็มาเพื่อคนคนนี้แหละคนหนึ่งนะตั้งนี้ให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เข้ามาเดี๋ยวนี้พอเข้ามาก็มาถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนก็ว่าศาสนาใดดีศาสนาอะไรก็ว่าศาสนาใดดีแล้วความจริงมันเป็นยังไงมาถามงั้นเราจะถามไปมากเลยเวลาของเราไม่พอเราจะพูดให้ฟังชัดเจนในการยืนยันของศาสนาศาสนาใดมีมรรค8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆกันทั้งถึงสัมมาสมาธิศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์เป็นศาสนาที่ดีแท้แล้วก็ให้คุณพูดง่ายๆว่าให้คุณเอาอันนี้ไปปฏิบัตินะสมาธิสติสมาธิก็ปวดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงแล้วพยายามเอาให้เต็มที่ในคืนมันนี้แล้วก็สอนพอสอนเสร็จแล้วก็รับสั่งให้ท่านนนท์บวชโยมแก่คนนี้ให้เป็นพระจะเพื่อจะได้เป็นปัจฉิมสาวกสุดท้ายในคืนวันปรินิพพานของเราก็พระท่านนนท์บวชนะบวชในเวลานั้นพอบวชแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมได้บรรลุธรรมเป็นถึงขั้นพระอรหันต์ในคืนวันนั้นตรงกับวันพระองค์ปรินิพพานพอดีนี่แสดงถึงพระเมตตาอันสุดส่วนของพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นว่าโอ๊ยเราลำบากมากแล้วเราประกาศพระศาสนามาตั้ง45ปีนี้แล้วให้เราพักผ่อนบ้างเถอะเวลานี้เรากำลังจะตายอย่ามากวนเรานักเลยพระองค์ไม่เห็นว่าเข้าใจมั้ยล่ะถ้าก็จะว่าก็มีแต่หลวงตาบัวที่ตัวเท่าหนูแต่กิเลสเท่าภูเขาเท่านั้นใครมาก็ดุเอาดูเอามาอะไรมาไม่จักว่าลำเวลาดุเขาว่างเลยที่ว่าเนี่ยนี่เป็นคนละแบบนะ พระพุทธเจ้าเป็นแบบหนึ่งไอ้หลวงตาบัวว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันไปอีกแบบหนึ่งในนะเขาบอกว่าเขาถึงล่ำลือว่าหลวงตาบัวนี่ดุมากที่สุดเลยมันไม่ดุมากไงหลวงตาบัวจะตามก็ดุเอาสิใช่ไหมนี่พากันจำมานะเรื่องอัดเรื่องธรรมที่สอนนี่พระองค์ทรงเมตตาอย่างนั้นขนาดนั้นกับพวกเราทั้งหลายเราเอายกเอาหมายเอานี้ต่างหากนะธรรมที่สอนไว้นั่น 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ท่านกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นเหมือนกับยาแก้โรคว่ามี 84,000 ขนาดความจริงถ้าเพียงเท่านี้แล้วจะไม่ทันกับโรคเพราะโรคมีหลายชนิดมีหลายประเภทมันในหลายบุคคลในหลายสัตว์ยาจะมีเพียงจำนวนน้อยๆไม่พออันนี้กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกมีจำนวนมากมายกับกองหลายแง่หลายสันหลายคมมากธรรมะจะเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ไม่พอกับความต้องการไม่พอความจำเป็นที่จะปราบปรามกิเลสตัณหาซึ่งเป็นโรคสำคัญอยู่ภายในจิตใจสัตว์นั่นเลยจึงมีมากกว่านั้นแต่เห็นว่าจะฟั่นเฟือเหลือกำลังที่จะจดจำมาได้แก่พวกปุถุชนเราทั้งหลายท่านจึงจดจำลึกมาเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นยารักษาโรคภายในใจโรคกิเลสตัณหาโรคความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นตัวสำคัญมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วให้ได้เอาธรรมะคือเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาพิจารณาภาวนาไประงับดับหยุดทั้งเราประเภทที่มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาให้สงบลงบ้างจะเป็นความดีงามในวันพระหนึ่งหนึ่งที่ผ่านมาไม่ให้เสียไปเปล่าๆทั้งๆที่เราเกิดมากับโลกนี้ผ่านมาแล้วกี่วันพระมีกี่ปีเดือนหนึ่งมันมีกี่วันพระถึง4วันพระใช่ไหมปีหนึ่งมีกี่วันพระแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งเกิดมาผ่านวันพระมาแล้วกี่ปีกี่เดือนเคยสนใจกับวันพระไหมหากมีตั้งแต่สนใจกับวันโยมวันคารวะบัดยุ่งยุ่งมาตลอดบางคนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยมีศาสนาเลยก็มีเหลือประมาณถ้าว่าหยาบก็หยาบเหลือประมาณถ้ามันเป็นโรคก็โรคไอซียูหมอดูไม่ได้ยาเข้าไม่ถึงนี่มันเป็นสมควรนะหรือพวกเราถ้าเป็นประเภทนั้นเราอย่าให้มันเป็นคนประเภทนั้นสิให้เป็นประเภทที่เข้าหาหมอก็ให้มีหวังได้หายโรคออกมายาเข้าไปตายหรือเปล่าไปไหนก็ให้มีหวังอยู่ในโลกนี้ก็ให้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจเพราะการสร้างความดีไปโลกหน้าก็ให้มีความดีติดตัวไปเพราะเราสร้างความดีไว้แล้วตั้งแต่การหลังคือตั้งแต่พาวเป็นมนุษย์อยู่นี้จะไม่เสียทีนานาท่านประกาศวันพระไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวันพระเป็นวันสำคัญสำหรับประชาชนทั้งหลายจะลึกความดีงามทั้งหลายและบำเพ็ญความดีงามเข้าสู่ตนอย่าให้เสียวันเสียเวลาเวลาไปเปล่าท่านเอาเพียงว่าเดือนหนึ่งมีเพียง4วันเท่านั้นนอกนั้นปล่อยให้ประกอบหน้าที่การงานยิ่งใต้ยิ่งเหนือเพื่อธาตุขันเพื่อสกลกายเพื่อความเป็นอยู่ปูวายเพื่อเอาชีวิตรอดไปว่างั้นเถอะนะแล้วก็ในนอกจากนั้นในวันพระก็ให้บำเพ็ญระลึกถึงคุณงามความดีเพื่ออาหารเข้าสู่ใจอาหารของธาตุของขันนั่นคือข้าวน้ำวัตถุต่างๆนะอาหารของใจได้แก่ทานศีลภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลรวมเข้ามาสู่ใจของเรานี่คืออาหารของใจภายมีอาหารของใจนี้ใจจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขและเกิดก็เกิดในสถานที่ดีที่เหมาะสมที่สมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นมีบุญมากๆแล้วก็ผ่านพ้นถึงพระนิพพานไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายในการเกิดการตายอีกเลยนี่เพราะความดีนี่เพราะอาหารของใจมีมากอาหารดีถ้าสิ่งที่ชั่วนั้นไม่จัดว่าเป็นอาหารไม่เป็นยาพิษเผาจิตใจของเรานั่นไม่ใช่ของดีขอให้พากันละเว้นบ้างอย่างน้อยก็ว่างบ้างไม่ละเว้นได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีวันพระวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาวันพระได้ผ่านไปเปล่าวันประเสริฐผ่านไปเราเอาตั้งแต่ความโง่เอาตั้งแต่นรกอเวจีเผาหัวใจเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าวันพระวันโยมมันถูกต้องดีงามแล้วหรือเราเป็นมนุษย์ทั้งคนฉลาดกว่าสัตว์ทำไมจึงโง่กว่าสัตว์บทเวลาถึงบทเช่นนี้เข้ามาให้เราถามเราอย่างนั้นย้ายคนอื่นไปถามนะมันโมโหโตโสแทนที่จะแก้ที่เหลือกันมันเพิ่มที่เหลือขึ้นถ้าเราถามเราแล้วที่เหลือจะหลุดลอยไปเราจะรู้สึกตัวของเราเอาละทีนี้จะให้ศีลได้นะพระแท้กับแท้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วแท้กับแท้แล้วให้ศีลให้เรียบร้อยแล้วป้าบ้านกลับได้จะให้ไรดีไปยังอีกเอ้าเนาะยังขอแต่ขอแต่พืชยืนหลุดเจ้ามันขอแล้วมันจะไปนั่งบรรดาคนดีตายแล้วผู้หายไหมบาราก็เจ้าหายตัวหายทั้งไปดินไม่กินจนกินจนท้องแตกเบื้องว่าหายนอกแมนบ่ล่ะโตก็มาขอป้อนนี่ก็มาว่าแล้วเจ้าแล้วแล้วเนี่ยอะไรยังมาโผล่ในดวงตาดีแล้วเนาะเอาแต่จะหายเนาะ ยะถาวาริวหาปูราปริภูเรนติสาครัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คณินีท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: ท่านถือว่าเป็นของยอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่งในโลกในบาลีที่ท่านว่าธรรมโมโลเกอนุตตโรธรรมะนี่เป็นเยี่ยมเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ว่าจะโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปภพตลอดจนถึงโลกุตรโลกธรรมะนี่เป็นของเยี่ยมแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักหรือไม่ว่าเยี่ยมยังไงบรรดาพวกเราก็เกิดขึ้นมาในโลกก็อยากจะให้มีของยิ่งของเยี่ยมแทรกสิงอยู่ในกายจิตใจของเราอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติคือการกระทำอย่างพวกเราที่กระทำกันอยู่ระยะนี้มีการทำบุญสุนทานไกลไกลอะไรก็อุตส่าห์ไปๆมาๆกันอยู่นั่นแหละเสียค่ารถค่าเรือไม่รู้เท่าไรเสียไปลมเวลาไม่รู้เท่าไรแต่ก็อุตส่าห์มาก็ได้ทำบุญสุนทานได้รู้ได้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้บางทีก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เป็นการฝึกหัดการเสียสละเอาเวลาส่วนที่จะเป็นไปทำประโยชน์ส่วนตัวเอามาประพฤติเอามากระทำในด้านพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นทำจิตใจให้กว้างเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งกว่าของโลกนี้ให้เข้ามาอยู่ในตัวของเราได้แก่การปฏิบัติธรรมเอาอะไรมาปฏิบัติก็เอากายเรานี่แหละเอาวาจาเรานี่แหละเอาจิตใจของคนเรามันมี3อย่างนะถ้ามีจิตใจก็มีกายมีวาจากายก็หมายถึงการกราบการไหว้การไปการมาทุกอย่างไปทำบุญสุนทานไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปกราบไปไหว้ในสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยกายหรือได้บุญกุศลด้วยกายคือการกระทำวาจาก็ได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเราไหว้พระสวดมนต์ได้มากได้น้อยอะไรไม่สำคัญอันนี้ก็ได้จากวาจาส่วนได้ทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็จะเข้าไปทำให้คิดใจได้เกิดความสงบระงับเกิดความสุขเกิดขึ้นในด้านจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรารู้จากการเสียสละรู้จากการทำบุญสุนทานรู้จากการกราบการไหว้การเคารพนอบน้อมมีคารวะธรรมแล้วจิตใจก็ค่อยดีขึ้นการอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันการเอารัดเอาเปรียบกันการฉกชิงวิ่งราวพ่นสะดมกันก็จะเบาลงจะไม่เป็นปัญหาแก่บรรดาชาไปอยู่ร่วมกันมากๆจะไม่เกิดปัญหาอะไรไปเดือดร้อนวุ่นวายกับบรรดาพวกเจ้าหน้าที่เขาจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมบ้างแล้วขั้นแรกท่านก็ให้ถือศีล5ปานาอาชินากาเมมุสาสุรา5ข้อท่านละไม่มากถ้าเรารักษา5ข้อนี่เป็นศีลหมดท่านเรียกว่าศีล5บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมเราจะมีศีล5ประจำแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีภัยไม่มีเวรถ้ารักษาไม่ได้ก็เกิดยุ่งเหยิงขึ้นแหละจะร้อนรุนแรงกันไปอยู่ในกลุ่มไหนที่ไหนก็ตามอย่างโรคที่เขาเป็นกันอยู่ระยะนี้ก็เนื่องจากศีล5ไม่มีประจำตัวของบุคคลทุกคนไปเกิดฆ่ากันอิจฉาสาร้อนกันแล้วก็ดื่มสุรายาเมาเข้าเป็นเฮโรอีนนักเข้ากับสารละเหยละหายอะไรหลายอย่างแล้วก็เสียสติสตังไปแล้วเดือดร้อนรุนแรงยุ่งเหยิงแก่บรรดาผู้ปกครองถ้าเรารักษาศีล5อยู่ที่ไหนก็สบายปานาท่านให้มีเมตตาสงสารไม่ให้อิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันในบรรดามนุษย์ตลอดถึงสัตว์ที่มีคุณสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กต่างคน แต่ละตัวเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขความเจริญถ้าเราพยายามมีเมตตาสงสาร ไม่ไปทำร้ายเขาเขาอยู่ตามหน้าที่ของเขาแล้วเราก็อยู่ตามหน้าที่ของเรามันก็สบายนี่พูดย่อๆให้ฟังตัวอาชินาคือไปรักฉกตีชิงวิ่งราวของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำมันก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยกันก็สบายไว้อกไว้ใจกันจะอยู่มีคนเฝ้าหรือไม่เฝ้าอะไรก็รู้ใจกันแล้วก็อยู่สบายแต่ต่างคนต่างรักษาศีลมันไม่กล้าไปร่วมข้อกฎของท่านที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าจะอยากได้อะไรก็ตามหรือเราไม่มีถ้าต้องการเขาก็ต้องบอกเขาขอเขาก็ยังได้นะเรื่องการขอเนี่ยเคยไปเห็นที่อินเดียเขาไม่ค่อยทำอะไรหรอกชกชิงวิ่งราวพ่นสลมไม่ค่อยมีจะขอท่าเดียวถึงแม้ว่าไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปขอขยับเอาเป็นอาชีพอยู่ตามพุทธบาทถนนลาดยงลาดยางนอนอยู่ที่นั่นแหละมีคนเดินผ่านก็ขออยู่งั้นแหละบางทีก็เดินตามไปเป็นโลสองโลไม่ให้ก็ขออยู่งั้นให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ทำร้ายใครบางทีไปขอเป็นหมู่เป็นคณะ400-500ก็มีไปกำแพงของสูงๆก็ปีนเข้าไปนั่นเขาเรียกว่าเป็นสังฆราชของศาสนาอะไรศาสนาฮินดูเขาไปขอก็ได้ให้เขาเลยแต่เขาไม่ได้พ่นไม่ได้จี้ไม่ได้ทำร้ายใครขอเฉยๆให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาจะด่ายังไงก็ทั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขายังมีธรรมะส่วนหนึ่งอยู่ไม่มีอิจฉาอาฆาตใครให้อะไรก็เอาไปอย่างนั้นแหละขออย่างนั้นตลอดชีวิตเลยบางคนอายุสูงสักเท่าไรเดินไม่ได้ก็ขออย่างนั้นแหละไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่หรอกอยู่ตามฟุตบาทถนนนอนอยู่ที่นั่นขอได้ก็ได้กินขอไม่ได้ก็ไม่ได้กินเลยอันนี้เขาก็ยังดีอย่างหนึ่งแต่ทางเราไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นขอไม่ได้ก็แย่งเอาชิงเอาชิงไม่ได้ก็มีมาแย่งเอาบางทีก็ทำลายเขาฆ่าชาวเอาของเลยยังมีปัญหายุ่งเหยิงอยู่ในโรงในศาลในเรียนจงเรียนจำที่ไหนเยอะแยะแต่ทางนู้นไม่ค่อยมีหรอกเขามีแต่ขอท่าเดียวแต่ว่าการเสียสละไม่มีไม่ใช่ขอถ้าต้องการอยากให้มาวัดก็ต้องมีของแจกอย่างวัดที่พุทธคยาเนี่ยต้องหาของมาล่อถ้าใครมาวัดเราได้ของโน่นของนี่ก็ลังไหลมาล่ะทีนี้มาแล้วก็ให้กราบให้ไหว้พระสวดมนต์ได้อะไรก็ให้ว่าไปนี่ได้แค่นี้ก็ยังดีแต่เขาหาขอตลอดเวลาพอเดินได้ไปได้ขนาด อายุ8-9 ปี10 ปีเลยขอตลอดเลยพ่อแม่ก็ขอใครๆก็ขอกันหมดไปขอที่โน่นที่นี่ตามเรื่องเห็นพระเห็นสงฆ์เลยก็วิ่งตามแหละขออยู่งั้นแหละนู่นไอ้พวกนี้เขามีหน้าที่ขออย่างเดียวบางทีไปเป็นหมู่ละ500-600ก็มีแต่เขาไม่ได้พ้นในชี้ใครนี่ก็ยังดีเขารักษาอาชินาเนี่ยไว้ได้อย่างดีเลยพวกได้มากเป็นพวกแขกอินเดียแต่บ้านเรามันจะได้ไหมแบบนั้นจะมีธรรมะไม่อิจฉาอาฆาตเขาตัวเองก็ไม่มีอะไร ไว้ติดตีนติดมือแล้ววิ่งหาแต่คนอื่นเขาอยู่นั่นนี่ก็แสดงว่าเขาดีหรือบางคนเขาเห็นได้เงินได้ทองแล้วได้สิ่งของที่ตก อยู่ที่โน่นที่นี่เก็บได้ก็ไม่เอาเลยประกาศหาเจ้าของส่งให้เขาอย่างนี้ก็สินตัวอาชินาเนี่ยก็มีประจำเนี่ยแต่ว่าสินตัวที่สำคัญอีกสินหนึ่งตัวหนึ่งตัวกามเมเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าตลอดหมดทั้งกายทั้งใจอะไรก็ต้องอยู่กับตัวกามเมทั้งนั้น แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกระบาดกันใหญ่โตเกือบทั่วโลกแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยมีโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นทำลายชีวิตหายาก็ไม่มีเขาเรียกว่าโรคเอดส์โรคเอิดอะไรกันเนื่องจากคนมันยุ่งเหยิงกันมากไม่เรียกคนหนุ่มคนแก่หนักๆเข้าเด็กๆพอเป็นลูกเป็นหลานก็ยุ่งเหยิงกันแหละหาอยู่หากินลำบากก็ต้องหาขายของที่มีอยู่ในตัวเลยไปตามเรื่องนั่นพระพุทธองค์ทรงรู้จักมาแต่นานท่านจะได้บัญญัติไว้ทั้ง 2,000 เกือบ 3,000 ปีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมแต่ เรามีความคิดมีร่างกายคิดใจสามารถที่จะทำมาหากินได้มีอาชีพได้ตกลงก็เลยไปอย่างนั้นแหละบิดามารดาก็ไม่ได้สอนจะไปทำเรื่องตัวเองอย่างไปแน่นอยู่ต่างประเทศก็ว่าอยู่ญี่ปุ่นเยอะแยะก็ว่างั้นประเทศไหนก็ยังมีไปเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนก็ไม่รู้ว่ากี่โรคไอ้ส่วนพระพุทธองค์ท่านพระองค์ท่านรู้เรื่องแล้วลองห้ามทรงห้ามไว้แต่ตั้งแต่นานหลายพันปีมาแล้วมุสาเนี่ยคือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันนี้มันก็ผิดกันอยู่แล้วผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมด้วยส่วนสุราไอ้ของมึนเมาต่างๆยาพิษต่างๆนี่พระพุทธองค์ก็ห้ามมาหลายพันปีมาแล้วแต่คนก็ยังไม่เชื่อทำกันอยู่งั้นแหละอันนี้เราจะไปตำหนิตีโทษใครทีนี้อย่าตำหนิพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็ห้ามไปแล้วแต่เราทำเองความจริงก็น่าจะตำหนิตัวเองเพราะของพันนี้มันเป็นมีสิทธิ์อยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เราไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่มันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆถ้ามาแทรกเข้าแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นแหละแต่แล้วบางทีก็ไปตำหนิของพันนั่นแหละยาพิษยาเบื่อยาเมาอย่างนั้นอย่างนี้ยามันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอามาไว้เอามาถือไว้นอนทับอยู่มันก็ไม่เมาไม่มึนหรอกอย่างเหล้าอยู่ในขวดเอามาถือไว้ตลอดวันตลอดเวลามันก็ไม่เมาถ้าเราไม่ดื่มมันความจริงมันก็คงจะตำหนิตัวเองแหละของพันนั้นเขามันมีไปตามธรรมชาติของเขามันก็รสชาติก็เป็นแบบนั้นเราต้องการเราไปดื่มไปกินเขามันก็เป็นไปเรื่องของมันเลยคล้ายๆกับของอย่างอื่นที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้แหละเขาก็รสชาติของเขามันมีประจำอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเกลือมันก็เค็มคล้ายๆไปดื่มไปกินมันก็เค็มแหละอย่างพริกอย่างนี้มันก็มีเผ็ดอย่างมะระเพชรมันขมเราไปกินเข้ามันก็ขมอยู่งั้นแหละแต่เราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้ก็ตำหนิตัวของเราของอย่างอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นในศีล5นี่ท่านจัดว่าเป็นมนุษยธรรมนะถ้าใครมีศีล5ประจําเรียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถ้าใครขาดศีล5ก็เรียกว่ายังขาดตกบกพร่องเป็นมนุษย์ยังไม่เต็มที่ตามธรรมดามนุษย์เนี่ยต้องมีศีล5ประจำจนเป็นนิจศีลเป็นศีลประจำตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติศีลธรรมขึ้นไปขั้นสูงก็ต้องมีศีล5ก่อนถ้าไม่มีศีล5จะไปนั่งสมาธิภาวนานั่งตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ได้เรื่องเพราะเรายังเป็นมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของละเอียดละเอียดนิ่มนวลถ้าร่างกายนี่ยังไม่ละเอียดพอธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้คล้ายๆกับพื้นที่ของเราถ้าไม่ปรับปรุงพรวนดินให้เรียบร้อยเราจะเอาข้าวหรือเอาผลหมากรากไม้พืชพันธุ์อาหารต่างๆไปปลูกไปฝังมันก็ไม่อยากขึ้นถึงขึ้นก็ไม่ดีต้องพรวนดินทำดินให้ดีเสียก่อนไปปลูกอะไรมันก็ขึ้นได้นี่ชั้นใดก็ดีถ้าพื้นฐานของเราคือมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แล้วจะเอาธรรมะขั้นละเอียดมาแทรกเราอยู่ไม่ได้ท่านเรียกว่ายังเป็นราภัพพสัตว์อยู่สถานที่ยังไม่สมควรคล้ายๆกับว่าเราเอาข้าวที่จะทำเป็น เป็นก้าไปหวานใส่หินมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือไปหวานใส่ป่าไม้รกๆมันก็ขึ้นไม่ได้ยังไม่ปรับที่มันซะก่อนร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รองรับธรรมะขั้นต่ำเริ่มมันจะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงตลอดไปถึงขั้นละเอียดขั้นบริสุทธิ์ถ้าร่างกายไม่ละเอียดยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วจะขยับขึ้นไปสู่ขั้นเทวดาหรือเป็นกัลยาณชนที่เป็นคนที่สวยที่งามงามทั้งการประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีพื้นฐานซะก่อนฉะนั้นธรรมะขั้นสูงอู้ยิ่งไปไกลการฝึกหัดสมาธิภาวนาก็ยิ่งอยู่ไกลแล้วเพราะร่างกายศีล5เรายังไม่บริสุทธิ์ศีล5เนี่ยไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แค่ขั้นธรรมดามนุษย์เรานะศีล5จะเป็นของศีลที่เป็นศีล5ที่บริสุทธิ์เต็มที่ต้องถึงขั้นอนาคามีนั่นรักษาศีล5ตลอดชีวิตเลยใครจะไปฆ่าก็ยอมให้ฆ่าแต่ขั้นนี้ยังศีล5ยังถอยหน้าถอยหลังอยู่แต่ด้วยมากคนเรามันกำลังฝึกหัดรักษาศีลนะยังไม่ได้เป็นศีลฝึกหัดจะเป็นทหารก็เลยซ้ายหันขวาหันยังไม่ได้ยังไม่ถูกแล้วก็ถูกค้อนเขาแหละคนทุกวันนี้ฝึกหัดรักษาศีลกำลังฝึกหัดโดยยังไม่เป็นศีลถ้าเป็นศีลไม่ได้ฝึกหัดแล้วเป็นศีลบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วธรรมะขั้นละเอียดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มไปตั้งแต่สติ คือความระลึกรู้พอมีสติแล้วก็มีศีลศีล5ศีล8ศีล10มีหมดคําว่าศีลลักษณะอาการของมันน่ะศีลเป็นสิกขาบทเป็นข้อห้ามคล้ายๆกับกฎหมายแต่ไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลน่ะคือจิตใจของเรานี่สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อห้ามไม่จะคิดใจไปร่วมในข้อห้ามเหล่านั้นก็เรียกว่าศีลขาดแล้วศีลเศร้าหมองเนี่ยพอศีลเศร้าหมองใจนั่นแหละเศร้าหมองไม่ได้อะไรอื่นถ้าหากฝึกหัดคิดใจให้อยู่ในความสงบได้มากเท่าไรก็ยิ่งจิตใจยิ่งบริสุทธิ์พุทธองยิ่งขาวสะอาดก็ต้องไปจากพื้นฐานคือศีล5อย่างที่กล่าวแล้วสำหรับพระพุทธองค์เคยได้ประพฤติปฏิบัติเริ่มมาจากเซนี่แหละมันจะขั้นต่ำไปตลอดถึงขั้นสูง พอมีศีลสมาธิปัญญาแล้วไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือในการที่ค้นคั่วถึงธรรมะขั้นละเอียดให้เกิดขึ้นเริ่มจะฌานญาณมรรคผลนิพพานนี่เป็นเครื่องมือนะถ้าเรามีสติคือมีศีลแล้วก็มีสมาธิพอสมควรแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นพอรู้เรื่องแล้วนี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะไปค้นคั่วธรรมะขั้นละเอียดถ้าของเรานี่ไม่มีเราค้นไม่ได้หรอกถึงเห็นพิธีการกระทำเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญสุนทานก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยการเสียสละของที่ไม่ดีออกหมดเสียก่อนจิตใจจึงจะบริสุทธิ์คล้ายๆกับเสื้อผ้าคือมันสกปรกโสมมไปถูกนู่นถูกนี่เมื่อเราจะย่อมให้ได้สีแบบนั่นแบบนี้แล้วต้องซักพอกให้สีเหล่านี้มันออกหมดซะก่อนเมื่อไปย่อมมันจะติดดีจะต้องการสีขาวสีดำสีแดงสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปได้ง่ายต้องซักออกให้เรียบร้อยซะก่อนชั้นใดก็ดีร่างกายเราทำไมสมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราทำมากขั้นละเอียดมาใส่มันก็ยังว่ามีคนเราก็เหมือนกันมาซักพอกจิตใจของเราอยู่ธรรมะทั้งหลายแหละในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ถึง 84,000 มาสมาคันก็มาพอกจิตใจตัวนี้เป็นคล้ายๆก็เป็นสบู่เป็นแฟบมาซักพอกจิตใจให้ขาวบริสุทธิ์สิ่งไหนสิ่งไหนดีพระพุทธองค์ทรงห้ามไม่หมดอย่างศีล5ศีล8ตามสิกขาบทต่างๆศีล10ศีลภิกษุณีก็ต้อง311ไม่ไปร่วมสิ่งเหล่านี้จิตใจจึงจะสะอาดจึงจะบริสุทธิ์จิตใจก็สมควรที่จะได้รับธรรมะละเอียดถ้าของเหล่านี้ไม่หมดไปจากจิตใจแล้ว รับธรรมะไม่ได้ท่านเรียกตามภาษาธรรมะว่าอายังเป็นอาภัพสัตว์อยู่ยังตกอยู่ในยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์รับธรรมะขั้นละเอียดไม่ได้ดังนั้นคนเราต้องมาสังเกตดูตัวเองว่าเรามันบริสุทธิ์แค่ไหนขนาดไหนในระยะสิทธิ์จะฝึกหัดธรรมะให้เกิดความบริสุทธิ์ยกตัวอย่างนั่งสมาธิภาวนาเราต้องเป็นคนมีเมตตาปานีสงสารแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายบรรดาที่มีชีวิตรอจนถึงสัตว์ใหญ่ๆหรือถึงตัวของเราถึงมนุษย์มาเสมอกันมีเมตตาสงสารแล้วก็เราก็จะเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบไปเอาของของคนอื่นซึ่งหามาได้ด้วยอำนาจความต้องการโดยไม่ถูกต้องกับศีลธรรมไม่เอาหมดเรื่องการเมื่อเราก็ถือไปตามเหตุหลักของโลกไม่ร่วงเกินสิทธิ์ของเขามุสาก็พูดสู้สื่อสัตว์สุจริตไม่คงไปคงมาไม่มีกระเทเร่เหลี่ยมเรื่องของมึนของเมาก็ลดละออกหมดแค่นี้เราก็ยังมีทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้นี่แหละแนะนำมาพอเป็นแนวทางเอาละมันพอดีแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เรื่องศาสนาเป็นของเล็กน้อยเมื่อไรพุทธศาสนานี่ไม่เป็นใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าเป็นมีผู้สนใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ในชาตินี้ก็ได้เลยเจ้านั่นฟังที่พุทธเจ้าท้าทายด้วยมรรคผลนิพพานจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดก้าวเดินตามนี้มาจะขึ้นเรื่อยๆให้ลงไม่มีถ้าลงก้าวเดินตามธรรมพระพุทธเจ้าถ้าเดินตามกิเลสมีแต่ลงเรื่อยๆภูมิใจในความลงของตนลงไปจมในนรกยังไปภูมิใจอยู่ในนู่นมันรู้ตัวเมื่อไรมันรู้มันโง่ขนาดนั้นเนี่ยถึงต้องได้อาศัยแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนผู้ที่จะมาสอนโลกตาสีตาสาคลังกิเลสมาสอนได้ง่ายๆเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วถึงได้มาสอนโลกนี่นะไม่ได้มาสอนทั้งหมูดทั้งขูดทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเต็มหัวใจ

0: ู้ไปยืมเพราะอะไรนี่เขาก็ไปห่มมือเพราะมีการใช้อะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ประสานกันง่ายแล้วนี่เราคิดไปเพื่ออนาคตมันก็เยอะไม่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้เลยครับคิดเฉพาะชาติของเรานี่กำลังจนกรอบจะหาทางออกไม่ได้ถ้าไม่ช่วยกันด้วยวิธีนี้เอาคนไทยทั้งชาติช่วยเลยทีเดียวมันต้องได้ว่างั้นนะลองพูดให้สายก็ประสานหลงผู้มั่นฟังเป็นความดำดีของเราด้วยอำนาจของความเมตตาโลกเฉพาะอย่างยิ่งคือเมืองไทยเรามีความเมตตาสงสารมากเป็นประจำแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องความดำดีนี้ให้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นฟังโหท่านตื่นเต้นนะพระกรรมฐานเอาเลยช่วยทันทีว่าท่านฟังด้วยความตื่นเต้นจริงๆนะโหอยู่กับความคิดอย่างนี้ไม่เคยมีเอาเลยคนไทยเราทั้งชาติมีเงินเพียงเท่านี้เป็นไรไปว่าเอาเลยจังหวัดจะช่วยว่าท่านว่างั้นนะเอาเลยจังหวัดช่วย
1: ถ
0: ้
1: าหลวงตาเป็นห
0: ั
1: วหน้าก็สำ
0: เร็จเร็วนะเป็นนักเป็นแน่ๆละเรียกว่าเป็นตัวประกันแน่นี่ทั่วประเทศไทยเลยโอ้หลวงตาบัวขึ้นเลยหลวงตาบัวต้องขอบิณฑบาตทั่วประเทศไทยเพราะลำพังหลวงตาบัวสู้ไม่ไหวเพราะเราช่วยตลอดแล้วเวลานี้เราช่วยตลอดเนี่ยที่มาเห็นปีนี้อะที่ทำให้สะดุดใจนี่นะคือตะก่อนทั้งคณะแพทย์ทั้งหลายนี่นะที่มาขออะไรเราเนี่ยส่วนมากเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นอะไรไปอย่างนั้นมาขอปีนี้มาขอเงินใช้นี่ทำไมจึงต้องติดนี่เขาเราปีนี้ตะกี้ไม่เคยเห็นมีว่างบประมาณไม่มีปีนี้เลยเขาทำให้ซื้อสินของในวงเงินเท่านั้นเวลาซื้อแล้วเงินไม่มีมาให้ตกลงติดนี่เขาจึงต้องวิ่งเข้ามาหาหลวงตาแล้วเขาจ่ายหนี้อย่างนี้เวลาที่กำลังใช้หนี้นะใช้หนี้ลงไหนใช้เรื่อยที่เรื่องพังเรามันไม่พอมันพูดไม่ไหวจะต้องเอาชาติช่วยที่นี่นั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องพังเรามันไม่ไหวนี่เอาหมดทั้งชาติเลยยกคนเลยใช่ไหมเป็นไงไปวะเอาเป็นมาเป็นแปลงใจเราหวังทุกอย่างพวกชาติบ้านเมืองเราสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจิตใจของเรามอบเลยเมื่อทางบ้านเมืองเห็นดีด้วยแล้วเราเอาเลยพอเราพร้อมแล้วเราบอกว่าเราจะเป็นตัวประกันให้เลยเราบอกว่าประกันเพื่อชาติบ้านเมืองเราเป็นไรไปมันไม่เป็นความร่วมจมอะไรนี่เราบอกว่าเราจะเป็นตัวประกันให้เรายืนยันแล้วอย่างนี้การรบขึ้นก็เป็นความยืนยันแล้วเรียบร้อยแล้ว250,000ไม่เป็นไรเพราะพัดก็เหวี่ยงขนาดนี้เอาจริงๆแล้ว250,000เนี่ยเพราะพัดก็เหวี่ยงคู่มากให้มากคู่น้อยให้น้อยต่อไปเฉลี่ยกันมันก็ได้สิเอาไม่ได้คราวนี้คราวหลังเอาอีกท่านเอาจนได้วะมันไม่เต็มเทอีกจนเต็มแล้วเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวล้นนั่นเราต้องพูดสนุกสนุกวุ่นวายด้วยเอาเรื่องกระบวนทั้งที่ไม่มีเงินอะไรเลยนั่นเวลานี้ตั้งไว้แล้ว1,000,000 บาทเลยระหว่างนั้นแต่เวลาเอาจริงเอาจังมันจะได้ขนาดไหนหรือมากกว่านั้นก็ไม่ทราบแต่น้อยกว่านั้นน้อยไม่ได้เราบอกนี่เลยจันเลยแล้วอย่างน้อย1,000,000 บาทเลยตั้งแต่เราจ่ายให้ตามโรงพยาบาลต่างๆที่ทอมใช้หนี้ผลก็เป็นล้านนะโอ้มากเลยทีนี้ขอทำนี่ไม่เคยมีนะตั้งแต่เราช่วยทางโรงพยาบาลมาเป็นลำดับลำดาช่วยข้าวช่วยมือแพทย์เป็นสติร่างก็ตามไม่เคยขอทางแบบใช้นี่ทีนี้ลงให้มาก็ขอใช้นี่ขอแบบใช้นี่เอาไปใช้นี่ติดนี่เขาเท่านั้นเดี๋ยวพ่อเห็นอะไรเวลาถามเนาะว่าเขางบประมาณไม่มีมดขายแล้วงบประมาณไม่มีก็เขาสั่งให้ซื้อของในวงเงินเท่านั้นก็ซื้อตามนั้นซื้องบประมาณไม่มาไม่ได้เสร็จแล้วจะติดนี่เขาอ่ะมันจึงต้องวิ่งมาหาหลวงตาว่ะหลวงตาก็เอาเลยที่สุดท้ายมันสู้ไปไหวแล้วก็ที่ก็ฟาดมันเอาหมดทั้งพี่น้องชาวไทยเลยเอาช่วยมันทำไมไม่ได้เหรอเอาง่ายวะวางมันแหละอ๋อเมืองไทยเรามันเป็นเมืองสำคัญเงิน250,000 บาทจะสำคัญอะไรวะต้องคิดถึงคนทั้งชาติกับเงิน250,000 บาทยอมเสียสละเงิน250,000 บาทเพื่อคนไทยทั้งชาติเสียหายไปไหนใช่ไหมไม่ได้เสียหายไอ้เสียดายเงิน250,000แล้วกับเมืองไทยจมไปในขณะเดียวกันใช้ได้หรือดูไม่ได้เลยว่างั้นฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นแม้แต่เด็กก็ฟังไม่ขึ้นแล้วเทียบเหตุผลล่ะใช่ไหมล่ะจะเป็นไรไปวะถ้ามันจำเป็นจริงมันไม่มีมายืมคนนี้ก็ได้ยืมพวกเดียวกันก็ได้นี่นะเรายืมชาติเขาก็เราก็ยืมมาพอแล้วยืมกันก็ได้นี่มาเอามาเพื่อนมา

0: ชาวบ้านเนี่ยยืมกันเนี่ยนั่นเอาได้เอาจนได้ปะทำไมจะไม่ได้ว่าจะเอาต้องได้แน่ๆเราช่วยมาโดยลำดับแหละเรื่องช่วยโลกตั้งแต่สร้างวัดที่แรกเลยเพราะเงินเราไม่เคยเก็บมีเท่าไหร่เราทุ่มหมดมาตั้งแต่ไม่คือมีเสียงแต่ก่อนเพราะเราไม่ได้สร้างใหญ่โตเช่นสร้างตึกสร้างอะไรโรงพยาบาลให้ธรรมดาช่วยธรรมดาจริงเงียบเวลามาสร้างตึกตรงนั้นตึกตรงนี้แล้วมันได้ดังขึ้นเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นหลวงตาบัวช่วยชาติแล้ว แต่ก่อนไม่ดังเงียบไปนั่นทำอยู่ตลอดแต่ก็สร้างวัดนะทำอยู่ตลอดมาเลยไม่เคยขาดลงร่ำโรงเรียนปลูกให้ปลูกสร้างโรงเรียนให้เขาตรงนั้นเขามาขอให้ไปเรื่อยๆนี่มันก็ไม่ดังดิเวลาสร้างตึกโรงพยาบาลสิมันดังที่นี่เป็น2ชั้น3ชั้นเข้าไปมันก็ดังเลยสิหลายตึกเขาก็ดังอ่ะนี่ก็เป็นเพียงประลบยังไม่ได้ออกกระจายละก็เพียงประลบแล้วนำเรื่องเข้าไปเสนอผู้ใหญ่ในกรุงเทพให้ไปเห็นดีด้วยยังไงประการใดบ้างเป็นข้อปรึกษาประลบกันเวลานี้กำลังเริ่มนำเรื่องนี้เข้าไปเป็นข้อปรึกษาประลบท่านนั้นเห็นว่าไงถ้าท่านนั้นเห็นด้วยมันก็ไปละถ้าท่านนั้นไม่เห็นด้วยก็งดเลยก็เป็นเรื่องเงียบไปเลยหลวงตาบัวก็ฝันสดฝันแห้งเป็นบ้าคนเดียวถือข้าหลวงตาบัวฝันบ้าคนเดียวว่างั้น
1: ฝันจริงจะทำจริง
0: เลยเราฝันด้วยความสงสารชาติวิตกวิจารกับชาติจริงๆนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเราคิดไม่ใช่คิดแง่เมืองไทยจะล่มจมนี่สิคือก็ติดหนี้เขามากเขาไม่มีอะไรให้เขาเรียบเอาเมืองไทยเราเป็นเมืองขึ้นว่าไงมดท่าเลยเนี่ยเวลาเขายังไม่มีอะไรนี่เราก็รีบแก้ไขมันพอเป็นไปได้แค่ไหนก็เอาเป็นไปส่วนที่จะอะไรเอาต่อรองกันไว้ติดหนี้ก็เป็นธรรมดาต่อรองกันไว้ระหว่างประเทศเราก็ไม่ว่านั่นเราไม่ให้หมดเราให้เพื่อต่อรองกันเขามีหลายขั้นใช่ไหมล่ะเป็นเพียงขั้นเดียวอันนี้ขั้นต่อรองระหว่างประเทศติดหนี้กันไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะทำเราให้เสียเราก็รีบแก้ซะตรงนั้นเราคิดไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะให้เขาหมดทุกตังหายห่วงไหมล่ะไม่เอาอย่างนั้นสายใยมันเคยเกี่ยวโยงกันอยู่ระหว่างประเทศเป็นเครื่องต่อรองกันมันมีอยู่เป็นธรรมดาทั่วไปเลยอะไรครับประเทศนี้ติดนี่ประเทศนั่นติดประเทศนั่นติดนี่ประเทศนี้มันเป็นการต่อรองมันอยู่ในตัวสายโยงหากันเนี่ยถ้าสมมติว่าเมืองไหนจะมาอะไรแล้วข้ามีนี่นั่นนะเนี่ยใช่ไหมเราก็มาแตะกันไม่ได้เนี่ยข้ามีนี่นั้นเนี่ยอย่างนั้นเราต่อรองไม่ใช่อย่างเมืองใต้นี่ใครจะมาหุบผู้ครอบทีเดียวโดยให้เหตุผลมาแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ข้ามีนี่อยู่ในนั้นแล้วข้ามีนี่นั่นก็ยังนั่นหลวงตานั่นคิดเหมือนบ้าคิดไม่ถูกไม่ทราบว่าถูกหรือผิดหรอ
2: ถ
0: ู
2: กครับผม
0: คิดไปอย่างนั้นล่ะเราไม่ได้เรียนมันหลวงตาป.3ฟังตัวหลวงตาป.3
3: หลวงตาเจ้าคะวันนี้มีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเจ้าค่ะ
0: น้องไง
3: อยากจะนำเรื่องของหลวงตาออกห่างได้ไหมเจ้าคะ
0: นี่ยังไม่ได้ปรึกษาออกได้ยังผู้ใหญ่ยังไม่ถ้าเพียงความปรารภเราเฉยมันก็ได้นะเป็นเพียงความปรารภเราเฉยไม่ได้เกี่ยวกันแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องราวแล้วอย่างนั้นเวลานี้ยังเรื่องราวยังไม่ออกเพราะเรากำลังปรึกษาหารือผู้ใหญ่อยู
3: ่
0: นี่ถ้าเป็นเพียงว่าความปรารภของเราอย่างนั้นก็ออกได้ธรรมดาเป็นเพียงปรารภไม่ใช่เป็นเรื่องปรึกษาหารือกันจนเป็นโครงการเรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นความปรารภงั้นก็ได้อยู่ความปรารภวิตกวิจารกับชาติไทยเราเพราะชาติไทยเราทั้งชาติมีคุณค่าขนาดไหนเงินที่ติดนี่เขาเพียงรายละ 250,000 บาทนี้จะหนักอะไรไปไม่หนักไม่ว่างั้นเมืองไทยเราหนักกว่ามากหลายเท่าหลายพันเท่าเราคิดเอาอย่างนั้นมาเทียบกันเพราะงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเล็กน้อยเงิน 250,000 เป็นเรื่องเล็กน้อยเมืองไทยเรานี่หนักมากยกไม่ขึ้นธรรมดาเรื่องปารองนั้นก็ออกได้อยู่นี่เรื่องพูดถึงเรื่องปารองเราจะนำเรื่องเสนอผู้ใหญ่กำลังนำเรื่องเสนอผู้ใหญ่ในกรุงเทพเราเมื่อทางโน้นเห็นสมควรยังไงแล้วที่นี่นั่นเราจะออกเป็นโครงการแล้วที่นี่ตอนนี้ยังไม่ออกยังปารองแล้วนำเรื่องปารองนี่เข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษาหารือกันซะก่อนสมควรนาย แต่สำหรับเป็นตัวประกันนี่เราเป็นแล้วเราถึงได้ออกเราคิดเรียบร้อยแล้วเต็มหัวใจเราถึงได้ออกเป็นคำพูดปรารภออกมาแล้วเรียกว่าจริงล่ะที่เหี้ยตายเป็นตายลงตาเข้าเราได้ลั่นคำไหนลงไปแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลยเอาตาก็ตายตายเพื่อชาติว่างั้นเลยเสร็จแล้วนะถึงแล้วไม่มีธุระอะไรแล้ววันนี้น่าดีแล้วพี่น้องทั้งหลายก็มาสร้างบุญสร้างกุศลชุ่มเย็นด้วยกันวันนี้นะวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากแล้วพูดเพียงแค่นี้ก็เห็นต้องควรนั่นนะแล้วต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรทั่วหน้ากันเราก็ยังรู้สึกว่ามั่นใจอยู่จิตใจแน่นหนามั่นคงหรือว่าอบอุ่นอยู่ด้วยว่าการเงินการทองนี่คิดว่าจะไม่ค่อยรั่วไหลได้เพราะมันเป็นการบุญการกุศลล้วนแล้วก็เป็นหลวงตาเป็นผู้นำหน้ามันเป็นการบุญการกุศลคงไม่ค่อยรั่วไหลละคิดว่าถ้าธรรมดารั่วไหลได้นะเพราะเงินทั้งประเทศนี่เราจะทำทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เป็นการบุญการกุศลการบุญกุศลใครมาก็มาบริจาคเพื่อบุญกุศลคิดว่าจะไม่ค่อยรั่วไหลละจะเต็มไปส่วนมากขั้นสมบูรณ์เราวิตกมากจริงเราเป็นห่วงเมืองไทยเราเนี่ยถึงขนาดไปออกเอาตัวเสียสละเลยเชียวเอาตัวออกยอมตายเลยเชียวนะเพื่อชาติบ้านเมืองเดี๋ยวเขาว่ามีเรื่องหมดข้าแล้วเขาหาเหตุหาเรื่องทั้งใจเราแล้วเราจะไปดิ้นได้ไงเขาเป็นผู้ใหญ่นะเวลาเขาไม่มีอะไรก็เขาเลยหวั่นผันสัญญาเขาอยู่นี่เราก็ควรจะชื่อเพียงมันได้เขาต้องควรเพราะฉะนั้นไม่พอจะถึงนี่แล้วก็เป็นเครื่องต่อรองระหว่างประเทศกันไปส่วนนะผู้ใหญ่ท่านไหนหรือใครก็ตามยังไม่ให้ระบุเป็นนี่ยังโดนให้ระบุเลยนะแต่ท่านนี่ระบุแล้วในจนนั่นหนังสือนี่ระบุแล้วแต่จะให้ระบุออกหน้าก่อนให้นั่นไปถึงก่อนถึงเหมาะเพราะเราจะศึกษาเราจะออกหน้าก่อนก็ไม่เหมาะสมมติออกมาแล้วที่เราก็ออกได้เลยถึงพ่อปรึกษาเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนี่นะผู้ใหญ่หลายท่านผู้ใหญ่แต่ละผู้ใหญ่แต่ละท่านละท่านนี่นะมีความสำคัญในทางนั้นทางนั้นทางนั้นทางนั้นนี่เราปรึกษาให้ดีเพื่อท่านเหล่านี้ประสานกันแล้วจะคิดของแง่ไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยจะทำวิธีไหนที่ไหนนั่นเราออกมาแล้วที่เราออกได้เลยเพราะคำว่าผู้ใหญ่ไม่ใช่คนเดียวนะหลายหลายท่านแล้วท่านท่านนี้ชำนาญในทางนี้ทางนี้ชำนาญทางนี้ทางนี้ปกครองทางนี้ทางนี้ชำนาญในทางนี้หลายด้านหลายทางที่ชำนาญในเกี่ยวกับเรื่องการปกครองประเทศชาติตลอดถึงการเงินการทองการจับจ่ายใช้สอยมีชำนาญในคนละทางละทางเราจะศึกษาท่านเหล่านี้อ่ะถึงต้องควรแล้วเหล่านี้ออกเอาละคุณเริ่มออก
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
5: 27ฐานะของหลวงปู่ในวัด27ฐานะของหลวงปู่ในวัดดอยแม่ปังเมื่อหลวงปู่ได้มาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังแล้วครั้งแรกท่านพักอยู่ในกุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งการมาอยู่วัดดอยแม่ปังหลวงปู่ได้มีข้อตกลงกับท่านพระอาจารย์หนูว่าหน้าที่ต่างๆเช่นการดูแลรักษาเสนาสนะก็ดีการปกครองพระภิกษุสามเณรก็ดีการสั่งสอนพระภิกษุสามเณรก็ดีการต้อนรับแขกก็ดีการเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนก็ดีภารกิจการบริหารวัดก็ดีการให้ศีลให้พรแก่สาธุชนผู้มาบำเพ็ญกุศลก็ดีและกิจอย่างอื่นๆบรรดามีที่จะเกิดขึ้นภายในวัดและนอกวัดให้ตกเป็นภาระของท่านพระอาจารย์หนูแต่ผู้เดียวส่วนองค์ท่านจะอยู่ในฐานะพระผู้เฒ่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รับภาระใดๆทั้งสิ้นนอกจากการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังตั้งสัจจะว่า ต่อไปนี้ท่านจะไม่รับนิมนต์ไปที่ไหนไหนไม่ว่าใครจะมานิมนต์ไม่ขึ้นรถลงเรือแม้ที่สุดถึงจะเกิดการอาพาธป่วยไข้หนักเพียงใดก็ตามจะไม่ยอมเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลถึงธาตุขันธ์จะทรงตัวอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ตามอริยโคตรอริยวงศ์ซึ่งบุรพาจารย์ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อน28อาพาธร้ายเจียนวางวายหลังจากที่หลวงปู่มาประจำอยู่ที่วัดดอยแม่ปังไม่นานนักท่านก็เริ่มอาพาธอีกครั้งหนึ่งท่านเกิดเป็นตุ่มคันทั่วทั้งตัวทำให้ได้รับทุกขเวทนามากจะนั่งจะนอนไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดๆอาการของโรคดังกล่าวกำเริบอย่างรุนแรงทำให้ร่างกายของท่านซึ่งตามปกติก็ผอมอยู่แล้วกลับทรุดหนักลงไปอีกเพราะฉันอาหารไม่ได้นอนไม่หลับรูปร่างของท่านในขณะนั้นจึงกล่าวได้ว่ามีแต่หนังหุ้มกระดูกท่านพระอาจารย์หนูต้องเป็นผู้ขนขวายในการรักษาพยาบาลอย่างสุดความสามารถซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมากในสมัยนั้นเพราะวัดขาดไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออาการของโรคกำเริบมากขึ้นการรักษาพยาบาลโดยการฉีดยาฉันยาก็มีแต่อาการทุเลากับทรงตัวอยู่เมื่อเห็นว่าอาการของโรคมากขึ้นท่านจึงขอร้องให้ท่านพระอาจารย์หนูสร้างเตาผิงขึ้นภายในกุฏิสำหรับอบตัวของท่านท่านพระอาจารย์หนูจึงบอกให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างเป็นกุฏิโรงไฟขึ้นซึ่งอยู่กับพื้นดินโดยยกเป็นพื้นสูงสำหรับทำเป็นที่นอนของหลวงปู่กุฏิดังกล่าวนี้พื้นก็ดีฝาก็ดีประตูก็ดีบางแผ่นก็เอามาจากโลงผีที่ชาวบ้านเผาศพแล้วเอาโลงมาไว้ที่วัดและใช้ไม้โลงดังกล่าวนั้นเองจนสำเร็จเป็นกุฏิโรงไฟขึ้นหลังหนึ่งกุฏิดังกล่าวนี้ได้แก่หลังที่อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่นั้นเองชาวบ้านทั่วไปเรียกกุฏิหลังนี้ว่ากุฏิโรงไฟแต่หลวงปู่เรียกกุฏิของท่านว่าโรงย่างกิเลสเพราะภายในกุฏิหลังนี้จะมีไฟก่อด้วยฟืนลุกโชนอยู่ตลอด24ชั่วโมงหลวงปู่ก็จะอยู่ภายในนั้นตลอดเวลาเช่นกันจะออกมานอกกุฏิบ้างเฉพาะเวลาฉันอาหารเวลาส่งน้ำและเวลาเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเท่านั้นเวลานอกนั้นท่านจะอยู่ภายในนั้นตลอดเวลาไม่ว่าแล้งฝนหนาวหลวงปู่นอนไฟเช่นนี้หลายปีจึงเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่กุฏิหลังใหม่การอาพาธด้วยโรคตุ่มคันของหลวงปู่รักษากันด้วยการย่างไฟด้วยการฉีดยาด้วยการฉันยาบ้างอยู่หลายปีภาระเหล่านี้ตกอยู่กับท่านพระอาจารย์หนูทั้งหมดต่อมาได้แม่บูทองกิติบุตรซึ่งเคยเป็นผู้อุปถัมภ์หลวงปู่มาก่อนได้มารับภาระในการจัดหายาและปัจจัยอย่างอื่นๆมาถวายทำให้ภาระหนักของท่านพระอาจารย์หนูผ่อนคลายลงไปบ้างต่อมาท่านผู้นี้ได้สร้างกุฏิถวายหลวงปู่หลังหนึ่งซึ่งหลวงปู่ก็ได้อยู่ฉลองศรัทธาตราบจนมรณภาพขณะที่การอาพาธยังไม่ดีขึ้นวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่กองปราบโรคเรื้อนของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นไปที่วัดเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ท่านพระอาจารย์หนูจึงเล่าอาการอาพาธของหลวงปู่ให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นฟังก่อนจากไปเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้ถวายยาไว้ให้ฉันจำนวนหนึ่งหลวงปู่ฉันยานั้นแล้วรู้สึกว่าอาการของโรคทุเลาลงตามลำดับเมื่อยาใกล้หมดท่านพระอาจารย์หนูจึงสั่งให้หามาใหม่หลวงปู่ฉันยานั้นไม่นานโรคจึงหายสนิทผิวหนังของท่านซึ่งขณะนั้นดูดำไปทั่วร่างกายภายหลังจากการฉันยานั้นโรคหายสนิทแล้วผิวหนังก็ลอกออกเป็นแผ่นๆหมดทั้งตัวเหมือนงูลอกคราบจึงทำให้ผิวหนังของหลวงปู่กลับดูสดใสเป็นปกติจึงเป็นอันยุติได้ว่าอาพาธเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดครั้งนั้นหายไปก็เพราะยาของเจ้าหน้าที่ชุดปราบโรคเรื้อนนั้นโดยแท้แม้ว่าท่านจะหายจากโรคร้ายนั้นแล้วก็ดีการอยู่ในกุฏิโรงไฟโดยก่อไฟตลอด24ชั่วโมงท่านก็ยังอยู่เป็นปกติตลอดทั้งวัน จะออกจากกุฏิก็เฉพาะเวลาฉันอาหารเวลาส่งน้ำเวลาเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเวลานอกนั้นท่านอยู่ข้างในกุฏินั้นตลอดเวลาไม่เลือกฤดูกาลท่านพระอาจารย์หนูเห็นว่าเมื่อโรคหายแล้วก็ควรจะหยุดก่อไฟได้แล้วจึงไปกราบเรียนให้หลวงปู่ทราบซึ่งท่านก็อนุญาตให้เลิกก่อไฟนั้นได้ต่อมามีผู้มีศรัทธาได้สร้างกุฏิถวายอีกหลังหนึ่งตอนแรกๆหลวงปู่ก็ขึ้นไปอยู่ฉลองศรัทธาให้เฉพาะเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนท่านก็ลงมาพักจำวัดอยู่ที่กุฏิโรงไฟของท่านอย่างเดิมเมื่อหายจากอาพาธดีแล้วก็มีกำลังแข็งแรงตามปกติแล้วเวลากลางวันบางวันหลวงปู่ก็จะขึ้นไปพักภาวนาอยู่ในกุฏิหอเย็นตลอดวันในฤดูแล้งเมื่อถึงเวลาส่งน้ำจึงลงมาจากที่พักภาวนาดังนั้นหน้าแล้งเวลากลางวันท่านเปลี่ยนกุฏิอยู่สามหลังจวบจนกระทั่งแม่บูทองกิติบุตรได้มีศรัทธาสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายดังกล่าวมาแล้วหลวงปู่จึงได้ย้ายมาอยู่กุฏิหลังใหม่นี้เป็นการถาวรตราบจนมรณภาพหลวงปู่เล่าว่าในสมัยที่ท่านอาพาธหนักย่างไฟอยู่กุฏิโรงไฟนั้นขณะที่ท่านกำลังภาวนาอยู่ได้ปรากฏว่าบนต้นไทรใหญ่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกรุกขเทพเป็นวิมานที่อยู่ของเขาเมื่อหลวงปู่เข้าไปอยู่ในกุฏิซึ่งอยู่ภายในต้นไทรใหญ่นั้นพวกรุกขเทพทั้งหลายต้องลงมาอยู่บนพื้นดินได้รับความลำบากมากเมื่อเห็นความลำบากเกิดแก่เขาเช่นนั้นท่านจึงบอกให้เขาย้ายที่อยู่เสียใหม่โดยบอกให้ย้ายเข้าไปอยู่ในป่าลึกเข้าไปซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคารพท่านเล่าว่าพวกเทพนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นต่ำหรือชั้นสูงความเคารพที่มีต่อพระนั้นมีอยู่เสมอกันเขาจะไม่ยอมล่วงคารวะธรรมเป็นอันขาดการเข้ากันออกเวลาเขามาเขาไปดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วงามตาชื่นใจไม่เหมือนมนุษย์เราซึ่งแล้วแต่ความพอใจอยากจะแสดงอย่างไรก็ทำไปไม่คำนึงถึงความเหมาะสมความควรไม่ควรการแสดงออกของมนุษย์ไม่คำนึงถึงว่าผู้อื่นจะได้รับความเสียหายอย่างไรหรือไม่ขอให้ได้แสดงออกตามความเห็นตามความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นการดีซึ่งบางครั้งการแสดงออกเช่นนั้นไม่ถูกการถูกเวลาแต่ก็แสดงออกมาจนได้โดยไม่มีความละอายแก่ใจบ้างเลย29สถานที่หลวงปู่จำพรรษานับตั้งแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือแล้วท่านไม่เคยไปจำพรรษาอยู่ทางภาคอื่นเลยเพราะอากาศทางภาคเหนือเป็นสัปปายะสำหรับท่านสรุปสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่เท่าที่รวบรวมได้เฉพาะภาคเหนือตอนบนมีดังนี้วัดเจดีย์หลวงเหนือทานน้ำแม่ฮ่องสอนศพแม่ธาตุบ้านต้นกอกบ้านปวกนาพ่อหนานปวนดอยน้ำมัวหรือดอยนะโมห้วยน้ำรินบ้านปงธาตุบ้านแม่ตลกแม่ปังที่จำพรรษาซ้ำมีดังนี้แม่ปวกหรือบ้านแม่พวก 3 พรรษาวัดป่าบ้านป่งอยู่จำพรรษา2ครั้ง 11 พรรษาห้วยน้ำริน 10 พรรษาวัดดอยแม่ปังตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,505 จนกระทั่งมรณภาพแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตฉันใดธรรมโอวาทของท่านก็ให้ความอบอุ่นแก่มวลมนุษยชาติฉันนั้นท่านเปรียบประดุจร่มโพร่มไทรที่แผ่กิ่งก้านร่มเงายังความร่มเย็นแก่ผู้พักอาศัยและเสมือนสายฝนอันเย็นฉ่ำบริสุทธิ์ที่ช่วยชำระล้างกิเลสตัณหาความสับสนวุ่นวายทั้งหลายในดวงจิตให้สงบเยือกเย็นและหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ทั้งมวล
6: 30ความศรัทธาของประชาชนศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มวลมนุษย์ทั่วโลกเบาบางจากกิเลสพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งใน3สถาบันหลักและเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนไทยทั้งชาติโดยเป็นทั้งศาสนาและปรัชญาเพราะเป็นคำสอนที่รวมยอดจริยคติกับสัจธรรมแห่งปรัชญาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สืบทอดพระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านได้เน้นให้เห็นความเป็นไปในสภาวธรรมปลุกให้คนที่หลับอยู่ในกองไฟแห่งความหลงนิยมในลาภยศสรรเสริญสุขให้ตื่นหนีจากไฟที่เผาพรานอยู่นั้นสอนให้คนประพฤติตนให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันประเสริฐให้มีความเพียรสลัดความเห็นแก่ตัวรู้จักเผชิญทุกข์และเห็นความทุกข์ของผู้อื่นสอนให้มนุษย์ทุกรูปทุกนามบำเพ็ญตนอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อยามที่มีชีวิตก็ให้มีชีวิตอันเลิศทั้งนี้เพื่อความหลุดพ้นจนถึงนิพพานในที่สุดท่านได้ยอมสละโภคทรัพย์สมบัติในคารวาสวิสัยออกถือเพศบรรพชิตจาริกทุดงคกรรมฐานบำเพ็ญสมณธรรมโดยหลีกเล้นตนเองออกสู่ทางสันโดษตลอดระยะเวลายาวนานนับหลายสิบปีต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการทั้งภัยธรรมชาติที่โหดร้ายทารุณสรรพสัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์ความทุรกันดารโรคภัยและความอดอยากหิวโหยนับว่าท่านได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงที่ตรัสว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านหรือป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั้นควรเป็นภูมิยินดีคนที่เดินทางในที่มืดย่อมแสวงหาประทีปฉันใดพระรัตนตรัยย่อมเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างชี้ทางให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความดีความงามฉันนั้นพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สืบทอดหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาโดยเคร่งครัดท่านเป็นสมณะที่เจริญตามรอยแห่งเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระศาสดาอย่างมุ่งมั่นมอบชีวิตถวายจิตใจเพื่อรับใช้พระสัทธรรมท่านได้บำเพ็ญเพียรทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เพื่อความหลุดพ้นจากโลกียภูมิเข้าสู่โลกุตรภูมิภูเขาศิลาที่ไม่สะเทือนด้วยแสงแดดไม่สะท้านด้วยสายลมฉันใดเช่นเช่นความรักความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระคุณท่านฉันนั้นวัดสัมพันธวงศ์และศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์ร่วมก่อตั้งกองทุนมูลนิธิหลวงปู่แหวนสุจินโนเพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการสร้างอาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อาจกล่าวได้ว่ามูลนิธิหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาที่เปี่ยมไปด้วยความผูกพันอย่างลึกซึ้งยังคุณประโยชน์อย่างเหลือขนานับแก่ผู้ยากไร้โดยทั่วไปเป็นเกียรติคุณแด่พระคุณท่านให้สถิตสถาพรสืบไปทานทิพย์แห่งเมตตาอันบริสุทธิ์จากพระคุณท่านทำให้พุทธศาสนิกชนท่านหนึ่งคือนายแพทย์เฉลิมจันทราสุขดำเนินการให้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทูโซกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปั้นรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งเพื่อให้รูปจำลองขององค์ท่านได้เป็นที่เคารพสักการะแก่อนุชนชั่วลูกหลานสืบไปนับเป็นหุ่นขี้ผึ้งหุ่นแรกของโลกที่เป็นพระสงฆ์ต่อมาได้มีพุทธศาสนิกชนอีกท่านหนึ่งดำเนินการให้มีการสร้างมณฑปขึ้นนับเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกงดงามและทรงคุณค่ายิ่งภายในมณฑปมีที่บรรจุอัฐิของพระคุณท่านส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งประชาชนจำนวนมากจากทุกภาคของประเทศและจากต่างประเทศที่ศรัทธาในหลวงปู่ต่างมุ่งตรงมานมัสการท่านแม้ขณะที่ท่านมรณภาพไปแล้วประชาชนจำนวนมากก็ยังมุ่งตรงมาเพื่อเคารพศพของท่านอยู่ตลอดเวลา31ของดีที่หลวงปู่ให้แก่ผู้ไปขอสาธุชนเป็นจำนวนมากที่มีศรัทธาในหลวงปู่ได้พยายามขึ้นไปจนถึงวัดดอยแม่ปังจุดประสงค์อย่างหนึ่งนอกเหนือไปจากอยากเห็นองค์จริงของหลวงปู่แล้วก็คือต้องการให้หลวงปู่เป่าหัวให้บ้างต้องการให้หลวงปู่มอบของดีเพื่อไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนอีกด้วยสิ่งที่มีผู้ขอกันมากคือก้นยาขี้โยจีวร ไม้เท้าและแม้แต่เส้นผมของท่านจนบางครั้งท่านถึงกับพูดว่าเฮาโกนหัวแล้วเปิ้นก็ยังเฮือโกนแถมจะเอาผมเฮาไปสร้างพระอะหยังเฮาเจ็บหัวซึ่งหมายความว่าเราโกนหัวแล้วเขาก็จะให้โกนหัวอีกจะเอาผมไปสร้างพระอะไรอีกเราเจ็บหัวแม้แต่น้ำที่ท่านอาบก็มีผู้ประสงค์จะเอาไปเพื่อเป็นสิริมงคลท่านถึงกับพูดว่าเฮาหนาวจะตายเปิ้นก็จะเฮือเฮาอาบน้ำอีกแต่ถ้ามีผู้ไปขอของดีจากหลวงปู่ท่านจะถามเหมือนกันว่าของดีอะไรอะไรคือของดีของดีก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วการที่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้พยาธินั้นก็มีของดีแล้วการมีร่างกายแข็งแรงมีอวัยวะครบถ้วนไม่บกพร่องวิกลวิการอันนี้ก็มีของดีแล้วของดีมีอยู่ในตนไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีกสมบัติของดีจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้มาก็เป็นของดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วกันทุกคนจะไปเอาของดีที่ไหนอีกของดีก็ต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตใจของตนความดีอันใดที่ยังไม่มีก็ต้องเพียรพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละของดีของดีมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคนมองให้มันเห็นหาให้มันเห็นภายในตนของตนนี่แหละจึงใช้ได้ถ้าไปมองหาแสวงหาของดีภายนอกแล้วใช้ไม่ได้ศีลธรรมนี่แหละคือของดีศีลคือการนำความผิดความชั่วออกจากกายออกจากวาจาธรรมะก็คือความดีที่ป้องกันไม่ให้ความผิดความชั่วเกิดขึ้นในกายวาจาใจทั้งศีลทั้งธรรมก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เราไปแยกสมมุติเรียกไปต่างหากกายวาจาใจของเรานี้เป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่เกิดของธรรมเป็นที่ดับของธรรมความดีก็เกิดจากที่นี่ความชั่วก็เกิดจากที่นี่สวรรค์ก็เกิดจากที่นี่นรกก็เกิดจากที่นี่เราจะรักษาศีลภาวนาให้ทานก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นเหตุเราจะทำความผิดความชั่วไปนรกอเวจีก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นเหตุเราจะรักษาศีลทำสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งให้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นเหตุ32เครื่องรางของขลังและการปลุกเสกในด้านเครื่องรางของขลังและการปลุกเสกหลวงปู่ท่านพูดอยู่เสมอว่าคนเรานี้แปลกเอาของจริงคือธรรมะให้ไม่ชอบไปชอบเอาวัตถุภายนอกกันเสียหมดที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตรัยนั้นเป็นของประเสริฐอยู่แล้วแต่กลับไม่มีใครสนใจพากันไปสนใจแต่วัตถุภายนอกจึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อคนเราไม่สามารถจะเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอบรมมายังไม่เข้าถึงเหตุผลจะถือเอาวัตถุภายนอกเช่นพระเหรียญซึ่งเป็นรูปเหรียญรูปแทนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั้นก็ดีเหมือนกันถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้นๆหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าวัตถุมงคลเหล่านั้นหากจะนำไปป้องกันตัวถ้ากรรมมาตัดรอนแล้วป้องกันไม่ได้ไม่ว่าสิ่งไหนจะไปต้านทานอำนาจของกรรมนั้นไม่มีแต่ถ้าผู้นั้นรู้ความหมายในวัตถุนั้นๆว่าเขาสร้างขึ้นมาส่วนมากเขาใช้สัญลักษณ์ของผู้ที่ทำแต่ความดีการมีวัตถุมงคลไว้ติดตัวก็มีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติปัญญาของตนเองไม่ให้ประมาทในการกระทำของตนต้องทำแต่ความดีเสมอเพราะโลกเขาบูชานับถือแต่คนดีเรามีของดีอยู่กับตัวก็ต้องทำแต่ความดีอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าผู้นั้นได้ประโยชน์จากวัตถุมงคล นั้นๆเมื่อเวลาลูกศิษย์มีความสงสัยว่าพระก็ดีเหรียญก็ดีที่หลวงปู่ทำพิธีแผ่เมตตาให้มีคนนิยมกันว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงปู่เสกด้วยคาถาอะไรหลวงปู่ตอบคำถามเช่นนี้ว่าที่กล่าวว่าแผ่เมตตาวัตถุมงคล นั้นท่านไม่เคยปลุกเสกพระอะไรเลย คยแต่สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่นับถือกราบไหว้บูชาจะอธิษฐานเพียงเท่านี้ไม่มีคาถาสำหรับเสกให้ขลังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรท่านใช้บทต่อไปนี้คือติรัตนนมการะคาถาโยสันนะนิสินโนวระโพธิมูเลเป็นต้นตัสสานุภาเวนะหะตันตรายโยบางทีหลวงปู่ใช้บทว่าพุทโธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังธัมโมโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังอิติปิโสภควาจนถึงพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธัมโมจนถึงปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจนถึงปุญญเขตังโลกัสสาติคาถาสวดนมัสการคุณพระรัตนตรัยเหล่านี้คือบทที่หลวงปู่ท่านใช้สวดเวลามีพิธีแผ่เมตตาเกี่ยวกับการปลุกเสกเช่นพุทธาภิเษกซึ่งปัจจุบันทำกันโดยทั่วไปทั้งเป็นการราชทั้งเป็นการหลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงปู่ท่านให้ทัศนะว่าถ้าเข้าใจวิธีพุทธาภิเษกไปปลุกไปเสกวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นสำหรับเป็นเครื่องหมายแทนองค์ของพระพุทธเจ้านั้นการเข้าใจเช่นนั้นนับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงโดยท่านให้เหตุผลว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระตั้งแต่เรายังไม่เกิดท่านเป็นพระพุทธมาก่อนพวกเราหลายร้อยหลายพันปีแล้วถ้าใครไปปลุกเสกวัตถุให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนับว่าผิดเราเองเป็นเพียงสาวกจะไปทำวัตถุซึ่งเขาสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรวัตถุที่เขาสร้างขึ้นนั้นสำเร็จเป็นพระแล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เขาสร้างเสร็จเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเป็นรูปเหรียญรูปแทนของพระพุทธเจ้าดังนั้นวัตถุนั้นๆจึงเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เขาสร้างเสร็จจะไปปลุกไปเสกให้เป็นพระอีกไม่ได้หลวงปู่ท่านเรียกพระพุทธรูปว่าพระบรมรูปท่านกล่าวว่าพระบรมรูปของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะทำเสร็จขึ้นจากวัตถุใดๆท่านก็สำเร็จเป็นพุทธะในความหมายแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะวัตถุนั้นเขาสมมุติเป็นสัญลักษณ์แทนองค์ของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเพียงวัตถุเราก็ควรกราบไหว้บูชาได้ด้วยความสนิทใจไม่มีวิชาคาถาอาคมใดๆที่จะมาปลุกเสกพระพุทธเจ้าได้เพราะสำเร็จเป็นพุทธะตามความหมายที่เราได้สร้างขึ้นแล้วที่เรียกกันว่าพุทธาภิเษกนั้นควรจะเรียกว่าพิธีสมโภชพระหรือพิธีนมัสการพระจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วสำหรับการทำน้ำมนต์ก็ดีท่านมักใช้บทมงคลจักรวาลน้อยสมัยก่อนผู้คนยังไม่รู้จักท่านมากเหมือนปัจจุบันเวลาชาวบ้านเอาน้ำไปถวายขอให้ท่านเสกให้เช่นเขาจะบอกว่าคนนั้นคนนี้จะคลอดหรือคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้หลวงปู่เสกน้ำมนต์ให้ด้วยบางทีท่านนึกสนุกขึ้นมาท่านก็จะพูดว่าเวลาอย่างนั้นเขาก็ไม่บอกเราเวลาจะคลอดจึงมาบอกเราทำให้ลำบากพระเจ้าพระสงฆ์แทนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเวลาท่านเสกน้ำมนต์ท่านก็จะเสกดังๆว่าสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะเป็นต้นสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาจนถึงวินัสสันตุสทาโสธีพวันตุเตเอาหายโรคหายภัยอายุมั่นขวัญยืนนี่คือคาถาครั้งของหลวงปู่
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกสิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วซึ่งเป็นอดีตการก็ให้มันล่วงเลยไปไม่ต้องไปคิดนึกเอามาปรุงแต่งในเวลาภาวนาในเวลาปัจจุบันนี้ส่วนดีชั่วอะไรซึ่งมันยังอยู่ข้างหน้าอนาคตการก็ยกให้เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าโน้นไม่ต้องไปปรุงแต่งเอามาคิดนึกในเวลานี้เวลาปัจจุบันเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนานึกบริกรรมพุทโธในใจพุทโธพุทธะชื่อว่าผู้รู้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองผู้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิ้นจึงได้นามว่าพุทโธพุทโธพุทธะนี้เป็นความหมายพระพุทธเจ้าละกิเลสได้หมดสิ้นละกิเลสพร้อมทางวาสนาหรือว่าละกิเลสได้ดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้ทั้งเทวดาและมาเทวดาอินพรหมจะตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีได้แค่ว่าฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติตามปฏิบัติตามจึงได้ความรู้ความเข้าใจจึงได้บรรลุมรรคผลตามพระพุทธเจ้าไปวิชาปัญญาความสามารถอาถรรพ์ที่จะเอาชนะกิเลสในจิตในใจในตัวของคนเราแต่ละบุคคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญอะไรไม่สำคัญกับเอาชนะกิเลสในหัวใจหรือว่าละกิเลสในใจให้ออกไปได้ไม่ให้กิเลสความโกรธมันมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ในหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความโลภโลภจิตมาตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ในหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความหลงมาตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งวัดตั้งวาอยู่ในหัวใจดวงจิตดวงใจจะต้องตั้งขึ้นมาในหลักปัจจุบันเลิกได้ละได้ภาวนาได้ก็ได้ในปัจจุบันจะไปได้ในอดีตได้ในอนาคตไม่มี พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพระองค์ก็บำเพ็ญในปัจจุบันในชาตินั้นนั้นในภพนั้นนั้นในเวลานั้นนั้นบุญบารมีก็แก่กล้าเต็มขึ้นมาโดยลำดับผลที่สุดก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกเราเกิดมาก็ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นวัดวาศาสนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางจีแสดงตัวเป็นนักบวชเมื่อเราเห็นหลักฐานพยานอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอย่างอื่นที่จะมาสงสัยอีกเพราะหลักฐานนั้นย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความจริงของจริงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกพระพุทธรูปก็ไม่มีพระสงฆ์สาวกก็ไม่มีนักบวชนักบ้านที่ปฏิบัติภาวนาก็ไม่มีแต่นี่มันมีปรากฏให้เห็นมีอยู่ทั่วไปอย่างเมืองไทยประเทศไทยทั้งประเทศนี่แหละยังมีสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าประเทศอื่นๆประเทศอื่นไม่มีประเทศไทยมีเกี่ยวโยงถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปนั้นมีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าถ้ามีอยู่ประเทศอื่นอย่างว่าประเทศอินเดียเมื่อสมัยศาสนาอิสลามเข้ามาเขาทุบเขาต่อยเขาตีคอหักแขนหักขาหักจมูกปากหน้าตาไม่เป็นหน้าดูล่ะตกมาสมัยนี้รัฐบาลอินเดียก็สร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เก็บมาไว้ทั้งแตกๆหักๆอย่างนั้นล่ะแต่พระพุทธรูปในเมืองไทยก้าวหน้าไปสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยากรุงเก่าส่วนมากก็มักจะมีพระศิลาแรงพระหินหินแดงบ้างหินปนทรายบ้างแกะสลักเมื่อตกมาสมัยนี้หล่อเป็นทองใหญ่โตมโหฬารเป็นปางต่างๆให้ปรากฏการอยู่ประเทศอื่นเมืองอื่นมันไม่มีหาดูได้ยากหรืออย่างว่าผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดผ้านุ่งห่มของนักบวชธงชัยพระอรหันต์ผ้าย้อมฝาดอย่างที่เราเห็นไปวัดก็เยอะแยะเต็มอยู่ในวัดผ้าเหลืองนี้เข้าไปในตลาดลาดลีผ้าเหลืองเต็มไปหมดมีขายในตลาดเมืองอินเดียไม่ต้องไปหามันไม่มีเมืองไทยเรามีมันแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยน่ะเป็นเมืองพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอัฏฐบริขารเครื่องบวชเนนบวชพระมีสมัยนี้ยังมีความเจริญก้าวหน้าไปถึงว่า มีกฎกรรมฐานแต่ก่อนยังไม่มีกฎกรรมฐานกฎกรรมฐานมีสองแบบแบบในที่แจ้งที่โล่งแบบแขวนต้นไม้แต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแต่ก่อนนั้นทำพอใช้เอาพอใช้แต่ละองค์ก็พอแล้วสมัยนี้ไม่เฉพาะใช้ทำขายมีผู้ซื้อมันแสดงถึงว่าสิ่งที่เมืองอื่นประเทศอื่นไม่มีเมืองไทยเรามีนักบวชทั้งหลายก็เรียกว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างใกล้เข้าพรรษาก็มีนักบวชตั้งใจบวชแต่ว่าบวชแล้วก็ตั้งใจให้ดีการบวชนั้นให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลให้ใจเรามั่นคงเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าบวชศึกบวชไม่ได้ทำศาสนาให้เสื่อมบวชก็ให้ดูพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตจิตใจโปรดสัตว์อยู่พระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดจนนิพพานลูกแตกน้ำดับท่านไม่ได้ศึกหาลาเพศอย่างพระสงฆ์สามเณรสมัยนี้จึงจำเป็นต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรานึกว่าพุทโธพุทโธพุทธะจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสทางตาได้แก่รูปกิเลสทางหูได้แก่เสียงกิเลสทางจมูกได้แก่กลิ่นกิเลสทางลิ้นได้แก่การกินกิเลสทางกายได้แก่โผฏฐัพพะสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายกิเลสทางใจได้แก่ใจฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจงรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจพุทโธพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งของเรานัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวลังเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาได้6พรรษาจึงได้ตรัสรู้6พรรษาท่านก็ไม่ไหวหวั่นพลันถึงภาวนาทำความเพียรไม่ท้อถอยจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยิ่งแก่กล้าสามารถขึ้นไปตัดได้ขาดจริงๆไม่ใช่อย่างเพียงแต่ว่าบวชเป็นประเพณีเวลาเข้าพรรษาแล้วบวชออกพรรษาแล้วศึกอันนี้เพิ่นว่าเป็นประเพณีเห็นเพิ่นบวชก็บวชเห็นเพิ่นศึกก็ศึกไม่แน่นอนกลองในใจของเราทุกคนไม่ว่าบวชขาวบวชเหลืองบวชชีบวชพระบวชเนรเหมือนกันหมดก่อนที่จะบวชทุกองค์ทุกคนท่านให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของศาสนาให้ระลึกถึงพระธรรมให้ระลึกถึงพระสงฆ์ที่มีหลักไว้พุทธังธรรมังสังฆังมีบททุติตติ คือให้ถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าว่าท่านบวชมาแล้วท่านทำอะไรท่านปฏิบัติอะไรท่านละกิเลสกองไหนแล้วผลที่สุดท้ายท่านได้อะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรเราผู้มาบวชมานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเรียกว่าบวชกายแล้วพอเป็นพิธีการต้องบวชใจด้วยตนเองจิตใจของเราทุกคนนั้นไม่ใช่อุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้เป็นเรื่องจิตใจของตัวเองบวชคือพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อจิตใจเห็นทุกข์เห็นโทษจิตใจมันก็สงบระงับภาวนาได้ถ้าจิตไม่เห็นทุกข์มันไปเห็นว่าเป็นความสุขก็อยู่ไม่ได้วุ่นวายจะหาเอาแต่ความสุขภายนอกทั้งที่ทุกคนมันก็ผ่านกันมาความสุขภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์ไม่เที่ยงทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเวลาภาวนาเวลาบวชเรียนเขียนอ่านประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลจะต้องรวมกำลังตั้งใจลงไปให้มั่นคงหนักแน่นเอาจนถึงขั้นบวชได้ตลอดชีวิตเอาตายว่าถ้าไม่ตายไม่ยอมไม่ใช่บวชฆ่าให้มันตายบวชนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาอันตายและเกิดมันเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของโลกประขันเมื่อมันแก่ชราไปแล้วมันก็ตายแล้วแก่หรือไม่แก่มันก็ตายได้โลกประขันนี้มีภัยอันตรายมากเมื่อถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้ตั้งสัจจะอธิษฐานใจของตนลงไปว่าจะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายทั้งรูปขันธ์นี้ด้วยทั้งวาจาก็ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดกล่าวแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ใจก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนึกเจริญภาวนาพุทโธอยู่ในใจมัดจิตใจให้อยู่ภายในให้สงบระงับตั้งมั่น

อุบาสกมีศรัทธาเมื่อเห็นท่านองค์นั้นเข้ามาบิณฑบาตในบ้านในตลาดเกิดศรัทธาขอนิมนต์จะตักบาตรจะใส่บาตรให้ถวายขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ยืนอยู่เสียก่อนถ้าไม่นิมนต์ท่านก็จะเดินเรื่อยๆจะหาท่านไม่พบมนต์ไว้ยืนรอโยมจะหาซื้ออาหารและบิณฑบาตถวายเท่านี้แหละจะไม่ให้อดหลวงพี่หลวงพ่อเพิ่นกับเมตตายืนภาวนาพุทโธอยู่แกก็วิ่งเต้นเข้าออกในตลาดจัดแจงอะไรต่อมิอะไรจะตักบาตรเป็นการใหญ่ซื้อนั่นมาก็ยังไม่พอใจซื้ออย่างนี้มาก็ยังไม่พอใจพระท่านก็มองเห็นโยมว่าเอตาคนนี้ถ้าจะเอาจนหมดกระเป๋าแล้วมั้งเทกระเป๋าแล้วเนี่ยซื้อไม่ถอยตักบาตรได้แล้วก็มาใส่บาตรยังมนต่ออยู่เอาจนเต็มบาตรเงินที่จะไปค้าขายเงินที่จะไปใช้ข้างหน้าเพิ่นยอมเสียสละเอาบุญลูกเดียวหลวงพ่อองค์นั่นก็เวลานั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันตายังเป็นพระปุถุชนอยู่เห็นยอมคนนั้นทำจริงๆเอาจริงๆจนหมดสตางค์ก็หมดยกมาถวายจนหมดจนสิ้นอาหารการบริโภคท่านก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแหละเนี่ยเรานี่นะภาวนามาก็หลายปีบวชมาก็หลายปีแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลแม่โสดาก็ยังไม่สำเร็จสำเร็จแต่โสดาขวดก็เกิดมานะขึ้นมาวะเนี่ยตั้งใจอ่ะเอาตอนนี้ไปถ้าหากว่าเราทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจไม่หมดไม่สิ้นจะไม่ต้องนอนมันทันวาหลังจากได้อาหารและบิณฑบาตแล้วท่านก็ไปสู่สถานที่มีน้ำท่าพอจะฉันได้ก็ฉันเสร็จเรียบร้อยเหลือนั่นก็ทานคนทุกข์ไร้อนาถาไปตามเรื่องท่านก็ตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมภาวนาทั้งสี่อิริยาบถจะไม่ให้พลั้งเผลอตั้งใจขึ้นมาจนตั้งใจได้สุดขีดตายเป็นตายถ้าละกิเลสความโกรธในใจไม่หมดมันตายเสียดีกว่าละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจไม่หมดตายเสียดีกว่าละความหลงในจิตในใจไม่ได้ตายเสียดีกว่าจะอยู่ไปทำไมตั้งใจอย่างนั้นในคืนวันนั้นแหละก็เลยได้สำเร็จละกิเลสความโกรธความโลภความหลงออกได้หมดในหัวใจของท่านเพราะได้เห็นศรัทธาญาติโยมคนนั้นทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวเรายังจะมาห่วงกิเลสอยู่ทำไมลุกขึ้นภาวนาเอาจนละกิเลสได้หมดสิ้นนั่นแหละคือว่าจิตใจคนเหล่านั้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนั้นไม่ใช่มันหมดเท่าที่เราเป็นอยู่นี่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอยู่เสมอไม่ให้ขาดความเจริญในจิตในใจมันก็เจริญขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเลิกละตัดปล่อยวางกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาด

0: เอาจริงๆก็ต้องสำเร็จได้เราทุกขณะทุกเวลาก็อย่าได้มัวประมาทตั้งใจภาวนาอยู่พุทโธในใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บวชแล้วไม่ศึกหาลาเพศมีจิตใจสามารถอาถรรพ์จริงๆความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่มายึดมั่นถือมั่นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆจนเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ได้หมดพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อละกิเลสหมดสิ้นแล้วก็แจ้งในอกในใจแจ้งกายแจ้งวาจาแจ้งจิตแจ้งใจความวุ่นวายในจิตใจของพระก็ไม่มีมีแต่การนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตในใจด้วยไปจนกว่าชีวิตจะแตกดับถ้าชีวิตยังไม่แตกไม่ดับท่านก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่างนั้นเรื่อยไปไม่ได้ไปอิงอาศัยว่าคนโน้นคนนี้ท่านอาศัยจิตใจของท่านจริงๆเรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาไม่ต้องไปร้องขอรอท่าใครอีกนึกบริกรรมภาวนาก็นึกจนมันแน่วแน่เด็ดขาดสามารถอาถรรพ์จริงๆรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นไม่กลัวเน็ดไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเมื่อยกลัวหิวขนาดปวดแข้งปวดขามึนซานี่มันเรื่องขี้ปะทูปูเข็มไม่หวั่นไหวมันเจ็บท่านก็ไม่ไปยึดถือว่าท่านเจ็บมึนแข้งมึนขาปวดเข่าปวดอะไรก็ไม่ไปยึดว่าตัวเราปวดธาตุดินธาตุน้ำเขาปวดธาตุดินเขาเจ็บเขาไข้ธาตุน้ำเขาเจ็บเขาปวดธาตุไฟเขาเจ็บปวดทุกขเวทนาธาตุลมเขาเจ็บปวดทุกขเวทนาจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านไม่ไปหลงไหลในรูปในนามในกายในจิตในจิตในใจแปลว่าท่านเห็นแจ้งรู้แจ้งว่าธรรมดาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของหลักธรรมะที่ว่าอนิจจังความไม่เที่ยงมีอยู่ในโลกนี้ทุกขังความเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละอนัตตาสิ่งที่เราว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราสักอย่างสักประการจิตของพระองค์ก็รวมสงบลงไปไม่มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปตามอำนาจกิเลสพุทโธพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั่นเองพระแต่ก่อนท่านก็ภาวนาอยู่ในใจท่านไม่โลเลลังเลสงสัยประการใดมนุษย์ในสมัยครั้งกันโน้นนั้นไม่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่ในคารวาสญาติโยมท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้หมดเพราะท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พอเป็นพิธีการหรือทำไป พียงให้เพื่อนมนุษย์เห็นว่าเราก็ตั้งใจภาวนาเหมือนกันแต่จิตใจภายในมันไม่นักแน่นพอไม่ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีจิตใจอันแน่นหนาถาวรเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามท่านไม่หวั่นไหวร้อนท่านก็ไม่หวั่นไหวหนาวท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านภาวนาลูกเดียวตลอดทั้งฤดูแล้ววันนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาตั้งใจตั้งความเพียรอยู่ในใจของตัวเองไม่ได้วิตกวิจารณ์ว่าคนนั้นองค์นั้นผู้นั้นไม่ภาวนาเราก็ไม่ภาวนาไม่เอาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจขึ้นมาให้ใจมันตั้งไม่ให้ใจมันล้มลุกคุกคานไม่หามาบ่นว่ามันร้อนหนาวสบายไม่สบายบ่นมันก็เท่าเก่าไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าเราภาวนาอยู่พุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในดวงใจน้ำจิตน้ำใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเจริญงอกงามในสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านไม่ย่อท้อในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสตราบใดกิเลสราคะโทสะโมหะยังมีท่านไม่ถอยความเพียรแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขึ้นมาก็บรรเทาเบาบางไปตั้งใจภาวนาต่อเนื่องทำให้มันต่อเนื่องกันไปติดต่อกันไปไม่ให้ขาดจังหวะไม่ให้ขาดวรรคตอนจิตใจมันก็มีกำลังทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจะต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเกิดความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้เลื่อมใสในคุณพระต่อไปจนได้มาบวชในพุทธศาสนาก็ยังศรัทธาความเชื่อในจิตในใจของตัวเองให้มันหนักแน่นขึ้นไปโดยลำดับไม่กลัวเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวประการใดการนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความภาคความเพียรความอดความทนจึงมีตำนานเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเข้าป่าเข้าดงนั้นอดเข้าได้ตั้ง49วันไม่ตายนั่นก็คือแสดงออกซึ่งจิตใจของพระพุทธเจ้า49วันทำไมไม่แตกไม่ตายเรากินข้าวเต็มท้องกลัวแต่มันตายมันไม่ตายง่ายๆถ้ามันตายมันก็ตายตั้งแต่อยู่ท้องแม่ไม่เห็นฟ้าเห็นดินมันยังไม่ตายเกิดมาแล้วหายใจอยู่อย่าไปกลัวตายนั่งภาวนาเข้าปฏิบัติบูชาญาได้มีความท้อถอยจิตใจให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ยอมให้ความขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมหมายถึงว่าจิตใจกล้าจิตใจสามารถอาถรรพ์ร่างกายสังขารมันก็เลยสามารถอาถรรพ์ไปตามจิตจิตมันกล้ากายวาจามันก็กล้าจิตสงบกายวาจามันก็สงบ จิตมันละกิเลสความโกรธได้กายวาจามันก็ละได้เพราะนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งไปจนถึงไหนตั้งไปภาวนาไปทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเอาจนละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดกิเลสความโกรธมันมีอยู่ที่ไหนตามละตามฆ่ามันหมดกิเลสความโลภโลภะจิตมันอยู่ที่ไหนตามฆ่าตามทำลายหมดกิเลสความหลงอยู่ที่ไหนตามเข้าไปฆ่าไปทำลายจนกิเลสราคะไม่มีในจิตในใจกิเลสโทสะไม่มีในใจกิเลสโมหะไม่มีในใจเหลืออยู่แต่ใจที่สงบตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความสามารถอาถรรพ์ไม่กลัวตายมันจะตายในเวลานั่งก็ช่างมันจะตายเวลายืนก็ช่างมันตายเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ช่างมันจิตใจให้มันได้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจให้มันมีความเข้มแข็งสามารถอาถรรพ์อยู่ในใจในตัวคนเราเมื่อใจเป็นอย่างไรรูปร่างกายมันก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี้มั่นคงอยู่ในธรรมปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นได้แล้วก็ภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธโลภหลงที่มันพาให้ลุ่มหลงมัวเมามาจนชำระแก้ไขได้หมดสิ้นจิตใจก็ไม่อ่อนแอท้อแท้ไม่กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายมันไม่ตายหรอกถ้าใครภาวนารักษาศีลตายเอาตายเอาจะมีคนเหลือในโลกหรือทำไมคนยังเต็มโลกอยู่คือมันไม่ตายแต่มันหลอกลวงกิเลสมันหลอกลวงพยามารมันหลอกลวงหลอกลวงให้ปุถุชนคนไม่ตั้งใจมาติดโยข้องอยู่มาพัวพันอยู่พระพุทธเจ้าท่านไม่พัวพันอีกต่อไปพระองค์ตัดได้ขาดละได้ขาดแล้วก็เป็นอันว่าขาดเรื่อยไปกิเลสกองไหนจะกลับมาอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่มีพอมีขึ้นมาปรากฏท่านก็ละทิ้งทำลายทิ้งกิเลสก็ไม่มาอยู่ไม่มาดองอยู่ในหัวใจจิตใจก็มีความสามารถอาถรรพ์เหมือนกับว่ามองเห็นหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายจิตยังได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสเหล่านี้เท่าที่เราเป็นมาแล้วในอดีตชาติมันก็พอแรงแล้วเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้เป็นชาติที่เรียกว่าสูงขึ้นสูงไม่เตี้ยไม่ต่ำไม่ใช่เตี้ยลงเรียกว่าสูงขึ้นสูงขึ้นมองเห็นในจิตใจเลยมองเห็นกิเลสความโกรธมันต่ำเห็นกิเลสความโลภความอยากได้มันต่ำเตี้ยติดดินมองเห็นกิเลสความหลงว่ามันเตี้ยต่ำจมอยู่ในแผ่นดินเรานั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกภาวนาพุทโธในใจจิตใจของเราอย่าได้มีความลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะยกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในให้มีความแกล้วกล้าสามารถอาจหารเต็มที่ ฟังแล้วก็ทำในใจละในใจสอนในใจจดจำเอาไว้นำเข้าไปปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสจนหมดใสได้เมื่อกิเลสหมดจากจิตใจแล้วย่อมเกิดมีเป็นความอัศจรรย์อัศจรรย์ใจของตัวเองบุคคลผู้อื่นได้หู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็อัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์กิเลสมันเหนียวแน่นทำไมท่านไปเลิกมันได้ละมันได้ทำไมท่านเคลียร์มันออกไปได้ทำไมกิเลสในใจของเรามันยังไปหอบไปเก็บมาไม่ต้องไปเก็บอีกแล้วจาโคเสียสละออกไปให้มันหมดให้จิตใจมันหมดใสจาโคเสียสละปฏินิสโคปล่อยไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่เอามายึดในใจแล้วว่าปล่อยให้มันออกไปหมดตีเอาให้ขาดให้สะบั้นหันแหละเนี่ยว่าหลุดพ้นเอามันจนหลุดออกไปพ้นออกไปสิ่งใดเลิกมาแล้วละมาแล้วท่านก็ไม่เก็บมาอีกกิเลสต่างๆมันอยู่ที่ไหนก็ให้มันเกิดที่ไหนมันก็ดับไปที่นั้นจิตใจของเราผู้ภาวนาก็ให้มันมองทะลุปุโปงนั่งภาวนาให้ได้เดินจงกรมให้ได้ยังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตายศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนถึงท่านละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจให้หมดสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกภลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุกขโลคัพพยาเวลาโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาติวินัสสันตุจเตสสาสยสิทธิธนังลาพังโสตถิภาคขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเต
1: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: จึงควรให้นามสถานที่เหล่านี้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของอัครมหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนาทรงจัดขึ้นนับแต่วันเริ่มประกาศพระศาสนาและประทานแก่ภิกษุบริษัทตลอดมาโดยใจความย่นย่อว่ารุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นลำดับต่อมายังประทานธุดงค์เพิ่มเข้าอีก13ข้อซึ่งมีข้ออยู่ป่าและอยู่รุกขมูลร่มไม้อยู่ในธุดงค์นั้นด้วยมหาวิทยาลัยเหล่านี้แลที่พระครั้งพุทธกาลท่านสนใจอยู่เรียนและปฏิบัติการเป็นล่ำเป็นสันเป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆจนสำเร็จเป็นปริญญาตรีโทเอกและอัครมหาบัณฑิตนำธรรมที่บริสุทธิ์เนื้อแท้มาประกาศสั่งสอนหมู่ชนแทนพระศาสดาพอทรงเบาพระภาระลงบ้างพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองออกไปยังหมู่ชนเราต่างๆไม่มีประมาณทั้งนี้เพราะอาศัยมหาวิทยาลัยป่าเขาเป็นต้นเป็นสถานที่อำนวยประโยชน์มหาศาลทั้งแก่พระศาสดาและสาวกทั้งหลายให้สำเร็จวิชาอัครมหาบัณฑิตขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาถึงชาวเราทั้งหลายได้ถือเป็นเส้นชีวิตจิตใจและปฏิบัติตามตลอดมาพอรู้ประสีประสาว่าเป็นผู้เป็นคนตามภูมิมนุษย์ที่นิยมกันธุดงควัดเมื่อเทียบกับสถานที่ที่ควรตั้งมหาวิทยาลัยและวิชาที่ควรบรรจุเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทางโลกธุดงควัด13กับขันธวัด14ของทางศาสนาก็เป็นได้ทั้งสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยแยกออกจากธุดงค์บางข้อที่ควรเป็นสถานที่มหาวิทยาลัยแห่งการอยู่บำเพ็ญศึกษาตามการอันควรคือข้อถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดการเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดการอยู่เสนาสนะที่ท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดอยู่ที่แจ้งปราศจากที่มุงที่บังเป็นวัดสถานที่ที่ควรอนุโลมเข้าในที่นี้ก็อนุโลมได้เช่นถ้ำเงื่อมผาเรือนว่างที่ปราศจากคนอยู่อาศัยเป็นต้นส่วนที่ควรสงเคราะห์เข้าในหลักวิชาคือภาคปฏิบัติแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็สงเคราะห์เข้าตามควรเช่นการถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดการถือเฉพาะผ้าสามผืนเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นวัดการฉันในบาตรเป็นวัดการฉันหนเดียวในวันหนึ่งเป็นวัดการห้ามพักที่ตามมาทีหลังเป็นวัดการไม่พักนอนเป็นคืนๆไปเป็นวัดกรรมฐาน40ห้องซึ่งเป็นหลักวิชาทางภาคปฏิบัติก็สงเคราะห์เข้าด้วยการกับธุดงค์ภาควิชาการสรุปแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยวิชาแขนงต่างๆและเป็นมหาวิทยาลัยศาสนามาแต่พระศาสดาเริ่มประกาศธรรมสอนโลกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาประจำมหาวิทยาลัยก็มีหลายแห่งด้วยกันตามแต่นักศึกษาจะเลือกอยู่และศึกษาอบรมสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมคือป่า1โคนไม้1ป่าช้าป่าชัด1ที่แจ้ง1ที่พิเศษออกไปคือถ้ำเงื่อมผาบนเขาไหลเขาหุบเขาชายป่าชายเขาเหล่านี้ล้วนถือเป็นสำคัญและทรงชมเชยเป็นคู่เคียงกันมาวิชาที่นับเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้แก่ธุดงควัดภาคปฏิบัติประจำอิริยาบถต่างๆดังที่เขียนผ่านมาแล้วคือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือฉันในบาตรเป็นวัดถือฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆเป็นวัดเป็นต้นและกรรมฐาน40มีอานาปานสติเป็นต้นนี่ถ้ามีโอกาสจะอธิบายทีหลังล้วนเป็นหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติตามจะไม่ผิดหวังในปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและอัครมหาบัณฑิตซึ่งให้ตำแหน่งแก่นักศึกษาบำเพ็ญผู้สนใจตามหลักวิชาอยู่แล้วทุกรุ่นและทุกชั้นแห่งปริญญาสถานที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีบริเวณกว้างกวางมากไม่คับแคบเหมือนมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่โลกเรียนกันและมีอยู่ทั่วไปบรรจุคนได้เป็นจำนวนมากทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและฆราวาสทุกชาติชั้นวรรณะไม่กำหนดเพศวัยตลอดวิทยาฐานะ ปิดรับทั้งหน้าแล้งหน้าฝนทั้งกลางคืนกลางวันทั้งวันธรรมดาทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดอยู่ตลอดเวลานับแต่วันตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมาจนบัดนี้เป็นเวลานานร่วม 2,600 ปีโดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและเป็นศาสตราจารย์สั่งสอนด้วยพระองค์เองเริ่มรับสอนแต่ขั้นอนุบาลประถมมูลจนถึงขั้นปริญญาอัครมหาบัณฑิตจิตเป็นธรรมแท่งเดียวนักศึกษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเวลานี้ภิกษุณีไม่มีจึงเอาสามเณรเข้าแทนนักศึกษาบำเพ็ญจากมหาวิทยาลัยรุ่นแรกคือเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นรุ่นที่2คือพระยสกุลบุตรกับสหาย60คนรุ่นที่3คือชดิน3พี่น้องที่เป็นอาจารย์รวมทั้งบริวารของแต่ละอาจารย์เป็นจํานวน 1,003 องค์ด้วยกันท่านเหล่านี้ล้วนสำเร็จการศึกษาอบรมจากหลักวิชาวิมุตติแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นขั้นอัครมหาบัณฑิตทั้งสิ้นและเป็นศาสตราจารย์ขั้นรองพระพุทธเจ้าลงมาโดยฐานะตำแหน่งคือเป็นสาวกอรหันต์ทำการสั่งสอนประชาชนช่วยพระภาระของพระศาสดาให้เบาลงศีลน้ำใจเป็นเครื่องตอบแทนคือผลงานที่เกิดแก่ประชาชนมากน้อยนั่นท่านถือเป็นที่พอใจคุ้มค่ากับความเมตตาที่มีแก่หมู่ชนแล้วถ้าพูดแบบโลกนิยมเกี่ยวกับค่าตอบแทนท่านก็มีนิตยพัฒน์เดือนละ30บาทเสมอกันทุกองค์นับแต่พระศาสดาลงมาถึงสามเณรน้อยๆนับว่าเป็นความเสมอภาคดีมากยากจะหาน้ำใจใดเสมอด้วยน้ำใจของพระอัครมหาบัณฑิตทั้งหลายที่มีเมตตาต่อโลกเสมอมาไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายฉะนั้นชาวพุทธเราจึงกล้ายืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยก็ดีหลักสูตรต่างๆแห่งมหาวิทยาลัยก็ดีของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอำนวยการสร้างและการสอนเองและรับสั่งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายให้สั่งสอนแทนในสมัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยและหลักวิชาที่เลิศโลกไม่มีวิชาใดเสมอเหมือนในไตรภพแม้เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์นาคครุฑทั้งหลายยังยอมรับนับถือและยกย่องพระองค์เป็นครูเอกอัครมหาบัณฑิตใน3ภพดังมีในบทพุทธคุณว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นต้นแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งศาสนาก็ทรงอุบัติตรัสรู้ขึ้นในท่ามกลางแห่งมหาวิทยาลัยและวิชาวิมุตติทั้งหลายดังกล่าวมาจึงทรงยกย่องเทิดทูนสถาปันปาเหล่านี้มาประจำศาสนาของพระองค์เวลากุลบุตรบวชเป็นพระก็ทรงสอนกรรมฐาน5และอนุศาสตร์มีการอยู่ร่มไม้เป็นต้นให้เป็นเข็มทิศทางเดินของปฏิบัติก็ปฏิบัติและเป็นเครื่องมือฟาดฟันบุกเบิกดงหนาป่าทึบคือกิเลสชนิดต่างๆภายในใจที่ปิดกั้นกันจิตไว้ไม่ให้มองเห็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานให้เตียนโล่งไปด้วยธรรมาวุธที่ประทานให้เวลาบวชเป็นเนรก็สอนกรรมฐาน5ให้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับมารร้ายต่างๆให้พินาศขาดสูญไปจากใจเป็นเพียงไม่ทรงสอนอนุศาสตร์เกี่ยวกับการอยู่ป่าอยู่เขาเท่านั้นทั้งนี้อาทรงเห็นว่ายังเล็กอยู่จึงยังไม่ทรงเข้าแนวรบอันเป็นชัยสมรภูมิสำคัญพระสาวกอรหันต์จำนวนมากในครั้งพุทธกาลแท้พูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยที่สำเร็จจากสถาบันแห่งป่าดังกล่าวมาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเรียนปริญญาธรรมจบถึงขั้นอัครมหาบัณฑิตจากป่าจากเขาวิชาที่ท่านสำเร็จจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวล้วนเป็นวิชาประเภทวิมุตติเวลานำออกมาประกาศสั่งสอนโลกจึงเป็นวิชาที่แน่นอนและไว้ใจได้ทั้งองค์ท่านผู้สำเร็จและวิชาที่สำเร็จมาไม่มีสิ่งแปลงปลอมเคลือบแฝงอยู่เลยผิดกับวิชาและผู้ศึกษาทั่วไปอยู่มากแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าวนี้หาท่านผู้สมัครเรียนยากอาจเป็นเพราะสถาบันนี้มอบความเป็นใหญ่ให้เจ้าตัวซึ่งกำลังเป็นนักศึกษาปกครองตนเองมากกว่าผู้อื่นจะมาปกครองและบังคับบัญชาเช่นมหาวิทยาลัยทางโลกเขาทำกันคือการเข้าอยู่ศึกษาในสถาบันนี้แต่ละแห่งก็ให้เลือกเอาตามใจชอบการเรียนวิชาตามหลักสูตรต่างๆที่มีอยู่ในสถาบันก็มอบให้เป็นสิทธิ์ความสมัครใจของแต่ละท่านจะเลือกเรียนเองอาจารย์กับนักศึกษาให้เลือกเอาจากตัวเองถ้าอาจารย์กล้าหาญมีอุบายต่างๆสอนสิทธิ์คือตัวเองบังคับตัวเองด้วยความแยบคายทั้งอาจารย์และนักศึกษาซึ่งอยู่ในคนคนเดียวกันก็จะกล้าเข้าสู่ความสงบสุขแม้เข้าไปอยู่ในป่ากับสัตว์ซ เสือนานาชนิดก็ไม่กลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเย็นใจและสนุกรื่นเริงไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆที่มาขับกล่อมบรรเลงเพลงป่าตามประสาของเขาให้ฟังอย่างเพลินใจได้คติไม่ขาดทุนสูญทรัพย์เหมือนเพลงมนุษย์ที่แสนบาดลึกลงคู่หัวใจถ้าใจยังตื่นเต้นอยู่คอยแต่จะโผล่หัวออกมารับอากาศอาจถูกพายุเพลงพัดผันให้ขาดกระจุยกระจายไปยังไม่เป็นท่าหน้าดูเลยก็ได้และเสียไปทั้งคนทั้งทรัพย์จนยับยั้งตั้งตัวไม่ได้และเสียไปจริงๆแต่เพลงของสัตว์ป่าที่ขับกล่อมตามการเวลาของเขาฟังแล้วทำให้เพลินและสงสารอย่างจับใจยิ่งพระกรรมฐานไปพักอยู่ที่ใดสัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีปีกไม่มีปีกชนิดต่างๆมักจะรวมกันมาอยู่แถบบริเวณที่ท่านพักเสมอพักอยู่นานเท่าไรยิ่งพากันมามากเข้าทุกทีเสียงร้องเรียกหาการสนานป่าไปหมดในบางเวลาตามภาษาสัตว์ที่มีเพื่อนฝูงเช่นเดียวกับมนุษย์เราและคิดถึงกันเป็นธรรมดาของสัตว์ที่มีหัวใจเป็นเพียงพูดภาษามนุษย์ให้เราฟังไม่เป็นเท่านั้นแต่เขาก็มีภาษาประจำชาติของตนทุกๆชนิดเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่เองการร้องเรียกหรือคร่ำครวญหากันนั่นแหละพระท่านเรียกว่าเขาร้องเพลงและมีเป็นระยะตอนเช้าเป็นพวกหนึ่งร้องตอนสายพวกหนึ่งร้องตอนบ่ายพวกหนึ่งร้องตอนเย็นพวกหนึ่งร้องตอนกลางคืนพวกหนึ่งร้องตอนดึกพวกหนึ่งร้องตอนค่ำคืนพวกหนึ่งร้องตอนจวนสว่างพวกหนึ่งร้องความจริงก็คงเหมือนไก่บ้านเตาขันตามเวลาของมันนั่นเองแต่สัตว์มีหลายพวกและนิยมเที่ยวหากินและร้องในเวลาต่างๆกันจึงไม่ค่อยขาดระยะแม้เวลากลางคืนเพราะสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนก็มีมากเช่นเดียวกับสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันฉะนั้นเสียงร้องครางต่างๆจึงมีไม่ขาดระยะตลอดเวลา24ชั่วโมงการอยู่และศึกษาวิชาธรรมตามนโยบายทางพุทธศาสนาในสถาบันดังกล่าวจึงรู้สึกลำบากผิดกับที่เรียนตามคัมภีร์อยู่มากแต่ถ้าทนเรียนและปฏิบัติได้หากมีผลมากมีอานิสงส์มากและทราบประจักษ์ใจตัวเองคุ้มค่าที่อุตส่าห์บึกบึนแทบเป็นแทบตายผู้ไม่ใจกล้าใจกล้าหน้านักรบจริงๆย่อมอยู่ไม่ได้เพราะเป็นราวกับถูกดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาส่วนจะมีใครมาบังคับกูเข็นนั้นไม่มีนอกจากเจตนาความหวังก้าวหน้าของตนเป็นเครื่องบังคับไปในตัวเท่านั้นงานทางศาสนานี้เมื่อเราได้ทำด้วยตัวเองจนเห็นฤทธิ์เดชของความลำบากทรมานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นแหละจะเห็นความเก่งกาจอาถรรพ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าเป็นเลือดนักรบที่เก่งจริงเรื่องที่จะตัดความสงสัยทั้งหลายลงได้อย่างประจักษ์กับตัวเองคือคนอื่นกลัวถ้าเรายังไม่ประสบความกลัวแบบนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดคนอื่นทุกถ้าเรายังไม่ประสบทุกแบบนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดคนอื่นทรมานตนด้วยความเพียรโดยวิธีต่างๆที่แสนทุกข์แสนลำบากถ้าเรายังไม่ประสบความทุกข์ความทรมานแบบนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดความทุกข์ความทรมานเพราะเหตุต่างๆที่เกิดจากการฝึกอบรมด้วยความเพียรของผู้อื่นถ้าเรายังไม่ประสบสิ่งนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดตลอดความสุขที่เป็นผลน้อยมากที่เกิดจากการฝึกทรมานนั้นของผู้อื่นถ้าเรายังไม่ได้ประสบด้วยใจตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดน่าอัศจรรย์อะไรนักหากจะเป็นความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้จริงตามคำบอกเล่าก็ยังไม่ถึงใจอยู่นั่นเองต่อเมื่อเราได้ประสบด้วยตัวเราเองทั้งฝ่ายเหตุคือการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆและได้รับทุกขเวทนา 108,000 ประการจากการนั้นและฝ่ายผลคือความสุขที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้วยวิธีต่างๆนับแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงสุดด้วยใจตัวเองแล้วนั่นแหละจึงจะเห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดมากและอาจพูดได้ว่าน่าคิดอย่างเต็มหัวใจเห็นทุกโทษก็เห็นอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณที่เกิดจากเหตุที่ทำก็เห็นอย่างเต็มใจหายสงสัยทุกอย่างไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วเพราะเป็นสิ่งประจักษ์ใจทั้งโทษทั้งคุณทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เกิดจากตนผู้เดียวพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตามหาคุณแก่โลกมีพระประสงค์อยากให้สัตว์โลกปฏิบัติและรู้เห็นอะไรหรือสัมผัสอะไรด้วยตัวเองไม่ประสงค์ให้เชื่อแบบมงคลตื่นข่าวที่คนอื่นเล่าให้ฟังแม้เป็นความจริง การปฏิบัติธรรมทุกขั้นอันเป็นวิสัยของตนจะควรรู้ควรเห็นก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจตัวเองดีกว่าไปฟังจากใครรู้จากใครที่ไม่ใช่สมบัติของตนผู้ทำเองแต่มีพระประสงค์ให้ทำเองรู้เองเห็นเองอันเป็นสมบัติของตัวแท้ไม่มีใครกล้ามาแบ่งส่วนให้บกพร่องไปจากตัวได้การเข้าป่าก็มีประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติเข้าอยู่เองแม้จะเจอสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ขอให้เจอด้วยตัวเองขณะเจอกับเสือมีความกลัวมากน้อยเพียงไรก็ให้ทราบด้วยตัวเองการหลบหลีกแก้ไขด้วยอุบายต่างๆก็ขอให้เป็นความฉลาดแห่งสติปัญญาของตัวเองใจที่ฝึกทรมานได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆก็ขอให้เป็นใจของตัวเองความสุขกายสบายใจที่ได้รับจากการฝึกทรมานได้นั้นก็ขอให้เป็นใจอันมีค่าของตัวเองดีกว่าเป็นข่าวดีมีค่าของผู้อื่นจิตบรรลุมรรคผลทุกขั้นเพราะการฝึกทรมานนั้นๆก็ขอให้เป็นใจของตัวเองเป็นผู้บรรลุการหลุดพ้นจากทุกทางใจก็ขอให้เป็นใจของตัวหลุดพ้นไปเองดีกว่าเป็นข่าวของผู้อื่นหลุดพ้นไปเพราะความภาคเพียรของเขาสมกับศาสนาเป็นสมบัติของผู้สนใจบำรุงรักษาโดยเฉพาะปกติศาสนาเป็นสมบัติกลางของทุกคนที่สนใจปฏิบัติรักษาแต่กลับเป็นสมบัติของเราอย่างสมบูรณ์ด้วยการบำเพ็ญให้สมบูรณ์ในใจเราเองจะเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดใช้อุบายสติปัญญาของตัวเองพาข้ามโลกข้ามสงสารถึงพระนิพพานตามความมุ่งหมายของพระศาสดาผู้เป็นเจ้าของศาสนาที่สอนหมู่ชนด้วยพระปีชาสามารถมุ่งความเฉลียวฉลาดแก่ผู้มาอาศัยร่มเงาแห่งพระบารมีให้ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นสุดยอดปลอดภัยสิ้นความสนิทจันไรที่เคยเป็นข้าศึกมาประจำภพชาติเมื่อบรรลุถึงขั้นอัครมหาบัณฑิตจอมปราดแล้วก็ชื่อว่าเรียนจบหลักวิชาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ไม่จำต้องไปเรียนที่ไหนต่ออีกในอัตภาพที่เป็นอยู่ท่านเรียกว่าเรียนจบพรหมจรรย์โดยสมบูรณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเรียนจบนั้นท่านเรียนจบเรื่องในพระทัยและในใจนี่แหละมิใช่จบที่ไหนอื่นนอกไปจากใจเพราะใจเป็นผู้พาให้หลงเกิดและตายเพียงดวงเดียวเท่านั้นเมื่อเรียนจบที่ใจแล้วก็หมดเรื่องทั้งมวลโดยสิ้นเชิงพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นท่านพยายามเรียนอยู่แถวกายนครและจิตนครที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพแม้จะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาหรือสถานที่ใดจุดใหญ่ก็เพื่อรู้เรื่องของจิตเป็นสำคัญแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นจำนวนมากจำพรรษาอยู่ในป่าในเขาเช่นเดียวกับท่านพาดำเนินมาทางนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตเป็นสำคัญการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยและสติปัญญาความสามารถก็เพื่อรู้จุดจบคือใจนี่เองเป็นสำคัญท่านที่มุ่งต่อความหลุดพ้นอย่างแรงกล้าจึงเป็นเหมือนผู้ตายไม่มีป่าช้าคอยให้คนอื่นเผาศพเก็บซากศพถึงคราวแล้วที่ไหนก็ได้ไม่เป็นกังวลและนั่นคือป่าช้าอันตายตัวแล้วเวลายังครองขันอยู่พออยู่ที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่ความเพียรก็อยู่ที่นั่นไปประกอบความเพียรไปไม่ลดละหยุดยั้งนั่งอยู่ก็เพียรยืนอยู่ก็เพียรเดินอยู่ก็เพียรนอนอยู่ก็เพียรเว้นแต่หลับไม่เช่นนั้นไม่ทันร่องรอยของกิเลสตัณหาซึ่งมีวิชาพาสัตว์ตายรอบโลกสงสารและรวดเร็วยิ่งกว่าพายุบูแคมเพียงขณะเดียวมันฉุดไปได้รอบโลกในสามภพตามไม่ทันและขนทุกข์มาให้เจ้าของผู้โง่เขลาเบาปัญญากว่ามันได้รับเสวยทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งทุกข์ทรมานไม่มีรสแห่งทุกข์ใดเสมอกับรสแห่งทุกข์ที่กิเลสชนิดต่างๆขนมาทับถมหัวใจฉะนั้นผู้เห็นโทษของมันอย่างถึงใจแล้วจำต้องเพียรละทุกเวลานาทีไม่มีคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นเพื่อพักผ่อนนอนใจให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายอีกต่อไปอย่างไรจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แม้จะยากลำบากก็ฝืนทนโดยคิดประมวลภพชาติต่างๆของตนที่จำต้องหมุนไปเพราะแรงของอวิชชาตัณหาว่าทุกข์ต้องแทรกสิงอยู่ได้ในภพนั้นๆถ้าไม่รีบแก้ไขปลดเปลื้องให้ผ่านพ้นไปเสียในชาติที่ควรแก่การอยู่เวลานี้เพราะชาตินี้เป็นที่แน่ใจว่าตัวเป็นมนุษย์เต็มภูมิและเป็นเพศแห่งนักบวชที่ควรจะทำกิเลสให้เหือดแห้งจากใจได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีชาติใดที่จะคาดได้ถึงในอนาคตว่าจะเป็นชาติที่เหมาะสมเหมือนปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้กิจใดท ที่จะควรรีบบำเพ็ญให้เต็มภูมิที่มนุษย์ควรได้ควรถึงกิจนั้นคือกิจที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้ควรให้เสร็จสิ้นไปภายในขันธ์ยังครองตัวอยู่อย่าให้เนิ่นช้าโมเสียเวลาไปนานเวลาอันตรพานตัวมีอำนาจมากคือความตายเข้าถึงตัวแล้วจะลำบากและเสียการไปทุกอย่างที่ควรได้ควรมีในเวลานี้เหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านปลุกปลอบตัวเองให้รีบเร่งความภาคเพียรในสถานที่และอิริยาบถต่างๆไม่นอนใจท่านที่อยู่ขั้นสมาธิก็เร่งเร้าให้มีกำลังมากขึ้นเผื่อเวลาพิจารณาทางปัญญาจะได้มีกำลังและรวดเร็วตามใจหวังท่านที่เริ่มขั้นปัญญาหรืออยู่ขั้นปัญญาก็เร่งการพิจารณาเข้าเป็นลำดับจนรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันธ์อายตนะและกิเลสประเภทต่างๆที่แทรกสิงอยู่กับอาการต่างๆของกายและจิตพอถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันตามวันเวลาที่มีความเพียรประคองตัวอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอาศัยป่าเขาลำเนาไพรเป็นชัยสมรภูมิช่วยอำนวยความสะดวกในการรบฟันหันแหลกกับกิเลสทั้งหลายที่ตั้งกองพันกองพลซ่องสมอยู่ภายในให้พินาศปราดไปวันละเท่าไรสุดแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าสามารถเพียงไรบางท่านก็ได้ใช้ชนะเป็นขั้นๆออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งป่าชัดบ้างแห่งเขาบ้างแห่งถ้ำบ้างแห่งเงื่อมผาบ้างแห่งป่าช้าบ้างบางทีท่านได้ชัยชนะออกมาอย่างเต็มภูมิยิ้มแย้มแจ่มใสใจบริสุทธิ์เต็มดวงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเวลามาพบปะหมู่คณะและสนทนาถึงผลแห่งการปฏิบัติของตนของตนสู่กันฟังเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะหาฟังได้ในที่ทั้งหลายไม่ว่าสังคมใดจะได้ฟังธรรมบริสุทธิ์สดๆร้อนๆราวกับสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนามรรคผลนิพพานที่ตนบรรลุสู่กันฟังเป็นสิ่งที่หาฟังยากอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันแต่ยังมีท่านที่สามารถฉลาดรู้ถึงธรรมนั้นพอได้สนทนากันเป็นขวัญใจในวงพระปฏิบัติสมัยปัจจุบัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะพูดเหนียวแน่นปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสดังน้ำฝาดนั้นได้แล้วมั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะอธิบายความกิเลสมีกามราคะความกำหนัดในกามเป็นต้นท่านเรียกว่ากิเลสดุดน้ำฝาดธรรมะนั้นหมายถึงการฝึกอินทรีย์หกให้เชื่องคือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เชื่องไม่มีพิษสงในการนำความทุกข์มาให้ไม่ต้องทำบาปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นสำหรับภิกษุพระศาสดาตรัสว่าถ้าจะต้องทำบาปเพราะตาเป็นต้นแล้วก็ให้ควักในตาออกเสียในอินทรีย์อื่นๆก็เหมือนกันคารวาสก็มีความจำเป็นในการฝึกอินทรีย์เหมือนกันแม้ในคารวาสธรรมกล่าวคือธรรมสำหรับคารวาสพระศาสดาก็ทรงบัญญัติธรรมะไว้ประการหนึ่งด้วยดังนี้ 1. สัจจะความจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะการข่มอินทรีย์ 6 3. ขันติอดทนต่อหนาวร้อนความลำบากตรากตรำ 4. จาคะการเสียสละสงเคราะห์ครอบครัวและสังคมสัจจะนั้นมีในเป็นอเนกคือมีคำอธิบายมากแล้วแต่ว่าสัจจะนั้นมาในธรรมหมวดใดมีความหมายต่างกันออกไปกล่าวโดยปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกเจาะเอาเฉพาะที่พระศาสดาตรัสไว้ในที่นี้แต่ความหมายเดียวก่อนในที่นี้ท่านหมายถึงวจีสัจจะคือพูดจริงบุคคลผู้ไม่มีธรรมะและสัจจะยังมีกำหนัดกล้าในกามมคุณ5มีรูปเป็นต้นท่านว่าไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัสส่วนผู้ปราศจากความกำหนัดกล้าแต่ประกอบด้วยธรรมะและสัจจะจึงควรห่มผ้ากาสาวะเรื่องพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะพาบริวารของตนไปยังนครราชคฤห์ชาวนครราชคฤห์ชวนกันถวายอาคันตุกะทานคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้อนุโมทนาใจความว่าผู้ถวายทานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะภพสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทำด้วยตนเองย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นด้วยทำด้วยตนเองด้วยย่อมได้ทั้งบริวารสมบัติและโภคสมบัติส่วนผู้ไม่ทำเองและไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมไม่ได้สมบัติทั้งสองเกิดในที่ใดก็เป็นคนอนาถาไม่ได้อาหารสักว่าพออิ่มท้องชายคนหนึ่งฟังอนุโมทนาคาถาของพระสารีบุตรแล้วต้องการให้สมบัติทั้งสองเกิดแก่ตนจึงนิมนต์พระเถระพร้อมทั้งบริวารเพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระทั้งหมดมีประมาณ 1,000 รูปเมื่อนิมนต์พระแล้วก็เที่ยวชักชวนคนทั้งหลายให้ช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพบางคนรับ10รูปบางคน20รูปบางคน100รูปตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์อุบาสกผู้นั้นได้เจ้าภาพเพียงพอแล้วจึงประกาศว่าเราทั้งหลายจะประชุมกันหุงต้มในที่เดียวกันขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมของต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันครั้งนั้นมีกุฎุมพีคนหนึ่งได้ให้ผ้ากาสาวะอันมีราคาถึงแสนซึ่งนำมาจากแคว้นคันธาระแจกบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นพร้อมกับสั่งว่า
2: ค่าของทำบุญทานวัดของท่านยังไม่เพียงพอท่านเพิ่งเอาผ้าผืนนี้เติมเข้าไปหรือขายผ้าผืนนี้แล้วซื้อของอย่างอื่นมาทำบุญแต่ถ้าของทำบุญของท่านมีพอแล้วก็ขอให้ถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ท่านต้องการ
1: แต่ปรากฏว่าของทำบุญทุกอย่างมีพร้อมสิ่งบกพร่องมิได้มีอุบาสกจึงถามเพื่อนทั้งหลายผู้ร่วมทำบุญว่าจะถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดบางพวกกล่าวว่าควรถวายพระสารีบุตรบางพวกว่าพระสารีบุตรนานๆท่านมาครั้งหนึ่งส่วนพระเทวทัตอยู่ประจำเป็นสหายในงานมงคลและอาวมงคลทั้งปวงควรถวายแก่พระเทวทัตเถียงกันพอสมควรแต่เสียงข้างพระเทวทัตมีมากกว่าจึงตกลงถวายแก่พระเทวทัตพระเทวทัตตัดผ้านั้นเย็บและยอมแล้วนุ่งห่มเที่ยวไปในที่ต่างๆมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วพูดกันว่าผ้านั้นดีเกินหาควรแก่พระเทวทัตไม่แต่ควรแก่พระสารีบุตรพระเทวทัตห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนครั้งนั้น
2: มีภิกษุรูปหนึ่งไปจากกรุงราชคฤห์ไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าพระเทวทัตใช้ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่ควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุรูปนั้นทูลถามก็ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าว่าในอดีตกาลมีนายพรานช้างคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีล้มช้างแล้วนำงาเนื้อล่ำและไส้ใหญ่ไปขายเลี้ยงชีพคราวนั้นมีช้างหลายพันหากินอยู่ในป่าได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คุกเข่าทั้งสองลงแสดงอาการเคารพแล้วเดินไปวันหนึ่งนายพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างพวกนี้ยากก็มันเห็นอะไรหนอจึงแสดงอาการจบเมื่อรู้ว่ามันเห็นผ้ากาสายะจึงปรารถนาได้ผ้ากาสายะมาคลุมกายเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าลงสู่สระเพื่อส่งน้ำเปลื้องผ้ากาสายะไว้ริมสระพรานช้างลักจีวรนั้นแล้วถือหอกนั่งคลุมโปงอยู่ริมทางที่ช้างผ่านไปมาหมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบด้วยเข้าใจว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพรานจึงพุ่งหอกมุ่งเอาตัวสุดท้ายแล้วนำงาและส่วนต่างๆไปขายเลี้ยงชีพพรานนั้นทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างเป็นนายโขลงพระโพธิสัตว์เห็นบริวารของตนร่อยร้อไปผิดปกติจึงถามช้างอื่นๆแต่ไม่มีใครทราบพระโพธิสัตว์คิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนก็ต้องบอกเราก่อนไม่บอกแล้วไปไม่เคยมีคงจักต้องมีอันตรายบางอย่างเป็นแน่แท้นึกสงสัยบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสายะวันหนึ่งพระโพธิสัตว์

เราประทุษร้ายบุรุษนี้ชื่อว่าทำลายความละอายในพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพหลายพันองค์จึงถามพรานว่าได้ฆ่าญาติของท่านมากมายหรือพรานรับเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าทำไมท่านจึงทำกรรมอันหยาบช้าเห็นป่านนี้ท่านห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนผ้าอย่างนี้สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วดังนี้แล้วจึงกล่าวคำอย่างเดียวกับที่ยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นแล้วให้โอวาทว่าต่อไปภายหน้าอย่าได้ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วปล่อยเขาไปพระศาสดานำเรื่องนี้มาเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นคือเทวทัตในครั้งนี้ช้างโพธิสัตว์คือเราตถาคตดังนี้แล้วทรงย้ำอีกว่าไม่ใช่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่สมควรแก่ตนมาแล้วทรงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตเรื่องผู้ควรและไม่ควรแก่การห่มผ้ากาสาวะดังได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้น

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ที่วันหนึ่งว่าประเอินเนี่ยถ้าทำตอนมันผ่านความจำมันก็ไม่ลืมนะไปห้าจุดไปวินทบาทเขาพอออกมาสุดท้ายนี่ก็มีอีกชายคนหนึ่งแกอยู่สุดท้ายนะนะแกลูกแกก็ใส่บาตรแล้วก็รับบาตรไหนบิณฑบาตได้อะไรไหมไหนขอดูบาตรแกว่าก็ขันดีนั่นแหละแกเป็นนิสัยงั้นดูนิสัยแกมาเปิดบาบาดูบาเอ้ยไม่ได้อะไรเลยนี่หนามันมีแต่เข้าอุปมาจะกินอะไรไงวะเอารีบสูรีบว่างั้นนะให้เขาไปเอานั่นเอาปลาก็เป็นปลาดิบ นี่เรียกว่าเอาหัวใจคนนิมนต์รอก่อนครับว่างั้นแล้วก็เลยยืนอยู่นั่นแหละเขาก็เอาอะไรมาตำปูแป้งปูแป้งปูแป้งแป้งมีพริกมีอะไรตำปูแป้งแป้งเอารีบว่างั้นนะแจก็ไปช่วยเขาทำปูปับปูปับเลยเป็นห่อหนึ่งออกมาพอห่อเสร็จแล้วก็มาสบายก็เห็นอยู่นั่นปลาดิบจะฉันได้ไงก็เราไม่มีคารวาสผมมีแต่เราองค์เดียวปลาดิบก็ฉันไม่ได้พระปราบอาบัติห้ามไม่ฉันเนื้อดิบปลาดิบอะไรห้ามทางพระวินัยห้ามไม่ฉันฉันจะของสุกแล้วนี่พอเสร็จแล้วแกก็มาใส่บาตรพอวางลงใส่เพิ่มอย่างนี้ควงชั่วหน่อยเดี๋ยวนั่นนะไปฉันเข้าบ่อมันจะเกินลงได้ยังไงแต่แกว่างั้นแกดีใจแกแต่ที่อาหารที่แกให้เนี่ยมันขัดต่อพระวินัยมันฉันไม่ได้แล้วดูอยู่เราเอาน้ำใจต่างหากใส่แล้วก็ไปแล้วก็เอาอันนี้ก็ออกไปวางไว้ให้พวกให้กระจอนกระแตเข้าที่มันเศษบ้างอะไรก็ไปวางไว้ตามนั้นอันนี้ก็เอาไปไว้ให้กระจอนกระแตเขากินดีใจดีใจว่าอย่างนี้แข็งชั่วหน่อยพลาดเราก็ไม่ฉันเอาน้ำใจคนนี่เราก็ไม่ลืมนะถ้ามันไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้นะถ้าที่อยู่ในป่าในเขาเรื่องอาหารการกินอย่าไปถามเลยนะมีน้ำซ้ำท่านยังไม่ค่อยฉันซะด้วยนะท่านไม่ได้ฉันทุกวันเนี่ยมันอดจริงๆจะตายจริงท่านก็บินตะบาดมาฉันแล้ววันหนึ่งพออยู่ได้อยู่ไปแต่ทางความเพียรเล่นตลอดคือทางดีเบาทางท้องเบาทางจิตกับธรรมหนาแน่นมั่นคงท่านเอาตรงนั้นล่ะไอ้พวกพระกรรมฐานที่เที่ยวผู้ทรงอดทรงธรรมท่านมักเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นล่ะลำบากลำบน ครูบาอาจารย์ที่ได้ปรากฏชื่อลือนามให้เรากราบไหว้บูชาเราเนี่ยมีแต่องค์สมบุกสมบันทั้งนั้นน่ะลำบากลำบนมากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอันดับหนึ่งเวลาบางว่างคุยกันไปคุยมาท่านก็เล่าท่านเป็นธรรมดาแหละเราเป็นคนฟังนี่ท่านไปบิณฑบาตไปทางบ้านนาหมีนายูท่านไปตอนนี้พักก็เขานานนะอย่างนั้นแหละคือที่สงัดดีท่านก็ไปพักเขาเขาบอกกันว่าพระกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านเป็นคนเล่าเองนะท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาล่ะท่านฉันแต่ถั่วแต่งาที่นี่เขา เขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็เอาแต่ข้าวเปล่าๆให้เราฉันแล้วก็ฉันแต่ข้าวเปล่าๆเรื่อยไปจนกระทั่งเขาค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วเขาก็มีอาหารนำมาใส่บ้างท่านว่าท่านเล่าเฉยนะคือเวลามันเรื่องผ่านไปท่านก็เล่าตามเรื่องไปเฉยอันนี้ลำบากมาก พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลำบากที่สุดเลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เสร็จแล้วท่านให้พรวันนี้ร่วม3โมงแล้วยังไม่ถึงไหนเลยยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังกปา จันโทปนะระโสยะธามนิโชติระโสยะธา

เห็นมาแล้วยังในวัดนี่เคยเก็บเงินไว้ให้เสมอนะในวัดนี่คนมาลืมกระเป๋าเงินในวัดนี่ลืมบนศาลามันไม่เป็นไรถ้าลืมบนศาลาลืมที่อื่นแต่ข้าไม่เห็นแล้วก็ถามว่าถ้าเห็นถ้ามีในบริเวณวัดพระเจอเขาแล้วก็ไม่เป็นไรเก็บแล้วก็โฆษณาหาเจ้าของยังบางทีก็ลืมไว้ในบนศาลานี่กระเป๋าเงินแต่มันมีบัตรประชาชนบัตรอะไรบัตรคนไข้อยู่นั่นสิไม่มีบัตรคนไข้ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะมันทราบเจ้าของอยู่ไหนพอดีมีบัตรคนไข้ก็ตามบัตรเนี่ยเขียนจดหมายไปหาเจ้าของเขาเป็นที่แน่นอนแล้วก็ส่งเงินไปให้ปลอดภัยเลยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่อเลยแล้วหนังสือที่เอามากองอยู่นี่อยู่ข้างล่างมีนะอันผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ก็รับไปได้หนังสือนี่เอามาแจกทุกเช้านั่นแหละแจกคนมามากแจกมากอยู่ทางโน้นกองพะโล้นวันนี้ไปหลายวันใช่ไหมไปหลายวันไปหรือวันนี้เมื่อของกวันนี่ก็เอาของไปให้วัดท่านพระผู้ก็ไปเรื่อยให้แล้วของไปส่งวันนั้นไปส่งวันนั้นส่งวันนั้นนาพอจะรอดก็นานอยู่นาครับแล้วทุกคนเราไปเจ้าของไม่ไปก็ให้เขาไปส่งบ้านไหนที่อยู่ในป่าในเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเสริมถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วแม่เขาเบียดจนกระทั่งในวัดว่าอะไรเรามีคนคิดถือจัดมันจัดอย่างนั้นดีนอกจากไปขู่แล้วก็หนีเลยใช่แล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยรับบาดจนหูอื้อนะเมื่อเช้าเนี่ยรับบาดคนเอาหัวใจคนเราทนเอาจนกระทั่งหูอื้อรับบาดอยู่ก้มเงยก้มเงยก้มไปก้มมาเงยไปเงยมาวิ่งเวียนต่อไปนี่มันอาจจะได้เอาบาดไปตั้งไว้แล้วให้เขามาใส่ที่นั่นเจ้าของรับไม่ไหวแล้วต่อไปจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ตายซะก่อนนะทุกวันนี้รู้แล้ว คนสบายมากๆนี่ก้มเงยก้มเงยเราพยายามบึกบึนเอาหัวใจคนสุดท้ายหัวใจเราก็จะพังเนี่ยแหละใครๆก็ไม่มาเพื่อจะหัวใจเราพังนี่นะมาเพื่อบุญเพื่อกุศลแต่มันเป็นได้เรารู้อยู่ในตัวเองนี่เองเมื่อเช้านี่101บาทที่คนใส่บาทเมื่อเช้านี่รับทางโน้นก็30กว่ารับทางนี้มี70 70ก็ดียังไงแล้วรวมแล้วมันก็100กว่าบาทเมื่อเช้านี้รับไปรับมาก้มแล้วก้มเงยก้มเงยวิ่งเวียนสุดท้ายหูทั้งสองนี่ลมออกลมมันไม่ออกจมูกมันไปออกทางนี้หูอื้อหมดใครพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยลมมันออกวู้วู้วู้วู้เลยพูดจากนี่ก็เสียงดังอยู่ที่หูไม่ได้ดังอยู่นี่นะมันออกตรงหูคือมันเพียมันเวียงเวียนด้วยใครเข้ามาวัดมาวาก็ให้ดูหูมีตามีให้ดูจึงเรียกว่ามาศึกษามาอบรมมาหาความดีส่วนมากพระท่านจะพยายามรักษาความดีไว้ตลอดจนสุดความสามารถคือท่านมีวินัยเป็นเครื่องกำกับบังคับความประพฤติจิตใจอยู่กับธรรมวินัยให้อยู่นั้นหมดความรู้สึกอะไรจะพูดหรือจะคิดจะพูดจะทำอะไรถ้าอะไรเป็นกระเทือนธรรมวินัยแล้วท่านจะหยุดทันทีนะท่านรักษาตัวรักษาอย่างนั้นแหละ

ที่ลืมตัวเพราะไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมทำตั้งแต่ความชั่วช้าลามกนี่พอตายไปก็ไปจมในนรกนี่เวลาตกนรกนะกรรมทรมานให้ตกพอตกลงไปจากปากขุมนรกนี่นะจนกระทั่งถึงก้นนรกนั้นกว่าจะถึงก้นนรกได้เป็นเวลา 60,000 ปีทิพย์นั่นไม่ใช่ 60,000 ปีเรานะ 60,000 ปีเมืองผีซึ่งยืดยาวกว่ากันมากมายทีนี้ก็ไปจมอยู่ในก้นนรกนั้นอีก 60,000 ปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอีกก็ 60,000 ปีกว่าจะมาถึงปากนรกผิวหน้าอะไรผิวนรกนี่เริ่มพอขึ้นมาแล้วจะกล่าวคาถาบทหนึ่งเท่านั้นก็ไม่ได้ไม่จบจมเร็วขนาดนั้นแหละในคาถาที่แสดงไว้นั้นว่าดูชีวิตแต่ว่าชีวิมห้าเยสโนนารามหาเซวิชมาเนสุโฟเกสุดีปังนากรรมหาอัตโนพวกเราทั้งหลายเหล่าใดเมื่อมีสมบัติอยู่ก็ไม่มีแต่ความประมาทไม่เคยทำบุญให้ทานเลยพวกเราทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอย่างชั่วช้าที่สุดนี่คำว่าในคาถาย่อว่าทุสะนะโสทุนี่คือว่าดุจชีวิตะวชีวิมหาเนี่ยทุตัวเดียวได้ตัวเดียวคาถานี้ไม่จบฉะนั้นก็จมลงในนรกขึ้นมาในคู่เดียวท่านยกคาถาขึ้นมาพูดไม่ทันเลยอันที่สองก็ทุสะนะเพราะสานี่คือว่าสัตว์ที่วัฏสงสารสร้างนี้อะไรเราก็ลืมถ้ายกมาปุปับนี่ก็ไม่ทันสัตว์ที่วัฏสงสารสร้างนี้อะไรแล้วก็ลืมจ้ะทั้งเดียวมันก็คิดได้แปลเอาแปลเอาเลยเมื่อพวกเราถูกไฟไหม้อยู่ในนรกนี่ตั้ง 60,000 ปีบริบูรณ์ที่สุดเมื่อไรจะปรากฏถามกันพวกนรกเราที่ตกนรกอยู่ตั้ง 60,000 ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วเมื่อไรที่สุดคำว่าที่สุดคือที่สุดของจิตความพ้นจากนรกนี่จะมีแล้วก็ขึ้นอีกคาถาหนึ่งนาติกุโตอันตัวอันตัวกุโตนาอันตัวปฏิวิสติตระหิปกตัมปาปังมามาตุยหันจะมาริซาดูก่อนท่านผู้เนียทุกทั้งหลายขึ้นชื่อว่าที่สุดนั่นไม่มีที่สุดจะมีจากที่ไหนเพราะว่ากรรมชั่วช้าละมกนั้นพวกเราและท่านทั้งหลายได้ทำกันแล้วอย่างเต็มที่ฮะฟังดิเพราะฉะนั้นที่สุดนี้จึงไม่มีว่ะนี่นะนั่นนี่นะนัตถินั่นทุสะนะโสนั่นนะโสก็คือนัตถินั่นเองนัตถิอันตัวกุโตอันตัวออกจากนั้นก็เป็นคาถาที่สุดท้ายโสนั่นทุสะนะโสขึ้นย่อมันขึ้นไม่หมดมันจมก่อนขึ้นบทที่4ก็ว่าโสหังดูนะอิโตกันตวาลัทธาอะไรเราลืมเราแปลเป็นภาษาไทยเลยว่าเรานั้นเมื่อพ้นจากนรกนี่แล้วไปเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้ไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วจะถึงพร้อมด้วยปัญญาและถึงพร้อมด้วยศีลเราจะกระทำบุญกุศลให้มากมูลแน่นอนคือยืนยันไว้นั่นคือยังไงก็ไม่ทำอย่างอื่นเพราะได้เข็ดหลาบซะพอแล้วการมาตกนรกนี่ต้องลงไปจับผิวนรกนี่ก็ลงไปท้องพื้นก็ 60,000 ปีแล้วไปอยู่ในนั้นก็ 60,000 ปีแล้วขึ้นมาอีกก็ 60,000 ปีแล้วขึ้นลงกันอยู่นี่ไม่ได้หยุดได้ถอยนะเผาทั้งขึ้นเผาทั้งลงเผาทั้งอยู่เผาตลอดเวลาแล้วที่สิ้นสุดของทุกข์นี้ไม่มีฟังดิเพราะกรรมมันหนักไปเที่ยวหลอกลวงลูกหลานเขาเมียเขามาบำรุงบำเรอเงินเท่าไหร่เอาไปป้อนเขาหลอกเขาต้มเขาคนเราทำไมจะไม่เสียใจลูกใครเมียใครก็เสียใจทั้งนั้นแหละนี่แหละมันเจ็บกันตรงนี้เหรอเมื่อเป็นฉะนั้นกรรมนี้จริงเลยได้เผาอยู่ในโลกป่านนี้ยังไม่ได้ขึ้นจะว่าไงฟังที่ว่า 60,000 ปีอยู่ในนรกนั่ง 60,000 ปีขึ้นมาอีก 60,000 ปีแล้วยังหมุนอยู่งี้ตลอดเมื่อเราจะปรากฏที่สุดท่านบอกในนั้นกัมพีนั้นก็บอกว่าไม่มีฟังสิไม่ทราบว่ากลับได้กันใดนั่นนี่เมื่อเกิดความเฉียดหลาบพอแล้วก็จึงได้อุทานขึ้นในวาระสุดท้ายว่าเรา

0: ไปจะเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อกำเนิดเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและถึงพร้อมด้วยศีลจะกระทำบุญกุศลให้มากมูลแน่นอนคือไม่เป็นอย่างอื่นจะต้องทำบุญกุศลให้มากมูลแน่ๆว่านี่อำนาจของกรรมเป็นอย่างนั้นนี่เป็นความเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสดๆร้อนนรกไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนรกพังหมดนะสวรรค์พังหมดพรหมโลกพังหมดนรกพังหมดเปรตพังหมดผีอะไรพังหมดคนบาปคนกรรมพังหมดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามหลักความจริงเรื่องดีเรื่องชั่วมียังไงสอนว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนรกมีอยู่ชั้นใดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็มีอยู่ชั้นนั้นสวรรค์มีอยู่ชั้นใดพรหมโลกนิพพานมีอยู่ชั้นใดคนบาปเป็นบาปหาบความชั่วทั้งหลายมีอยู่ชั้นใดก็มีอยู่ชั้นนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเราจึงรีบแก้ไขตัวเราเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเห็นแต่ความทะเยอทะยานความวิ่งเต้นเพ่นกระโดดซึ่งความอยากของนี้มันเคยหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วเราไปลูกชาวพุทธให้เชื่อพุทธถ้าไม่เชื่อพุทธเราไม่มีทางออกนะมาเชื่อแล้วก็ทั้งทำทุกยากลำบากต้องฝืนเรื่องของกิเลสจะไม่ให้เราเดินด้วยความคล่องแคล่วล่ะการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติตัวให้เป็นคนดีนี่ต้องฝืนตลอดไม่ฝืนไม่ได้เพราะกิเลสมันกีดมันขวางคือเวลาเราจะทำความดีนั่นคือคนจะหนีจากอำนาจของมันแล้วน่ะเช่นอย่างเรามาทำบุญให้ทานอย่างนี้จะหนีจากอำนาจของมันเพราะนั้นมันจึงไม่อยากให้มาการทำบุญให้ทานไม่ว่าประเภทไหนๆก็ตามเถอะกิเลสจะต้องเข้ากีดเข้าขวางจนได้ไม่ว่าแง่ใดก็ตามถ้าลงขึ้นถ้าลงว่าความดีแล้วกิเลสต้องขวางนั้นเพราะกิเลสมีแต่ความชั่วสอนคนให้ทำชั่วทั้งนั้นเมื่อเราทำความดีนี่ก็เรียกว่าเราจะหนีจากอำนาจของมันมันจะไม่ได้ครองหัวใจเรามันก็กีดกันเอาไว้ไม่ไปแต่ผู้ฝ่าฝืนบึกบืนเอาไปจนได้นั่นละผู้นั่นละผู้จะพ้นจากอำนาจของมันกระทั่งพระพุทธเจ้าเราก็เห็นไม่ใช่เหลือในตำหนักตำราสลบไปถึงสามหนสู้กับกิเลสว่าไงสลบเลยสลบแล้วก็ตายเท่านั้นถ้าไม่ฟื้นก็ตายนี่พระองค์ก็สลบถึงสามหนแล้วก็ฟื้นจนกระทั่งได้ตรัสรู้ตรัสรู้คืออะไรสังหารกิเลสให้แหลกหมดจากนั้นแล้วไม่มีอะไรมากีดมาขวางท่านเลยถึงนิพพานบึ่งนั่นเห็นไหมเพราะความบึกบืนความต่อสู้นั่นเองไม่ใช่ความถอยหลังเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ให้มีแบบมีฉบับอย่าโกโลโกโสไปตามเรื่องตำราวันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาหาความแน่นอนไม่ได้เลยหน้าที่การงานก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ความเป็นอยู่ของใจเป็นยังไงเราได้สร้างตัวของเราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วท่านมองดูแล้วมันมีตั้งแต่ความชั่วเต็มตัวแล้วก็เกิดความเดือดร้อนภายหลังเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะความกรรมความคือความชั่วของเจ้าของนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็หาความแน่นอนมาได้แล้วเวลาตายไปนี่เราจะไปที่ไหนก็เมื่อมันมีแต่ความเดือดร้อนนี้มันจะไปไหนมันก็ต้องลงสู่สถานที่ร้อนๆนั่นแหละสิเพราะเราจึงรีบแก้ตัวของเราทุกข์ก็ตามมีก็ตามแต่คนเราเกิดมาในโลกนี้มันโลกสมมติมันควรมีมันก็มีควรจนมันก็จนเป็นธรรมดาตามนิบาตกรรมของใครของเราดังนั้นจะถือว่าเป็นประมาณแต่ยังไงก็ตามให้เรามีความดีนี่จนอะไรก็อย่าให้จนความดีก็แล้วกันให้พยายามทำฝึกหัดดัดแปลงตนเองอย่าปล่อยเล่ร่อนๆ นะจิตนี้ตายแล้วไปอย่างว่านี้แน่ๆไม่มีเป็นอื่นเลยต้องไปสูงไปต่ำไปด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมต้องไปแน่ๆร่างกายตายเอาไปเผาป่าช้านี่เมนนี้เอาไปเผาแต่จิตนี้เผาไม่ได้เพราะมันจิตไม่เคยตายไปทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ตายเช่นยังไปสวรรค์ก็ไม่ตายพรหมโลกก็ไม่ตายไปนิพพานก็ไม่ตายนิพพานยิ่งเป็นอันนั้นเรียกว่าอากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากอื่นไม่มีแล้วเพราะคำว่านิพพานนั้นพ้นจากโลกสมมติโดยประการทั้งปวงโลกสมมติคือโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงนิพพานแล้วพ้นนั่นแหละจิตดวงนี้พ้นไม่ใช่จิตดวงนี้ตายพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรจองจำอีกแล้วนั่นคือผู้พ้นเพราะอะไรพ้นเพราะความดีสักเกียกตะกายหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนมันก็มากมูลขึ้นมาเหมือนฝนตกเนี่ยทีละหยดละหยาดเท่านั้นตกลงมาจากบนฟ้าพอลงมาพื้นที่เป็นยังไงท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มไปด้วยน้ำเพราะตกไม่หยุดไม่ถอยมันก็มากเองน้ำนี่ความดีของเราก็ต่างคนต่างพยายามเสาะแสวงหาสั่งสมเข้ามามันก็มากมูลขึ้นมาเองแล้วมากมูลขึ้นมาก็ยกเจ้าของนั่นแหละจะยกใครเป็นผู้ทำนั่นแหละผู้ที่จะรับผลไม่ว่าความดีความชั่วเป็นของที่สดๆร้อนๆด้วยกันนะอย่าไปหารต่อความชั่วให้หารต่อความดีเอาทุกยากลำบากสู้ครูเราพาสู้พระพุทธเจ้าพาสู้ สาวกทั้งหลายเป็นกษัตริย์มีมากมายที่ออกมาบวชมีแต่นักสู้ทั้งนั้นออกมาแล้วไม่สนใจกับวงสกุลเลยพระเจ้าแผ่นดินแต่ละองค์ละองค์ที่มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่เข้าป่าเข้าเขาเลยพอออกมาเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าลกชัดที่ไหนไปหาภาวนานั่นแล้วบรรลุธรรมปึ๋งปึ๋งออกมาโอ้องค์นี้สำเร็จสาวกองค์นี้สำเร็จพระอรหันต์ผลหรือองค์นี้สำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหันต์อยู่ในป่านั้นอยู่ในเขาลูกนั้นบ้างอยู่ในดงนั้นบ้างอยู่ในป่าช้าบ้างอยู่ในที่แจ้งบ้างที่ป่าโลกชัดบ้างนั่นในถ้ำเงื่อมผาบ้างนั่นท่านสำเร็จออกมาคือสำเร็จพ้นทุกข์พ้นโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจำเลยแต่นักโทษพ้นจากเรือนจำแล้วมันไม่ได้แน่เหมือนผู้พ้นจากทุกข์ผู้พ้นจากทุกข์เพราะความสิ้นกิเลสนี่แน่นอนไม่มีอะไรจะขัดจะแย้งอยู่แล้วนั่นท่านว่าจิตเป็นอิสระนับตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วกิเลสหายนานไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรกวนแล้วทุกข์มาจากไหนในโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะธาตุเพราะขันก็รู้กันเราเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหิวก็หายมีเป็นธรรมดาของธาตุของขันอันนั้นอร่อยอันนี้ไม่อร่อยก็รู้เออถ้าว่าชอบอันนี้ชอบนั้นชอบจะเพียงขันเท่านั้นหัวใจนั้นพอทุกอย่างแล้วพอทุกอย่างแล้วพอถึงการเวลาอันนี้แตกสลายไปจิตก็ดีดผึ่งท่านมีทุกข์ที่ไหนทุกในหัวใจท่านไม่มีพระอรหันต์เอาทุกอะไรไปให้ท่านหรือว่าบรมสุขละสินี่เราไม่ได้เป็นได้ขนาดนั้นก็ตามขอให้เป็นลูกศิษย์มีครูดำเนินตามครูเรียกว่าลูกศิษย์มีครูแล้วเราจะไปสู่ความสุคติเมื่อตายนี้ก็ไปสวรรค์ไม่ต้องสงสัยสวรรค์รอรับได้ทุกคนสำหรับคนดีนรกรับได้ทุกคนสำหรับคนชั่วกรรมใส่ไปเองนรกก็คือกันนรกและสวรรค์เหมือนกันไปด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมทั้งนั้นแม้แต่นิพพานยังไปด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมเมื่อวิบากกรรมถึงที่แล้วก็ถึงเลยพ้นจากทุกข์ไปได้นั่นให้พระกันตั้งอกตั้งใจนะวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ว่างจากหน้าที่การงานทั้งหลายเราเคยค้นขวายมาทุกวันวันนี้เราจะให้ว่างสร้างบุญสร้างกุศลเจริญเมตตาภาวนารักษาตัวให้เป็นคนดีวันนี้คนวันเหล่านั้นมันเป็นยังไงมันเป็นคนชั่วหรือมันชั่วทั้งวันก็มีแม้ที่สุดวันพระมันก็ชั่วได้หนูว่าวันเช่นนี้วันพระนี่ให้ดีเนี่ยคนมีศีลธรรมกลับตัวดีได้ถ้ากลับมาได้แล้วตายแล้วจมแน่ๆนะใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหมดแล้วนะไม่มีอำนาจวาสนาไม่มีบุญญาภิสัมพันธ์อาภัพมากที่สุดคือคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีนี่คือคนที่บาปหนาที่สุดจำให้ดีนะคำพูดคำนี้แล้วเราจะว่าหลวงตาบัวมาโกหกหรือเหรอหลวงตาบัวปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายหาเรื่องเหล่านั้นมาโกหกโลกหรือทุกยากลำบากมาแทบเป็นแทบตายเพื่อหาความโกหกมาหลอกลวง พี่น้องทั้งหลายงั้นเหรอเราทำมาเป็นยังไงเราเคยพูดให้ฟังแล้วนี่ก่อนที่จะมาเขามาเสกสรรเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนจนกลายมาเป็นหลวงตาบัวทุกวันนี้มันแทบเป็นแทบตายมาแล้วชีวิตเป็นเดนแล้วถึงมานี่หรือเราจะเอาเรื่องหาเรื่องโกหกมาสอนอยู่หรือสิ่งใดที่ควรจะสอนบ้างรู้บ้างสอนบ้างทำไมจะไม่ได้หรือจะให้กิเลสหรือสอนให้กิเลสสอนไปโน้นสั่งไปนี้ลากไปโน้นงั้นเหรือแล้วทำลากไม่ได้หรือสอนไม่ได้หรือจำเอานะเอาละพอเอาหันหน้าไปโน้นกุดนานๆเราเหนื่อยผู้ฟังสบายผู้เคี่ยนผู้ตีเลยจะตายหันหน้าไปโน้นยังไม่ปล่อยฟังผีตัวไอ้อ้วนเป็นที่หนึ่งพอดีเสียงกรดมนเขาจะอ้อขึ้นเลยนะแม้ที่สุดพระสวดปฏิโมกเขาก็อ้อขึ้นนี่ เพราะตอนนั้นก็มีไอ้ตัวไหนไอ้บี้คนหนึ่งสำคัญดูไอ้อ้วนขึ้นที่หนึ่งไอ้บี้ขึ้นที่สองสองสามตัวไอ้เทียมขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่รู้ก็หัวโคตรมันอ่ะส่วนไอ้ปังนั่นนอนตายเฉยเลยบักฮาอยู่โอ้ยเป็นสันหัวนาราจะเริ่มหมาตัวนี้ตัวทำไมคนมากมันทับวักวักก่อนมูด้วยข้าวซาเนี่ยข้ามาราเป็นส่วนม้วนสวยงามมันนอนหลับสบายอยู่เลยโอ้ยใช่มันฉีดอะไรหมาตัวนี้ถือเอาไปขายกูได้หน้าวะมันฝังวัดกูเลยมันก็ไม่พูดอะไรไปขายมันก็กินน้ำมูยหอยละเออหมาก็แปลกกันด้วยละไอ้อ้วนมันอ้อนเลยนะพอได้ยินเสียงอ้อนอ้อนเลยการรับคนก็เก่งการรับแขกการรับเจ้าของเก่งเจ้าของไปไหนมานี่เขาจะวิ่งไปหาว่าวิ่งแล้วก็กระปบเลยบางทีเราเดินไปนู่นเขาวิ่งตามเราเขาก็กระปบข้างหลังเราตะกุยใหญ่เลยยิงเสียงสวดอะไรไม่ได้มาตรงนี้อ้อนอ้อนแล้ว มันบอกปังแต่มันเกิดมากคือเบอร์เกอร์ที่มันหอนสักเสือเวลาคนเปิดม่อนไหวฟันบอกปังนะมีแต่นอนตายอยู่นั่นโอ้ว่ะ คนการไม่ใส่ลงเขาห้าหอนด้วยกระทึงนี่ไอ้ปังนอนเฉยดิโอ้มึงมันคือขับยังไงบอกเลยว่านอนปันตายดิทั้งความจริงมันไม่รับมันนอนจริงๆเนี่ยโอ้ว่ะตรงนี้ก็เวลาถึงเวลาว่าพระสวดมนต์ก็ให้เป็นไอ้ปังนะถึงเวลาว่าพระสวดมนต์ให้นอนเฉยอย่างเงี้ยว่าหรือเราคุยอะไรคุยอะไรว่าพระสวดมนต์ดีๆเรื่องนั้นก็เห็นข้าวตัวว่าหรือเนี่ยมึงจะเป็นไอ้ปังหรือว่าท่านนะใจไหมไอ้ก้ามหลังตาคนเบื่อไปยังตัวยังจะไม่หายเบื่อยังว่าอยู่บอกว่ากันอังนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิมุทังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอะยินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิองค์ที่สามผู้รักษาที่ห้าว่ากามเมผู้รักษาถึงวัตถุว่าตามท่านอาบรามจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาจาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิรามิริยมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสิ้นห้าจบเพียงแค่นี้วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัจจังยีตวาดิตวิสุขดัชนะมาลากันทะวิเรปนะ ธารณะมันดานะมีภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิวิมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอัจเชกังรัตติยวังอุปุรสะวะเสนะราถุกังรักขิตบานิสีเลนะสุกติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยนี่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามิโชติอายะโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมามันสายแล้ววันนี้มันไม่กินข้าววันนี้วันพระเมื่อยเหนื่อยวันนี้วันนี้เหนื่อยแทบยากมากวันนี้เหนื่อยบืนไปงั้นล่ะมันเหนื่อยมาตั้งแต่บินตะบาดวันนี้ลมออกหูหูอื้อวะพูดเดี๋ยวนี้ยังหูอื้ออยู่ฮะแล้วก็ไอ้หูก็ต้องกันแล้วจะมันออกวอร์มันอื้ออยู่นี่พูดมันดีนี่คนเป็นไงคนบางด้วยเดี๋ยวแล้วคนคนงานงานดีแล้วปานนี้งานมึงต้องไฟอีกตัวมึงนี่ต้องไฟจับบัง
1: มาเมื่อไหร่กับคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หญิงรับไม่ได้
0: เงยเอาว่า
1: เรื่องไหม
0: เออก็เรื่องไหนมันเงินตรงไหนเรื่องตรงไหนเดี๋ยวนี้ก็นั่งดูที่มันเงินเจ้าของเขาเรื่องเงินเขามาถวายเขาจะมาให้ดูตรงไหนลงลงก่อนเนี่ยเขาหายเฮาจะเอาเนี่ยบ่หายจะเอาไหนเนี่ยไม่ว่าไงเพราะว่าเดี๋ยวพอติดได้เสียไปเขาเรื่องของเราจะเอาไหนห่วยเมื่อกี้นี่ก็ประกาศยื่นได้ไม่จะเอาไหนอีกแล้วเก็บไว้นะอะไรนับเยอะก่อนเงินนะรับเยอะเอาเก็บไว้เขาเดี๋ยวเขามาถามหาอีกละหรือไม่มีอะไรให้เขานะเขาไปจ่ายหมดแล้วเนื้อเนื้อข้างตาไปเที่ยว
1: ยังตาจะไปเอาช้างมาเหมือนก
0: ัน
1: เรา
0: ไปยังท่านมาหมดหมาเรื่องเขาเรื่องคนบ้องดูคนรังละละลังทั้งลังขึ้นทั้งลังล่องดีนะโอ้ยไปมีงานการงานบังไฟเสือคนหลายการงานบังไฟน่ะมันหลายโทษโทษโทษเว้ยมีบังไฟจักบังวะมันเมื่อดิเนี่ยอยู่นั่นเนี่ยเดินลงขาคนหัวดิไปเออเมื่อแล้วก็เลยกินแล้วก็ไม่กินแล้วก็ มันก็ยังเมื่อยอยู่มื้อนี้นั่งมาเย็นก็บ่เย็นหัวใจมันห้อนบ่นั่งก็บ่เย็นหัวใจมันห้อนบ่ซั่นว่าน้ำมันยังบ่เย็นไม่ขึ้นน่ะน้ำมันถึงตัวเย็น
1: ม
0: ัน
1: ไม่
0: ค่อยหนาวเนี่ยไปพอให้เข้าเดี๋ยวดีดีเนี่ยน้ำไม่ท่วมทีนี้ไม่เป็นน้ำท่วมเสรียังเสรียังเฮ้ยเสรียังอ่ะเออมาจะไปแล้วนะโอ้พี่จะว่าจะไปจะไปไม่ได้ไปสักทีเมื่อยนั่นพระใหญ่อยู่นั่นจะไปนะพระใหญ่อยู่นั่นจะไปนะไม่เคยเดินตรงกลางเอากราบกราบเอาพุทโธพุทโธเอาธัมโมเอาสังสังโฆก็ต้องนั่งด้วยสังโฆขาละพอสังโฆเอากราบตรงนั้นนะเอาละเนี่ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจะเลิกละโทษโทษโทษด้วยฮะนี่คือมึงมาเรื่อยๆเรื่อยกันมึงมาเรื่อยๆอยู่เอาละเนี่ยเอาไปไปไปไปใครไปอยู่นี่เราจะไปโธ่เราจะตายบุหรี่สองตัวก็เลยไม่ได้มวนไม่ได้สูบโอ้คิดถึงหลวงปู่แหวนโอ้ท่านใส่นี่ปุ๊บปุ๊บเป็นหน้าดูนะผู้เฒ่าสูบยิ่งบุหรี่ฉุนฉุนยังไงท่านยังชอบฉุนฉุนเนี่ยบุหรี่ฉุนฉุนเนี่ยท่านยังชอบเราไม่ชอบแหละมันฉุนเกินไปผ่าไหนอันนี้ว่านี่อะไรนี่โทษโทษโทษโทษไม่ได้เอาอะไรมาโอ้เหนื่อยโทษโทษโทษเหนื่อยขัดขานานๆลุกเป็นนานๆขัดขา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 19:14 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตาม สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11 รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23 รายและบาดเจ็บอีก130 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 24 เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง7นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภา

0: และในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 นาทีณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 นถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 นทั้งนี้

0: สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง 21 นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12 นาฬิกานะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดินกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎคติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธย ได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีผู้บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ การทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขิดการสานย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทและประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือน มิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
0: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขต ต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาละโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ ซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
1: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวายความ
3: ร่วมพิธีมือลง
1: และในลำดับถัดไปนั้นครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อานาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าพระสกนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: 婆罗门提摩隆
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมประชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำส่งพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลพัววรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสศิลาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาฏเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังสังฆานุสติในยังกะโรมาเสโต

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริ

ายะโอนหัสสะปฏิฆาตายะดังสมัตสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

ทสัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมะสักขากัมมะดายะตากัมมะโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสรณะยังกัมมังกะริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายะตาอะริสันติ

นี่เราเป็นห่วงพระเนนมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศาสนาของพระเนนเราเวลานี้รู้สึกว่าเหลวไหลอย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือความเคยชินคล่องแคล่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทำงานเพื่อวัฏจักรของมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกแล้วก็สร้างกองทุกข์ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากพูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสัพพะมะท่านเรียกว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาเอาไว้อย่างมิดตัวให้มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันนี้ที่สัตว์โลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้เพราะยาเคลือบน้ำตาลของกิเลสมันซึมซาบไว้หมดให้พอใจทุกสิ่งที่มันผลักดันออกมาให้แสดงอย่างไรเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องล่อไว้กับกิริยาของมันที่ผลักดันออกมานี่แหละที่เป็นหน้าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบพิษภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาดแห่งกิเลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อลวงสัตว์โลกของกิเลสมันจะเคลือบไว้เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเหมือนเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จำให้ดีโน่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิ่งนี้จะค่อยปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นภัยกันมาถ้าไม่มีการอบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏวนที่เคลือบด้วยน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงโดยลำพังตนเองเลยจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของสัตว์โลกเพราะวิเลตัวเคลือบน้ำตาลมันไม่ให้มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาหมดเนี่ยสำคัญมากแล้วเวลานี้ศาสนาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นดอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือกิเลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรื่อยไม่ให้มองเห็นเลยนะคือกิเลสนี่ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุกมุมไม่ให้รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกลอุบายของกิเลสที่มาลบล้างธรรมมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสัตว์โลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันทุกวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมดานี้มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสห้อมล้อมภายในจิตใจอยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภายนอกกลมายาของมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็เครื่องความหลงก็มีแล้วกับ
ใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแง่ทุกมุมความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทำไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันทุกก็ยอมรับว่าทุกดิ้นโกนกวายกระเสือกกระสนจนถึงขั้นล้มขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากทีเดียวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแท้มันมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแง่ใดมุมใดความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมกิริยาของจิตที่คิดเช่นสังขารปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อมปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่วทำให้ติดได้ทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติดมันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโลกจึงรู้ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจเช่นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ผู้ใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิเลสมันตีออกไปจิตมันจะฟุ้งเพ้อเหิมดิบดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงไม่อิ่มไม่พอไม่เข็ดไม่หลับมีแต่เชื่อมันเลย

ตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจึงสอนให้เข้ามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่แหละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติดูจิตเช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากให้นำคำบริกรรมภาวนานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมากหวังผลอะไรนอกจากคำบริกรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันปัจจุบันนั้นเท่านั้น นี่ผู้นี้แหละผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นเฟืองไฟซึ่งกิเลสมันผลักดันออกไปให้ค่อยทราบเข้ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกใครความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบอย่างใจบ้างไม่ได้นะถ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตกับภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับจิตใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจังที่จะเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้นต้องใช้ความอดความทนความบึกความบืนความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเช่นเราบริกรรมทำบทใดก็ตามเป็นพุทโธพุทโธให้ตั้งหลักเกณฑ์นั้นอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำว่าพุทโธกับสติกลมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้นนี่แหละหลักฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวดแกว่งของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดไปปรุงนั้นเป็นสังขารของสมุทัยก่อไฟเผาตัวแต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นนี้เป็นสังขารฝ่ายมรรคที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่วงหมู่ห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้วอยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดกงๆพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขนบประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามกิริยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดกิริยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิดถูกก็ยอมรับว่าถูกกิริยานี้ก็ดำเนินไปตามความถูกต้องนั้นประจำขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแล้วในแดนสมมตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความถนัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่เคยกล่าวให้หมู่เพื่อนฟังมา2493 ฟ้าดินถล่มในหัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันกระจ่างขึ้นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของมันเต็ม 100% มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสกูกีดขวางปิดบังเอาไว้ไม่รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกธาตุเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายกิเลสลบล้างไว้หมดลบล้างไว้หมดไอ้เราก็เชื่อความลบล้างของกิเลสว่าสิ่งนั้นไม่มีไปตามกิเลสเสียเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้แล้วมันมีคำว่าเข็ดหลาบอิ่มพอนะความคิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วติดเครื่องวัฏจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี่ตายง่ายที่สุดไม่ได้ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันในเวลานอนหลับเครื่องคือกิเลสทำงาน

็ระงับดับกันไปพอตื่นขึ้นมาก็ทำงานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทำงานเนี่ยเป็นวัฏจักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้โดยกันทั้งนั้นเห็นเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกรกันบนเวทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไม่ได้นะการต่อกรหรือชกกันบนเวทีต่างคนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเพียรของเราจึงเหลวไหลเหลวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นบนเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาตลอดเวลาหาสติไม่ได้คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั้นคือทางของกิเลสมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางของกิเลสนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความทุกข์ยากในการบีบบังคับต่อสู้กันเวลาแรกแล้วต่อไปก็ได้รับผลขึ้นมาเป็นความสบายสบายอย่างนี้ในวิธีการของกิเลสไม่มีแต่วิธีการของธรรมมีเวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เราบังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธเป็นเรื่องของมันล้วนๆรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะอย่าไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างกองจักรเผาหัวใจเราสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างกองจักรขันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเพื่อหักกองกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามกันอย่างหนักนะเอาพุทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะแล้วบริกรรมคำไหนก็ตามจะดีนิสัยที่ชอบแต่นี่ผมบอกออกมาคำว่าพุทโธเป็นจุดศูนย์กลางต่างหากส่วนที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้นอย่าปล่อยอย่าวางกิริยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคำบริกรรมกับจิตกับสตินั้นให้ทำงานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะย่าถอยก็แล้วกันนี่แหละการตั้งรากฐานเบื้องต้นตั้งยากนะตั้งยากเหล่านี้ผมได้ทำมาแล้วนะไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนแบบงูปลาปานะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั้นเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาผามกองทุกแบกกองทุกนี้ไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกของจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมซึ่งปรากฏกับหัวใจของเราจนกระทั่งถึงความเข็ดหลาบเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลับขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสำหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติกัดนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างท่านฆ่าตัวเองตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมในท่านนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมฌานะก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสื่อมไป ทีนี้ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหวเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยชายเดียวโดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้นท่านแสดงไว้มีถึง5ครั้ง6ครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอามีดโกนมาเฉือนคอเลยในอันนี้ในตำราพูดไว้ไม่ใช่ชัดเจนนะ

แต่เราก็เข้าใจเวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคจิกะในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีถึงขนาดที่ว่าเอามีดโกนมาเฉือนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิจารณาท่านมีปณิสัยของท่านอยู่แล้วเลออนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลยนี่แหละที่ว่าพยามารมาพุ่งเสียขุดค้นหาจิตวิญญาณของท่านเพราะพยามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันมันเป็นนายใหญ่เรียกว่าพยามารทีนี้จิตพระโคติกัดหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนำตำราว่าความมืดมัวของดินฟ้าอากาศนี้มืดไปหมดเพราะฤทธิ์ของพยามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาปราบปรามเอาว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราตราคตนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดของเราได้หลุดพ้นจากอำนาจของเธอถึงขั้นอรหัตภูมินิพพานไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่แหละพยามารมันโลภขนาดไหนสัตว์อยู่ในแดนโลกธาตุที่มันครอบอำนาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกัดดวงเดียวทำไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นเอามาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพยามารอันหนึ่งมันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอำนาจเที่ยวกับพยามารกิเลสสมานมันครอบอยู่ในใจมันลากมันเข็นให้คิดให้ปรุงไปตามแนวแถวของมันจนได้ดึงเข้ามาสู่อสุจิมันไม่ยอมมานะมันเสียดายความคิดความปรุงหามาเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกสมานจิตใจเป็นความทุกข์ในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันขี้ขายมันก็ขี้ขายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องได้ใช้บทหนักในขั้นนี้ทุกคนเอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอน นี่ผมนี่พูดมาเป็นตัวอย่างแก่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวางคำว่าเสื่อมคำว่าเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่มีวันลืมได้เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่จิตเสื่อมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้แต่ลุ่มแรงๆเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความสงบเย็นใจที่จะได้ความสงบนั่นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีแต่ความหวังความอยากเฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านั้นออกเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามมันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่คว้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเผลอไปเพราะไม่มีคำบริกรรมก็ได้เพราะแต่ก่อนเราไม่บริกรรมมีแต่สติตั้งรู้ว่าเฉยๆมันอาจคิดไปที่ไหน5โลกธาตุก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเราจึงคลิกเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทโธเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคำว่าพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าทำในงานปัจจุบันได้แก่พุทโธคือใจเรามันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันไม่หล่อแหละนะเพราะว่าตั้งหลักลงกับคำว่าพุทโธโปร่งใจกับคำว่าพุทโธทีนี้พุทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเลยในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่เนี่ยผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่เสา ผมอยู่คนเดียว บ้านนาชีนวลวัดร้างเขางานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคำบริกรรมพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วคำบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้าของเอง บริกรรมพุทโธนั่นแหละเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้ว
นึกคำบริกรรมไม่มีเลยไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เกิดงงในตัวเองเอ๊ะทีนี้ทำไง แต่ก่อนเราก็อาศัยคำบริกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คำบริกรรมนี้กำหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกำหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทำไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะไม่ปล่อยตรงนี้เวลาขะไม่ตรงนั้นไม่มีพุทโธนี่ให้อยู่กับความรู้นี้ที่ว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับนี้คอยสังเกตด้วยสติไม่ให้เผลอนี่พอถึงการเวลาแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมาก็บริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิตนี่ละเอียดจริงๆแล้วคำว่าบริกรรมมีหายหมดนานรู้ชัดนะแล้วก็ทราบรู้วิธีปฏิบัติเอามันหายก็อยู่กับความรู้เสียเนี่ยเมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั้นพอมันคลี่คลายออกมาก็คำบริกรรม ก็ติดเข้าไปทันทีสติติดแนบตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้หรือไม่ได้สติขาดไม่ได้งานหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละเพราะอำนาจแห่งความบีบบังคับจิตไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนิสัยเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆนะเราไม่หลอกเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะ นี่ก็ตั้งขั้นต่อมามันก็แน่หนามันคงขึ้นเลยๆค่อยพอถึงขั้นมันควรจะเสื่อมมันจะเริ่มขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้ว 2-3 วันมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปนั่นไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่ต้องมีประโยชน์เอาจะเจริญก็เจริญไปแต่คำว่าพุทโธจะไม่ปล่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความทุกข์ให้เรามากมาพอแล้วเราจะเอากับพุทโธมันแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยเรื่อยนั่นพอถึงขั้นเจริญซึ่งควรจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้สองสามวันแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นตัวเองขึ้นที่นั่นในที่นี้พอมันถึงขั้นที่มันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาปล่อยแต่คำบริกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมนั่นแน่วแน่เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยค่อยจับจุดได้อ๋อนี่มันเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนั่นเสื่อมเพราะเหตุนี้เองที่มันไม่เสื่อมจากนั้นก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นจนกระทั่งฟาดกันเต็มเหนี่ยวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาภายในหัวใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่เอาความรู้เป็นจุดแห่งการความบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นจุดแห่งสติคือจับไว้จุดนั้นก็เจริญเรื่อยๆกันไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น มันหนักจริงๆนะจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทรกบังแล้วหาที่โปร่งที่วางไม่ได้นะพระเรานะใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทบุตรเทวดาไปได้แต่นรกอเวจีมันก็เผาพระอยู่ทั้งที่ว่าเป็นเทบุตรเทวดานั่นแหละเพราะกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้าสติธรรมจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนะได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละ ไม่ปล่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อกวนและฉุดลากเราออกไปมันก็เบาไปลืมสมถะธรรมเป็นโอชารสของใจก็สบายนี่มีทางเดินแล้วถึงเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยผลักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กี่ประเภทเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไรสุดท้ายมันไม่สนใจความสงบนี่มีกำลังมากขึ้นอยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีไรกวนใจ
ความคิดตุ้งยับหนึ่งขึ้นมานี้เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดตุ้งนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะคือคิดแป๊บออกมานี่มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิตอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับมืดกับแข้งอะไรนะมีจะอยู่เพลินอยู่ในนั้นในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลาเลยไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิจึงเพลินในความเพียรทางด้านสมาธิไม่จะออกจิตคิดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้ง5ปีนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไม่ลืมเลยนะมันถึงได้ออกพอออกนี่คือก้าวถึงขั้นปัญญานี่ที่นี่หมุนติ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นำมาใช้เป็นปัญญามันก็ไม่เป็นพอออกมาใช้เป็นปัญญาตามที่ท่านฉุดลากออกไปแล้วนั่นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ออ๋อไปเรื่อยแล้วพออ๋อนี่ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหนุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปดีไม่ดีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีกิเลสกระล่ำเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นนะแต่การฆ่ากิเลสนี่ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียมันไม่พอดีนะสำหรับนิสัยผมมันผาดโผนจริงๆ นี่ก็ถูกท่านล้างเอาไว้อีกเกี่ยวกับเรื่องเดินปัญญาเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้เนี่ยท่านน่ะมันหลงสังขารนั่นน่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกเข้ามาในสังขารนั้นกลายเป็นสังขารสมุทัยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกทางด้านปัญญาเอาหมุนเลยพอจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกำลังวังชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บำเพ็ญเหมาะสมมากทางปริยัติท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยดีไปสนใจอะไรก็ปริยัติมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธินี่แหละการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นยากนะเอาให้จริงให้จังอย่ารอแหละนะ อย่าเห็นงานใดเลิศเลยงานโลกสงสารงานวัฏวนงานไฟเผาหัวใจต่างหากอย่าดีดอย่าดิ้นกับพวกอยู่กงจักให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุมีแต่พวกอยู่ใต้กงจักหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมนี่เป็นนิวัตจักให้อาศัยธรรมนี่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกข์ด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทุกข์เพื่อมหันตทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในใจ จากนั้นพอปัญญาก้าวขึ้นแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้ำเต็มแก้วจะให้ทำยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีชุดฉีดอยู่ตรงนั้นเราเป็นแล้วทำยังไงมันก็ลงแนวอยู่จุดเดียวจุดเดียวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่หมูความรู้หมูขึ้นเสียงด้วยสมาธินี่เสียนั่นพ่อแม่ผมจะมาลากออกมันจึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันคลี่คลายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยของมันอ๋อค่าที่ค่าอย่างนี้แล้วก็เพลินเรื่อยเพลินทางด้านปัญญานี่เพลินเพราะความพ้นทุกข์เพลินด้วยความเห็นภัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนติ้วความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอิริยาบถนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทำงานของมันด้วยสติปัญญาอัตโนมัติจึงต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัวพอสมควรแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิ
เวลาก้าวปัญญาไม่ต้องไปห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวเพราะปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำต่างทำงานว่าต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องการคิดอ่านใจตรองทางด้านปัญญาปล่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบนั่นทำงานต่างวาระกันที่พอสงบมากเข้ามากเข้าจิตจะมีกำลังวังชาเหมือนถอดเชือกถอดน้ำนะเบาสบายหมดเลยเนี่ยอำนาจของการพักในสมาธิควรแก่การแก่งานทั้งหลายทางด้านปัญญา จากนั้นก็ก้าวทางปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดำเนินอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออกเรื่อยกว้างขวางเรื่อยละเอียดละออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยสติปัญญาซึ่งเป็นคู่แข่งกันคู่ปรับกันมันก็หมุนตัวมันไปเองเรื่อยเรื่อยเวลาผ่านผลโจรยานนี้ผ่านผลมากนะ เรื่องกิเลสกามมากิเลสกามมาตัณหามีอันนี้ผ่านผลมากทีเดียวใช้ความพิจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มในเอาอาการใดของร่างกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในนี้เป็นอริยสัตว์ตัวที่เราสมุทัยมันมัดมันฝังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณาที่คลายนี้ออกไปด้วยมรรคสัตว์คือปัญญานั่นเมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาข้าที่เห็นประจักษ์กับใจจากนั้นก็ก้าวออกละเอียดละออเท่าถ้าถึงขั้นสติปัญญาถึงมันแล้วยังไงความพ้นทุกข์เนี่ยมันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิพพานนี่เอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยถือได้เร่งเรื่อยถึงข่าวพักสมาธิสมาธิเป็นของสำคัญมากนะถึงเวลาพักคือการทำงานกับการพักผ่อนนี้ต้องเป็นคู่เคียงกันมีความจำเป็นเท่ากันเราจะเห็นว่าการทำงานได้ผลการพักผ่อนไม่ได้ผลการพักผ่อนมันก็สั่งสมกำลังของมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ควรกับงานทั้งหลายทำไมจะไม่ได้ผลนั่นผลของการพักผ่อนก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงเวลาที่ควรจะทำก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นไม่ต้องไปหาดูตับตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจำกับกระดาความจริงมันฟาดเบี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจำผิวเผินว่างั้นเลยนะปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาคลี่คลายออกมาก่อนพิจารณาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฟันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจำที่เราเรียนนั้นมันมีแต่จำไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนกิเลสนะเรียนจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้ถอดถอนกิเลสถ้าไม่นำการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อสอนกิเลสแล้วยังไงก็ไม่สอนเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะอ๋ออยู่ผิวๆเผินๆนอกๆโน้นแล้วเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะปริยัติเนาะท่านว่าพระไตรปิฎกท่านเอาแต่ส่วนสำคัญมาเท่านั้นไม่ได้กว้างขวางนะแล้วว่าพระไตรปิฎกเบอร์หนึ่งว่าครอบโลกธาตุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากันจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นความจำกับความจริงจึงต่างกันมากนะถ้าความจำเลี่ยนไปเท่าไหร่ก็มีแต่จำความสงสัยคืบคลานไปตามไม่มีลดละตัวเองเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดจนกระทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยไม่ผ่านนั่นนี่แหละเรื่องของความจำไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปตรงไหนมันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นั่นมันเห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นๆค่อยละเอียดเข้าไปเรียกออกไปมันก็เห็นชัดประจักษ์กับตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิมันก็รู้ตัวเต็มภูมิแต่มันไม่รู้ว่า
ควรจะการบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกนั่นมันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่กันรุ่นเหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเล่านั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้พอออกถึงด้านปัญญารู้โทษรู้คุณด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยละเรียกว่าภาวนามยปัญญา แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกไว้ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งๆที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญาประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิดเวลาเรียนหนังสืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะผมไม่เคยลดละนะการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาทั้งต้องงงพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นเห็นไหมล่ะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาคิดอ่านใจจองหลังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะเป็นสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็ตามไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตามสติปัญญาจะสร้างตัวเองต่อสู้ก็คือเป็นลำดับลำดาภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องไปดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วพิจารณาไม่จำเป็นนะมันหนักพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็เอามาเทียบกันทันทีไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลำดับลำดา นี่เรียกภาวนามยปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันถึงกล้าพูดได้เนี่ยเรียนจบจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงมงูปลาปลาแบบนั้นเพราะมันรู้ขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยหายสงสัยกล้าหาญฉานไถมาทรงไปถามใครถามใครประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นเรียกว่าความจริงยิ่งก้าวขึ้นมหาวิสิมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะภาวนามยปัญญากับมหาวิสิมหาปัญญานี่พอมาภาวนามยปัญญาคล่องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาวิสิมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืบทราบแล้วมหาวิสิมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืบทราบของสติปัญญาสืบทราบเรื่อยละเอียดไปเรื่อยกิเลสก็ละเอียดมหาวิสิมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยนั่นเอาจนกระทั่งไม่มีทางไปไล่กันเข้าไปไล่เข้าไปกิ่งก้านสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ตามต้อนเข้ามาตามต้อนเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตารูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บุคคลด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งนั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชาอันนี้พอสติปัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันไปลำดับแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาไปถือเขาอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์บุคคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีแต่ร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนมันสวยงามที่ไหนมีแต่มูดจะคู่เต็มเนื้อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ยสติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นกามกิเลสนี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมนี้จะก้าวเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถนัดขึ้นไปเลยนะเบื้องต้นจะขึ้นอนิจจุภะสุภังก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแทรกเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แก่อสุภะสุภังแก้ความเป็นสุภะสุภังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมนั่นก็มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าสุภาษิตฟังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาอสุภะหาอะไรนั่นมันอิ่มมันก็รู้นี่นะมันต่อยมันไม่เอามันก็เหลือแต่รามมาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวทนาออกมาจากไหนคนตายมีเวทนาไหมเวทนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากจิตละสิเนี่ยไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นตอนั่นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปถึงต้นตอมันคืออวิชชาเป็นสถานที่เกิดสถานที่หลงของสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะ
พวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทางก้าวเดินของอวิชชาเป็นเครื่องมือหากินของอวิชชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัวอวิชชาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชชาตัววิชาจริงไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นั่นมันก็ชัดหรอกอย่างว่าทั้งเข้าไปถึงนั้นแล้วพังลงแตกกระจายลงไปความมืดมัวหรือความสว่างกระจ่างแจ้งที่มีในจิตขนาดไหนขนาดไหนเมื่อกิเลสยังครองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะมันจะต้องมีมือมีมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปกปิดบังหุ้มห่อจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มสัดเต็มส่วนอันนี้พอสิ่งเหล่านี้พิถูกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดสุขุมพังกระจายไปแล้วจิตมันจ้าขึ้นมานั่นแหละเป็นหนองว่าฟ้าดินถล่มมีอวิชชาพรากจากใจแต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยเพราะไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับคำว่ามัวมัวเมียเมียไม่มีคำมัวมัวเมียมีแต่เรื่องของเด็กทั้งนั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมืดมัวมาจากไหนนี่แหละอาโลโกดปาดีสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครแม้พิสุทธิ์สาธุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเป็นธรรมเดียวกันสารทิฏฐิโกประกาศก้องทั่วโลกธาตุอยู่แล้วให้รู้เองเองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองแล้วจะไปกลับมาถามท่านหาอะไรถ้างั้นสารทิฏฐิโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋อท่านทีนี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้วเข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกว้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลหลวมลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านผู้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบำเพ็ญของตนของตนมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นพระพุทธเจ้ามีมากน้อยถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปกี่ปีเดือนไม่มีไม่ใช่แต่ธรรมธาตุเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้องแผ่นดินนี่นะเห็นไหมล่ะมหาสมุทรใครก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงนี่ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยุ่งผู้บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนอดีตอนาคตคือวันนี้ผ่านมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธาตุนี้หมดพระอรหันต์ทุกๆองค์พระเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์อยู่เป็นธรรมธาตุกันหมดท่านมันรู้ชัดอย่างนั้นเลยทีนี้แหละคำว่าปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับที่จะสร้างอุปสรรคให้แก่ใจไม่มีเมื่อที่ตัวสร้างอุปสรรคหมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างอุปสรรคโล่งตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในเกิดขมุขราชสุญญโตโลกังเวกขสุโมคราชสดาสโตอัตตาทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลชิยาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นเห็นไหมสดาสโตมีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุสติที่เป็นความสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาที่อุหจานะแล้วข้ามพ้นพญามัจจุราชไปเสียพญามัจจุราชมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นมัจจุราชานปัสสตินี่แหละแปลเต็มศัพท์หาที่ค้านมาได้เลยนั่นแหละมันว่างไปหมดแล้วจะทำอะไรอะไรจะมาคล้องมัดติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่ฆ่าตัวเองแล้วจะไปฆ่ากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสมันมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นพอให้ติดให้ขวาให้ขามันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดือนโลกธาตุจะติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยเห็นแต่เราไม่ได้ติดเราก็ไม่ติดสิ่งนั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดเนี่ยเรียกว่าไม่ติดตัวเองสักอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามแดนสมมุตินี่ว่าโลกธาตุนั่นแหละจิตเมื่อเราได้ก้าวไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้น
ป็นธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลกวัฏจักรนี้มันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วมันก็ดูไม่ได้มองดูสัตว์ตัวใดตัวใดในสามเดือนโลกธาตุมีแต่สัตว์ที่กิ้งเป็นบ้าไปกับกิเลสมันปูพรมให้นะพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นคือพรมอาสนะอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูไว้แม้ที่สุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเครียดแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมให้หมดนั่นนี่เคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลไว้หมดนี่เวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกปรกโสมมเกินกิเลสว่างั้นเลยแต่กิเลสมันบอกว่าสะอาดสะอ้านสุดยอดของมันในสายตาของธรรมแล้วสกปรกสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยโลกมันเสกสรรปัญญาอะไรมันปูพรมราบเรียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินโลนเพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะที่สัตว์โลกไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นนี่คือพรมของกิเลสมันเคลือบน้ำตาลไม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์โลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาพื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าที่ว่ากิเลสมันปูพรมยังไงไว้มันจะประจักษ์ในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าธรรมที่ว่าเลิศเลอเลิศเลอมันเลยทุกอย่างนะเขาว่าเลิศเลอยังหยาบอยู่นะเลยใช่ทุกอย่างว่างั้นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกคูดโลกส้วมโลกฐานอันนี้ซึ่งเป็นโลกปูพรมของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเฉียดหลาบอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของธรรมมันดูไม่ได้อยู่ว่างั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ชอบภาษาอย่างไรใครที่จะมายินดีในพรมเหล่านี้พรมของกิเลสแล้วมันไปยินดีทำที่ไหนวะมันยินดีในพรมคือส้วมคือฐานของกิเลสที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลกเรื่องของธรรมมันไม่ให้สนใจยิ่งต้องได้บุกเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุกเบิกทำออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปูพรมเอาไว้นะให้มันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไปที่ไหนดูไปที่ไหนโอ้มีแต่ความสกปรกโสมมสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอย่างเยี่ยมของมันเหมือนกันว่าถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราหลงกันหมดสายตาของธรรมจ้าที่เดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งใจนะผมมีสงสารกับหมู่กับเพื่อนแล้วใครที่จะมาเทศอย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้แล้วอยากจะพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่อวดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิดแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราจึงได้นำมาเปิดให้พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนี่ยทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ตั้งใจปฏิบัตินะโลกอันนี้มันโลกสกปรกโสมมที่สุดแล้วอ๋อมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์นะรายไหนก็ถามดูสินะโลกเกื่อนอยู่ในวัฏทุกข์วัฏจักรอันนี้หมุนเวียนอยู่ด้วยกองทุกข์เผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดน่ะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดิ้นมันดิ้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละว่ายลอยผมแป๋มบ๋อมแป๋มฝั่งมันอยู่ที่ไหนไม่รู้หากว่ายหากลอยอยู่นั่นน่ะไม่ว่ายไม่ลอยมันก็จะตายบ่บรรเทากันบ้างแต่ฝั่งฝาที่เกาะที่ยึดไม่มีนี่ละสัตว์โลกที่จมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมเขาเป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้กระเบียดเดียวกันเลยนะไม่ฝั่งมีฝาถ้าไม่มีธรรมเป็นที่ยึดที่เกาะที่อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่เราจึงสร้างฝั่งฝาของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลอย่าให้มีเจตนาร้ายเข้ามา
แฝงนะเอาให้ระมัดระวังให้ดีเป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลระแคะระคายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทำได้ง่ายเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิ

นั้นแต่เมื่อโลกอันนี้ธาตุขันธ์นี้เป็นสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุติพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่ได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมมุติขั้นนี้เราก็เป็นสมมุติขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยหลักธรรมวินัยเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติอันนี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้นของสมมุตินั่นที่ยอมรับกันยอมรับในส่วนธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันธ์ไม่ได้มันอยู่ในสมมุติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้ท่านมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดแล้วทั้งหมดผิดก็ไม่มีพลาดก็ไม่มีถูกที่ไหนก็มีท่านเลยไปหมดแล้วอันนี้เป็นสมมุติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอันนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าวิโมกข์อันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งนี่เลยเอามาพูดให้ฟังนี่เป็นเรื่องลี้ลับอันหนึ่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันธ์นี้สลายไปการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักของพระต้องสมบูรณ์แบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมุติขั้นของธาตุของขันธ์ความดีความยิ่งกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุติก็ให้เหมาะสมตามหลักของพระที่อยู่ในสมมุตินั่นส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดแหละคือเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดนสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุตินะเป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันทุกข์เข้ามาดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนรติดคารวะญาติโยมติดชาวพุทธเรานะมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นหุ้มห่อเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเรามันไม่ได้มองเห็นวิแววของธรรมความระมัดระวังการปฏิบัติตัวเพื่ออัตถะธรรมติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลานี้มันมีแต่กิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาแล้วก็จมไปอย่างนี้ศาสนาพุทธเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสเสกสรรตั้งยอตัวเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเหยียบย่ำทองทั้งแท่งคือทำให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดรไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเลสเสกสรรตั้งยอให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหละจึงเอากิริยาเหล่านี้มาใช้เป็นกิริยาของกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโสโครกมากที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาธรรมถ้าไม่หลอกลวงมีธรรมมากธรรมน้อยมีความสงบร่มเย็นยิ่งธรรมเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความทุกข์มาจากไหนว่างั้นเลยบรมสุขอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่นปวดนี้มันก็อยู่ผิวเผินเผินก็รู้มันอยู่นะมันก็มีเท่านั้นศาสนาจะจมหมดแล้วนะเวลานี้โอ้จะไม่มีอะไรเหลือนะเพราะอำนาจของกิเลสมันตีตลาดนะแหมดูกิเลสตีตลาดจนขยะแขยงนะผมพูดจริงๆนะมันจนจะดูไม่ได้ดูพระดูเนนดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะคือมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวางตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เลื่อนเล่อผู้ที่ทำลายมันก็ทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มียางอายให้เห็นอยู่นั่นแหละแล้วเป็นยังไงมันจะโปร่งใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเพื่อนพระเช่นเองอย่างเราท่านมันก็โปร่งใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่นี่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนิทกันได้ยังไงคนเรานี่นะที่ว่าแตกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะว่าเมื่อมันผ่านโผล่จุลสัญญาณมากเกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งนิกายนั้นขึ้นมานิกายนี้ขึ้นมาแล้วก็แตกไปอีกอย่างนั้นแหละเพราะกิเลสมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาธรรมเข้าแน่นหนามันคงแล้วสมานไม่ได้นะมันมีแต่ความแตกนะวันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหละพอเหนื่อยแล้ว

การบวชเข้ามาในพระศาสนาก็เทียบกับว่าการเกิดใหม่จากชาติความเป็นมนุษย์กลายมาเป็นพระชาติดั้งเดิมคือเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่ามนุษย์ด้วยกันทั้งนั้น

นั่นเป็นชาติที่เป็นมาจากกำเนิดที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนเบื้องต้นก็เป็นคนอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาจากบ้านจากเรือนด้วยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากพ่อแม่ผู้เป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้โอวาทสั่งสอนก่อนใครทั้งหมดแต่อุบายในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตามคติของโลกเพราะเนื่องจากผู้ปกครองก็เป็นโลกอยู่ธรรมดาการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นไปทางจิตบ้านการเรือนการก่อสร้างตั้งเนื้อตั้งตัวในทางคารวะหาความรู้วิชาก็เป็นไปในทางอาชีพเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขและความมั่นคงของครอบครัวตลอดถึงชีวิตที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปด้วยความผาสุกราบรื่นนั่นเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกพอเกิดความเชื่อเริ่มใสในพระศาสนาสละตนออกมาจากเพศนั้นก็มากลายเป็นเพศของพระขึ้นมาของเนรขึ้นมาแบบนี้การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและเพศก็ย่อมเป็นไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจากความเป็นคารวะได้เรียนมากลายเป็นเพศของพระของเนรความรู้สึกที่จะให้กลมกลืนกันกับเพศของตนก็คือระเบียบแห่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ความรู้สึกนึกคิดความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจย่อมมีเข็มทิศคือหลักธรรมวินัยเป็นทางเดินเสมอถ้าให้เพื่อนคลาดจากหลักของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วโดยถูกต้องก็ไม่จัดว่าเป็นพระเป็นเณรที่สมบูรณ์แบบการทำตนให้เคลื่อนข้าจากพระธรรมวินัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคารวะที่มีความประพฤติผิดเพราะเพศต่างกันความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่ไปเอียงลงไปทางต่ำเสียเช่นนี้จึงกลายเป็นคนที่ลามกยิ่งกว่าคารวะขอให้ทุกๆท่านที่เป็นนักบวชด้วยกันโปรดทำความสำนึกภายในเพศของตนอยู่เสมอต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมวินัยไปตลอดสายไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเว้นเสียแต่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่จะสุดติดสิ่งที่สุดวิสัยไม่สามารถที่จะปกครองตนได้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นเณรแล้วจะทำให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างคารวะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของตนจำต้องคำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยที่เป็นเครื่องประจำเพศของตนเสมอมีแลชื่อว่าเป็นสมณะที่ผูกตามแบบฉบับหรือว่าสมบูรณ์แบบของสมณะที่บวชมาการปกครองไม่มีสิ่งใดที่จะปกครองยากเหมือนกันกับการปกครองตนสำหรับพระเป็นเรื่องที่ยากแม้แต่ทางคารวะก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีต่างกันอยู่บ้างเพราะเพศเป็นเครื่องพาให้แตกต่างกันจะถึงยังไงก็ตามเรื่องการปกครองตนนี้ย่อมถือว่าเป็นของยากตามความเป็นคารวะและความเป็นพระซึ่งมีหน้าที่ต่างกันแต่จำต้องถือการปกครองตนเป็นหลักสำคัญโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาศัยการคิดการอ่านการยื่นเส้นขวางขวายนอกจากนั้นตนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องปก
ครองตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจึงจะมีอยู่ด้วยความร่มเย็นและมีมาด้วยความชอบธรรมการจับจ่ายใช้สอยไปก่อนเป็นประโยชน์แก่ตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายใช้สอยและการนำหาทรัพย์มาย่อมเป็นมาด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์แก่ตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไปนี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องตามหลักของคารวะเย่าเวียนผู้ที่ปกครองตนไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรก็อันตรธานไปเหมือนกันกับว่ามีปีกมีหางบินไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรากฏว่าบินกลับมาเนื่องจากผู้เป็นเจ้าของไม่มีความฉลาดประพฤติตนไปตามความชอบใจไม่ได้คำนึงถึงว่าถูกผิดในการจับจ่ายหรือหามาสิ่งใดที่ได้มาก็ได้มาด้วยความเดือดร้อนจ่ายไปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปกครองตนเพื่อสมบัติทั้งหลายและเพื่อความมั่นคงแก่ตนในอนาคตจึงเป็นเรื่องจำเป็นทั้งทางคารวะและทางนักบวชแต่ข้ออย่างยิ่งทางนักบวชไม่ค่อยมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตคารวะมีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของพระธรรมวินัยทั้งนั้นจึงควรที่จะมีแก่จิตแก่ใจและหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดละเราบวชเข้ามานี้เพื่อจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านให้นามว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองเบื้องต้นก็คือความเศร้าหมองที่ใจระบายออกมาก็มาทำวาจาให้เศร้าหมองหยาบยิ่งไปกว่านั้นก็ทำความประพฤติของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่เศร้าหมองไปด้วยแสดงอาการออกใดออกมาชื่อว่ากิเลสแล้วจะทำความผ่องใสให้แก่บุคคลเป็นที่ยินดีสำหรับผู้ละเป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินนั้นย่อมเป็นไปไม่นานเพราะฉะนั้นท่านจึงตำหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมตำหนิความเศร้าหมองที่ให้นามว่ากิเลสนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลหรือแก่สัตว์เสมอไปไม่มีข้อยกเว้นศาสนาธรรมแม้จะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงในหลักที่ถูกต้องด้วยกันคือทรงตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิและทรงชมเชยในสิ่งที่ควรชมเชยเหมือนกันหมดนี่เราบวชเข้ามาเพื่อจะกำจัดดัดแปลงตนเองหรือฆ่ากิเลสตามที่ท่านตรัสไว้เป็นภาษิตว่าโกทังคัสสติโกทังคัตวาสุขังเสติอันนี้เป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขความโกรธก็เป็นกิเลสอันหนึ่งอย่างย่อยก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดเนี่ยมีอยู่ก็ต้องทำใจให้สมองเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามผลก็ต้องตามออกมารังควานตนเองให้รับความไม่สะดวกเช่นเดียวกันมีพระพุทธเจ้าท่านเป็นสอนให้ละสอนให้แก้ไขทางที่ออกของกิเลสก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่คล้องแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถานที่คล้องแวะของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเราผู้เป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตสอบรู้และแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเป็นชั้นๆไปด้วยอำนาจแห่งความเพียรจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่ง 1. ไม่ลืมสถานที่ที่เกิดของกิเลส 2. ไม่ลืมทางเดินของกิเลสคืออายตนะภายใน 3. ที่คล้องแวะของกิเลสทุกประเภทจะไปเกี่ยวข้องหรือผัวพัน
สั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้มีจำนวนมากได้แก่อายตนะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผู้มีความสงวนรักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองย่อมจะต้องระมัดระวังจุดทั้งสามหรือสถานที่ทั้งสามนี้ด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณากลั่นกรองหรือสอดรู้เสมอไม่ได้มองเห็นสิ่งใดด้วยความเล่นเด้อเผลอสติได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจโดยความไม่มีสติต้องระมัดระวังเสมอนี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรระวังสังรวมตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตามธรรมนาของใจที่มีกิเลสอยู่แล้วย่อมจะสั่งสมกิเลสในสถานที่เกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นดีเป็นชั่วตามความชอบใจของตนเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นก็ตามจะต้องเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองด้วยแล้วจะเป็นแต่กิเลสล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายจะทอดสะพานไว้ตลอดเวลาสำหรับเป็นทางเดินของจิตเที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผาดลตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบ้างทางเสียงบ้างทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องบ้างได้มาจากอดีตที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยบ้างได้มาจากอนาคตที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในปัจจุบันก็จริงแต่ก็คาดไว้จากสิ่งเหล่านี้โดยมโนภาพของตนบ้างมีเป็นคติธรรมดาของใจที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอเราผู้เป็นนักสังเกตและพยายามแก้ไขตนเองแล้วจึงควรสำเนียสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดินไปตามสะพานคือตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเวลาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่จะให้คุณหรือให้โทษแก่ตนเองต้องคอยสังเกตเสมอสิ่งใดที่เห็นมาจะเป็นโทษพยายามกีดกันจิตใจของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังพิจารณาแยกดูเหตุดูผลดีชั่วที่จะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยทางสติและปัญญาแล้วนำจิตถอยเข้ามาด้วยความมีเหตุมีผลที่ได้พิจารณารอบคอบแล้วเข้ามาสู่จุดเดิมของตนคือความรู้แล้วคอยระมัดระวังรักษาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะออกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์อันใดซึ่งเป็นสถานที่ของแวะของใจมาเป็นเวลานานให้ทำความไกร่กรองเสมอเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นผู้พาให้รู้เสมอและสิ่งหรือสถานที่ข้องแวะเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นผู้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลาที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากรับสิ่งสัมผัสโดยไม่คำนึงถึงความดีชั่วสุขทุกข์แต่อย่างไรนี่เป็นคติของใจสามัญชนเราเป็นอย่างนี้แต่คติแห่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกข์จากสิ่งที่มาสัมผัสกับใจและจากใจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้และจะเห็นเหตุเห็นผลจากความเคลื่อนไหวของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะระยะเมื่อใจได้รับการ
ฝึกฝนอบรมทดสอบหรือแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้วจะไม่ดื้อดึงหรืออาจเอื้อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นมาแต่จะกลับเห็นว่าเป็นโทษแล้วไม่แล้วมีความขยะแขยงต่อสิ่งนั้นนั่นแหละใจจะได้รับความสงบเย็นใจแล้วจะกำหนดในทางสมาธิให้เข้าอยู่โดยลำพังตนเองก็จะเป็นบ้าเป็นไปได้ตามใจหวังตามธรรมดาของจิตถ้ายังมีข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดอยู่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องใส่ตัวอยู่ไม่ได้ปล่อยวางกับเรื่องนั้นแล้วเข้ามาอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จิตจะหาความสงบไม่ได้อุบายวิธีที่จะให้จิตสงบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องใช้ทั้งทางด้านปัญญาทดสอบและตรองดังที่กล่าวมานี้จากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัสและแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบชัดตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งดีชั่วสุขทุกข์จนจิตได้ยอมจำนนตนเองย้อนเข้ามาด้วยความไม่มีอะไรกับสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ด้วยอุบายวิธีนี้อย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งถ้ากำหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเครื่องอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดอยู่กับธรรมนั้นโดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์อันใดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งนี้โดยความมีสตินี่ก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางหนึ่งความสงบทั้งสองทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอกคคตารมณ์คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้จากความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งใดดังนี้เหมือนกันทั้งสองประเภทแต่อุบายแต่สิ่งที่จะให้เกิดความแยกคายแปลกประหลาดจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะที่ทำจิตของเราให้มีความสงบลงได้ด้วยปัญญานี้รู้สึกว่าเกิดความกล้าหาญต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะถอนขึ้นมาแล้วก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญต่อสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับความสงบเย็นใจเท่านั้นแล้วถอนขึ้นมาแล้วก็หมดความสงบไปนี่เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่ผู้นักปฏิบัติจะควรนำมาใช้ในบางการที่ควรใช้ทั้งสองวิธีนี้จะเป็นวิธีใดก็ตามตามแต่การเวลาที่สมควรจะนำอุบายใดมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆแล้วจะเป็นผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกันคือทำความสุขดำรงตนอยู่ได้โดยลำพังตนเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในเวลานั้นจิตที่ดำรงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นแหละท่านว่าจิตเป็นอิสระเสรีจะเป็นชั่วขณะก็ตามเรียกว่าอิสระเสรีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็ตามก็เรียกว่าอิสระเสรีของจิตในขั้นนี้ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่แหละธรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมจำเป็นสำหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติด้วยแล้วจึงควรจะตระหนักใจในจุดที่กล่าวนี้อย่างยิ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งภัยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเองเห็นทั้งโทษภาย
ภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความสุขส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วยเพราะนี่เป็นจุดของโลกคำว่าโลกเราอยากเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นโลกโดยว่าธรรมชาติที่รู้นี้ไม่ใช่โลกแท้จริงก็คือธรรมชาติที่รู้คือใจนี่แหละเป็นหลักของโลกของธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่หลงโลกติดโลกคือสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปการพิจารณารู้ธรรมชาตินี้ด้วยอุบายที่ชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่ารู้ทั้งโลกด้วยรู้ทั้งธรรมด้วยมีความรู้ความละเอียดเข้าไปเท่าไรก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องของโลกของธรรมกว้างขวางและละเอียดไปทั้งนั้นรู้ธรรมชาตินี้จนสุดขีดสุดแดนของความรู้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เรียนโลกจบเรียนธรรมก็จบในเวลาเดียวกันเรียนโลกจบก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภายนอกภายในที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันและอนาคตนั้นจะเป็นไปอยู่เช่นนี้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายสงสัยกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกได้โดยความไม่มีเสียดายอะไรตามหลักธรรมคือปัญญาและรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่าคือใจนี้เท่านั้นเป็นตัวของโลกอันแท้จริงเป็นผู้หลงโลกอันแท้จริงด้วยเมื่อรู้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นเรียกว่ารู้ธรรมอย่างสมบูรณ์จะไม่รู้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็จัดว่ารู้ธรรมแบบสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของตนดังสาวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกอรหันต์ท่านเหล่านี้ชื่อว่าท่านรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนปีกย่อยที่จะรู้กว้างขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันและกว้างแคบต่างกันอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอะไรมากนะยิ่งกว่าความรู้ทำในหลักธรรมชาติรู้ตนโดยรอบคอบรู้โลกโดยรอบคอบรู้ธรรมโดยรอบคอบบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ใจเพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างนี้เรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมายข่ายของสลับซับซ้อนจึงควรเรียนให้จบถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทำการก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความเพลิดเพลินฟุ้งเฟ้อเหอะเหินเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฝงไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและเป็นหลักธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรียนนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถเรื่องพบเรื่องชาติต่างคนต่างสัตว์ต่างเกิดมาตายด้วยกันเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของใจพอผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้ไปปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสียแล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิดเกิดชาติไหนตายในชาตินั้นตนเองยังไม่สามารถจะทราบได้ในการเกิดการตายของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยปัญญาต่างๆเช่นสงสัยว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือตายแล้วสูญอะไรทำนองนี้นี่เป็นเรื่องความหลงเรื่องของตัวเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องของจิตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนลงทุกบททุกบาทสอนให้รู้เรื่องของตัวเองสอนให้รู้เรื่องของใจที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบสิ้นลงได้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนตายอยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของจิต
เพราะจิตไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้ของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอดังที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ความรู้อันแท้จริงนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจากหลักอันดั้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรดีชั่วตลอดถึงสีสันมันนะมีลักษณะอาการอย่างไรจิตจะต้องแปรสภาพไปตามอาการนั้นไม่มีสิ้นสุดจิตจึงจัดว่ามีเรื่องมากไม่มีวิชาบทใดแผนกใดและผู้ใดจะสามารถนำเข้ามาแก้ไขจิตใจให้รู้เรื่องของตนโดยสมบูรณ์ได้เหมือนอย่างหลักวิชาของพระพุทธเจ้าที่รู้ที่เห็นนะนี่เป็นวิชาที่เยี่ยมยอดสามารถปลดเปลื้องหรือรู้เรื่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นได้ทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีข้อสงสัยจึงได้นำวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคำที่ว่าสวัสขาตถันมาสอนโลกและเป็นวิชาที่แน่นอนไว้ใจได้ถ้าผู้ปฏิบัตินำหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจะเห็นเรื่องของตนเป็นชั้นๆไปจนสามารถรู้เรื่องของตนได้โดยรอบคอบสิ้นสุดในเรื่องของตนโดยไม่มีทางจะสงสัยต่อไปการเรียนเรื่องของตัวเองนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าจะรู้เรื่องของตนถ้าเรายังไม่รู้เรื่องของตัวในแง่ใดหรือรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์อยู่กราบใดเรื่องของจิตนี้จะต้องแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปเพราะไม่ทราบเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยากเห็นใครเป็นผู้เกิดผู้แก่เจ็บตายใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากมาตลอดสายนี้คือใครไม่ทราบต้นเหตุการเรียนธรรมะจึงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใจถ้าจะพูดถึงสัจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดก็ออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัจธรรมจะหาที่ไหนไม่ได้ต่างอันต่างจริงอยู่ตามธรรมดาเราจะเรียกเขาว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ตัวใจนี่เป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวนี่เท่านั้นจึงทำให้ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีจบสิ้นและไม่ว่าใจของผู้ใดจะต้องเป็นทํานองเดียวกันและไม่มียาขนานใดมาแก้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นโปรดให้ทุกท่านได้พิสูจน์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตายซึ่งแสดงอยู่กับตัวนี้ให้เห็นถ้ากำจัดความสงสัยหรือกุ้งเฟ้อเหื่อมโดยมีความอยากเป็นเครื่องกักดันอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลำดับนี้จนสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องขับดันมันออกได้ใจจะหมดความอยากคนเราถ้าหมดความอยากแล้วก็สบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่สะดวกเป็นความทุกข์หิวมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มากแต่รับทานให้อิ่มน้ำสำราญเสียแล้วความอยากก็หายไปเราก็สบายแต่อันนั้นมันเป็นขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่ความอยากของจิตนี้รู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นนั้นมีความหิวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์อารมณ์โดยมากที่จิต
มีความหิวโหยต้องการนั้นเป็นอารมณ์ที่เกลียดไปด้วยอยากคิดทั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับจิตตัวอยากนั้นให้หาอยากไปได้นอกจากหลักธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขความอยากไปมากเท่าไหร่รสชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะระยะเมื่อชำระความอยากให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าอยากส่วนประเภทไหนใจก็หมดความอยากนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งมากวนใจท่านผู้ยะผู้ใดสนใจไม่หนีหลักจากคำว่าตรงหรือใจแล้วท่านผู้นั้นจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่สมหวัง

วันนี้ตามความสมมติของชาวพุทธเราถือเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติแต่จะรู้และดับขันธ์ปรินิพพานใน3วันนั้นมาตรงกับวันเดือนหกเดือนวันนี้ชาวพุทธเราถือเป็นวันสำคัญฉะนั้นทางราชอาณาจักรจึงต้องหยุดราชการเพื่อชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีโอกาสทำความรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในปีหนึ่งหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวและวันนี้ก็ตรงกับ3สมัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นมาแต่วันนี้จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องพระสูตรอย่างไรต่ออะไรต่อไปมากมายนะเพราะเราต่างก็ทราบกันมาพอสมควรแล้วทางปริยัติท่านก็แสดงไว้โดยแจ่มแจ้งการประสูติของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบกับสามัญเราทั้งหลายก็เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกายนี่เป็นความเกิดอันหนึ่งแต่ความเกิดอันนี้เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลที่มีเชื้ออยู่ภายในอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอวิชชานี่คือสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดได้เราสมมุติเป็นครั้งที่สองว่านามธรรมเกิดภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้แก่การตรัสรู้ธรรมวันเดือนหกเพ็ญนี้ก่อนที่จะได้เป็นศาสดาของโลกคือสั่งสอนโลกนั้นต้องได้ตรัสรู้ธรรมเสียก่อนธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งภายนอกภายในแต่เมื่อใจไม่สามารถจะทราบตามความจริงของธรรมทั้งหลายแล้วแม้จะมีอยู่จำนวนมากเพียงไรในบรรดาธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะยกธรรมนั้นๆขึ้นมาแก้ไขให้รู้ตามความจริงและผ่านพ้นจากสิ่งที่ควรพ้นไปได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมเกิดภายในพระทัยที่แรกรูปเกิดต่อมาก็ธรรมเกิดธรรมเกิดนี้เป็นวิวัตตธรรมลบล้างความเกิดทั้งหลายความตายทั้งหลายจะได้ในขณะที่ธรรมได้เกิดขึ้นในพระทัยที่ให้นามว่าพระองค์ตรัสรู้นั่นคือธรรมเกิดกิเลสดับขณะธรรมเกิดกิเลสก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสดับเป็นวิวัตตจิตวิวัตตธรรมนี่เรียกว่าตรัสรู้สิ่งที่เคยผ่านมามากน้อยเพียงไรก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดในขณะนั้นแต่เฉพาะอย่างยิ่งคือใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเคยเป็นมากี่กับกี่กันถ่ายพบถ่ายชาติถ่ายไม่หยุดถ่ายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเป็นอย่างเราถ่ายเสื้อถ่ายผ้าก็คอยชั่วไม่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความถ่ายพบถ่ายชาตินี้เป็นสิ่งที่ลำบากท่านจึงเห็นโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเห็นโทษในความเกิดเป็นทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่เห็นโทษก่อนใครๆทั้งหมดต่อมาก็สาวกที่รู้ตามพระองค์ท่านก็เห็นโทษในความเกิดได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเราที่เห็นคุณในความเกิดแต่เห็นโทษในความตายซึ่งเป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีการขัดแย้งกันอยู่สิ่งนั้นก็ไม่สงบราบคาบ
เหมือนคนเป็นผู้ความกันอย่างน้อยก็ก่อทุกข์ให้ทั้งสองทางได้รับความลำบากมากกว่านั้นก็ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่คือความไม่ลงรอยกันเรื่องดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีคือเห็นโทษทั้งความเกิดเห็นโทษทั้งความตายว่าเป็นสิ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นท่านสามัญเราไม่เป็นอย่างนั้นอยากเกิดแต่ไม่อยากตายจึงขัดแย้งกันความจริงขณะที่เกิดนั้นสลบสลายจนแทบทนไม่ไหวนั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างสาหัสขั้นหนึ่งแต่เราจำไม่ได้จึงไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยากจะเกิดอยู่เสมอแต่เกิดมาแล้วไม่อยากตายก็ขัดแย้งกันเรียกว่าเราเองเป็นผู้ความต่อกันผลคือความทุกข์จึงปรากฏขึ้นในคนคนเดียวที่ไม่ลงรอยกับตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นเพราะทรงรู้จริงเห็นจริงทั้งความเกิดความดับเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นแล้วธรรมก็เกิดกิเลสก็ดับวิวัตะก็ปรากฏภายในพระทัยนั่นแหละได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในวันนี้จากนั้นก็ประกาศศาสนธรรมสั่งสอนบรรดาสัตว์ที่ควรจะแนะนำสั่งสอนได้จนกระทั่งวันปรินิพพานนิพพานก็คือธาตุขันธ์นี่สลายตัวลงไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นถ้าเราจะเรียกตามสมมุติก็เรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสจึงต้องคาดหมายไปต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ้นสูญไปหมดทั้งที่พุทธะธรรมะสังฆะคือความบริสุทธิ์ไม่มีอันใดเสมอเหมือนในโลกนี้แล้วเหตุใดจะต้องไปสูญสิ้นจนไม่มีความหมายก็ขัดต่อหลักธรรมที่ว่าที่เราอ้างว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเหตุใดเราจึงต้องขอถึงนั่นแหละธรรมชาติอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันสำหรับผู้ที่ถึงธรรมชาติทั้งสามนี้หรือพระรัตนตรัยทั้งสามนี้จึงไม่เป็นความปรารถนาหรือเป็นความถึงที่เป็นโมฆะเป็นความถึงที่ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คำว่าความบริสุทธิ์แห่งธรรมนั้นกับความบริสุทธิ์แห่งใจนี้เมื่อใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจดวงนั้นเช่นเดียวกันใจกับธรรมจึงแยกกันไม่ออกคือใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แยกออกเป็นสมมุติว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคาและอิติภูตัมปนัสสโตเมื่อจะกล่าวโดยวัตถุหรือชื่อหรือนามแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอันหนึ่งเป็นพระองค์หนึ่งพระธรรมเป็นองค์หนึ่งพระสงฆ์เป็นองค์หนึ่งแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้นี่ท่านกล่าวไว้ตามระยะพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีจัดเป็นสมมุติโดยชัดเจนเมื่อสรุปลงแล้วกับเจกีภูตัมปนัตโตคือเป็นอันเดียวโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมชาตินี้แหละที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้สำหรับเราเองไม่สามารถจะทราบได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเราจะรู้ได้อย่างนั้น
นอกจากท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจะทราบวิสัยของตนและความบริสุทธิ์ของตนทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปในขณะนี้เป็นอยู่อย่างไรและในอนาคตนั้นจะเป็นไปอย่างไรบ้างท่านผู้ที่ทราบความบริสุทธิ์ของใจตนแล้วย่อมทราบความบริสุทธิ์ของธรรมและทราบชัดว่าธรรมนี้สถิตอยู่ในสถานที่ใดหรือไม่สถิตอยู่ในสถานที่ใดแต่ไม่ได้เป็นธรรมที่สูญจนหมดความหมายดังที่ว่านั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมประเสริฐคือใครจะคาดคะเนไปขนาดไหนก็เป็นศักแต่ว่าความคาดความคะเนไม่ใช่เป็นของจริงความที่รู้จริงเห็นจริงเท่านั้นจะคาดหรือไม่คาดก็ต้องเป็นความจริงอยู่กับธรรมชาติที่จริงอยู่แล้วในตนเมื่อปัจจุบันก็เป็นความจริงอยู่ในตนแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีปลอมมาจากที่ไหนและคำว่าอนาคตนั้นก็เป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากความบริสุทธิ์แห่งธรรมและความบริสุทธิ์แห่งใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตพอจะมาลบล้างซึ่งกันและกันว่าการนั้นการนี้ทำสิ้นสูญไปหรือความบริสุทธิ์สิ้นสูญไปเพราะคำว่าสิ้นสูญนั้นเป็นสมมติอันหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมดวงนี้ดวงธรรมดวงใจนี้ขึ้นในพระทัยและจึงได้ประกาศสอนโลกถึง45พระพรรษาเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าเสด็จดับขันธ์ก็คือปล่อยวางธาตุขันธ์อันเป็นส่วนสมมุติให้ไปตามสภาพของตนเท่านั้นส่วนความบริสุทธิ์ก็ไปตามสภาพแห่งธรรมนั้นไม่มีส่วนใดที่จะสูญหายไปไหนธาตุขันธ์ก็ลงไปตามสภาพของตนดินน้ำลมไฟมียังไงหน้าที่เขาก็ไปตามเรื่องของเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ไปตามเรื่องของธรรมชาตินั้นเท่านั้นธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีจิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้ไม่มีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากจิตหรือมีความสามารถยิ่งกว่าจิตดวงนี้ซึ่งเป็นภาชนะอันเยี่ยมการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็คือวิธีการก้าวไปด้วยวิธีการดำเนินเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นจะสอนเรื่องการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีหรือการให้ทานก็ดีเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวนี้จะทำหน้าที่แก้กิเลสของตนหรือพอกพูนความดีเข้าไปเป็นลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจตามธรรมดาของใจยอมแสวงหาที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยอยู่เสมออะไรผ่านมาต้องยึดอะไรผ่านมาต้องยึดเพราะปราศจากหลักยึดภายในตัวเองคือไม่เป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่เหมือนจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนั่นท่านเป็นถ้าเราเทียบตามสมมุติแล้วเรียกว่าท่านเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องเกาะนั้นเกาะนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วไปนอกจากจะนำมาพิจารณาโดยเหตุผลเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อทราบตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่แล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะนำมาส่งเสริมส่วนบกพร่องภายในจิตเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วมีจิตท่านผู้สมบูรณ์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของสามัญชนเป็นจิตที่มีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอดีก็ต้องการชั่วก็ต้องการทั้งที่เจ้าของไม่ชอบแต่ธรรมชาติอันลึกลับซึ่งมีอยู่ภายในนั้นเป็นความต้องการอยู่เสมอ
พราะฉะนั้นดีจึงต้องยึดชั่วจึงต้องยึดทุกข์ก็ยึดทุกข์ก็ยึดท่านจึงได้สอนหลักธรรมไว้เพื่อเป็นที่ยึดของใจให้ได้หลักอันดียึดไว้เผื่อใจจะได้เป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้ายึดส่วนไม่ดีก็เกิดความเดือดร้อนเช่นท่านสอนในภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็มีหลายวิธีตามจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญที่ควรจะหนักแน่นในคำบริกรรมภาวนาท่านก็สอนผู้ที่จะใช้และด้วยอุบายวิธีต่างๆโดยทางปัญญาเพื่อความสงบของจิตอันเกิดเป็นผลมาจากปัญญาก็ทำไปตามจริตนิสัยของตนนี่เป็นหลักดำเนินเพื่อจิตได้ยึดได้อาศัยและเป็นเครื่องตนจากสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือพัวพันอันเป็นทางไม่ดีอยู่ภายในใจไปโดยลำดับการภาวนาก็คือการสังเกตเรื่องของตัวเองคือการอ่านตัวเองอ่านใจของตัวเราใจนี้ไม่อยู่เป็นปกติต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอสิ่งที่จะให้จิตปรุงนั้นมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนถ้าเราจะเทียบอย่างโรงงานก็อย่าว่างานนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันไหนๆจะได้ปิดงานโรงงานของจิตที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆนี้ทำอยู่ตลอดไปทำทางกายก็เกี่ยวกับจิตเป็นผู้บงการพูดออกทางวาจาก็เกี่ยวกับจิตคิดทางใจก็เรื่องของจิตล้วนๆคือโรงงานทำอยู่อย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้วิถีหรือความคิดของตนว่าหนักไปในทางใดมีขัดข้องอยู่ในจุดใดให้พยายามแก้ไขทดสอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะผ่านสิ่งนั้นๆไปด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองนำคำบริกรรมเข้ามากำกับกับใจของตนผู้ที่ชอบคิดอ่านให้รู้เหตุรู้ผลอันเป็นทางปัญญาก็คิดไปตามนิสัยของตนผลสุดท้ายก็เป็นความสงบเย็นใจเป็นความปล่อยวางเช่นเดียวกันแต่สมาธิคือความสงบใจนั้นเป็นเพียงสงบอารมณ์ไปทั่วระยะและสร้างพื้นฐานความมั่นคงให้แก่จิตใจไปโดยลำดับส่วนปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นเครื่องถอดถอนด้วยการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดแล้วจิตก็ปล่อยวางเองจะเรียกว่าถอนก็ถูกเรียกว่าปล่อยวางก็ถูกคำว่าถอนก็คือตัวเองเป็นผู้สั่งสมเขี้ยนหนามไว้ทิ่มแทงหัวใจตนเองคืออารมณ์อันไม่ดีเรียกว่าถอดถอนคำว่าปล่อยวางก็คือเราเป็นผู้ยึดผู้ถือในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองจึงเป็นไวยพจน์ของกันได้คือใช้แทนกันได้จะเรียกว่าถอดถอนก็ได้จะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้ขอให้สิ่งที่เป็นมลทินแก่จิตใจหรือความทุกข์ร้อนภายในจิตใจให้ถอนตัวออกไปเท่านั้นก็พอแต่การปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่บ้างผู้ปฏิบัติจึงมักท้อถอยกันไม่ได้คำนึงถึงผลว่าจะมีมากน้อยเพียงไรแต่โดยมากก็ก่อนจะทำความดีนั้นมักจะคิดถึงเรื่องความลำบากซึ่งเป็นการสร้างอุปสรรคให้ตัวเองเสียมากกว่าจะฝ่าฝืนผลจึงไม่ค่อยปรากฏงานชิ้นใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความ
สนใจทำด้วยความต้องการจริงๆหรือความชอบภายในจิตแล้วงานนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่างกันกับงานที่ทำด้วยความฝ่าฝืนหรือว่าด้วยความไม่พอใจเราจะเห็นได้ขณะที่เราจะนั่งภาวนาจิตจะต้องคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนคิดถึงเรื่องเวลาลำบากทางกายลำบากทางใจคิดถึงเรื่องเวลาตลอดถึงงานข้างหน้าที่เราจะทำก็ไปเที่ยวกว้านมาหมดมาสร้างอุปสรรคต่อตัวเองว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทำงานนั้นนั้นนั้นถ้าเราไม่ได้พักผ่อนจะบ้างถึงเวลาทำงานก็แย่นี่เป็นอุบายของอันหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์ของเรามานานอยู่ภายในใจคอยแนะนำหรือเตี้ยมสอนอยู่เสมอกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราชอบเชื่อเสียด้วยเพราะเป็นอาจารย์สำคัญของเรามาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนรู้สึกจะไม่หนักแน่นยิ่งกว่าธรรมชาตินั้นกระซิบถ้าธรรมชาตินั้นกระซิบแล้วรู้สึกเชื่อง่ายนี่เป็นนิสัยของใจเราด้วยกันทุกคนที่มีธรรมชาติอันนี้เหนืออำนาจปกครองอยู่ภายในใจในพุทธหลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าท่านให้นามว่ากิเลสท่านว่างคอยทำความขัดขวางกั้นกลางเราอยู่เสมอผู้ที่จะพยายามดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าตลอดครูบาอาจารย์จึงต้องฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนไม่ได้เพราะเราทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีนั่นก็มีทางไปถ้าเราทำการฝ่าฝืนบ้างก็มีทางถ้าไม่ฝ่าฝืนเชื่อสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำแม้ในรอบ24ชั่วโมงจะมีเวลาเต็มตัวเท่ากันก็ต่างแต่เวลาที่จะประกอบคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นจะไม่ค่อยมีเพราะอาจารย์ใหญ่นั้นมาแย่งออกไปเสียหมดปล่อยแต่อุปสรรคขัดขวางที่จะไม่ให้ทำนั้นมามอบให้เป็นสมบัติของเราสมบัติอันนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อเราอยู่เสมอเนี่ยการเรียนตัวเรื่องของใจต้องเรียนอย่างนี้คอยสังเกตความคิดที่ผิดที่ถูกความคิดที่จะเป็นไปในทางดีงามหรือจะเป็นความคิดสร้างอุปสรรคฝากน้ำไม่กั้นกลางตนเองเราต้องสังเกตอยู่เสมอการทดสอบตัวเองคือความคิดของเรานั้นสำคัญมากว่าคิดขึ้นมาอย่างไรพยายามเอาความคิดแก้ความคิดเราก็พอมีทางไปได้ถ้าจะปล่อยให้โอกาสว่า

กลาภสงสารลาภภพลาภชาติลาภความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันหยุดยั้งนี่เป็นวาสนาของวัฏฏะวาสนาของผู้จะก้าวเข้าสู่นิวัฏฏะคือพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดับนั้นต้องเป็นข้าศึกกันกับสิ่งนี้คือต้องรบกันต้องแก้ไขกันพยายามแก้ไขด้วยความคิดด้วยสติปัญญาให้สติปัญญาของเราเหนือกว่าสิ่งที่เคยฉลาดกว่าเรามานมนานนี้เมื่อสติปัญญาเราพยายามคิดค้นขึ้นมาแก้ไขได้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วอำนาจฝ่ายต่ำนั้นจะค่อยลดตัวลงไปทางธรรมจะมีอำนาจภายในจิตใจของเราต่อไปก็สามารถจะกำไว้ในเนื้อมือของเราได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะควรนำไปพิจารณาสำหรับเราเองเพราะเราทุกๆคนมีความรับผิดชอบในตัวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องสุขไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดดีเกิดชั่วเราเป็นผู้ยอมรับผลของตัวทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะควรแก้ไขอย่างไรจึงจะพอผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยก็ให้หนักกายเป็นเบาลงมาเบาก็หายสิ้นไปเลยจนไม่มีอะไรเหลือเราต้องคิดเผื่อเราไว้เสมอความคิดเผื่อตัวเองไว้นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองโดยทางเหตุผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ท่านนักปฏิบัติที่เป็นนักบวชยิ่งมีหน้าที่ที่จะทำโดยเฉพาะสมบูรณ์ทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินนั่งนอนไม่มีอะไรที่จะมีทางต้องติดได้เพราะชีวิตจิตใจมอบไว้แล้วกับประชาชนศรัทธาทั้งหลายรับเลี้ยงดูหมดอาหารที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารทุกประเภทในสมณะที่ควรบริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยและยาแก้โรคภัยต่างๆนี่เกิดจากประชาชนคือศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือนักบวชเราจึงไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายให้เสียเวลาไปเปล่าๆควรจะเร่งพินิจพิจารณาตัวเราให้สมกับหน้าที่ของนักบวชหรือเข้าสู่แนวรบแล้วเวลานี้รบกับตัวเองนั่นแหละสำคัญชนะอันใดก็ไม่เหมือนชนะตัวเองคือกิเลสของตัวสมาธิอย่าให้ได้ยินแต่ชื่อให้เห็นตัวของสมาธิจริงๆว่าเกิดขึ้นที่ไหนปรากฏมีลักษณะอย่างไรบ้างคือความสงบใจนั้นท่านให้ชื่อว่าสมาธิจะอ่านแต่ชื่อมองดูแต่ชื่อหาตัวจริงให้เจอสัตว์ทั้งตัวเดินเหยียบไปที่ไหนมันมีร่องรอยตามเข้าไปจนถึงตัวเราจะทราบทั้งรอยของสัตว์ทราบทั้งตัวของสัตว์ชนิดนั้นๆถนัดสมาธิก็มีร่องรอยที่จะก้าวเข้าไปวิธีการทั้งหมดเรียกว่าร่องรอยที่จะตามเข้าไปให้ถึงตัวของสมาธิอันแท้จริงปัญญาคือความพินิจพิจารณาพิจารณาเข้าจนถึงปัญญาจริงๆว่าวิมุตติร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นของจิตใจจากเครื่องผูกพันทั้งหลายนั้นท่านดำเนินอย่างไรมีเป็นภาระของเราผู้ต้องการวิมุตติหลุดพ้นจะต้องดำเนินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาไม่ท้อถอยร่องรอยของสมาธิเราก็เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเราก็พบปัญญาเราก็เจอวิมุตติเราก็ประสบถ้าเราดำเนิน

ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความสนใจครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันสัจธรรมมีเท่าเดิมคือเต็มตัวเราทุกท่านไม่มีความบกพร่องคำว่าทุกข์กับสมุทัยยิ่งมากกว่าอะไรทั้งหมดอยู่ภายในกายในใจนอกจากมรรคคือข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่สมบูรณ์นิโรธคือความดับทุกข์จึงไม่มีทางที่จะดับได้ถ้ามรรคคือข้อปฏิบัติได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วนิโรธก็มีทางที่จะดับทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลือมาทุกข์นี่คือผลสมุทัยก็ได้แก่ความคิดปรุงของตัวเองที่เป็นไปในการสั่งสมกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยความคิดที่เป็นฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปลดเปลื้องสิ่งความคิดที่ผิดท่านเรียกว่ามรรคทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับไปแห่งกิเลสทั้งหลายมรรคทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับลำดับเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติสรุปความแล้วเรียกว่าสติปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญาปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ดับทุกข์ดับไปผู้รู้ว่าทุกข์ดับไปไม่ดับสมุทัยดับไปผู้รู้ว่าสมุทัยดับไปไม่ดับเครื่องดับทุกสมุทัยคือมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อทำหน้าที่ของตนเต็มที่โดยสมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปทุกดับไปกิริยาแห่งทุกที่ดับไปแล้วก็ผ่านไปผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปนั่นไม่ดับนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกหรือตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้แจ้งก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เหนือจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นหรือนอกไปจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นเมื่อสรุปความแล้วก็สัจธรรมทั้งสี่นั้นเป็นกิริยาคือเป็นสมมติอยู่เมื่ออาการทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นไม่ใช่สมมติแต่ให้ชื่อสมมติทับเข้าไปว่าวิมุตติคำว่าวิมุตตินั้นก็ยังเป็นสมมติธรรมชาติที่ถูกเรียกวิมุตตินั้นจึงไม่ใช่สมมตินั่นแหละศาสดาคือองค์ตถาคตแท้ได้แก่อันนั้นได้แก่ธรรมตรงนั้นท่านจึงกล่าวหรือตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหมายถึงธรรมชาตินี้และธรรมชาตินี้นั้นมีอยู่กับผู้ใดผู้ที่จะรับรองความบริสุทธิ์นี้ก็คือใจใจก็มีอยู่กับเราทุกท่านนอกจากเรายังไม่สามารถจะชำระได้เท่านั้นจึงควรทำความสนใจให้มากเราอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติหากพิจารณาตามหลักความจริงตามเหตุตามผลยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักของชีวิตจะดำเนินตนไปด้วยความสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนและไม่โอนเอ็นไปต่างๆหลักธรรมวินัยเป็นหลักที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความมั่นคงทางเดินเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็มีหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะนอกเหนือไปได้จากหลักของพระธรรมวินัยนี้
กรุณายึดไว้ให้เป็นหลักใจกลัวทุกข์อย่ากลัวมากจนเกิดความอิจฉาละอาใจถ้ากลัวทุกข์ให้พิจารณาทุกข์แยกทุกข์ออกให้เห็นความจริงของทุกข์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะหายความหวั่นไหวหายความกลัวตอนนั้นล่ะเราถึงจะเห็นว่าทุกข์เป็นของจริงต้องจริงประจักษ์กับใจถ้าสัจธรรมทั้ง4เป็นของจริงก็เพราะใจเป็นผู้จริงแล้วด้วยปัญญาขณะนั่งเขาฟังเทศคือนั่งภาวนาจิตตั้งไว้กับตนเองคือรู้อยู่กับจิตธรรมะท่านจะเข้าไปสัมผัสที่นั่นเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติสำคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นการเดินจงกรมโครมการนั่งสมาธิภาวนาก็ตามขณะฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติยิ่งกว่าเราทำโดยลำพังตัวเองของเราเพราะการทำโดยลำพังตนเองนั้นบังคับจิตยากขณะที่ฟังเทศจิตคล้อยตามท่านไปฟังตามท่านสังเกตตามท่านไปจิตก็เพลินไปตามธรรมเทศนาใจก็ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาถ้าเป็นด้านปัญญาก็จิตก็ขยับตามเรื่อยๆถ้าอธิบายไปถึงไหนจิตขยับตามขยับตามสิ่งใดที่มาสะดุดใจก็รู้สักครั้งหนึ่งรู้สักครั้งหนึ่งพักหนึ่งพักเป็นพักๆไปเนี่ยที่ท่านรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมจากการสดับท่านรู้อย่างนี้ในครั้งพุทธกาลปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายในขณะที่ฟังธรรมสมัยทุกวันนี้ทำไมจะไม่ปรากฏธรรมก็เป็นธรรมอันเดียวกันคงจะขึ้นอยู่กับการฟังของเราผิดแปลกแตกต่างกันอยู่บ้างธรรมบรรลุมรรคผลหรือรู้ธรรมนั้นคอยรู้ไปทีละเล็กน้อยรู้ไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเทศครั้งนี้ครั้งนั้นค่อยขยับภูมิขึ้นไปเป็นลำดับหน่อยจากอุบายที่ท่านให้เราเข้าใจอุบายท่านแล้วปลดเครื่องตนได้หายสงสัยได้เป็นระยะหลายครั้งหลายหนก็ผ่านพ้นไปได้ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมพวกเราโดยมากบรรลุแต่สิ่งไม่เป็นท่าเลยอันไหนที่ท่านมาบรรลุชอบจะไปบรรลุระวังตรงนี้ให้ดีไม่แปรไปมากกรุณาพิจารณาเองมันชอบบรรลุอะไรมากชอบไปรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราต้องการดังที่เคยเรียนในเบื้องต้นอาจารย์ใหญ่พาให้รู้อยู่เสมอคอยกระซิบกระซาบนอกจากกระซิบกระซาบแล้วบังคับบัญชาเอาจนยอมจำนนตามเราเชื่ออย่างสนิทถอนยากซะด้วยพระพุทธเจ้ามาถอนก็ไม่ยอมขึ้นสาวกครูบาอาจารย์มาถอนก็ไม่ยอมขึ้นเพราะเคยเชื่อมาหนุ่มนานมันฝังใจจิตเพียงสงบเท่านั้นก็สบายอยู่แล้วถ้าไม่สงบไม่มีความสบายคนเราเพียงจิตสงบเท่านั้นก็สบายเห็นหลักใจได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยได้ที่เกาะที่พึ่งพิงใจที่มีหลักย่อมไม่บอกแวกคอนแคลนไม่คว้าอะไรง่ายๆจิตที่มีหลักมีคว้าเอาอะไรผ่านมาคว้ามับแล้วโดยมากก็มาเป็นพิษต่อใจตัวเองฉะนั้นจึงควรทำให้จิตได้รับความสงบเย็นใจทำการทำงานก็สบายทำงานอะไรทำไปถ้าใจมีความสงบแล้วร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหนาวก็เหมือนไม่หนาวใจมันสบายสงบเย็นหรือจิตมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพลิดเพลินต่อธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจวันคืนปีเดือนก็เหมือนไม่หนึ่ง
มีแต่ใจกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นมันถนอมความเพลิดเพลินในธรรมใจมีหลักใจมีที่อาศัยใจมีอาหารเป็นเครื่องเสวยจนใจกับธรรมกลายเป็นอันเดียวกันนั่นท่านเรียกว่าธรรมทั้งแท่งใจบริสุทธิ์ทั้งดวงหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่สงสัยอีกแล้วเมื่อเข้าถึงจุดนั้นวันนี้แสดงธรรมก็รู้สึกเหนื่อยมีแสดงยากอยู่นะ

0: โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงใดในกำเนิดใดบ้างทั้งสูงและต่ำทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทำเองเป็นมาเองตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เสียเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรใกล้ๆขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพระองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงในทราบอย่างเป็นพระไถ่แต่จวนวาระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หาทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลำดับเนี่ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องถ้าใครได้สงสัยอะไรเลยพอวันจะรู้จึงได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่างๆมีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเช่นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้ในเสือชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องมาสิ่งที่ปิดบังอยู่นี่ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหากเรามีในตาก็ควรจะทราบพร้อมสมควรจะมองเห็นหากเป็นดีแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินหากเป็นดีแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่ก็ควรจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีเดียวอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างที่จะปรากฏขึ้นสามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาพูดถึงลมหูจมูกลิ้นกายก็พึงเทียบกันโดยในนี้จึงไม่อธิบายขยายออกไปมากมายเสียเรื่องเวลาและสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำดับลำดับมาสามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดบังนั้นได้รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมิตรสหายของสัตว์โลกทั่วๆไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกัน นี่ถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นมิตรความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราก็เท่ากับเรารักษาเหตุของความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบถือว่าสาเหตุของความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้กิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพึงสนใจและแก้ไขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยากแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแสดงผลออกมาโดยลำดับลำดับนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพิษคือความทุกข์ความลำบากทรมานเกี่ยวปนอยู่โดยลำดับลำดับความเกิดตายนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงถือว่าเป็นไผ่จึงมีภาษิตอันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลุกขั้งนับถิอาชาตัดสัตว์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าเกิดมันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกข์คือเงาก็ตามมาและความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนะที่จะให้สัตว์โลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของมรรคและเรื่องของนิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งขันธ์ที่มีวิญญาณเขาจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ขับสมุทัยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้และทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของพระศาสนาที่ประกาศธรรมต่อโลกด้วยมาไม่ทรงลดนะเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแน่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดสิ้นไปสัจธรรมจึงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกสงสารคือไตรโลกธาตุทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจิตนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแน่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะครับคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกนี้เป็นภัยแก่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกนี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้าง เป็นข้าศึกแก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นผู้รักชอบเสาะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าเสยที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัณหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายหลายกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาแขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดๆบ้างรวมเข้าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในภพในชาติอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแต่จะพูดไปถึงหรือภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรในสัตว์และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีกฎอนิจจังเป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจังนี้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจังไปได้แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้คืออยากให้เที่ยงหนาถาวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าจำปิดฉังมรณปฏิตามปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วอย่าว่าตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันเพราะมันไม่มียิ่งเป็นของที่สุดวิสัยที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยให้กำหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็ที่ทุกข์จะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนของมัวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นในจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม้ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหวั่นไหวโยกคลอนไปตามความสำคัญมั่นหมายและความนิยมเสียดสันของบุคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทำให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญา ว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอยู่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกำหนดดูผู้ที่ไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการกระเทือนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อที่เหลือแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของอะอ้าวพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกข์เต็มตัวทุกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกข์ด้วยกันและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเราจึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราควรทำเสียในวันอย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตนทำท่านกล่าวไว้ว่าอัจเฉวกิจจะมาตับตังโกชัญญามะนังสุเวนะมิโนสร้างยลังเตนมหาเทมูนมาติมาความเพียรเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์นั้นควรทำเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนิลจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพื่อพลอยเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตายแต่วันพรุ่งนี้มะรืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอาจตายได้ด้วยกันทุกคนเพราะการตายนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์มีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลพึงเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนในขณะในการที่ควรสำหรับโพชัญญามะนังสุเวก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครทราบทางมหาเสนมาตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคือความตายนะให้ทราบไว้เสียและให้รีบเร่งขวนขวายทำคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนอนใจจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวักขาตธรรมเชื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอัดอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอื่นโลกเลยมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องจอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วๆไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราจะหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจอมปลอมเหล่านี้ขึ้นเผาผลาญตนเองหรือหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์วัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมุทัยที่จะก่อความมืดมิดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะไม่มีทางออกนี่เรียกว่าไปไม่ได้มันปิดตาถ้าสติปัญญามีไม่ได้นำมาใช้ท่านจึงสอนให้ใช้สติปัญญาบุษราธรรมาหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ให้หัวใจที่กำลังโง่อยู่เวลานี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับ
1: ที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆและทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะได้ผลลูกผลเศร้าเราก็ล้านเหลนออกไปจะไม่มีใครมาสร้างกองทุกข์ทำห้องน้ำห้องส้วมขับถ่ายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นที่โลภที่โกรธที่หลงนั้นไม่เป็นของดีแล้วหรือมันที่อยู่บนหัวใจคนมันขับถ่ายอยู่บนหัวใจคนมีที่ของกิเลสเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับที่ตัดที่บุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมที่ด้วยแนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับกิเลสกิเลสจึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถ่ายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสบายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะไม่อาจเอื้อมได้เลยธรรมมากซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ความฉลาดนี้ที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกข์ธรรมะสามารถแก้ที่เหลืออันเป็นตัวสังสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกำลังของเหตุคือมรรคธรรมะมีกำลังความสามารถเต็มที่ที่เหลือก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้สลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเต็มที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญควรแก่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะขจัดกิเลสที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรรคนิโรธนิพพานขึ้นมามีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นท่านจึงสอนสัตว์โลกลงที่ใจแห่งเดียวกายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็นิ่มนวลน่าดูมีเหตุมีผลถ้าใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะความโง่เขลาที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่ได้เลยแม้จิตใจเองก็ดูไม่ได้คือดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กำหนดว่าสถานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็นถ้าใจไม่ร่มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างก็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ยับยั้งมีใครที่จะแสดงทำได้ถูกต้องแม่นยำเปิดทางพ้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าสาธารณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้หนึ่งไม่หนึ่งแล้วมีผู้ใดที่จะถอดถอนที่เหลืออาสวะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำคัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุงเฮหิจิตจังจิตจังอาตตังอัคขาตาโรตถาคตาความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่บอกแนวทางให้เท่านั้นจึงลงในธรรมะอัตตาหิสโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทำหน้าที่จะไม่ให้ท่านทำหน้าที่แทนและถอนกิเลสแทนได้อย่างไรถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือสาวกทั้งหลายแต่ละองค์ท่านทำให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแก่เกิดตายแบบทุกความลำบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากที่ถึงสงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทำไมท่านจะเอาพูดง่ายๆตามภาษาของเราว่าทำไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งๆที่เห็นสัตว์โลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขช่วยได้โดยลำพังตัวเองซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีแต่นั้นท่านเรียกว่าอัตตาหิสโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตน ธรรมะอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สำคัญอยู่มากในวงศาสนาธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับลำดับสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดฟันหันแหลกกับที่เหล็กให้มีทราบเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยมีเป็นอัตตาอิตโนนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอัตตาอิตโนนาโถที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็ยังเห็นได้ชัดอยู่เช่นเราอาศัยผู้ใดเราไม่ทำตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่มีใครที่จะสนใจเลี้ยแลและเมตตาเราให้เกินกว่านี้กว่าผลไปได้ไปทำงานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทำพอจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนขี้เกียจที่ค้านนอนอยู่เฉยเฉยถ้าไม่มีการทำงานนี่อาศัยผู้อื่นโดยไทยเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเขาอาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จไปได้อัตตาอิตโนนาโถมันไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไหมการปฏิบัติธรรมถ้าเราพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลำดับและเห็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงประจักษ์กับใครโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้หรือไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะศาสนธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะที่เหลือไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เดียวมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของที่เหลือและบาปธรรมทั้งหมดแก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มีมาแล้วอารักษ์จิตเทวัง

การฟังเทศก็คือการทำงานอันหนึ่งของจิตคือทำงานฟังเราไม่ต้องไปปรุงท่านผู้แสดงปรุงให้อย่างเรียบร้อยเป็นแต่เพียงคอยจดจ่อจิตฟังเท่านั้นใจที่ขณะฟังเทศถ้ายังสงบตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะลำบากอยู่หน่อยเพราะการทำภาวนาโดยลำพังตัวเองกับการฟังเทศซึ่งเป็นการฟังเพื่อความสงบเช่นเดียวกันกับการภาวนาการทำภาวนานั่งภาวนาตามปกติรู้สึกจะยากกว่าที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้แต่การฟังเทศมีทางที่จะให้ได้รับความสงบลงสะดวกกว่ากันอยู่บ้างฉะนั้นทางรับปฏิบัติทั้งหลายจึงนิยมการฟังเทศจากครูจากอาจารย์ท่านชี้แจงในทางภาคปฏิบัตินอกจากจะได้รับความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปแล้วยังได้รับความเย็นใจในขณะที่ฟังเทศด้วยนั้นการฟังเทศจัดว่าเป็นการด้อยกว่าภาคปฏิบัติทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับด้านจิตใจในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่าผู้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะการฟังเทศมีจำนวนไม่น้อยก็เพราะการฟังเทศก็คือการชี้แจงเรื่องราวของจิตแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นั้นให้ทราบความหลักความจริงเช่นเดียวกันกับการพิจารณาทางด้านภาวนาถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิพอท่านเริ่มแสดงไปจิตก็เริ่มจดจ่อฟังเป็นระยะใจที่มีหน้าที่อันเดียวซึ่งคอยจะรับทราบธรรมะจากท่านอยู่ก็มีทางจะสงบลงได้ใจที่ยังไม่เคยสงบเลยก็ยังรู้สึกว่าได้รับความเบาใจในขณะที่ฟังจิตใจมีสมาธิด้วยแล้วก็ยิ่งรวมสงบลงได้เร็วทางภาคปัญญาผู้ที่อยู่ในขั้นปัญญาซึ่งกำลังพิจารณาอยู่แล้วก็มีสมาธิเป็นมาตรฐานคำว่าสมาธิหมายถึงความสงบใจนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เพราะท่านเริ่มอธิบายแยกส่วนต่างๆจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในขันธ์ห้านี้จะเป็นข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมหรือสติปัฏฐานด้วยกันแล้วย่อมจะถูกกับจริตของผู้กำลังพิจารณาอยู่คล้ายกับว่าท่านเบิกทางให้เราเดินตามหลังท่านชี้แจงไปอย่างไรใจก็คอยที่จะขยับตามท่านยิ่งไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่และกำลังติดอยู่ด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นจุดที่จดจ่อมากสำหรับเราคอยจะฟังท่านจะชี้แจงไปว่าอย่างไรในจุดนั้นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นเพราะความรู้ของท่านได้ผ่านไปแล้วเมื่อท่านอธิบายย่อมถูกต้องผู้ฟังก็ย่อมได้รับความเข้าใจปลดเครื่องความสงสัยของตนออกได้ในทันทีขณะที่ฟังท่านในจุดนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงมีทางที่จะสำเร็จได้เป็นชั้นๆตามที่มีมาในข้างพุทธศาสนาก็เพราะนักปฏิบัติมีชั้นภูมิทางด้านจิตใจต่างกันหากว่าผู้มีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าเรียกว่าพร้อมมูลอยู่แล้วเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาก็เป็นไปพร้อมๆกันคือปัญญาพิจารณาตามความจริงที่ท่านแสดงไปความสงบคือไม่ทุ่มซ่านวุ่นวายไปกับอารมณ์ใดๆในขณะนั้นก็ปรากฏขึ้นกับใจมีแต่คอยตรองตามความจริงที่ท่านแสดงไปเท่านั้นย่อมทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจน
จะหายสงสัยเป็นระยะไปนั้นการฟังเทศจึงเป็นจุดจำเป็นของท่านผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคทั่วๆไปไม่ว่าเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะและไม่ว่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดของผู้ปฏิบัติย่อมจะเป็นการเสริมความรู้ความฉลาดของตนให้ขยับขึ้นไปได้เป็นลำดับการฟังเทศมีความจำเป็นอย่างนี้การฟังเทศท่านจัดเทศไปเรื่องของใครก็ตามเรื่องนอกเรื่องในเรื่องต้นไม้ภูเขาเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลก็ตามคือเมื่อพิจารณาแล้วก็คือเรื่องสัจธรรมอันเดียวกันหรือไตรลักษณ์อันเดียวกันสติปัฏฐานสี่อันเดียวกันเราสามารถจะน้อมเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งที่มีอยู่หรือส่วนที่มีอยู่ของเราได้และได้รับความเข้าใจจากธรรมะทั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายในทั้งที่เป็นเรื่องของสัตว์และบุคคลต้นไม้ภูเขาเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับส่วนที่มีอยู่ในตัวของเราเวลาท่านนั่งภาวนาหรือท่านทำความเพียรอยู่ตามป่าตามรกท่านเห็นใบไม้ร่วงลงมาท่านก็พิจารณาเป็นธรรมะการร่วงโรยของใบไม้ก็คือความหมดกำลังของมันในร่วงโรยลงมาเรื่องความหมดกำลังของธาตุขันธ์ชีวิตจิตใจก็ย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันนั่นท่านเทียบเข้ามาถึงตัวของท่านทันทีไม่ประมาทการฟังเทศไม่ว่าจะฟังเทศจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจะฟังเทศจากหลักธรรมชาติโดยการพิจารณาลำพังตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่จิตใจได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถก็ต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางให้เป็นทอดๆไปเมื่อเรามีกำลังพอที่จะพิจารณาได้โดยลำพังเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีทางจะพิจารณาได้เพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกและมาเกี่ยวข้องสัมผัสกับตัวของเรานี้ประสานกันดีตลอดเวลานอกจากเราจะไม่ทำความสนใจพิจารณาตามหลักธรรมชาติซึ่งเป็นหลักธรรมะเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหาที่ตำหนิไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นสูงเป็นธรรมะที่รับรองมาจากความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นผลมาจากการปฏิบัติถูกผู้ปฏิบัติตามหลักของสัจธรรมจึงมีทางที่จะได้รับผลเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าศาสนธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมขี้เกียจไม่ใช่ธรรมอ่อนแอไม่ใช่ธรรมให้เอาตามใจของตนเป็นส่วนสำคัญท่านเราหนักแน่นในสิ่งที่ธรรมะตำหนิเช่นนี้ผลก็คือเราจะได้ตำหนิตัวของเราเองหากว่าเราหนักแน่นตามหลักธรรมะแล้วเราจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะธรรมะทุกบททุกบาทไม่ใช่ธรรมะที่จะควรถูกตำหนิเพราะเป็นธรรมะที่ชอบทำอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่สมบูรณ์แล้วด้วยความชอบธรรมผลที่จะพึงได้รับจึงเป็นความชอบธรรมและชอบใจสำหรับตนเราระวังสิ่งที่ปลอมแปลงจะเข้ามาแฝงและเป็นเจ้าอำนาจครองใจของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญเดินจงกรมอยู่เข้าใจว่าตนเดินจงกรมขานั่งก้าวไปจริงกลับไปกลับมาแต่จิตไม่ทราบว่าสัมปยุตกับธรรมะหรือสัมปยุตอยู่กับเครื่องหลอกลวงที่เคยพาจุดลากมาเป็นเวลานานผลที่ปรากฏตามความมุ่งหวังจริงไม่ค่อยมีเพราะเหตุอันแท้จริงนั้นเราไม่ทำให้ถูกต้องเป็นสักแต่ว่ากิริยาการเดินใครเดินก็ได้ไม่ว่าแต่มนุษย์เราหรือนักบวชเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังเดินได้วิ่งได้เด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาก็ยังเดินได้ถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องสัมพยุตประกอบกับประโยชน์พยายามของตนที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์ส
การนั่งภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอยู่ชื่อว่าเป็นความเพียรตลอดสายหากว่าธรรมะได้พลาดไปจากใจเสียการใดอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นก็เป็นโมฆะไม่สืบต่อทางเหตุของความดีผลจึงต้องหยุดชะงักนี่แหละการดำเนินตนที่เป็นไปด้วยความล่าช้าหรือเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจให้สมหวังเราตามต้องการนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่ในจุดนี้เราจะมองดูผลมากกว่าเหตุในขณะเดียวกันที่เรามองเห็นมองดูผลโปรดได้มองดูต้นเหตุด้วยเหมือนอย่างผลไม้เราต้องมองถึงต้นเหตุของมันว่าต้นไม้นี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารประเภทใดและอาหารประเภทใดเป็นที่ถูกกับต้นไม้ประเภทนี้ผู้ต้องการผลอันสมบูรณ์ควรจะเสาะแสวงหาอาหารประเภทนั้นๆให้ถูกกับต้นไม้ผลจะปรากฏขึ้นมาอีกหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเหตุนั่นแหละสำคัญไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักบวชใครว่าหญิงชายไม่ว่าใครจะตำหนิใครจะชมไม่ว่าใครจะทำผิดหรือทำถูกธรรมะไม่มีทางได้ทางเสียด้วยแต่หากเป็นตัวเองผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีทางได้เสียจากความประพฤติของตนโดยอาศัยการทำถูกตามหลักธรรมะทำผิดจากหลักธรรมซึ่งเป็นผลให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เรารู้อยู่ภายในตัวของเราสำหรับคารวะญาติโยมก็เห็นใจเพราะหน้าที่การงานมีมากมันอุตสาห์สละเวลาทรัพย์สมบัติตลอดชีวิตจิตใจที่มีคุณค่าอยู่หาอะไรเปรียบมาได้แล้วในโลกบำเพ็ญธรรมะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจซึ่งเป็นการเสี่ยงในเวลาไปและมาทรัพย์สมบัติที่มีค่าก็ต้องยอมเสียสละผู้ไม่จริงจังจริงๆก็ทำไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีภาระมากอยู่แล้วตามปกติของคารวะแต่ส่วนพระเราเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ค่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการปกครองให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นมากนะมีทางเดียวที่จะทำพยายามทำให้เป็นความร่มเย็นแก่ตนโดยเฉพาะนี่ควรจะตระหนักใจให้มากในหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งการรักษาตนอย่าให้ด้อยไปด้วยหลักข้อปฏิบัติความเป็นภัยแก่จิตใจเพราะความเผลอสติควรจะเห็นโทษหรือควรจะเห็นว่าเป็นโทษอย่างหลักไว้ด้วยนั่นแหละเป็นการดีสำหรับผู้ปฏิบัติสติมีได้ทั้งภายนอกภายในเราจะประกอบหน้าที่การงานใดๆก็ตามสติควรให้มีอยู่กับหน้าที่การงานคือความรู้สึกตัวอยู่ว่าได้สติได้สัมปยุตอยู่กับการงานนั้นในขณะที่ทำเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในสติที่เคยฝึกฝนอบรมอยู่เสมอนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสะดวกในการบำเพ็ญเป็นฝ่ายสมาธิไม่ว่าสมาธิประเภทใดสงบตัวได้เลยหากปล่อยไปเสียให้คำนึงถึงการระมัดระวังรักษาตนโดยทางสติเมื่อถึงคราวจะเอาจริงเอาจังว่าหาก็ไม่เคยเจอผลจะให้เกิดความสงบจิตนั้นโปรดทราบว่าเกิดขึ้นจากการรักษาไม่ได้เกิดขึ้นจากการปล่อยตามอำเภอใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเมื่อก้าวเข้ามาในวงศาสนาหรือเป็นนักบวชด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคเหมือนกันผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งมากผู้นั้นย่อมจะได้รับผลเป็นสุขการพิจารณาทางด้านปัญญา
คำว่าปัญญาก็คือความฉลาดเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกกับจุดที่พอเหมาะกับคำว่าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหลักสมาธิทั้งสมาธิทั้งปัญญาคนเราถ้ามีแต่การทำงานตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนร่างกายบ้างเลยย่อมทนไม่ไหวร่างกายย่อมหมดกำลังจิตใจถ้าเราจะพิจารณาตั้งแต่ทางด้านปัญญาทั้งที่เราไม่เคยเจอสมาธิคือความสงบใจเป็นอย่างไรเลยนั้นอาจจะเป็นปัญญาในทางผิดก็ได้เหมือนอย่างเครื่องมือมีหลายประเภทที่จะทำงานเช่นเราจะปลูกบ้านเครื่องมือที่จะปลูกบ้านไม่ใช่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทควรจะนำไปใช้ให้ถูกต้องกับการงานนั้นๆผลจะเป็นที่ถูกใจไม่ผิดพลาดคำว่าปัญญาก็เหมือนกันอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังธรรมชาติคือคำว่าเราอันแท้จริงอยู่เวลานี้มีอะไรบ้างผู้ปฏิบัติเพื่อปัญญาควรจะลื้อฟื้นเข้าไปตั้งแต่สิ่งที่ปกปิดกำบังภายนอกผิวเผินนี้เข้าไปโดยลำดับขันแต่ละขันเป็นสิ่งที่ปกปิดกำบังตัวเราอันแท้จริงได้

ทั่งถึงส่วนลึกของดินตลอดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เราจะไปขุดเอาเฉพาะสิ่งที่ฝังอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ลึกหรือตื้นต้องขุดลงไปจนถึงคำว่าเราอันแท้จริงนั้นอยู่ลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อเวลานี้มีอะไรบ้างที่ปกคลุมหุ้มห่อตัวเราอันแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างเวลาเราบวชที่แรกอุปัชฌายะท่านก็ให้มูลกรรมฐานตัจจปัญจกะกรรมฐานให้ขุดลงที่นี่เริ่มขุดเข้าไปพิจารณาหนังก็ดูให้ชัดผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูให้ชัดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนคือไม่ปิดบังโดยหลักธรรมชาติของตนจึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาลงไปนี่แหละชื่อว่าการขุดค้นด้วยเครื่องมือคือปัญญาเช่นเดียวกับจอบเสียมขุดค้นดินขุดดินเท่านั้นเราอย่านำความร้อนใจอยากให้ได้อย่างใจเข้าไปทำงานแต่ให้เอาเหตุผลคือหลักธรรมะเข้าไปทำงานความร้อนใจความอยากเฉยๆนั้นโลกนี้มีด้วยกันทุกคนจะร้อนหรือเย็นก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันตามความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาเย็นก็ให้ทราบเรื่องความเย็นว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรใจจึงต้องเย็นเวลานี้ใจไม่สบายเพราะอะไรเป็นสาเหตุของใจจึงไม่สบายอยู่ๆโดยไม่มีสาเหตุแต่จะปรากฏตัวขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีสาเหตุนอกจากตัวเองไม่พิจารณาเท่านั้นผู้ต้องการจะกำหนดให้ใจสงบจะกำหนดอานาปานสติหรือบทธรรมบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับธรรมบทนั้นจริงๆเรื่องสมาธิที่เราได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเพราะเหตุที่จะให้เป็นสมาธิก็คือการกำหนดมีกำหนดลมหายใจเป็นต้นโดยความสืบต่อด้วยสติลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่จะไปปรุงแต่งลมมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่ที่จะกำหนดให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นลมจะหมดไปจริงๆตามความรู้สึกก็ให้รู้และไม่วิตกวิจารกลัวว่าจะตายไปซะบ้างอะไรบ้างไม่ต้องวิตกบางทีลมมันเหมือนกับหมดจริงๆนะเวลาเราพิจารณาเขาถึงลมละเอียดแล้วเลยจากละเอียดก็หายไปเลยหายทั้งๆรู้ๆอยู่นั่นแหละเหมือนไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยโดยมากผู้ปฏิบัติพอไปถึงระยะนี้เข้าใจว่าตนไม่มีลมหายใจเลยคิดวิตกวิจารแล้วเลยก่อลมขึ้นมาอีกทีการวิตกวิจารคือความกลัวตายนั่นแหละเป็นเหตุสำคัญเลยเป็นการฟื้นลมกลับมาอีกการฟื้นลมกลับขึ้นมากับการรบกวนจิตไม่สงบก็เป็นขึ้นในขณะเดียวกันลมก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาใจที่คอยจะละเอียดตามลมก็เลยกลายเป็นใจที่อยากขึ้นมาเลยหาความสงบไม่ได้ทางที่ถูกลมจะหมดไปในความรู้สึกนั้นก็ให้หมดไปจะเหลือธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อยู่ในเวลานั้นให้อยู่กับความรู้ไม่ต้องถือสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าความรู้เมื่อลมหมดไปแล้วสิ่งที่รู้ยังไม่หมดหมดก็หมดแต่ลมไปทั้งนั้นความรู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นคือใจไม่ได้สิ้นไปด้วยลมให้อยู่กับความรู้อันนั้นนี่วิธีพิจารณาลมหายใจพิจารณาอย่างนั้นจะอยู่นานไม่นานนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมของใจที่จะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวตัวออกมาแต่ไม่ให้วิตกวิจารเรื่องความเป็นความตายในขณะที่ลมหมดไปผู้รู้ยังมีอยู่ไม่ตายคนตายผู้รู้ต้องออกจากร่างขณะที่ลมหมดไปนั้น

0: รู้ยังอยู่ในร่างกายเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นจะตายอะไรต่อไปพอการพิจารณาภาวนาก็เพื่อจะรู้จักความเป็นความตายของตนทำไมจึงต้องกลัวในเวลาลมหมดไปขณะที่ภาวนานั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลที่จะคืบหน้าจึงไม่ค่อยปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญอานาปานสติทางที่ถูกไม่ต้องกลัวอะไรหมดไปให้รู้ในขณะที่หมดไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือผู้รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปนั่นแหละนี่ผู้นี้ไม่หมดพอสมควรจากการแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วจำต้นเหตุที่ตนที่จะเคยพิจารณาเอาไว้แต่จะไปคาดผลในวาระต่อไปที่เราจะต้องทำอยู่เสมอลมจะมีความละเอียดไปอย่างนี้ละเอียดไปจริงๆก็จนไม่มีกายของเรานี้ไม่มีเลยไม่ว่าแต่ลมไม่มีแม้แต่กายก็ไม่มีจิตที่เป็นไปขนาดนั้นต้องเป็นจิตที่ละเอียดมีทั้งเดียวสมาธิอันหนึ่งเหมือนกันผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปเรื่องของสมาธิในเวลาที่ควรจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้สองการคือการหนึ่งจิตของใจของเรามันผาดโผนโลดเต้นไม่ค่อยอยู่ในบังคับบัญชาไม่ค่อยอยู่ในความในการบริกรรมที่จะกำกับจิตใจให้สงบพุ่งเฮ้อเฟ้อเหิมเกินขอบเขตตอนนั้นเราจะนำปัญญามาขั้นกลางห่วงห้ามหรือฟาดฟันจิตประเภทนั้นลงก็ได้ไม่ขัดข้องหาอุบายต่างๆมาพร่ำสอนจิตใจซึ่งกำลังคลองนั้นให้ยอมจำนนต่อเหตุผลจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับอุบายของการบำเพ็ญเพื่อสมาธิและจิตที่รวมสงบลงได้ด้วยอุบายปัญญานี้เป็นจิตที่กล้าหาญมากผิดปกติกับจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิโดยทางบริกรรมมีผิดกันแต่เราจะถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมโดยมองข้ามการบริกรรมหรือการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเสียนั้นไม่ได้เราจะนำมาใช้ในช่วงการที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นนั่นการหนึ่งการที่สองก็คือจิตถอนออกมาจากความสงบควรจากการพิจารณาแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามีสองการด้วยกันท่านที่เห็นภัยในตัวเองควรจะรีบเร่งความเพียรภัยมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าใจว่าตัวไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรแล้วไม่มีภัยทางด้านจิตใจนี้ยิ่งเป็นภัยสำคัญที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ขาดมรรคขาดตอนนั่นก็เนื่องจากเชื้อโรคอันสำคัญที่ฝังอยู่ภายในใจซึ่งไม่สามารถจะถอดถอนออกได้นั่นแหละเป็นโรคติดต่อพกติดต่อชาติไปตลอดสายตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีใครสามารถจะนับได้จิตมีทางจะสงบมีทางจะฉลาดได้ด้วยอุบายวิธีของผู้บำเพ็ญจากหลักธรรมะถึงจะคึกขนองเท่าไรก็ไปไม่พ้นหลักธรรมะหากเป็นผู้สนใจจะนำมาฝึกทรมานจริงๆและบางครั้งก็เห็นประจักษ์ทั้งที่กำลังคึกขนองอย่างเต็มที่หมอบราบลงไปเลยด้วยอำนาจของปัญญาอุบายวิธีของตนที่มีกำลังมากกว่าเห็นได้อย่างชัดๆนอกจากนั้นแล้วไม่มีอุบายใดหรือนอกจากหลักธรรมะแล้วจะนำมาฝึกทรมานจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดและหายพยศไปได้จิตถ้าไม่มีสมาธิเลยผู้ปฏิบัติรู้สึกจะหาที่โปร่งวางจิตใจไม่ได้เพราะกล้าเข้ามาสู่วงแห่งความสงบเย็นใจแล้วสถานที่ก็เหมาะสมเพศก็อำนวยหน้าที่ก็ว่าเป็นนักปฏิบัติควรคือพร้อมอยู่แล้วที่จะตั้งหน้าต่อความเพียรเพียรและเห็นเรื่องของตัวนี่แหละเป็นความเพียรที่เลิศเห็นเรื่องรู้เรื่องของตัวก็เป็นเหตุจะให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้รู้อะไรไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องของตัวจะทุกข์ยากลำบากก็ให้ถือว่าเป็นงานเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วเอาไปเทียบเทียงกับเรื่องที่เราจะแบกความทุกข์ความลำบากตั้ง างกันไม่มีวันสิ้นสุดกับแบบความทุกข์ในเวลาประกอบความเพียรอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในความเป็นทุกข์ต้องเรื่องการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี่แหละเป็นเรื่องความทุกข์หนักและไม่มีจบสิ้นลงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรนี้มีทางที่จะจบสิ้นลงได้ในวันหนึ่งแน่นอนเห็นนั่งสมาธิภาวนาอ้าวเวลาเมื่อยก็เมื่อยเวลาเจ็บก็เจ็บแต่ใจก็เป็นสุขอันเมื่อยมากเจ็บมากก็พักให้ก่อนเรียนท่าใหม่แต่ใจกับจิตที่จะสัมปยุตกันในทางความเพียรนั้นไม่ยอมลดละสืบต่อกันอยู่โดยลำดับเราจะเห็นเงื่อนของวัฏฏะที่หมุนอยู่กับหัวใจของเราได้เป็นระยะระยะไปไม่มีสิ่งใดมาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากเรื่องของใจที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้นไปเที่ยวกว้านสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อพิจารณาหรือพูดตามทำส่วนละเอียดแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นภัยในโลกนี้ยิ่งไปกว่าใจเป็นภัยกับตัวเองเพราะความไม่รู้เรื่องของตัวนี่เป็นสิ่งสำคัญมากการนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติก็เพื่อจะรู้เรื่องของตัวเองนั่นแหละถ้ารู้ได้อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอันใดเป็นภัยใจรอบตัวเองใจรู้ตัวเองใจไม่เป็นภัยอยู่ในอิริยาบถใดก็สบายไปหมดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่นิยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสิ่งสมมุติทั้งหลาย
1: การแสดงธรรมะเยอะมากจะพอขึ้นเลยว่ามีข้อความใจในเวลาต่อไปก็พิจารณาครับ

0: บอกพรรษาวันพรุ่งนี้อยู่แล้วในพรรษานี้การอบรมด้วยวิธีประชุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีห่างๆไม่เหมือนทุกปีซึ่งสุขภาพก็พอเป็นไปแต่ปีนี้เนื่องจากความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องเสมอทั้งประชาชนพระเนรตามสถานที่ต่างๆมาก็ต้องได้พูดเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังและไม่มีเพียงคณะเดียวในวันหนึ่งมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่คิดว่าจะประชุมแล้วกำลังก็หมดก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นการประชุมจึงมีน้อยมากออกพรรษาแล้วก็ยังก็ยิ่งจะไม่มีเวลาประชุมอบรมดังที่เป็นมานี้แม้ห่างๆก็ตามเพราะงานยุ่งมากยุ่งทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดตามปกติก็เป็นอย่างนั้นมีตามหลักธรรมท่านว่าออกพรรษาแล้วบรรดาพระก็ออกหาที่เวทสงัดนี้ตามตำรับตำราที่มีอยู่แล้วในครั้งพุทธกาลท่านนิยมการเที่ยวการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแก่นแห่งงานทั้งหลายในวงพุทธศาสนาจริงๆแต่เพราะอย่างยิ่งพระเราท่านถืองานนี้เป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลสอนพระไม่ว่าจะเมื่อใดคราวใดจะทรงแสดงตั้งแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศีลและเรื่องสถานที่ที่บำเพ็ญเป็นประจำในพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักอย่างการพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแก่บรรดาพระทั้งหลายในครั้งนั้นสอนให้อยู่ในป่าในเขาในที่สงบงบเงียบสอนให้มีความมักน้อยเนี่ยสอนให้มีความสันโดษคำว่ามักน้อยไม่ต้องการอะไรมากมายนักเลยมีมากก็เอาแต่เพียงน้อยๆเท่านั้นถัดลงไปก็ความยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีไม่ลุกลามไปในสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีอันเป็นความโลภโลเลกิริยาแห่งพระที่แสดงอาการโลภโลเลนั้นหยาบมากยิ่งกว่าคนหรือคารวะทั่วไปนอกจากนั้นก็สอนให้ไม่คุกคีทั้งกับพระเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งกับประชาชนให้อยู่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวในบาลีท่านว่าอสังสัคคณิกาไม่ให้คุกคีมั่วสุมซึ่งกันและกันปัญหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากจิตจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอัตกับธรรมซึ่งจะควรสนทนากันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแล้วก็นิเวศกตาเนี่ยฟังเลยชอบสอนในให้เข้าสู่หาที่นิเวศที่สงัดคำว่าสงัดก็คือสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนั่นสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่เป็นประจำส่วนมากสิ่งที่มาสัมผัสนี้มักจะเป็นไผ่ถ้าไม่มีท่าต่อสู้ท่าพินิจพิจารณาท่าการท่ากรองแล้วยังไงก็เป็นภัยตาเห็นเป็นอย่างไรนั่นหูได้ยินเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สงัดให้อิเวกสงัดในอายตนะทั้ง6นี้เป็นหลักสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อสิ่งนี้สงัด ไม่นำสิ่งใดเข้ามากวนจิตใจใจก็จะสงบได้ด้วยวิธีการบำเพ็ญอยู่เสมอในที่สงัดเช่นนั้นวิริยารัมภานั่นมันประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละคำว่าวิริยารัมภาในสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ภาคให้เพียรในกิจการงานทั้งหลายเช่นการก่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆแต่ให้เพียรเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เหมาะสมกันกับธรรม3 4ข้อที่แสดงมาเบื้องต้นนั้นมีวิเวกตาเป็นสำคัญนะประกอบความภาคเพียรเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอคือความมีสตินั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียรไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยๆแล้วหาสติไม่ได้เดินจงกรมหาสติไม่ได้ความเพียรในท่าใดก็ตามที่หาสติไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นความเพียรคำว่าความเพียรนี้ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความจดจ่อด้วยความระมัดระวังโดยความมีสติเป็นพื้นฐานเรื่องของปัญญาก็ก้าวกันไปเรื่อยๆในสิ่งที่ควรจะพิจารณาและการเวลาที่ควรจะพิจารณาสำหรับสตินั้นเป็นพื้นเป็นฐานอันสำคัญละไม่ได้สนทนากันล่ะเรื่องธรรมเหล่านี้สนทนาก็สนทนาเพื่อบำเพ็ญไม่ใช่สนทนาเฉยๆศีลก็ให้รักษาด้วยดีนะพระเราจะมีความสดสวยงดงามมีคุณค่ามีสง่าราศีด้วยความเป็นผู้มีศีลนะสมาธิถ้าไม่อาศัยธรรมที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้บำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกจิตแล้วจิตด้วยความมีสติจิตก็จะสงบลงได้ที่ว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะยาพิษนั่นเองเผาจิตให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ดิ้นรนสิ่งที่เป็นค่าจิตของธรรมนั่นแหละทำใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอไม่ว่าใครใครเป็นอยู่เช่นนั้นมีเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องได้ใช้ความเพียรเพื่อจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละสมบัติของพระคือศีลศีลสมบัติสมาธิหนึ่งเป็นสมาธิสมบัติทุกขั้นของสมาธิเป็นสมบัติของพระผู้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นสมบัติของพระวิมุตติหลุดพ้นเป็นสมบัติของพระที่จะควรได้รับจากธรรมที่กล่าวมาเบื้องต้นโดยลำดับลำดาไม่นอกเหนือจากนี้เลยหลักใหญ่ที่สุดที่พระเรามุ่งมั่นที่พระเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสันเลขาธรรม10ประการนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับตำดาธรรมส่วนละเอียดที่กล่าวมาตอนสุดท้ายนี้จะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยมีเวลาออกพรรษาแล้วตามปกติในครั้งพุทธกาลท่านจะสอนให้ออกเที่ยววิเวกสงัดสถานที่ใดเป็นที่เรียกเป็นที่สงัดที่ประกอบความภาคเพียรสะดวกแล้วให้ไปสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นถ้าเราต้องการครองมรรคผลนิพพานเราก็ต้องดำเนินตามหลักแห่งสวักขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นน้อมเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุของเราการปฏิบัตินั้นให้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปที่ไหนก็ไปแบบเซ่อๆซ่าๆไปที่ไหนก็ไปแบบความขี้เกียจขี้คร้านครอบหัวไปส ิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับไปเรื่อยๆเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่สถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นแต่เรื่องอุบายวิธีการแห่งอัตแห่งธรรมที่จะควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสนั้นไม่เปลี่ยนไม่ทำกิเลสก็ไม่เปลี่ยนเคยบีบบังคับอยู่อย่างไรก็ต้องบีบบังคับอยู่เช่นนั้นการออกเที่ยวหาที่เวสงัดก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าไปแบบที่กล่าวนี้ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องนั้นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังจริงๆในจิตใจไม่ใช่มาทำเล่นๆแล้วหล่อแหละดังที่เห็นอยู่นี่ผมพูดจริงๆนะผมหนักอกความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนสิ่งที่หยาบๆมันก็ยังให้เห็นอยู่ชัดเจนมันน่าจะแก้จะไขได้สิ่งเหล่านี้น่าจะระมัดระวังได้ไม่ออกมาแสดงมันก็ยังออกมาแสดงอยู่ดังที่พูดตะกี้นี้แหละนี่มันหยาบๆพูดก่อนเทศตะกี้นี้มันยังมาแสดงให้เห็นอยู่โดยไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นแม้จะไม่เป็นความเสียหายอย่างใดก็ตามการเคลื่อนคลาดอันหาเหตุผลไม่ได้ก็แสดงถึงจิตใจที่ตื่นจางว่างเปล่าจากอัตจากธรรมจากความตั้งอกตั้งใจจากความจดจ่อมันจึงเป็นอย่างนั้นได้มันบอกว่าประชุมการบอกเพื่อนฝูงพลเรือนเพื่อนฝูงประชุมก็ต้องก่อนเวลาพอสมควรอันนี้ถึงเวลาที่บอกแล้วนั้นถึงบอกตูมตามอย่างนี้ดังที่เป็นอยู่ตะกี้นี้ไม่น่าดูเอาอย่างยิ่งเนี่ยมันส่อถึงเจ้าของผู้บอกแล้วที่นี่มันจะส่อไปไหนบ้างล่ะก็เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมหรือเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของความคิดอ่านแต่จองด้วยสติปัญญาหรือเป็นเรื่องหาสติหาความคิดอ่านไม่ได้คือปัญญาหาไม่ได้ไม่คิดไม่อ่านทำไปอย่างแบบที่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ได้มีเจตนาอะไรรอบครอบในความคิดการกระทำของตัวนั่นเลยนั่นมันประกาศไปอย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไมจะไม่สะดุดใจในเรื่องเช่นนี้เพราะไม่น่าจะมีการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถความลำบากลำบนอะไรทั้งหมดก็เพื่อนฝูงและประชาชนญาติโยมสรุปลงแล้วก็ว่าเพื่อโลกเพื่อผู้อื่นแล้วก็สอนอย่างเต็มภูมิกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกชัดๆอย่างการที่อดทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เลยว่าใช้ความอดทนจริงๆถ้าธรรมดาตามนิสัยวาสนาของตัวเองซึ่งอาภัพอยู่แล้วไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามที่เคยอยู่มาเป็นมาจะไปสถานที่เช่นนั้นไอ้เรื่องที่จะคิดกลัวลำบากลำบนสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานักเพศสัจยาแก่โลกแก่ภัยนั้นเราแน่ใจว่าไม่สนใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในหัวใจดวงนี้ในเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เคยสนใจกับสิ่งใดนอกจากจะฆ่าที่เหลือให้บรรลัยไปจากหัวใจโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนหัวใจนี้เลยเท่านั้นแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ไหนเรื่องที่เหลือบีบอยู่บนหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุ่มลงไปที่ตรงนั้นมันก็หายหมดไอ้เรื่องเหล่านี้นี่ก็ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนเนี่ยยิ่งออกพรรษานี่ก็จะหลั่งไหลมานี่โอ้โหเต็มไปหมดไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักความพอดิบพอดีนี่ก็หาประมาณไม่ได้แสดงหรือส่อให้เห็นอยู่อย่างนั้นน่ะมากอะไรยิ่งล้นเข้ามาตอนออกพรรษาแล้วนี่แหละพระตามปกติแล้วมากขึ้นเดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่อ่านใจตรองอะไรมากก็ดันเข้ามา ทีนี้ดันเข้ามามันเป็นเรื่องของตัวคนเดียวมันก็ค่อยช่วยมันเกี่ยวกับหมู่กับคณะกับครูกับอาจารย์ที่จะเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันทำไมจะไม่หนักงานหมู่เพื่อนเวลาออกพรรษาแล้วให้ไปหาที่ที่ใดที่บอกแต่ที่นี้หรือจะเข้าไปเทศบาล1เทศบาล2ได้อาจจะทำวิเศษวิโสมาอวดก็เอาเราไม่ห้ามเพราะเราสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีลี้ลับหรือไม่มีปิดบังอะไรไว้แม้แต่น้อยเลยถ้ายังเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจซึ่งควรจะได้ทำที่เราต้องการอย่างถึงใจแล้วอย่างถึงใจยิ่งกว่าเทศบาล1เทศบาล2และการติดต่อผู้คนญาติโยมให้วุ่นวายไปหมดขอนั้นขอนี้แล้วก็ไปนะถ้าจะมีเสียจริงๆนอกจากมันจะเน่าเฟะให้เห็นอยู่ทั้งที่ไม่ตายเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะแม่นยำยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วอย่างใดถ้าขัดต่อธรรมแล้วก็พึงทราบว่านั่นคือตัวมารจะสังหารตนเองก่อนอื่นนอกจากนั้นก็ไปทำลายผู้อื่นตาเห็นเข้าก็สะดุดเข้าไปหัวใจทำลายหัวใจหูได้ยินการกิริยาแสดงออกแห่งความเลอทรามเหล่านั้นของพระก็จะไปกระเทือนจิตใจของผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังหาประมาณไม่ได้กระเทือนไปหมดชิบหายไปหมดล่มจมไปตามๆกันนั่นเป็นของดีไหมสิ่งใดที่ขัดต่ออัตตธรรมของพระเจ้าแล้วเราอวดดีอวดดีนำออกไปใช้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสที่คอยจะทำลายธรรมหรือแทรกแซงธรรมอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นถ้าเป็นลูกศิษย์มีครูจริงๆก็ต้องออกหาที่เรียกหาที่สงัดที่ใดจะสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมที่นั้นเป็นที่มงคลแก่หัวใจของเราและรัวของเราเรื่องปัจจัย4เป็นเครื่องเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปขอให้ได้บำเพ็ญอัตธรรมเต็มหัวใจแล้วเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งอัตมุ่งธรรมอย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานพอมรรคผลนิพพานที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมในครั้งพุทธกาลฉันใดก็อยู่ชั่วเอื้อมในครั้งนี้เหมือนกันโดยมีหลักศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องประกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะศาสนธรรมนี้เคยแก้โลกแก้สงสารเคยสังหารกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกให้พินาศพิพายไปได้ครองบรมสุขมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้และนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ผู้ได้บำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้ามามีจำนวนมากเท่าไหร่เนี่ยธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ว่าอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมของผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าไปที่หลักธรรมท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละคือจุดเอื้อมถึงตรงนั้นเถอะเมื่อถึงหลักธรรมหลักวินัยนี้แล้วจะถึงมากถึงผลจนกระทั่งถึงวินุตติหลุดพ้นนี่เลยจะมีขนาดไหนไม่นอกเหนือจากธรรมาวุฒิที่ได้ประกาศสอนแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งบัดนี้เป็นธรรมที่เคียงไกลที่สุดพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาเอกก็เพราะพระธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายได้เป็นสรณะของโลกมาก็เพราะธรรมเหล่านี้ธรรมที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็เพราะธรรมศักดิ์สิทธิ์ธรรมวิเศษสามารถที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนหยาบๆจนถึงกระทั่งละเอียดสุดให้ขาดสะบั้นไปจากใจของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักวินัยจึงเป็นจุดที่ผู้ปฏิบัติจะเอื้อมอยู่ตลอดเวลาจับและยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่วางหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับว่ายึดสายทางแห่งมรรคผลนิพพานไว้ได้โดยลำดับแล้วก้าวเข้าไปสาวเข้าไปจนกระทั่งถึงองค์แท้แห่งมรรคผลนิพพานซึ่งไม่นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เลยนี่ที่ว่า อยู่แค่เอื้อมพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เป็นสยามภูนั้นยกไว้เป็นประเภทเป็นเอกเทศของบรมศาสดาส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นท่านเอื้อมเข้าสู่มรรคสู่ผลจนกระทั่งได้เป็นสรณะของพวกเราของสัตว์ของชาวพุทธทั้งหลายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเอื้อมไปจุดไหนท่านเอื้อมไปจุดหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสั่งสอนด้วยพระองค์เองทั้งการได้ยินได้ฟังสืบต่อมาเรื่อยๆจากครูจากอาจารย์ถ่ายทอดกันมาเรื่อยไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโดยพระองค์เองเพียงเท่านั้นนี่ก็เป็นธรรมที่ตายตัวตายตัวท่านผู้ใดนำออกไปประพฤติปฏิบัติหรือท่านผู้ใดนำออกไปอบรมสั่งสอนกันย่อมเป็นผลเป็นนิทาศักดานุภาพที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายให้สิ้นไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเพราะอาวุธอันนี้เมื่อยกขึ้นแล้วใครฟันลงถ้าเป็นมีดฟันลงก็สิ่งที่ถูกฟันก็ต้องขาดสะบั้นไปเพราะอาวุธนี้บรรจุคุณค่าหรือบรรจุคุณสมบัติหรือบรรจุยิทธาสันดานุภาพเพื่อปราบความชั่วไว้แล้วโดยสมบูรณ์เมื่อยกขึ้นต่อสู้ยกขึ้นสังหารกันแล้วกับข้าศึกข้าศึกย่อมจะหมอบราบหรือคิดบรรลัยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เอื้อมในจุดนี้ท่านเป็นสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลแตกต่างอะไรไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นเครื่องมือหรือทางดำเนินไม่ได้มีแตกต่างไปจากนี้ไม่ได้มีปีกมีแวะไปจากนี้เลยพอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนนี้จะน้อยเนื้อต่ำใจหรือจะผิดจะพลาดไปได้จากผลที่พึงหวังไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ายึดตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายท่านยึดพระว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าไว้แล้วนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันสำคัญที่ในกิเลสก็แบ่งสรรปันส่วนเอาเสียทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเปลี่ยนมือจะเป็นครั้งไหนก็ครั้งเถอะถ้าลงกิเลสได้เข้าทำลายเหมือนกันกับไฟเผาตรงไหนไหม้หมดได้ทั้งนั้นไม่ว่าข้างไหนถ้าไฟลงเดิมเผาไหม้ที่ตรงไหนแล้วต้องแหลกไปหมดแตกไปหมดนี่กิเลสมันเข้าตรงไหนมันก็เผาไหม้ไปได้ทั้งครั้งพุทธกาลกิเลสก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวคนที่เพ้อเพ้อซ่าซ่าคนที่เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอคนหาสติหาปัญญาหาความภาคเพียรหาความอดความทนหาความสังหวมไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวข้างไหนก็ข้างถึกแต่กิเลสกลัวคนที่มีธรรมโกงกันข้ามอันนี้คือมีความเฉลียวฉลาดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนมีความพยายามมีความสังรวมระวังมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรไม่ลดละท้อถอยนี่กิเลสกลัวไม่กลัวไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนก็ตามเถอะยังไงกิเลสก็ไม่พ้นที่จะพังทลายเมื่อได้นำธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละเรียกว่าธรรมอยู่ในความเอื้อมของเราที่ยึดเอาไว้ธรรมจะเรียกว่าธรรมแค่เอื้อมก็ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับว่าเดือนนั้นเวลานั้นปีนั้นไม่อยู่กับเมืองอินเดียเมืองไทยเราอันนั้นเป็นการสถานที่เวลาเวลาตามโลกสมมุติไม่ใช่เป็นผู้ที่จะให้มรรคผลนิพพานแต่ผู้ใดแต่อย่างใดธรรมนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่จะให้และกิเลสนี้เท่านั้นที่จะให้ความชั่วช้าละมกให้ความทิพย์หมายิบหายแก่ผู้สนิทติดจมกับมันและธรรมนี้เท่านั้นที่จะให้ความเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของผู้บำเพ็ญตามไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยใดก็ตามขอให้ยึดหลักสวัสดิ์คารธรรมนี้ไว้นี่เป็นอกาลิโกหาการหาสถานที่ไม่ได้สถานที่การเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงเป็นความจริงของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้มีเวลาออกพรรษาแล้วพากันออกไปปฏิบัติกำจัดนี่เลยหาที่มันนั่นแหละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นแหละนี่เลยมันก็ไม่ต้องการแต่ธรรมต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะให้ธรรมได้ต่อสู้กับวิเศษได้อย่างสะดวกสบายส ถ้าที่ไหนมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสารนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลส 100% ทำก้าวออกไม่ได้ถ้าสถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดีเพราะกิเลสไม่ยินดีกิเลสกับโลกมันอยู่ด้วยกันสถานที่ฉะนั้นแลเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามให้ได้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดทุกข์ให้เจ้าของได้เห็นทุกข์ในท่าต่อสู้ไม่เป็นไรเอาทุกข์ไปเถอะทุกข์แบบไม่เป็นท่าทุกข์แบบหาทางออกมาได้ทุกข์แบบจนกรอกจนมุมนี้โลกเคยเป็นมามากกว่ามากเราก็เคยเป็นทุกข์แบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกข์เพื่อความภาคความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีสาระสำคัญมากเป็นทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นทุกข์ที่จะหนุนเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแคลนที่ว่าเกิดความทุกข์ความลำบากลำบนนะความเพียรก็เหมือนกันเรื่องความเพียรนี้ต้องหมายสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าเพียงอดเฉยเช่นอย่างอดข้าวก็อดเฉยไม่มีความเพียรอันนี้ใช่ไม่ได้เลยดีไม่ดีผิดเป็นอัตตกิเลมกิลมัฏฐานุโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่อดนี้เพื่อให้เป็นอัตเป็นธรรมก็คือเป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแก่ความเพียรของเราเช่นธาตุขันธ์ของเรามันมีกำลังรับทานอะไรหรือฉันอะไรลงไปมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วกำลังอันนี้มันก็ไปเสริมฝ่ายกิเลสเสียกิเลสก็หนุนหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ก้าวไม่ออกสติตั้งไม่อยู่ปัญญาหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้นเคยแล้วนี่แหละที่ว่าอดอาหารเราจึงต้องได้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอาพรเป็นยังไงพรเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดนั่นความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้ไม่ล้มง่ายๆเนี่ยปัญญาก็ออกได้ง่ายและคล่องตัวไม่อืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่แบบจนกรอกหาทางออกไม่ได้เหมือนเวลาที่อิ่มหนำสำราญด้วยปากด้วยท้องเมื่อเราเห็นอยู่ชัดๆในการประกอบความภาคเพียรของเราด้วยวิธีการมีอดอาหารเป็นสำคัญเป็นต้นนะเราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ต้องยอมอดยอมทนเหมือนอย่างเราเดินทางไปถูกที่ธุระกันดารลำบากลำบนแต่เป็นทางไปสายนั้นเราต้องฝืนเราต้องเดินเราต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งถึงผ่านจุดนั้นไปได้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้มันไม่ถูกทางนี้สุขะทางนี้ลำบากเพื่อกันดารก็จำต้องไปเพราะไปแล้วถูกจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันเราอดเราไม่ใช่อดเฉยๆเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยการอดเท่านั้นแต่การอดนั้นอาหารนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนทางด้านความเพียรเราสติก็ดีนะดีขึ้นเป็นลำดับออกทางด้านปัญญาก็คล่องตัวปัญญาเดินได้ก้าวได้สะดวกสติสืบต่อกันไปโดยลำดับลำดานี่ที่เรียกว่าการอดนี้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะลำบากลำบนขนาดไหนแต่ผลที่เราพึงหวังนั้นได้เป็นลำดับลำดาสมมากสมหมายก็ต้องทนต้องอดไปเรื่อยๆเนี่ยการประกอบความเพียรที่ว่าอดอาหารเป็นความถูกต้องคือถูกต้องเป็นการสนับสนุนทางด้านจิตใจแต่เมื่อมีเรารับทานเราฉันมากๆเป็นยังไงพี่นาสิสติหาไม่ได้เลยตั้งภาพหายเงียบตั้งภาพหายเงียบผมต้องขออภัยผมเอาตัวผมเป็นพยานก็ได้เลยไม่สงสัยเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเวลามีกำลังมังสาออกปฏิบัติเพราะธาตุขันธ์ของเรามันยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่กำลังมังชาก็มีเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสมันก็มีกำลังเพราะสิ่งเหล่านี้หนุนมันทำภาวนาเข้ามาในเรื่องพอตั้งสตินี่ล้มถอยปัญญาจะมาจากไหนเมื่อเป็นฉะนั้นพยายามทำอยู่ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นชัด ตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่จนถึงกับบางทีน้ำตาร่วงเลยเสียใจเครียดแค้นให้กิเลสตั้งสติไม่อยู่ถูกกิเลสมันทุบมันตีมันเตะมันยันล้มไปหมดสติความเพียรตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่ถ้าสติตั้งมาอยู่ก็เรียกว่าความเพียรตั้งมาอยู่นั่นสิที่นี่ถึงได้ต้องได้พลิกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มเรานี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเป็นหลักธรรมชาติเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากๆแล้วกิเลสตัวอื่นๆไม่ค่อยแสดงอะไรมากนะตัวราคะเป็นสำคัญไม่ถึงกับว่ามันมาแสดงทางกายนะมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้อยู่ทั้งๆที่เราจะฆ่ามันเมื่อมันมาแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาท่าทายเราอยู่แม้ภายในจิตเท่านั้นมันไม่เสียใจได้ยังไงคนเรานี่แหละที่ว่ามันแสดงไม่ได้ถึงว่าเป็นตามอวัยวะอันนี้มันไม่ออกไม่เป็นเนี่ยเพราะเตรียมจะฆ่ากันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามันแสดงอยู่ที่ต้นตอของมันก็เห็นได้อย่างชัดชัดนี่มันแสดงอยู่อย่างนั้นแล้วท่าทายเราอยู่นั้นเป็นยังไงเรานักปฏิบัติเราเป็นยังไงกิเลสมีราคะเป็นต้นถ้าทายอยู่ภายในหัวใจนั้นแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ชัดๆมันจะไม่มามีกำลังหรือไม่อาจหารที่จะมาแสดงออกทางร่างกายก็ตามเถอะเพียงเท่านั้นมันก็เจ็บมันก็แสบพอแล้วเจ็บแสบมากที่สุดเลยนี่แหละที่มันทำให้เกิดอะไรอะไรขึ้นมาในทางด้านธรรมะหรือความเครียดความแค้นต้องหาวิธีต่อสู้กันให้อันนี้ราบลงไปจนได้นะก็ต้องหาอุบายเช่นผ่อนอาหารเป็นยังไงมันจะช่วยได้ไหมอดอาหารเป็นยังไงช่วยได้ไหมก็ต้องทดลองหนึ่งเมื่อทดลองเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วจับติดเลยเอาเรื่อยอดเรื่อยทำเรื่อยทั้งนั้นก็ค่อยดีที่นี่ก็ไอ้เรื่องที่แสดงเป็นความเจ็บแสบภายในหัวใจของเรานั้นมันก็สงบไปสงบไปแล้วเงียบบางครั้งเหมือนก็เป็นพระหรหันต์น้อยขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นเพราะสติดีปัญญาก็เหมือนกับว่าทันความจริงทันเฉยๆนะยังฆ่ากันไม่ได้เท่านี้ก็พอนี่เป็นผลแล้วเห็นผลแล้วนั่นแหละที่เดินเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าทางคุกขะหรือทางธุระกันดารก็คืออย่างนี้แหละเกิดจากการอดอาหารลำบากลำบนนี่ก็เหมือนกับทางธุระกันดารแต่ผลมันมีอยู่ทางมันจุดมันไปตรงนี้มันจะเห็นผลเช่นสติก็จิตก็สงบเมื่อสติตั้งได้ทำไมจิตจะไม่สงบจิตก็สงบแน่วลงไปได้เพราะสติตั้งได้รักษาจิตใจได้กิเลสไม่มาตกมาต่อยมาทุบมาตีหรือมาเตะมายันออกเหมือนอย่างแต่ก่อนให้ล้มถอยล้มถอยไปเหมือนแต่ก่อนตั้งไว้มันตั้งไว้เท่าไหร่มันก็อยู่ได้อยู่ได้นั่นแหละเมื่อจิตสติรักษาได้ตั้งอยู่ได้นานเท่าไรจิตก็มีความสงบนานเท่านั้นนานเท่านั้นนั่นหนุนกันไปเป็นลำดับได้สุดท้ายก็เป็นสมาธิได้เย็นใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเย็นเรื่องราคะตัณหาอะไรนี้ไม่มากวนจิตสงบเย็นสบายนี่มีความหมายแล้วในตัวของเราที่นี่นั่งอยู่ก็รู้สึกสบายเดินยืนอิริยาบถทั้งสี่รู้สึกสบายเพราะสิ่งที่เป็นภัยตัวจะแสบนี่มันไม่เข้ามายุมาแย่ก่อกวนทุบตีเราอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมานี่เห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็ขยับขึ้นเรื่อยในเรื่องเครื่องหนุนคือวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายที่จะช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นอุทาหรณ์เป็นต้นนั้นถอยไม่ได้นานนั้นเป็นทั้งมันเองผู้ปฏิบัตินั้นแหละจะเป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอดมากอดน้อยทำมากทำน้อยทุกมากทุกน้อยไม่มีใครทราบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองและจะผ่อนผันสั้นยาวกับตัวเองในเวลาปฏิบัติอยู่หรือทรมานตนเองอยู่ก็เป็นเรื่องเจ้าของเป็นผู้จะต้องทราบเองนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ถ้าสักแต่ว่าธรรมะธรรมมันไม่ได้เรื่องอะไรนะนี่แหละที่เคยพูดให้ฟังว่าที่เครียดแค้นจนน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงจริงๆไม่ลืมเลยพอเครียดแค้นให้กิเลสตัวนี้ตัวสำคัญมันเป็นอยู่ภายในหัวใจต่างๆนะไม่ได้มาแสดงอะไรแต่คนเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันยังมาท้าทายเราอยู่นี่ยังไงฟังสิทำไมมันจะไม่เครียดแค้นคนเรานี่แหละที่ฟัดกันอย่างเต็มที่เต็มฐานพอได้ที่จิตของเรามีความสงบแล้วนี่เราจะทำไงก็ทำได้นี่นะนั่นแหละความเพียรมันถึงกล้า เป็นตายไม่ได้คำนึงแหละขอให้กิเลสมันตายเท่านั้นส่วนเราจะตายเมื่อไหร่นี่มันไม่ได้สนใจสนใจอยู่แต่จุดเดียวว่าจะเอากิเลสให้พังให้ตายอย่างเดียวเนี่ยผลก็ปรากฏขึ้นมาเราจะพูดถึงทางด้านปัญญาการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นคุณค่าอันสำคัญทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเราจะเห็นได้เวลาเรามาฉันเพราะถ้าขันถ้าอดไปนานๆมันก็ตายได้นี่มันต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันแต่อยู่ในความสังเกตของเจ้าของตลอดเวลาเวลาฉันลงไปแล้วเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็เข้าดีแต่จะมีผิดนิดไม่มากก็ให้รู้อยู่นั่นแหละว่าสมาธิที่เป็นไปด้วยความอิ่มหนำสำราญเพราะการฉันอาหารเสร็จแล้วนี่ต่างกันแล้วปัญญาก็เหมือนกันปัญญาที่เราฉันอาหารมีความอิ่มหนำสำราญธาตุขันมีกำลังแทนที่มันจะคล่องตัวมันกลับไม่คล่องให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องได้หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนั้นครับอะไรขับเปลี่ยนกันเรื่อยเวลาอดอาหารเข้าไปหลายวันเท่าไหร่สติยิ่งดีถึงขนาดที่ว่าติดต่อกันเลยทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นมหาสตินะเป็นเพียงขั้นสติที่ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิเท่านั้นมันยังติดต่อสืบเนื่องกันไปไม่เผลอเลยนะเป็นหลายๆวันนะติดสืบต่อกันไปเรื่อยทีนี้ปัญญาก็เวลาเราพิจารณามันก็ออกได้ตามกำลังของปัญญานั่นแหละถึงจะไม่มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ออกตามภูมิของสติปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่เราฝึกหัดเพราะอาศัยการอดอาหารนี้เป็นเครื่องหนุนนั่นแหละนี่มันเห็นได้อย่างชัดๆอย่างนี้นะก็ปล่อยกันไม่ได้หรอกสิเป็นกับตายมันก็ต้องได้พันกันไปแล้วเนาะเรื่องความทุกข์ความลำบากเราไม่คิดแต่เพียงว่าความทุกข์ความลำบากเพราะการอดการหิวพักเพียงเท่านี้เราคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะจมอยู่ในวัฏสงสารแบกกองทุกข์หาประมาณไม่ได้ต่อไปอีกนี้สักนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลุดพ้นจากนี้แล้วยังไงเราจะต้องแบกกองทุกข์อย่างนี้ตลอดไปจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่หาที่อยู่ที่หมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความทุกข์เพียงเท่านี้เราจึงไม่เห็นว่าทุกข์พอที่จะเกินเหลือวิสัยของเราที่จะทำได้ต้องเอาจุดที่ว่าตายนี่เท่านั้นเวลาถ้าว่าทุกเพียงการประกอบความภาคเพียรเท่านี้มันยังไม่สามารถที่จะยืนยันไม่สามารถที่จะรับรองไม่สามารถที่จะต้านทานต่อสู้กันได้อดทนกันได้แล้วเวลาจะตายเป็นยังไงทุกเวลาจะตายต้องหนักที่สุดถึงขนาดตายถึงตายได้นี่ทุกอันนี้ไม่ได้ทุกถึงขั้นตายและทุกอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่ด้วยทุกเป็นสัจธรรมด้วยพิจารณาให้เป็นสัจธรรมด้วยทำไมจะทนไม่ไหวทำไมจะสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็แสดงว่าการเรียนสัจธรรมนี้ยังไม่เข้าใจนะฟังดิเอาให้สัจธรรมให้เข้าใจสิเพราะบางครั้งมันเรียนสัจธรรมเข้าใจพิจารณาสัจธรรมโดยปรับหรือโดยบังเอิญอย่างนี้เอาจนกระทั่งถึงสัจธรรมรอบตัวเลยก็ยังมีเมื่อเป็นฉะนั้นสัจธรรมที่เคยรู้เคยเห็นโดยความบังเอิญหรือโดยแบบปรับที่เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันในการดำเนินก้าวไปของเราให้สืบต่อกันไปเดิมดับด้วยอุบายวิธีนี้นี่ยังไม่รอบสัจธรรมนะทุกขสัจท่านยังกลัวตายอยู่แล้วยังนี่ยังเรียนทุกขสัจไม่รอบยังไม่รู้ทุกขสัจยังไม่เข้าใจในอริยสัจคือทุกขสัจนะเอาให้เข้าใจสิปัญญาก็ยังไม่รอบจะเรียกว่ามรรคสัจได้ยังไงเมื่อปัญญายังไม่รอบยังไม่มีพอที่จะรู้รอบทุกข์ให้เป็นอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเรียกว่ายังไม่รอบนั่นเอาทุกข์ขนาดไหนเอาจนกระทั่งถ้ามันเห็นชัดเจนไม่สนใจถึงเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์มากทุกข์น้อยเอาทุกข์ไปเราจะตามให้เห็นความจริงแห่งทุกข์ที่แสดงอยู่นี่แยกนู้นแยกนี้ดังที่เคยอธิบายฟังแล้วจนกระทั่งทุกข์นี้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่คือทุกขสัจนั่นแล้วมันไม่เห็นตายก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจังจริงอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจำมาเฉยๆเวลาเจ็บไข้โดยป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันเรียนจำมาสัจธรรมส
1: ัจธรรมในความจำเฉยๆสัจธรรมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเถอะให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะขาดก็ให้รู้ไม่มีคำว่าถอยนี่เรียกว่าสัจธรรมของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจำหัวใจเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไม่เพียงไรก็ตามก็จะไปคว้าแต่ความจำความจำนั่นแหละไม่ว่าท่านว่าเราอันนี้ไม่ได้ตำหนิผู้ใดมันเป็นเหมือนกันหลักความจริงอันหนึ่งนี่ก็ดีเรียนมาจำมาที่ยังไม่เป็นความจริงก็เป็นหลักความจริงอันหนึ่งมันแก้กิเลสไม่ได้ถ้าไม่เอานำไปเป็นภาคปฏิบัตินำไปเป็นภาคปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี่เราจะค่อยรู้ไปชัดเจนไปเดิมแบบจนกระทั่งรอบตัวเห็นสัจธรรมเป็นสักขีพยานขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีวันลืมเลยเรื่องการเห็นสัจธรรมเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เท่านั้นคราวหลังจะพิจารณาไม่ได้อย่างนั้นก็ตามความเชื่อที่เคยเป็นมานั้นจะไม่มีวันถอนเลยนอกจากว่าจะเอาลงให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่มีการประกอบความเพียรของพวกเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันพอที่จะใช้กิเลสถลอกปอกเปิกหรือร้อนตัวบ้างเลยมันมีแต่ใช้กิเลสหัวเราะเยาะนั่นสิมันถึงไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนี่เรียกเหมือนกันนะการแนะนำสอนหมู่เพื่อนเพราะสอนหมู่เพื่อนสอนในความจริงความจังเหมือนกับการปฏิบัติมาของเจ้าของการปฏิบัติมาของเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำแล้วหล่อแล้วแหละทำจริงทำจังเป็นก็เป็นตายก็ตายก็เคยพูดแล้วว่าขึ้นเวทีไม่มีกรรมการนั่นฟังสิลงขนาดที่ว่าไม่มีกรรมการเด็ดหรือไม่เด็ดถึงข้าจะตายก็มันตายให้มันเห็นจะทำในเวลาตายนี่นะมันไม่ถอยแล้วก็มันไม่เห็นทายก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้ได้เทศสอนหมู่สอนเพื่อนว่าโดยเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุทั้งผลก็ได้สอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถถ้ายังเห็นนั่นยังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เข้าไปโน่นนี่สิไปตลาดเทศบาล1เทศบาล2ถ้าเข้าดุหมูดัวแฝงคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดุหมูดัวนี่มันแข่งมรรคผลนิพพานได้หรือไม่ได้เหลือจะเสด็จสังขึ้นมาว่านี่แหละตัวมรรคผลนิพพานจริงคือดุหมูดัวนี่ก็ให้มันเห็นกันสิถ้าสอนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเวลาแล้วก็ไปดุหมูดัวมาแขวนคอแล้วก็อวดโลกเขาดูสิเป็นยังไงก็มีแต่หมาแล้วมันจะวิ่งตามเพราะมันเห็นกระดูกเรื่องคนที่มีสติปัญญามีอยู่เป็นธรรมดาของเหล่านี้จะมีความสลดสังเวชไปทั่วหน้ากันดีไม่ดีตลาดแตกเห็นพระอัศจรรย์แบบนั้นไปนั่นแหละเขาเรียกพระอัศจรรย์เราจะปฏิบัติแบบไหนแบบพระอัศจรรย์นั่นเหรอเข้าไปเอาดูหูดูวอกแขวนคอแล้วก็ให้มันอัศจรรย์ในตลาดนั่นเหรอที่นาสินี่สอนมาหมดแล้วนะผมสถานที่วิเวกสงัดพอหาได้ในป่าในเขาที่ไหนพออยู่ที่ไหนอยู่เถอะให้มันเห็นที่จนกรอกจนมุมได้ไปเตอเอาที่จนกรอกจนมุมนั่นแหละมันถึงจะเห็นเรื่องของตัวเองว่าเราช่วยตัวเองได้ขนาดไหนคำว่าอัตหิตโนนาโถนั้นเป็นยังไงพึ่งตัวเองได้ขนาดไหนให้มันเห็นไปอยู่ในที่ฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมจริงๆเอาทิ้งตายลงในสัจธรรมความจริงนี้ทุกอย่างแล้วยังไงก็เจอความจริงความประเสริฐเลิศเลยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนี่ละอัตหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเวลามันจนตอกจนมุมสติปัญญามันจะขึ้นรับกันรับกันรับกันเหตุใดสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แท้จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมีเหรอพระพุทธเจ้ารู้มาจากอะไรถ้าไม่รู้มาจากสติปัญญานั่นเมื่อย่างลงไปแล้วต้องรู้ให้เห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติที่ไหนมันสะดวกในการประกอบความเพียรหาที่ทำไมแล้วก็เราไปแล้วหาก่อหาสร้างยุ่งเหยิงเนี่ยโอ้อันนี้ผมอินหนาละอาใจจริงไปก็เหมือนกันแต่เป็นบ้าแต่เรื่องอย่างนี้มันบ้าอะไรอยู่ว่าอย่างเราจะว่าซ้ำซากเรื่องบ้านเพราะตัวของผู้เป็นมันเป็นพื้นเลยบ้าตลอดเวลานี่เวลาเราพูดเราดุด่าว่ากล่าวถูกสิทธิ์ลูกหาเพื่อนถูกนี่เพียงเป็นครั้งเป็นคราวอันความมันเป็นอยู่ในตัวของผู้นั้นน่ะมันเป็นพืชหรือเป็นตัวอยู่เลยเป็นตัวบ้าอยู่ในตัวประจำตัวเลยนั่นเป็นยังไงมีมาสิสอนเท่าไรก็สอนแล้วนั้นยังไม่เห็นสิ่งนั่งเห็นสิ่งนั้นว่าวัดประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าก็ทำไปอยู่เป็นอยู่นะมันจะว่าไง หลักของศาสนาแท้คืออะไรเอาฟาดลงไปที่จิตภาวนาสิเมื่อเห็นอันนี้ชัดเจนแล้วมันหายสงสัยหมดทุกอย่างนั่นแหละเอาละการเทศก็เพียงเท่านั้นเนี่ยนะอันนี้เหมือนนั่นคำว่าโลกก็สามโลกใครละได้ใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ถูกมืดมิดปิดตาด้วยกิเลสหมดเลยเหมือนกับเอาผ้าปิดตาไว้พระเจ้าเปิดตาออกเปิดพระเนตรคือภายในพระทัยออกทั้งนั้นโล่หมดเลยอาโลกูตปาดีสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนโลกวิทูแจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวอันเหล่านี้ไม่เห็นไม่รู้พูดไม่ได้พระองค์เห็นพอเจอเท่านั้นนำมาประกาศโลกได้ไม่ใช่ทุกสถานเลยเดินไปเห็นจะเดือนมันก็อดคิดไม่ได้นะจะเดือนอยู่ตามมันคืบมันคานอยู่ตามนะมันอดคิดไม่ได้นะเพราะมันสะเทือนจิตนี่กับจิตนั่นสะเทือนกันพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านไม่มีใครเหมือนท่านอันนี้ก็ดีนะก็ท่านอยู่แต่ในป่าในเขาท่านไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยใครจะไปตามไปหาท่านได้ง่ายเพราะว่าใกล้อันนั้นก็น้องผือทาง5-600เส้นเดินไปแทบเป็นแทบตายคนเดินไปหาท่านท่านสะดวกในเอียบทต่างๆของท่านนะเพราะฉันแล้วท่านกรอกจากนี้แล้วท่านเข้าห้องน้ำท่านคือปฏิมีอะไรก็มันจะพูดสะบังเล็กน้อยท่านจะเข้าพักพอบ่ายท่านก็ออกพักพอประมาณคนแก่จะไปพักมากอะไรนักเทศน์นั้นนี่เหนื่อยนะผมเทศน์ลำบากนะคุ้มฝืนไปเฉยท่านทันมันเหนื่อยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่สบายท่านอย่างนั้นตลอดมีวันโคกไม่มีใครไปยุ่งท่านเลยเพราะใครไม่รู้แต่ก่อนไม่มีใครรู้ท่านท่านอยู่ท่านสบายสบายแต่ว่าน้ำมนต์ก็แบบเดียวกันไม่มีใครไปยุ่งท่านออกนั่นนั่นนู่นไปนาคินวนอ๋อไปนาคินวนไปห้อยแขนอยู่กับพวกโซ่พวกขาห้อยแขนนะย้อนกลับมานาที่นอนปัญหาที่สบายสบายท่านวิหารธรรมท่านจริงไม่ยุ่งกับพวกโซ่พวกขามันห้อยแขนท่านไปอยู่นั่นแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่นาที่นอนนั้นวัดล่างของเขาผมไปเที่ยวภูเขากลับลงมาก็ไปหาท่านที่นั่นมันนาสินวนก่อนเป็นดงหมดนี่แต่บ้านโคกไปดงข้างนั้นป่าเพราะนั้นท่านก็ไปเผาศพหลวงปู่เสานี่ท่านอุตส่าห์ไปนะเดินก็มีเวลาเดินจากนาสินวนนี่ถึงนาแกม

ตอนนั้นผมไม่อยู่ผมเที่ยวท่านมาถึงตอนเดือนเมษาตอนเดือนไหนนู่นผมจนกระทั่งเดือนมิถุนายนผมเพิ่งมาน้องมังคุยมาท่านนะมันก็อยู่นั่นเลยเรื่อยมามันอยู่บ้านน้องคุยท่านก็เสมอเอียบทของท่านไม่มีเคลื่อนข้ามนะถึงเวลาเดินโยมท่านก็ลงตอนบ่ายท่านออกจากที่ก็ไปหาท่านเล็กน้อยนั่นแหละแต่ใครจะพูดธรรมะอะไรตอนบ่ายตอนหนึ่งแล้วตอนปัดกวาดแล้วอาบน้ำแล้วก็ท่านขึ้นไปท่านฉันน้ำร้อนเมื่อท่านในฉันน้ำเย็นนะผมดูสังเกตดูฉันแต่นุ่งแต่ฉันแต่น้ำร้อนแล้วก็หยุดเลยน้ำร้อนนั้นน้ำชาประชาเชียงใหม่นั้นอะไรนะนั้นแปลว่าทิศนั่นเขาส่งมาเรื่อยๆไม่ให้ขาดจากเชียงใหม่ชาเชียงใหม่ชาคือเขาหาเอาโดยเฉพาะนะเขาเรียกสามใบกับยอดสามใบกับยอดอย่างดีๆเขามาหลามโอ้ยหอมนะนั่นแหละส่งมาเรื่อยๆจากเชียงใหม่เออนั้นยืนส่งมาเรื่อยๆไม่มีใครฉันกับท่านไม่มีท่านปกติผมก็ว่าไม่ฉันท้อนฉันชาฉันน้ำร้อนนอกจากวันไหนจะเล่นความเพียรจะไม่นอนในวันนั้นฉันไปหาท่านนี่ที่น่าคิดดีนะเอ้าฉันชาละเอ้าฉันชาละพ่อคิดเดี๋ยวพุ่มนี่จะไปฉันชาฉันชาตอนบ่ายหรือตอนเย็นนี่ฉันชาจังหวะนอนไม่หลับนะคือมันไม่ง่วงนอนชาจริงก็ไม่ง่วงของคนนั่นแหละกับผมเป็นนี่แน่ของคนบอกแปลกๆอยู่ดิฉันมือไรก็ฉันท่ากันมือนั้นเอาง่ายแบบความเพียรนี่ตอนพวกเวลาสมาธิสมาธิอย่างนี้เขาหมายถึงปัญญาปีวานปัญญาโอ้ยแล้วนั่นบางคำมันนอนมันกลัวจะนอนมันจะไปง่วงอย่างเลยสมาธินี่มันง่วงตัวของธาตุขันธ์กำลังกินกำลังนอนด้วยเห็นแล้วมันดับอยู่ตลอดดับธาตุดับขันความเพียรผมพูดจริงนะผมนี่แม่เขาติดคุกติดตารางผมไม่กล้าจะเทียบนะเขาติดคุกติดตารางดูมันจะไม่ทุกข์เหมือนกับเราฟัดกับกิเลสนะเราฟัดกับกิเลสไม่มีใครบังคับเราแต่เราบังคับเองตัวเองด้วยจิตใจของเราด้วยความมุ่งมั่นของเรามันมีกำลังมากถ้าพูดถ้าจะเทียบเรื่องความทุกข์เนี่ยคนในเรือนจำนี่เขาไม่ได้ทุกข์เหมือนเราเขากินข้าวเหมือนกับคนทั้งหลายกินกันทำงานเขาก็จะหนักหนาอะไรนั่งหนาจะทุกข์จะบีบบังคับอะไรนั่งหนาเรานี่บีบจริงๆบังคับจริงจริงว่าไม่ลืมความเพียรเนี่ยเรามันเป็นนิสัยหยาบเลยจะทำธรรมดาทั้งหลายไม่ได้ผมนิสัยเรามันหยาบกว่ารู้เพราะนั้นจึงทำให้มันเหมาะกันกับนิสัยตั้งแต่วันเก้าไม่เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายเราเลยเก้าออกไปที่แรกกับจิตมันก็บีบหัวเรามันก็ทุกข์อันหนึ่งเนี่ยเพราะยังไม่หลับไม่เจอไม่ได้หลับได้เจอภาวนาถลอกปอกเปิดมือกับที่เหลือมันฟาดเอาทั้งนั้นเวลาจะเอาให้กิเลสมันสงบตัวลงไปใจจะได้สบายมันก็ต้องเอาหนักความเพียรเนี่ยมันมีแต่หนังๆนั่นนะมองหาระยะไหนที่ว่าพอจะระยะที่สะดวกสบายผมพูดจริงๆนะสำหรับผมมันไม่มีถึงได้พูดว่าในอะไรปัญหาบางข้อยังมีที่ตอบปัญหาที่ว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่9 ปีก่อนนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะให้ว่าไงคือมันไม่มีเวลาที่จะมองหรือได้ยินฟังอะไรเต็มหูเต็มตาคือนะยิ่งเฉพาะเรื่องรูปนี่โอ้ยปักกันใหญ่เลยนะบังคับกันอย่างใหญ่เลยนะมันดูนี่ว่าไงที่จะมันตั้งใจจะไปดูนี่โอ้ยไม่ได้เลยเหรอนอกจากมันมองไปมันพลาดแล้วไปเจอไปเห็นนะที่จะให้ตั้งใจดูนี่โอ้ยไม่เลยนะเพราะน่ะมันก็บังคับที่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะคือว่าลืมหูลืมตาไม่เต็มหน่อยเลยไม่ลืมหูลืมตาเลยมันก็ถูกนั่นจึงมาบังคับ
ซึ่งว่า

0: กัดกันอยู่มันอยากเห็นมันอยากไม่ให้ทำเพราะอยากนั้นเป็นความผิดมันจะดูไม่ให้ดูเนี่ยมันจะฟังไม่ให้ฟังนะไม่ได้ผิงบังคับผมก็หรอกจ้ะมันทุกข์ก็คือแล้วนอกจากนั้นมันเวลาความเพียรเอากันโดยลำพังอันอื่นมันลืมไม่ได้นะในชีวิตของเราจนกล้าพูดได้เลยว่างานการอะไรที่เราเคยทำมาตั้งแต่เป็นคารวะจนมาตั้งถึงวันบวชก็หนักอะไรเราก็เคยหนักแต่มันไม่ได้ถึงใจเหมือนอันนี้เหมือนหนักกับการฆ่ากิเลสอันนี้โหมันหนักด้วยทุกอย่างทุ่มกันลงหมดเลยหมดทุ่มกันลงหมดถึงขั้นที่ควรใช้สติปัญญาเนี่ยก็เอากันอย่างหนักไม่นอนก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่หลับเลยตลอดรุ่งเลยถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้มันเป็นอย่างนั้นต้องในบังคับให้มันให้นอนนะไม่นั่นไม่ได้กลางวันมันก็ไม่หลับถ้ามันบังคับให้มันหลับบังคับด้วยสมถะนะความสงบมันคิดไม่ให้ปรุงเรื่องที่ปัญญาที่ทำงานระงับให้หมดเข้าสู่สมาธิสงบทางนั้นเหมือนกันพอหลับได้บางทีมันก็ไม่หลับดูสิมั้งบังคับมันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่กับความสงบนั่นมันไม่ยอมลงประวังหลับมันสงบไปมันก็สงบไปแล้วเพราะจิตเป็นสมาธิทำไมมันจะไม่ใสแจ๋วล่ะใสในขั้นสมาธินะมันสงบมันก็ใสแจ๋วมันอยู่นั่นเสียมันไม่ลงพอขยับปั้มมันก็พุ่งเลยพุ่งกับงานนะนั่นวันมันจะไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันมันจะหลับขอให้เข้าในจิตสงบแล้วมันก็หลับไปได้จิตท่านนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้แต่มันอยากนอนนี่โอ้ยแล้วตอนนั้นที่จะให้มันง่วงเหงาเขานอนนี่ผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมง่วงเหงานอนในเวลาจิตสติปัญญาขั้นนี้ออกทำงานยังลืมไม่ได้เลยนะฟังสิก็ได้บังคับให้มันหลับมันนอนมันเพลินขนาดนั้นนะไม่งั้นเดินยังกรมมันจนกระทั่งถึงฝ่าเท้านี่ออกร้อนมันจะโถเหมือนไฟลนไฟเผานั่นแหละเวลาเรามาอยู่โถบางทีก็ต้องได้ดูเอ๊ะมันเท้าฝ่าเท้าแตกเลยเราก็ไม่เดินรวดเดินเร็วอะไรนะมันเป็นจังหวะของมันบางจังหวะของมันก็มีเร็วทันเร็วแล้วโคมคามเข้าป่าเนี่ยมันไปเร็วได้ไงเดินอยู่นั่นทั้งวันหนึ่งสิหรอกมันจะฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดกี่ชั่วโมงดูสิมันลืมไปหมดนั่นอ่ะเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่ได้พิษนี่มันหมุนอยู่นี่นี่เวทีมันนี่หัวใจนั่นคือเวทีโอ้มันชัดมันลืมได้มาเลยก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมาลืมเรื่องท้องฟ้าในยังกรมมันมักจะเข้าป่านะคือตามมันไม่เห็นมันไม่ได้สนใจกิ้มไม่ออกมันก็ตาก็เลยมัวเลยฟ้าเลยฟางมีแต่หาก้าวไปเดินแล้วเข้าป่านู้นเข้าป่านยับนะพอเข้าป่าแล้วยับก็ผ่านหายกลับมาต้องเดินเดี๋ยวเข้าป่าอย่างนั้นแต่มันก็เพลินของมันมันไม่ได้สนใจนะว่ากลัวใครจะมาว่าอะไรทำเป็นของมันอยู่นั่นเพราะมันจิตไม่ออกเนี่ยจิตมันหมุนอยู่พอกิเลสอยู่นี่มันก็ฟัดอยู่ภายในเมื่อจิตไม่ออกที่อย่างเดียวตามันก็ฟ้าก็ฟางมองอะไรก็ไม่เห็นเดินก็โคมคางเข้าป่าเพราะมันเดินเร็วไม่ได้ถึงขนาดนั้นนึงออกร้อนป่าเท้าเพราะมันไม่เดินเพียงวันหนึ่งวันเดียวก็มันเป็นประจำหรือว่าไงเดินอย่างนั้นเป็นประจำกลางคืนมันก็เดินของมันอยู่นั่นออกจากสมาธิแล้วก็เดินไปนั้นออกร้อนฝ่าเท้าแต่พระโสนาท่านฝ่าเท้าแตกท่านเดินโยกมท่านทำความเพียรฝ่าเท้าแตกในประวัตินี้แต่ก่อนผมไม่ได้พิจารณาท่านเดินโยกมฝ่าเท้าแตกทีนี้พอเรื่องของเราที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งถึงกันปึ๋งเลยนะไม่ต้องไม่ใครบอกก็ตามแน่เลยแน่กับความเพียรประเภทนี้ว่างั้นเลยนะไม่งั้นอยู่เฉยจริงจะบังคับอยู่ของให้เดินอยู่คนขึ้นหนาฝ่าเท้าแต่งเหตุผลมันก็ยังไม่อำนวยถ้าเรื่องความเพียรดึงไปนั่นนั่นฝ่าเท้าแตกได้มันไม่มีเวลามันไม่สนใจเรื่องเวลานี่อันนี้เ เหมือนกับนักมวยที่ต่อยบนเวทีใครจะว่าช้าว่าเร็วไม่ได้ไปสนใจอะไรกับระฆังเวลาต่อยนั่นล่ะถ้าลงใครไปแยกไปหาระฆังก็ไม่ได้นะต่อยกันติดเผลอไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวนี่ที่ว่าท่านพาท้าแต่มันยอมรับทันทีอ๋อความเพียรประเภทนี้วางกันเลยไม่เห็นท่านก็ตามมันยอมรับกันเลยต้องความเพียรประเภทนี้เท่านั้นแต่เราไม่เห็นแต่มันก็เป็นพยานกันได้ที่ว่ามันเดินไม่รู้จักวันจักคืนไม่รู้จักเวลาเวลาไม่สนใจเวลาเวลาเวลาผลมันแสดงมาในตอนที่เราหยุดเดินยังคมโอ้ยออกร้อนหมดเลยจนบางทีจนไปดูเอ๊ะมันฝ่าเท้าแตกนะก็ไม่แตกฝันหลังเอาได้อีกมันเป็นน้ำมันไงมันจิตมันก็ไม่มาอยู่ฝ่าเท้ามันอยู่นี่หมุนอยู่นี่มีแต่ความเพลินความฟัดกันนี่มันสุกเหลือหรือพี่นาจิตะลุมบอลกันมันสุกเมื่อไหร่ถึงจะเลียขนาดไหนก็มันไม่สุกจริงได้พูดว่าที่เราคาดเอาไว้นั้นมันผิดทั้งไผ่เลยค่าธรรมดาเดาธรรมดาค่าธรรมดาว่าจิตนี่เวลาภาวนาไปจิตมีความสงบเยือกเย็นละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่งานจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆนี่มีความคิดเฉยๆความคิดนี่ทั้งที่มันไม่เป็นเราคิดเอาเฉยๆคาดเอาเฉยแต่เวลามันเป็นนี่ความจริงอันนั้นกับอันนี้มันคนละโลกมันเข้ากันได้เมื่อไหร่โอ้โหความคิดว่าจิตมีความสงบหรือละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะค่อยเบาลงเบาลงจะสบายไปเรื่อยนี่โอ้ยโอ้อะไรนะข้านจะของนะกับความจริงนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ยผลเป็นกงจักรธรรมจักรมันเอาอะไรมาสบายนอกจากจะฟาดของความขี้เหร่มันพังลงหมดนะไม่มีอะไรเหลือเป็นคู่ต่อสู้กันเลยเอาคู่ต่อสู้นั้นมันไม่ใช่ว่ามันสลบนะเช่นนอกคู่ต่อสู้ไม่ใช่สลบมันตายเลยมันนั่นนั่นน้ำมันสบายเอาที่เหลือมันเรียบราบเลยนี่ก็ใครบอกมันเรื่องความเพียรใครบอกว่าให้หยุดชนะทิศให้หยุดชนะไม่ได้บอกคิดเองเนี่ยที่หมุนติ่วจนไม่มีเวลามันเป็นธรรมชาติมันเองหยุดมันเองหยุดเองนี่ก็คือปัญญาที่ว่านั่นนะก็มันเป็นเพื่อการต่อสู้มันไม่เป็นเพื่อความเป็นบ้าของตัวเองหมุนอยู่คนเดียวเฉยมันหมุนด้วยการต่อสู้เมื่อหมดวาระการต่อสู้กันแล้วมันก็หมดปัญหาไปนี่นั่นจึงว่ามากกับอริยสัจสี่เป็นสมมติถึงว่าสิมันเห็นยังไงด้วยการปฏิบัติอริยสัจสี่เป็นสมมติมันเป็นอันหนึ่งกิริยาของสมมติหนึ่งต่างหากที่นอกจากอริยสัจสี่คืออะไรนั่นก็ยังอันนี้ก็เคยพูดแล้วที่ผ่านจากอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นเครื่องกันกรองออกจากที่พุทธออกจากอริยสัจสี่ไปนั่นอันหนึ่งคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นเพราะนั่นจึงอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองกันกรองบอกอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้จากอริยสัจไม่ได้เลยแม้รายเดียวนั่นเป็นเพียงว่าความช้าความเร็วต่างกันแต่ต้องผ่านอริยสัจจนได้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตัวอย่างแบบไปทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันแบกทุกข์มากผู้นี้ทุกขาปฏิปทาเนี่ยฟังสิเวลาปฏิบัติมันก็ลำบากแล้วก็รู้ช้าด้วยนะนี่มันเห็นชัดถึงเรื่องอริยสัจมันฟัดกันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ชัดท่านผู้เป็นคิดปาปัญญาท่านผ่านเลยเหมือนกับเรือบินเขาผ่านมาตามทางก็มาสิเขาก็มาตามนี้แล้วแต่ว่ามันเร็วนี่ไม่เหมือนเราเดินไปตามทางไปด้วยบินไปรถยนต์ไปด้วยการเดินด้วยเท้าไปด้วยรถยนต์ไปด้วยเรือบินเรือห่อเรือบินมันต่างกันความรวดเร็วจะมองดูอะไรนี่มันผ่านมานั่นแต่มันไม่พอที่จะปักจิตปักใจได้เหมือนอย่างผู้ที่แบกกับทุกข์อยู่เป็นประจำพิจารณาต่อสู้กันอยู่เป็นประจำกว่าจะผ่านพ้นไปได้มันนานเท่าไหร่มันก็เจอไปหมดแล้วสิเหมือนที่ว่ามันผมลืมไม่ได้นะขนาดนั้นนะว่าเรามันเป็นนิสัยจริงจังมากนะว่าอะไรแล้วมันจริงถ้าลงเหตุผลได้ลงแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรมาถอนได้เลยเจ้าของเองยังถอนไม่ได้วะถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะมาถอนเฉยแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วมาทำเล่นเฉยเนี่ยโหไม่ได้เลยว่างั้น เหมือนแบบมือเขียนตีนลบไม่ได้ต้องมีเหตุผลเหตุผลต้องเหนือกว่าที่จะถอนคำตั้งใจหรือคำอธิษฐานนั้นเหตุผลไม่เหนือถอนไม่ได้ตายก็ตายไปเลยทีนี้ความมุ่งมั่นอันนี้มันก็มีกำลังรุนแรงมากจะอะไรมาดึงมันไว้ได้ล่ะมันจะหมุนติ้วติ้วเข้าไปจนถึงที่สุดของมันความมุ่งมั่นอันนี้มันถึงจะหยุดเองพวกเราพวกทุกขาปฏิปทาก็ต้องยอมรับเอาสิจะล้างมือเปิดล้างมือเปิดเหมือนท่านที่ละเอียดละออได้ยังไงท่านผู้ที่ปปัญญาท่านพร้อมแล้วมีติดมีแต่จะข้าวกระวกอยู่ปากคอกนั่นพอเปิดประตูปั้มออกแล้วเนี่ยเราไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ก้นคอกมันอยู่ก้นนรกลากขึ้นมาจากนรกมันไม่จะขึ้นทับด้วยซ้ำไปมันยังไม่เห็นว่านรกสบายดีพวกนรกหมอนนรกเสือโอ้ใครจมลงไปแล้วมันไม่ได้ลุกมันกล่อมได้สบายหมดไฟของที่เด็ดคนมายาคาถามที่เด็ดโอ้มันกล่อมนี่พระพุทธเจ้าเวลามาอุบัติท่านก็อุบัติในจังหวะพอดีนะผู้ที่มีปัญญาสามารถพร้อมมีจำนวนมากทีเดียวจากนั้นมันก็ค่อยขึ้นไปอย่างว่านะมันก็ผลไม้รุ่นหัวปีรุ่นที่สองรุ่นที่สามนี่เป็นอย่างนั้นพวกเราก็พวกอันนี้มันก็ค่อยมันกระดาษว่างทั้งเรื่องยากแต่ยังไงก็ตามหลักธรรมหลักวินัยนี่เป็นเครื่องยึดสำคัญจะช้าหรือเร็วก็ไม่ไปไหนจะค่อยก้าวไปเข้าไป
1: มันถ้ามันเป็นสัจจะฝังลึกแล้วมันไม่ลืมอย่างความเพียรนี่ผมไม่ลืมจริงเพราะมันมีแต่แบบผาดผลมันไม่ใช่ธรรมดาที่สายหลับเป็นที่สายไม่ผลไม่ได้ที่เหลือพาให้ผลนะสิมันค่อยทำธรรมดาแล้วมันไม่เรื่องจริงเนี่ยผมถึงเวลาเดินยังกองก็ไปเดินธรรมดานั่งธรรมดามันไม่ได้เรื่องนั่นที่มันทำให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเหตุหาผลทั้งฟัดกันทั้งหนักทั้งเบาเอากันนั่นนี่มันเห็นผลอะไรเมื่อมันเห็นผลนี่แล้วมันจะปล่อยได้ยังไงมันก็ต้องจับนั่นดังที่พูดตะกี้นี่เดี๋ยวอดอาหารถ้าที่จะอดทุกข์เกิดเป็นจะเป็นจะตายลมหายใจมันออกหูหมดมันไม่ได้ออกจมูกแล้วมีลมหายใจมันเพียวมากขนาดนั้นมันก็ยังได้ทนแต่อันหนึ่งที่มันทับมันเป็นเครื่องดึงดูดก็คือว่าใจธาตุขันมันอ่อนเพียทุกข์ยิ่งแต่ว่าเรื่องอันหนึ่งที่มันเหนือนี่มันมีมันดูดดื่มมันสว่างกระจ่างพูดไม่ถูกพูดให้มันเต็มปากก็มันอัศจรรย์ว่ะเพียงขั้นดำเนินตอนนั้นมันก็อัศจรรย์มันเป็นลำดับอัศจรรย์เป็นลำดับมันเลยอัศจรรย์สุดท้ายคือไปอัศจรรย์วิชาสิฟังสิโอ้อัศจรรย์วิชานี่ที่เรียกว่าจอมกษัตริย์วัฏจักรถึงขนาดนั้นเลยนะไม่รู้เลยว่าอันนั้นเป็นกิเลสนะตั้งสติปัญญานี่เป็นธรรมจักรเลยยังไปตายใจกับนั้นได้ยังไปรักไปสงวนไปติดนั้นได้ดูที่หนักอัศจรรย์ทั้งมันทั้งคืนก็เฝ้ากันรักษากันอะไรมาแตะไม่ได้นะมันสงวนน่ะรักษาเวลานั้นมันแต่มันสำคัญแต่สตินี้ถึงจะไปติดก็ตามแต่ผมไม่เคยเห็นก็ต้องติดบ้างล่ะถึงจะติดจะสงวนรักษาว่าเป็นของอัศจรรย์ขนาดไหนก็ตามแต่คำฟังแต่ว่าธรรมปัญญาสิ่งที่มันไม่นอนใจไม่นอนทั้งรักษาทั้งสังเกตตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงดูตลอดนอกก็ไม่ว่านะว่าเราจะคอยดูความเคลื่อนไหวของนี้มันก็ไม่ใช่นะมันพูดยากๆนะเพราะธรรมชาตินี่มันละเอียดจิตนั้นมันละเอียดธรรมชาติที่ว่าติดอันเนี้ยติดนี่มันก็ละเอียดพอกันแล้วความเคลื่อนไหวนั้นแสดงในนี้มันจะทราบนี่สั่งเมื่อมันทราบหลายครั้งในหนเข้าไปมันก็กระเทือนจิตละสินะมันสังเกตอยู่ตลอดมันสังเกตโดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่เราตั้งท่าสังเกตนะมันนักเป็นของจิตขั้นนั้นดวงนั้นหรือจิตปัญญาขั้นนั้นมีคือคำว่าผ่องใสนี่อ่ะที่ว่าผ่องใสคู่ของมันก็คือความเศร้าหมองนะมันผ่องใสแบบละเอียดความสมองแบบละเอียดนั่นก็เป็นคู่กันนะให้เห็นจนได้นั่นมีอะไรมาสมมติว่าความอะไรมากระทบอะไรมันจะแสดงให้เห็นนิดๆ
0: ถ้าว่าเราอย่างพูดอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ากิริยาสมมุตินะมันแสดงให้เห็นนิดๆจนได้แสดงให้เห็นทั้งนั้นทั้งนี้ก็มันประมวลทั้งมันอยู่ตลอดนี่ว่ามันได้ที่แล้วก็มันก็ไม่ไว้ใจกันนะมันจ่อตลอดเวลาไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางอันนี้มันพูดไม่ถูกหรอกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นหลักธรรมอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ารักษาก็เป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติตัวเองเสียสติปัญญาก็มันก็เป็นอัตโนมัตินี่เวลามองดูความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันก็ดูอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเสียเพราะมันไม่ใช่อย่างหยาบนะอย่างละเอียดมากทั้งถึงว่ามันเวลามันจะม้วนชาดกลงมารวมสรุปกันมันก็ลงมาถึงขั้นที่ว่าอะไรที่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสก็ว่าจิตเนี่ยทำไมจิตเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนะนี่แล้วสุขแล้วว่าทุกข์เนี่ยเพราะมันมีตามส่วนละเอียดของมันอยู่ในนั้นว่ามันสุขมันก็มีทุกข์ละเอียดของมันเวลามันสัมผัสอะไรปั๊บความละเอียดแห่งทุกข์มันจะแสดงคือสมมติคุณง่ายๆนะมันไม่ได้มากละมันเป็นกิริยาสมมติให้เห็นอยู่มันไม่ล้วนล้วนหรือความสมองก็เหมือนกันเราจะเอาความสมองของจิตทั่วไปมาพูดกับจิตขั้นนี้มันพูดไม่ได้สมองแบบขั้นนี้ละคุณง่ายแล้วสติปัญญามันพอๆกันมันก็รู้กันแล้วสิเนี่ยนั่นจึงได้เอามาประมวลตั้งเป็นข้อลำพึงทำไมเดี๋ยวว่าสมองเดี๋ยวว่าผ่องใสก็ว่าจิตดวงนี้เดี๋ยวว่าสุขก็เดี๋ยวว่าทุกข์ก็ว่าจิตดวงนี้ทำไมจิตดวงเดียวนี้จึงต้องเป็นได้หลายอย่างถ้าเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นหลายอย่างนั้นนี่ที่มันลำพึงมันก็ตั้งข้อสังเกตที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันอย่างละเอียดมันเป็นลักษณะไม่ไว้ใจมันไปจ้องเข้าไปแหละแต่ก่อนไม่เป็นรักษานี่มันจ้องออกไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนกับเราพิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายอยากจะรู้สิ่งทั้งหลายชั้นใดอยากจะรู้อันนี้มันก็ชั้นนั้นเองแต่มันเป็นส่วนละเอียดของจิตอันนี้มันก็ตั้งข้อสังเกตกันโดยหลักธรรมชาติที่ว่าละเอียดละเอียดละเอียดเนี่ยที่ว่าปัญญาที่จะว่าพิเรนตัวไหนเก่งมาหัวขาดกับเห็นไหมล่ะนี่ดูสิเรานี่มันประมวลของมันมาน่ะนี่มันเหนือถึงจะมันจะขาดก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ขาดในขณะที่เจอกันเหมือนทั้งหลายที่นอกจากอันนี้แต่เวลาอันนี้มันไม่หัวขาดเพราะมันไม่ได้จ่อไม่ได้ตั้งท่าต่อสู้ตั้งท่าฟาดฟันเหมือนทั้งหลายนั้นเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นเราเป็นของเราอยู่มันติดนะไม่รู้มันไม่ทันมันถึงไม่พุ่งเข้าไปนี่ถ้ามันพุ่งเข้าไปนี่มันก็เร็วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันนานเมื่อไหร่พอมันประมวลเข้ามานี่มันก็ขนาดนั้นเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ข้ามมันข้ามคืนอะไรเลยแต่แบกมันมานี่มันแบกมาเท่าไหร่ล่ะแบกมาด้วยความติดความพันความอ้อยอิงกับมันมาเท่าไหร่เพราะไม่ตั้งใจฟันมันลงไปด้วยความด้วยเจตนาพอประมวลลงมามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันทำไมสิ่งของอย่างเดียวทำไมเป็นได้หลายอย่างนะเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องใสก็เป็นจากอันนี้คือเศร้าหมองกับผ่องใสมันเป็นอย่างละเอียดพอให้จับได้อยู่นั่นน่ะสุขกับทุกข์เหมือนกันเป็นของคู่กันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ก็คือจิตดวงเดียวนี่ทำไมหากเป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมจึงต้องมาแปลเป็นได้หลายอย่างหลายแขนงอย่างนี้นะเป็นของจริงอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมาสร้างปัญหานี่ให้มันเป็นข้อคิดอะไรมันทำนองนั้นแหละมันลำพึงแล้วถ้าเวลาลำพึงมันก็จ่ออยู่นั่นจะว่าไงจ่อมันก็เหมือนกับพี่นาท่านเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานี่อันธรรมนี่แหละผมเวลาสอนธรรมที่ผุดขึ้นมาสอนนี่ก็ไม่สอนแม่นยำเหลือเกินนะอย่างที่ว่ามีจุดมีตอนรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมนั่นหมายสอนกงแต่งเนี่ยเราจับไม่ได้เฉยเราถามไม่ได้มันถึงมายอมรับอ๋อคำว่าจุดว่าต่อว่าจุดนี้เองจะไปจุดไหนเนี่ยก็จุดที่ว่าเนี่ยจุดผ่องใสเนี่ยเพราะเราอัศจรรย์อันนี้โอ้จิตนี้ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนานั่นเพราะว่างั้นแล้วก็ขึ้นครับว่าถ้ามีจุดมีต่อมแรงผู้รู้อยู่ที่ไหนจุด นั่นแหละคือวิชานั่นแหละคือตัวพบว่าจิตมันก็ตื่นตัวตื่นตัวมันไม่ตื่นก็ไปหาตรงนั้นสิมันเลยงงไปเลยมันจำไม่ได้ถึงจะได้ก็ครับพ่อแม่ครูเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังท่านหนึ่งมีชีวิตอยู่แล้วโอ้เสร็จในเวลานั้นเลยแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่จะผางกันนั่นเราไม่เอาจนกระทั่งที่มันมาตอนมาสรุปกันนี่มันถึงมาได้เรื่องนี่ก็พูดขึ้นมาเหมือนกันนะที่ว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำแบบนี้เป็นอนัตตานะนะท่านเลยทำแบบนี้เป็นอนัตตานะนะนี่อะขึ้นอย่างบุคคลไม่ข้ามฝันนะคือมันแล้วมันเข้าวงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าพิจารณากันแล้วแล้วทำก็สอนขึ้นนี่ในภายในออกมาอย่างนั้นแหละเหมือนกันกับมันนั่นแหละทำนี่ก็นาตานะเพราะว่านะมันก็ผึ่งเลยนั่นไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเป็นเวลาประมวลนั่นเองนานเมื่อไหร่มันไม่ได้นานถ้าเขามาจ่อนี่มันไม่ได้นานถ้าว่าจ่อตั้งแต่ก่อนๆมันก็เสร็จประมาณแล้วตั้งแต่นู่นตั้งแต่ที่ว่ามีจุดมีต่อมอย่างปลุกนู่นมันจะไปตั้งแต่นู่นนะนี่มันยังไม่รู้วิธีจะมันจับไม่ได้นะคราวนี้มันจับได้ปุ๊บทันทีเลยขณะนั้นเลยว่าทำนี้เป็นอนัตตานะว่าบอกเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนสอนขึ้นมาในนี้เป็นเองนะยับคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะลักษณะมันเป็นเหมือนกับว่าสองเงื่อนอัตตากับอนัตตาหรือเป็นอะไรเป็นลักษณะสองเงื่อนนี่เป็นทำเหล่านี้เป็นสมมตินะเป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาเพราะมันม้วนไปเลยเป็นลักษณะนั้นนะทุกเหมือนถ้าว่าเป็นมะพร้าวกับสองหน่อมันคว่ำไปเลยลักษณะเพิบไปเลยหายเงียบไปเลยทีนี้ไอ้ผ่องใสมันก็ไปพร้อมกันเลยนะผ่องใสที่อัศจรรย์เต็มที่มาเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะไปพร้อมกันเลยกับขณะที่มันแสดงขึ้นตึงขณะคือว่าขณะคว่ำมันเองมันขณะถึงไปแล้วอันนั้นไปเลยหายเงียบนั่นที่ที่นี่เดี๋ยวจะรู้ว่าอันนั้นแต่เป็นผู้ปิดนี่ไว้กองขี้ควายกองนั้นกองผ่องใสแล้วมันครอบเอาไว้ความคว่างไปแล้วไม่มีอะไรมันเปิดเต็มที่แล้วนั่นที่นี่ว่าไงนี่ไม่รู้ว่าโอ้โหอวิชชาถึงขนาดนี้เหลือขนาดจะเหลือนี่ยอมกษัตริย์วัฏจักรขนาดนี้นั่นเนี่ยกษัตริย์แท้นั่นเป็นกิ่งก้านสาขาของกษัตริย์อันนี้เรายังหลงมาเป็นลำดับลำนาแล้วนำมาแต่เข้ามาแล้วจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเอาให้มันอยู่ในเงื้อมมือยังไปติดมันเหยียบเอาจนได้นั่นเห็นไหมโง่ขนาดไหนอีกอ่ะสติปัญญาก็ว่าเกรียงไกรสุดมากถึงนี้แล้วทำไมถึงไปหมอบลาบมันล่ะนั่นเป็นยังไงวิตวิชาจอมกษัตริย์วัตจักรคืออวิชชาเพื่อขนาดไหนมันถึงติดได้มหาสติมหาปัญญาติดได้ถึงจะผ่านไปได้เพราะมหาสติมหาปัญญาตอนมันติดก็ต้องบอกว่าติดสิมันเป็นเพียงว่ามันเป็นอัตโนมัติเอาจนได้ถึงจิตมันก็ออกจนได้เพราะพร้อมเสมอในการพิจารณาไม่นอนใจเวลาติดก็ยอมรับว่าติดแต่ไม่ติดแบบตายแบบจมอยู่ตลอดแบบนอนใจไปเลยนั่นไม่มันมีแง่ของมันสังเกตสังกาอยู่โดยหลักธรรมชาติตัวเองเวลาที่ว่าอันกองสายนี่ใครคาดเมื่อไหร่ว่ามันจะแปลสภาพตัวเองไม่ได้นะคือมันจะแปลสภาพของตัวเองได้วางกันถูกนะก็นึกว่ามันจะเป็นอันนี้อยู่เป็นกับเป็นกันเป็นของเที่ยงถาวรนี่สุดในเวลานั้นนะแต่แล้วมันก็มาแปลให้เห็นดังชัดเจนประจักษ์เหมือนฟ้าดินถล่มจะว่าไงพิจารณาดูนี่แหละถ้าเป็นสมมติเหรอแปลได้อย่างนั้นอวิชชานี่แหละเนี่ยตัวยอดของสมมติเวลานี้มันแปรลงไปเลยมันคว่ำลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอีกนั่นมีอะไรที่มาแสดงให้เอ๊ะเนี่ยให้เอ๊ะใจอย่างนี้มีอะไรไม่เห็นมีเลยพอธรรมชาติแล้วนี่มันออกเท่านั้นมันไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าที่นี่พูดว่าจิตของสายคืออวิชชานี่มันอย่างนี้เห็นไม่งั้นสิพูดได้เต็มปากเขาจะว่าไงว่าจะเขาจะว่าบ้าก็บ้าสิเพราะมันเห็นนี่ ันเป็นมันเห็นนี่เวลาไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเวลาไม่รู้ก็บอกรู้เวลาไม่รู้ทำไมจะพูดไม่ได้วะธรรมะสอนพระรู้แท้ๆใครจะปิดพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าไม่ให้สอนโลกล่ะพระสาวกอรหันต์ท่านสอนโลกมามากกว่ามากท่านนั่นแหละท่านพูดทั้งนั้นใช่ไหมล่ะวันนี้เราพูดตามหลักความจริงมันผิดไปไหนวะว่างั้นก็ไม่มีใครจะมาว่าเราพูดไปเฉยมันเป็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นด้วยมันแต่พระอรหันต์นกหวีดท่านยังพูดเรื่องได้สบายตอนนกหวีดที่หกทุ่มว่าวิ่งมาเป็นอะไรว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรมาปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยผมสำเร็จแล้วเนี่ยเหนียวมันสำเร็จแล้วก็ทำไมถึงป่านกหวีดแล้วโอ้ยป่างูเพื่อนฟังไม่เพื่อนทราบที่ประมาณเดินขัดปิดตาอยู่ฟ้าตายด้วยกันสามองค์นะเลยไปคุยกันสององค์กระซิบกันเป็นยังไงพระองค์นี่นะถ้าสำเร็จป่านกหวีดมันนกหวีดบ้าไงสำเร็จต้องป่านกหวีดอ้างมาว่าก็หมู่เพื่อนมาด้วยก็ต้องบอกหมู่เพื่อนทราบนี่มันไม่ลงใจนอกเดี๋ยวมันสำเร็จบ้าไปแล้วคุยกันนะพอดีคืนที่สองมาเที่ยงคืนนี่แหละนกหวีดขึ้นอีกแล้วนกหวีดกล้องยานากระเป๋านะวอดวอดอะไรอีกนะนี่มันขั้นนรกไอเวจีที่ไหนนะนี่ก็มาแต่ว่ามาอย่างนั้นแหละจะว่าไงท่านนี่มันท่านบ้าบ้าขั้นไหนตอนนั้นเงาวะไม่ได้ว่าอรหันต์นี่หรอกเวลาแล้วมันถึงขั้นไหนได้ขั้นบ้าบ้านขั้นไหนได้หนูว่าเนี่ยเดี๋ยวพานี่นะจะบ้าขั้นไหนอะไรก็ดีเลยนี่นะตัวไปตัวมาจะบ้าขั้นไหนมันไม่สำเร็จนี่วะไม่สำเร็จก็เป่าเลยก็เมื่อคืนนี่ว่าสำเร็จก็เป่าแล้วนี่มันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าบอกบุบวันนี้มันสองชั้นสามชั้นนี่มันจะเป็นอย่างนั้นกันมันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เห็นเป็นนักดีจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยได้เป่านกหวีดหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงของจิตมันก็หมดละละสุดท้ายก็คือนั่นเองความแปลงทั้งหมดมันเป็นสมมติทั้งนั้นที่มันเกาะจิตอยู่นั้นเวลาออกมันเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นหนึ่งเปลี่ยนตั้งแต่ความมืดตื้อเข้าไปหาความสงบพองฝังใสก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่นมีแต่อาการของสมมติทั้งนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติเพราะกิเลสเป็นสมมติสิ่งที่แก้ก็เป็นสมมติทั้งสองอย่างก็เป็นสมมติไปด้วยกันนะไปจนกระทั่งถึงสุดวาระของสมมติแล้วมันก็ยุติกันได้ทั้งนั้นยุติกันหมดเลยสติปัญญาที่เป็นเครื่องแก้นี่มันก็ยุติกันในเวลาอันนี้ยุติลงไม่เห็นทำงานอะไรไปอีกทำงานแบบนั้นแบบที่เคยทำไม่เห็นสติก็สติปัญญาธรรมดาที่นามกชาธรรมดาก็รู้อยู่ว่าเป็นสมมุติอยู่แล้วนี่นี่สติปัญญาอันนั้นมันก็เป็นสมมุติประเภทนั้นนั่นนั่นแหละสติปัญญาอันนั้นเป็นสติปัญญาขององค์มรรคเหรอมรรคแท้ว่างั้นมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคเองจะเป็นไงมรรคมีกำลังนี่พอเครื่องรับกันมันหมดปัญหาไปกิเลสไม่หมดมันสิ้นสร้างไปอันนี้มันก็หมดปัญหาไปเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับไม่ได้ทำงานอย่างนั้นอีกโดยไม่ต้องคิดต้องคาดว่าจะทำไงต่ออะไรต่ออีกไม่มีเป็นธรรมชาติพอนั่นหมดปัญหานี่ก็หมดปัญหาก็ไปเรียกว่าสมมติอริยสัจเป็นสมมติมันไม่ใช่สมมติแต่จิตที่บริสุทธิ์จากอริยสัจมาเองอริยสัจกันกรองออกมานั่นจึงเป็นวิมุตติเมื่อถึงอันนั้นแล้วมันก็ไม่มีที่ว่าสุขว่าทุกข์ก็ดีเศร้าหมองก็ดีผ่องใสก็ดีมันไม่มีนี่ท่านจึงบอกว่านี่ทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะวันจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงอนัตตานั่นความหมายว่านั่นมันเข้าใจแล้วมันก็ทึบมีอะไรเหลือเนี่ยคือเวลาหลังจากนั้นสิที่มันเป็นเรื่องที่สะดุดสังเวียนมากนะเห็นโทษมากเสือโดดนี้แล้วพูดง่ายจึงไม่เห็นโทษของเสือทีหลังว่าโธ่นี่มันเสือนี่ต่างหากก่อนไม่ได้ว่าเป็นเสือมันอะไรตัวอะไรตัวละลายเนอะมันน่าชมน่าหนาเลยแต่มันไม่ใช่ปั้งมันเสือเวลามันตายไปแล้วถึงมากลัวทีหลังมาเห็นโทษทีหลังอุโถอุโถผมว่าไม่มีอันนี้ขึ้นรับกันแล้วเนี่ยพอปิดอันนี้พออันนั้นเปิดออกปั๊บมันก็เห็นนี่เลยนั่นมันต่างกันขนาดไหนที่มันก็เทียบกันได้ว่าธรรมชาตินี่คือกองขี้ควายเท่านั้นทับกองทองทั้งแข้งอยู่คุณง่ายๆว่างั้นกองขี้ควายทั้งกองเนี่ยมันทับทองทั้งแข้งไว้มันก็กระเทียบได้เท่านั้นออกอุทานออกอะไรมันไม่ออกได้ไงเหมือนว่าพระญาโกณญาท่านสำเร็จท่านโสดาท่านยังมีกี่สุรายธรรมังสัมปันตังโยธรรมังนะ อุทานท่านออกมาจากที่ท่านประจักษ์ของท่านแต่ในปริยัติท่านก็แปลไว้อย่างนั้นเป็นกลางๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาหลังแต่สำหรับผู้เป็นประจักษ์ในตัวเองไปเจอในตัวเองอุทานมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะมาบ้าก็ตามจะมาพูดเฉยๆลอยๆได้ไงก็มันไปเจออย่างจังๆทำไมจะมาละคำอุทานซะด้วยจะมาพูดลอยๆได้เลยผมมีแต่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานถึงใจอะไรก็ตามมันเกิดแล้วดับทั้งนั้นยึดมันอะไรความหมายว่าเพียงนั่นก็ยังเป็นอุทานท่านยังอุทานนั้นถึงที่ของพระมหากบิณฑ์สุขขังวาตาสุขขังวาตานั่นอุทานของท่านที่ออกจากนั้นอยู่ไหนสุขสุขหนอสุขหนอทุกอย่างมันหมดก็ทุกสิ่งอย่างอันนี้มันอุทานนั่นก็แต่เวลามันเป็นของมันผมไม่อยากพูดอุทานมันก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเปินเกินไปเราไม่อยากพูดเหมือนกับว่าอาจเอื้อมไปหลักธรรมชาติพาให้เป็นจะว่าไงก็เราก็พูดตามหลักธรรมชาติถึงเป็นความสลดสังเวชความถ้าจะพูดภาษาโลกมันก็เรียกเหมือนกับความตื่นเต้นความสนุกตกใจนั่นแหละอุทานมันขึ้นตรงนั้นโอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหโอ้โหหาที่ไหนหาธรรมธรรมที่ไหนธรรมที่ไหนนั่นเราเจอแล้วหาที่ไหนหาอะไรหาธรรมหาที่ไหนนู่นไปนู่นแบบกดสะพานบาดขึ้นเขาตรงนั้นเขานี่เขาทำนั่นทำนี่ทำที่ไหนทำนั่นคือหมายความว่าย่นเข้ามานั่นนี่นะถ้าอันนั้นไม่ใช่ผิดนั่นแหละแต่เราขึ้นอยู่นู่นเราก็ไปหาทำทำที่ไหนคือแบบมันเจอแล้วมันจึงได้ยิ่งออกไปอย่างนั้นทำที่ไหนก็คือว่านี่ทำความหมายก็ว่างั้นทำที่ไหนที่นี่ทำที่ไหนนี่ว่างั้นเลยเห็นแต่นั้นมาก็มาลำพึงโถโถล่ะทำไงนี่ทำไงใครจะมารู้ได้อย่างนี้นะโอ้โหโอ้โหนั่นเองใครจะมารู้ได้ไปสอนใครไปพูดให้ใครฟังเขาก็จะว่าบ้าไปเลยใครจะสามารถใครจะรู้ได้เมื่อถึงขนาดนี้ว่าละเอียดเลยละเอียดไปแล้วเลยไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในแดนสมมุตินะพูดอย่างนั้นมันเต็มเม็ดตรงไหนแดนสมมุติมันไม่ได้เหมือนอะไรเลยแล้วจะไปบอกใครไปสอนใครใครจะไปรู้ได้นี่มันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านทรงทำขวัญความขวัญน้อยนะแต่เราไม่ใช่เราจะเป็นคู่แข่งท่านหนาเราพูดเพราะมันวิ่งถึงกันต่างหากด้วยความเคารพท่านเมื่อมันเป็นขึ้นมานี่คือทำความขวัญน้อยมันเป็นแบบเดียวกันจะพูดอะไรให้ใครจะไปรู้เรื่องเมื่อถึงขนาดนี้วะคือมันเลยวิสัยของใครที่จะมารู้ได้อย่างเป็นอย่างนี้แล้วจะไปสอนใครเขาจะหาว่าบ้าไปหมดอ๋ออยู่ไปกินไปพอนี่ถ้าเป็นไปวันหนึ่งท่านท่านพอแล้วจะค้นขวายอะไรสอนโลกสอนสงสารใครไปรู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วนี่แหละเนี่ยที่ทำให้ทำให้ค้นทำค้นขวายน้อยไม่อยากพูดจากสอนใครเลยก็จากนี้แหละเพราะยกเอานี่มาเป็นปัจจุบันไม่ได้ตีกระจายไปถึงอดีตถึงอะไรถึงสายทางเราพูดแต่ผลเลยมันกระท้อแล้วพี่ผมไม่เห็นอันนี้ใครจะรู้ได้รู้ได้เมื่อมันเป็นของมันอยู่นั่นไม่นานมันก็ย้อนเถอะสิถ้าว่าเป็นสิ่งที่สุวิสัยว่าใครรู้ไม่ได้แล้วนี่รู้ได้ไงนั่นเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนพระพุทธเราตัดที่เที่ยวพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดาเองท่านก็เป็นคนเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้พูดปุ๋ยนั่นแต่ขนาดนั้นไม่ไปแล้วมันไปมันเอาจะพอเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั่วไปแล้วทำไมถึงว่าใครจะรู้ก็ได้รู้พ่อเหตุใดนั่นทีนี้มันจะวิ่งนั่นพอรู้ว่าอะไรก็เพราะปฏิปทาอะไรสิเครื่องดำเนินมาดำเนินมาอย่างไรมันถึงรู้ได้อย่างนี้นี่มันมีทางเข้ามานี่ไม่ใช่จะอยู่ๆก็มีอันนี้เอามันมีสายทางเข้ามาถ้าเป็นบ้านก็มีบันไดถ้าเป็นสถานที่มันก็มีทางก้าวเข้าไปเนี่ยนะรู้มาได้อย่างไรมารู้ได้เพราะเหตุใดมันจะหนีจากปฏิปทาได้หรือไม่ก็มันยอมรับกันทีนั่นหรือเป็นทำไมนั้นเมื่อสอนตามปฏิปทานแล้วพูดตามปฏิปทาสอนปฏิปทานนี้ทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะปฏิปทานนี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อเข้าสู่ถึงนิพพานนั่นจากนั้นมันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงทำความขวัญน้อยหลักสอนโลกเพราะอันดับต่อไปผมคิดว่าจะอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์มียานนี่นะทั้งกับยาเรืองยานเป็นเครื่องสนับสนุนพระองค์ด้วยเรามียานอะไรแล้วก็ทรงตักคงจะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงรู้ได้ทำไมเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกเราเป็นอะไรโลกเป็นอะไรดีว่างั้น รู้ได้เลยรู้ได้เพราะเห็นอันนั้นเมื่อนำมานี่สอนโลกทำไมจะเขาจะรู้มาได้ล่ะแต่นั่นก็มีแก่พระไทยที่จะสั่งสอนโลกอันดับที่สองก็เป็นพระมหาบรมมารัตนานะอันดับแรกต้องขึ้นจากพระเมตตาซะก่อนเห็นเหตุเห็นผลตามนี้ที่จะแนะนำสั่งสอนได้แล้วพร้อมกับพยานที่อย่างทราบสัตว์ทั้งหลายนั่นมันบวกกันหลายย่าด้านสำหรับพระพุทธเจ้านะก็รู้ได้มีแก่พระไทยที่จะสอนนานก็คือปฏิปทามันไม่ใช่เป็นของสุดเอื้อมเป็นของสุดวิสัยทางมีอยู่เนี่ยก้าวเข้ามาสิก้าวเข้ามาสิเพราะฉะนั้นทางคืออะไรคือหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยเป็นหลักใหญ่แล้วก็แยกออกมาก็คือว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติท่านแหละนั่นย่นเข้ามาย่นเข้ามามันก็ไม่หนีมรรคอริยสัจ4ละทีนี้เข้ามาตรงนี้คําว่าธรรมวินัยกว้างย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงจุดนี้ที่จะเข้าสู่จุดเข้าได้ของเข็มก็เข้าตรงนี้ไม่เคยรู้มันก็ให้รู้ก็ไปเถอะวางนั่นเลยเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่มีเราจะมาแทรกมาแซงพอให้สงสัยนี่นะอันเดียวเนี่ยอันเดียวก็คือไม่มีสองกับอะไรพอที่จะคัดจะเลือกจะให้สงสัยจริงๆว่าจะอันนี้หรืออันนี้นะจะเอาอันนี้หรือจะเอานี่นะนี่จะเกิดหรือไม่เกิดนะจะตายหรือไม่ตายนะเราสิ้นแล้วเรายังมีกิเลสอยู่นะเนี่ยมันถ้าเป็นสองมันก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ทำให้สงสัยที่สองนี่อันเดียวเท่านั้นจะว่าไงไม่มีคู่แข่งบริสุทธิ์ก็รู้อยู่เห็นอยู่ชัดในหัวใจนะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งเอาอะไรมาให้สงสัยให้เลือกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นั่นอันเดียวเอโกธรรมโมนะธรรมอันเดียวที่กับธรรมเป็นเดียวกันแล้วพอนั่นสันติโกประกาศป้างโดยหลักธรรมชาติจะว่าไงสันติโกอยู่กับอันนั้นพอดีพอดีทุกอย่างกับอันนั้นเลยสันติโกเห็นเองรู้เองอันว่าปัจจุบันเวริสโบวินยูฮีอันหนึ่งตัวธรรมนั่นอันท่านวินยูชนนั่นหลายจะพึงรู้เฉพาะตนนะผู้ที่จะรู้กับใครกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ผู้ไม่ปฏิบัติจะเอาอะไรมารู้คำว่าวินยูชนกับผู้ที่ปฏิบัตินั่นน่ะผู้จะรู้วินยูฮีอันวินยูชนทั้งหลายจะรู้เฉพาะตนปัจจตังในบทธรรมคุณนั่นก็พูดไว้ว่ามีอะไรสงสัยเลยนะสังฆาโตกตาธรรมโมนะถ้าธรรมผู้ว่าจะตัดไว้ชอบแล้วสันทิฏฐิโกเนี่ยผู้ปฏิบัติจะพึงนั่นเองอากาลิโกเพราะมันมีการมีสถานที่และเวลาเอหิปัจจิโกก็มีอันนี้สำหรับภาคปฏิบัติเราถ้าว่าไม่ได้เรียนมาคนอื่นเขาก็จะดูถูกนะว่าผมแปลป่าเถื่อนแต่การปฏิบัติของเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอานำมาพูดทั้งสองอย่างเลยคือปริยัติท่านก็แปลตามศัพท์จริงๆศัพท์ไม่ต้องแปลอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่มันมีเครื่องบังคับอยู่ทั้งวิพัฒน์ปัจจัยทั้งธาตุว่าไงเนี่ยเรียนมามันก็ต้องรู้ด้วยกันพวกที่เรียนมาในศัพท์มันเนี่ยเอหิปัจจิโกนะเอหิแปลว่าไงนั่นมันบอกบังคับในตัวที่จะต้องให้แปลอย่างนั้นนั้นแปลว่าเอหิปัจจิโกท่านจงมาทำดูธรรมของสิ่งแต่เรามันหมายถึงว่าท่านหมายถึงนู่นเสียพวกปริยัติไม่ว่าท่านมาเราแหละก็แปลอย่างนั้นนี่ท่านจึงมาดูธรรมของจริงดูคือปัจจิโกนปัจจิกะปัจจิโกนแปลว่าดูแปลว่าเอหิแปลว่าท่านจงมาถ้าแยกเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าหิมันบอกบางครั้งก็ขึ้นตะวังตะวังแปลว่าท่านนั่นนั่นแหละนั่นหลักบาลีจงเอท่านจงมาเอหินั่นจงมาคือหินั่นคือเป็นกิริยาอาขยาดบังคับให้ขึ้นตะวังนะตะวังแปลว่าอันวัดแปลว่าอันวัดท่านเอหิจงมาในปัจจิโกจึงดูธรรมของจริงคือให้เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ธรรมของจริงที่นี่ละนี่แหละการแปลปริยัติก็แปลอย่างเดียวกันแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะหลักบาลีบังคับคนนี่ไม่รับภาคปฏิบัติไม่เป็นงั้นสิก็เราตั้งเรื่องแปลนี้เราก็ได้แปลมาแล้วเราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกประจักษ์เอหิปัจจิโกที่แปลแบบนี้อีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมพระธรรมนั่นแหละเนี่ยเป็นนั่นนะถ้าธรรมนั่นแหละสอนเราเองเนี่ยมันกลับไปนั่นนะถ้าธรรมนั่นสอนเราเอหิว่าท่านหมายถึงเราเนี่ยถ้าธรรมมันอ่ะท่านสอนเราว่าท่านหรือเธอจงมาคือว่าย้อนจิตเข้ามานี่ว่างั้นนะ จงมาในหมายก็ว่าจิตมันจะส่งไปไหนไปไหนวุ่นวายไปไหนก็ตามไปให้ย้อนเข้ามาเนี่ยเอหิให้เข้ามานี่นะมาดูนี่ดูนี่ดูนี่อริยสัจ4อยู่ตรงนี้ว่างั้นแน่นี่ภาคปฏิบัติเป็นงั้นนี่ผมก็ต้องขอท่านว่ายอมต่อผิดก็ผิดไม่เห็นมีนะครับผิดอะไรเรียนทั้งกระเรียนอย่างนี้ใครก็แปลแบบเดียวกันแต่เวลาภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นสิมันเป็นขึ้นมาของมันเองถ้าทำนั่นน่ะสอนเราอะนะว่างเนี่ยท่านสอนเราว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ตรงนี้คืออริยสัจ4อยู่ตรงนี้ว่าย้อนเข้ามานั่นแหละเอหิปัจจิโกย้อนเข้ามาจงดูจงดูดูนี้โอปาริยิโกเรื่องอะไรแล้วก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมน้อมเข้ามาท่านสอนตนเห็นเขาทุกข์ก็น้อมเข้ามาสอนเราเห็นเขาเรื่องมันถึงก็น้อมเข้ามาสอนตนเองเทียบอย่างอันนี้เป็นโอปาริยิโกน้อมเข้ามาส่วนเอหิปัจจิโกนี่เหมือนกับว่าให้เข้ามาบังคับให้เข้ามาดูนี่เลยอริยสัจ4ตรงนี้นะนี่แหละที่มันผิดกับทางภาคปฏิบัติโอ้ยทางภาคปริยัติถ้าว่าผมได้เรียนเป็นมหาเพราะจะดูถูกตรงนี้อันนี้เรื่องฝ่ายทางปริยัติเราก็แปลให้อย่างสมบูรณ์แล้วนี่ยกขึ้นจนกระทั่งธาตุที่พัดจับใจจะว่าอะไรอีกทีนี้ทางภาคปฏิบัติเวลามันปฏิบัติเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาในนี้เหมือนว่าทำท่านสอนเราอยู่นี่สอนอยู่นี่มันก็ได้เรื่องนี้ขึ้นมาละสิเรื่องที่ไม่มีในปริยัติมันก็ได้ขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่กับนี่มันเป็นความจริงอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งจะมีในปริยัติไม่มีในปริยัติก็ตามแต่มันมีในความจริงที่มันเป็นขึ้นมานี่เวลาเราปฏิบัติเหมือนว่าพระธรรมท่านสอนเราเธอจงเข้ามาย้อนจิตเข้ามาคนนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้ให้เข้ามานี่ยิ่งไปส่งไปข้างนอกบุญวายความรู้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรความรู้นะคำว่าส่งคิดเนี่ยคือความรู้นั้นให้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนั้นไปอายะสี่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้อย่ารู้ตรงนี้แม่ท่านไปนั่นเสียถ้าปฏิบัติมันถนัดเอาเราจริงๆก็มันได้ผลจากการปฏิบัติอย่างนี้แบบนี้นี่นะเห็นส่วนที่เราจะไปอะไรมันเราอยากจะพูดไปอีกแบบหนึ่งเขาจะว่าบ้าก็ตามมันจะให้เรียกร้องเขามาดูทำมองกิ่งเรียกร้องใครเขาจะมาหาว่าบ้าอย่างนั้นไปหาเรียกร้องเขาอะไรนี่อันนี้เห็นอันนี้เราก็อาจารย์อย่าให้ระบุนะที่ผมเคยพูดให้ฟังท่านอาจารย์นั้นที่ท่านไปอยู่ท่านโพเอ็ดนะไปใกล้มาเรียนนั่นเห็นไหมนี่ท่านไปใกล้มาเรียนแล้วท่านไปวิทยาศาสตร์พอวิทยาศาสตร์สบายบาดไปแล้วพอไปเจอใครเขาตำข้าวแต่ก่อนมีโคกระเดื่องนี่นะไม่ได้มีลงสงลงสีเหมือนทุกวันก็สบายบาดไปสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วยังเขาไม่รู้ว่าทำเดี๋ยวอะไรก็สอนเขาจนกระทั่งจะลืมฉันทหารหรือว่าไงพอเขารู้เรื่องกันทั้งบ้านแล้วก็แนะกันก็ทั้งบ้านท่านเป็นไอ้มาลาเรียท่านเป็นนั่นเพราะว่าทำไงจะให้ท่านสะดวกให้ท่านไปฉันทหารกันบอกว่าเอาง่ายๆเลยเขาก็บอกว่ารู้แล้วว่ากันนะพอท่านมาเป็นไงพอสำเร็จแล้วว่ากันกันแล้วนำเป็นไงสำเร็จหรือยังว่าสำเร็จแล้วท่านต้องไปท่านไม่ต้องสอนกันแล้วท่านก็ไปฉันนั่นนั่นเรียกร้องคนอื่นมาดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะทำนองนั้นสำเร็จแล้วยังนี่มาดูทำของจริงเจ้าของไม่รู้ทำของจริงอะไรมาดูทำของจริงเขาจะว่าบ้าจริงจริงนะมันมีส่วนที่จะว่าได้อยู่ตอนนี้แต่ไอธรรมชาติที่เราว่านี่ให้ย้อนเข้ามาที่จิตให้มันไปรู้แล้วส่งไปเพื่อนๆปั้นผ่านย้อนเข้ามานี่ที่มาดูนี่มาอยู่ตรงนี้สัจธรรมอยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาเอ้ยทั้งตรงมาหมายถึงว่าย้อนเข้ามาทำของจริงอริยสัจสี่นี้ว่าที่นี่ทำไมมรรคผลนิพพานไม่อยู่นี่ล่ะนี่ก็เป็นอย่างนั้นมีเป็นภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติโดยลำพังเรามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะอ๋อประกาศทางวานขึ้นในนี่ระหว่างอะไรที่นี่ยอมรับด้วยนะเออจิตน้อมรับมันรับทันทีเช่นเดียวกับภาคปฏิบัติอื่นอันนี้ถางลงมาเลยย้อนตาบเข้ามานี่แหละทันทิฏฐิโกอากาศิโกเอหิปัจจิโกโอปาริยิโกนี่ตะกี้นี่ไปถึงโอปาริยิโกคือเห็นอะไรอะไรก็ตามให้น้องเข้ามาเป็นธรรมสอนเจ้าของสอนเจ้าของเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรให้โอปาริยิโกคือน้องเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนเจ้าของเรื่อยๆไปผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปัจเจเนจะโบยมีอันท่านรู้ทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนใครรู้ใครผู้รู้ใครจะไปรู้ก็ผู้ปฏิบัติเองจะเป็นผู้รู้เฉพาะตนผู้ไม่ปฏิบัติเอาอะไรมารู้แน่คุณมาเหนื่อยอีกแล้วเอาละพอเหนื่อยอีกแล้ว

็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการไปคิดเรื่องตัวเองเดี๋ยวเรื่องของกิเลสทำเหมือนกันซึ่งสอบแต่ติดแท็กติกหน้าติดหลังไม่งั้นมันไม่ทันคิดไปถึงเรื่องของโลกเลยนะโอ้มันทำให้อ่อนใจต้องการผลทำให้มันเป็นความต้องการของการความสุขความเจริญด้วยกันแล้วนั้นแต่การปฏิบัติตัวนี้ไปตรงข้ามมีแต่ความมักง่ายออกหน้าออกตาตอบอย่างไม่อายออกจนชินชาจนด้ามยังไงแต่ในกิริยามายะมันด้านไปหมดเพราะความเคยแล้วมนุษย์เราจะให้ดีได้ยังไงเมื่อมันถึงขนาดด้านแล้วเคยชินมีจนด้ามการปฏิบัติธรรมมันจะด้ามมันจะชินนะระวังดีถ้าความมุ่งมั่นมีอยู่ศรัทธาความเชื่อความใส่ความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมันอยู่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยลืมตัวเพราะความรู้สึกตรงนี้มันค่อยเคลื่อนชาลงไปขณะที่มันจะขึ้นมาที่เหลือมันจะครอบคลุมขึ้นทั้งหมดแล้วมันก็ด้านถ้าด้านไปสอนไม่ลงนะเจ้าของก็ไม่สนใจจะสอนเจ้าของคนอื่นมาแตะต้องไม่ได้ที่เป็นขุดขี้กันเลยมีระวังตอนนี้เป็นนั่นหนึ่งมีมาเรื่อยๆมันจะมีมาแต่บัดนั้นแต่ไหนแต่ละถ้าเราจะเป็นนักพิจารณาเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้กับตัวเองแล้วต้องทราบเพราะสิ่งนี้มีอยู่กับเราทุกคนเพื่อนสัตว์เรายังเข้ากับเขาไม่ได้กลัวเขาเบียดพวกเราเข้ากับตัวเราไม่ได้เข้าความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี้เข้าไม่ได้แบบขาดเคยขาดตาเป็นมันหาแต่เรื่องความทำลายตัวเองให้มันบกพร่องเสมอมันจะเป็นมนุษย์ได้ไงสติมันก็มีถูกความเผลอเราไปกินมดประมาทเอาไปกินหมดปัญญาก็มีติดความขี้เกียจขี้คร้านเอาไปกินหมดความขยันหมั่นเพียรมันมีเพราะเอาสิ่งนี้มันยักมันกินอัดกินทำไปหมดการปฏิบัติตัวมันลำบากเมื่อสิ่งนี้มันแซงหน้าหรือออกหน้าอยู่เสมอไม่เคยอยู่ข้างหลังเลยต้องเป็นผู้มีความเคลื่อนแข็งผมอยากพบอยากเห็นความขยันหมั่นเพียรของอีกเพื่อนความอาถรรพ์ต่อข้อวัดปฏิบัติต่อความภาคเพียรทุกด้านต่อหน้าที่ของตัวให้สมกับเจตนาตัวที่มุ่งมาเพื่อบุญเพื่อกุศลจากการบวชเราไม่อยากพบจะถึงความอ่อนแอความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นภัยต่อศาสนาศาสนากำหนดสิ่งเหล่านี้เองแล้วเราจะกลับสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขัดแย้งกับศาสนาก็เท่ากับทำลายศาสนาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าทำลายหาที่แย้งไม่น่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดรอทุกขีดจุดแดงพระองค์เป็นผู้ละเอียดรอข้าชาติจะเป็นกษัตริย์ทั้งอากัปปิยาทุกอาการเป็นสิ่งที่เลยสุขัสตกลงมาแล้วโดยดีแล้วมาออกปฏิบัติเข้าไก่กรองอัตธรรมจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความละเอียดละออความสุขุมความปีระภาพของสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถทุกด้านมีความละเอียดรอประทับตามกันนี่เลยซึ่งเป็นของหยาบมันก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องหลุดลอยออกไปหลุดลอยไปเพราะความละเอียดแหลมคมของพระโพธิจักรสำลักต่างๆนิชาล้างอยู่เสมอเสมอจนกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สิ่งหยาบทั้งหลายมันเข้ากับสิ่งนี้ไม่ได้มันก็ถอยตัวไปหรือหายไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือนี่ปรากฏพระองค์ท่านขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาศาสนาที่ทรงนำมาประกาศแก่โลกจึงทรงนำมาจากความที่ได้สดับแย้มคมความมือสิทธิ์ความจริงนั้นประกาศสอนไม่มากน้อยเพียงไรก็เป็นความจริงล้วนๆไม่มีปลอมแปลงมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ผู้มาปฏิบัติท่านมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและเชื่อต่อน้องสะผมแล้วความเพียรมันก็ค่อยเป็นไปถ้าสิ่งนี้มันอ่อนแอลงความเพียรก็ต้องอ่อนลงแต่ครั้งพุทธกาลท่านบวชมันเป็นอย่างนั้นแหละตรงนั้นบวชมุ่งต่อมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์เพราะทุกข์มันเป็นเนื้อเป็นตัวมีอยู่ทุกอิริยาบถมีอยู่ทุกวาระจิตของความคิดทำไมผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์จะไม่เบื่อทุกข์จะไม่เห็นโทษของทุกข์นี่หรือเพราะแบกหามอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาแต่ละภพละชาติแบกหามแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งภายในกายทั้งส่วนจิตใจมาประจำภพชาติ
เหตุใดจะไม่เคยเหตุใดจะไม่ผิดหนาและอาจใจเมื่อมีผู้ชี้แนวทางบอกทางพ้นทุกข์ก็พออกพอใจก็หยิ่งยิ่งย่องจิตใจของของใช้ต่ออัตต่อธรรมมีความมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติทำจัดกิเลสต่อเพื่อความภาคเพียรเป็นบุญลอยไปไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นสารกัดสังโคขึ้นมาให้เราทั้งหลายกล่าวว่าล้วนแน่ตั้งแต่พูดตรงผู้ดำเนินอย่างนั้นนี่แหละสาระของพวกเราเขาทำเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วผู้ใดนำไปปฏิบัติด้วยความรู้สึกใจแล้วปรากฏต่อมาค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงศาสนาค่อยกลายเป็นประเพณีไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์เราเคยกินต่อประเพณีอะไรก็ต้องเป็นประเพณีไปหมดนอกศาสนาจะเป็นของแท้ของจริงขนาดไหนก็กลายมาเป็นประเพณีตามมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติหรือมีผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามขัดตามธรรมตามอัตตามธรรมตามนี้พระวินัยตามความจัดความจริงนี่ถือเป็นของแปลกเพราะมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างเดียวกันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อมีผู้ปฏิบัติงั้นก็ถือว่าเป็นของแปลกแปลกหูแปลกตาแปลกลูกแปลกสารเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นทีหน้าจ้องมองมันหัวใจมุ่งเป็นเพราะมันจะตรงใจลงกับใครได้ล่ะเพราะพี่นาถึงเหตุถึงผลตามความจริงซึ่งมีอยู่ในจิตใจแท้ๆแล้วจะตรงลงได้ยังไงหัวใจทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นมัน 99% นี่อย่างเป็นว่าเกือบร้อยที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นฟังตกประเพณีนะมันก็เพียงขนาดนั้นไม่ใช่ความจริงความจริงไม่ใช่ประเพณีพระพุทธเจ้าเราทั้งหมดทั้งหมดจริงๆปฏิบัติจริงๆเอาจริงเอาจังความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้เลยการทำก็จริงการบวชก็จริงการทำก็จริงความรู้มันก็จริงมันจะจริงไปเรื่อยๆเมื่อหาทางจริงหาทางความปลอมไปเรื่อยปลอมมันยังทำคุณยังหลุมปลอมอยู่ต่อหน้าต่อตาในเอียบททั้งสี่ทุกขณะสี่ที่คิดออกมามีแต่เรื่องปลอมแปลงทั้งนั้นอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวเราก็แปลใจเหมือนกันแปลใจที่สอนหมู่สอนเพื่อนไปพุ่มเทแล้วเป็นจิตกำลังความสำคัญพอต้องมาจัดใจยิ่งมาสอนทำไมสอนไม่ค่อยได้เรื่องเวลาต่อไปเมื่อกินชาเลยที่ใครจะชื่อมาบ่นพ่อมันอาจจะลมมาอวดกันตัวไม่เห็นมีเลยมันจะล้มหัวกันแต่ถึงเงินก็มีแต่บัญชีบัญชีเราจะเขียนว่าเป็นกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านล้านก็ได้ตัวเงินไม่มีเราเรียนชื่อของที่เด็ดจำชื่อของที่เด็ดจำเมื่อไรไม่ได้เรียนกี่คำพีก็เรียนได้ไม่มีใครฟ้องร้องแต่ธรรมะตัวผลที่เราจะพึงได้รับมันไม่เห็นไม่เจอเพราะฉะนั้นใจถึงรุ่มร้อนร้อนเพราะไม่มีความเย็นนั่นเองแต่มีความเย็นอยู่แล้วมันเอามาอันแรกความเย็นคือได้องค์ธรรมเข้ามาทรงเข้ามาครองภายในใจมากน้อยใจก็เลยรับความเย็นอย่างนี้จะชื่ออย่างว่าอยากรู้ความจริงเห็นองค์ธรรมจริงธรรมจริงเป็นยังไงเหมือนใครเหมือนอะไรบ้างธรรมจริงไม่ได้เหมือนอะไรธรรมจริงเรียกว่าธรรมโลกมันก็ไม่เหมือนธรรมธรรมจริงไม่เหมือนโลกสติอยู่กับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังไม่ไปเป็นระดับสามารถตรงไหนพุทธนั่นเนี่ยนักก็อย่าไปถอยเรานักต่อสู้เราเวลานี้เราเข้าสนามโลกเราเข้ามาฝึกฝนอีกเต็มๆหนักก็หนักเพื่อเราเบาเพื่อเราผลเป็นของเราเพราะการทำนี่เป็นงานชอบที่สุดแล้วถ้ามีงานชอบอะไรยิ่งกว่างานของนักบวชผู้ปฏิบัติในศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นงานที่ชอบดีไม่มีงานใดเสมอเลยในโลกนี้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมไม่ใช่ทุกข์เสียประโยชน์ตกรังทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางวาจาทางใจก็ดีเพราะความเพียรของเราเพราะความระมัดระวังการรักษาตนกันดึงจิตใจด้วยสติการพิจารณาคิดค้นด้วยปัญญาต้องเป็นงานทั้งนั้นทำว่างานต้องหนักหนักต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรม
เพราะการที่ทำนั้นทำลงไปด้วยความชอบธรรมการคิดด้วยความชอบธรรม

ัวเราให้เป็นคนดีขอหาความดีไม่ได้อยากจะไม่ทำอยากอย่างหนึ่งแต่ไปทำอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกมันเหนียวแน่นความเพียรอย่าลดละมันทดสอบดูเสมอดูตัวเองใจนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเจ้าเรื่องเจ้าราวอะไรอยู่นั้นมัดในหัวใจทั้งการเรียนธรรมที่เรียนที่หัวใจสติก็มีไว้เพื่อจัดเพื่อจะดูเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวไปดีไปชั่วในอารมณ์อะไรบ้างปัญญาก็จะคิดค้นถึงเรื่องของใจกระตุกกระข้องเป็นเมามัวในโลกกระขบกระหลงกับเรื่องอะไรกับวัตถุสิ่งใดอารมณ์อันใดสติปัญญาตามมาตามพวกเหล่านี้ซึ่งเป็นกระแสที่ออกจากจิตทั้งนั้นที่จิตจะต้องตามมันจะตามเรื่องอื่นใดเอาพิจารณาลูกเสียงถึงเรื่องเครื่องนิสัยก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เกิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นในจิตจะเห็นเหตุเห็นผลที่เรื่องนี้ดังนั้นถอนตัวเข้ามาไม่เที่ยวหากจะหามเที่ยวกอบเที่ยวคุยเอาจิตไม่เป็นท่าแต่เป็นพลิกเข้ามาเอาเรื่องจิตใจทั้งหมดมาสรุปแล้วจะไปที่ไหนก็มีเรื่องจิตอันเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวเรื่องนี้คือปัญญาสั่งสมขึ้นมาก็เพื่อจะแก้เรื่องที่มีอยู่ในจิตสติปัญญาในกำลังเต็มที่แล้วมันก็แก้เรื่องของจิตได้หมดถ้าแก้เรื่องของจิตได้แล้วจิตก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องจะเอาอะไรมาควนใจความสุขไม่ต้องหาไม่ต้องบอกไม่ต้องไปถามเมื่อจิตหมดเรื่องแล้วก็สบายขึ้นมาความไม่สบายก็เพราะความยุ่งเหยิงของจิตเองก่อควนตัวเองโดยไม่รู้สึกจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องจดจ่อสอดส่องมองดูความไหลของตนเพราะลำพังจิตเพียงจิตเท่านั้นในตลาดจูงไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจิตจูงเสมอจิตตรงนี้ถูกจิตจูงมานานมารวมเข้าว่าเป็นเราแล้วเราจึงถูกจิตจูงมานานทำให้ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องจุดล่าเป็นเครื่องกลางๆของห้ามเป็นเครื่องบังคับแล้วไม่มีทางเป็นดีไปได้สำหรับจิตเพราะโดยลำพังของจิตเองไม่มีความฉลาดมีแต่รู้อยู่ที่เฉยรู้ว่าสุขว่าทุกข์ก็รู้อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้เหมือนเด็กตกน้ำตกน้ำตื่นก็ตายเพราะไม่มีสติปัญญาเครื่องนำออกทุกข์เป็นตายน่ะเด็กว่าเป็นกรอบอะไรอย่างนี้กันเราคิดมาหาทางออกไม่ได้แล้วก็ตายเข้าไปสู่วงล้อมของไฟครับทำให้ชาติจิตปัญญาติดขังคิดเพื่อหาทางออกลำพังจิตที่อยากจะออกเฉยไม่สำเร็จแล้วก็ตายอยู่ในไฟตายอยู่ในวงล้อมที่เป็นวงล้อมอะไรต่างๆถ้าจิตปัญญาพอแล้วถอนตัวออกมาได้จิตกับจิตปัญญาจึงเป็นคนละอย่างอย่าเข้าใจเป็นอันเดียวกันเกิดมาจากนั้นแหละหากไม่ใช่อันเดียวกันที่จิตมันรู้อย่างนี้มันก็สักว่ารู้ถ้ามันมีสติเข้าไปแทรกเข้าไปความรู้มันก็ไม่เด่นก็ไม่ชัดว่ารู้เรื่องอะไรว่าตนทำอะไรอยู่ต้องอาศัยสติเข้าไปสนับสนุนอาศัยปัญญาเป็นเครื่องไกกองก็ทราบเหตุทราบผลหนักเบาลุกตื่นอย่างละเอียดได้ก็ปัญญาลำพังจิตเฉยไม่ทราบความตื่นความหยาบความละเอียดถึงรู้เฉยพิจารณาเข้าไปมันจะเห็นได้ชัดเรื่องนี้แต่มาพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องเพราะคนไม่เคยเรียนเรื่องของใจพูดให้ฟังจะรู้เรื่องได้ยังไงผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้จะรู้ปฏิบัติต่อใจจะต้องรู้ไม่มีลี้ลับเพราะเป็นความจริงเหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงหนึ่งสติก็เป็นความจริงหนึ่งใจก็เป็นความจริงหนึ่งสิ่งที่แทรกอยู่กับใจแต่ละอย่างก็เป็นความจริงด้วยกันจริงกับจริงเข้าถึงกันแล้วมันก็ต้องได้ความเวลาเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่ดีขอให้พากันประกอบความภาคเพียรแต่เห็นจากความเกียรติมักง่ายมีเรามีโอกาสที่เข้ามาสั่งสมคุณงามความดีในการบวชแม้จะบวชเพื่อระยะการก็ตามระยะนี้เป็นระยะที่เราจะบำเพ็ญตัวของเราทุกยากลำบากขนาดไหนท่านก็คนเราก็คนเราทุกท่านก็ต้องทุกท่านทำไมทนได้เราทำไมทนไม่ได้ท่านทำไมมีความขยันหมั่นเพียรท่านทำไมท่านอดทนได้เราทำไมอดทนไม่ได้นะอุบายวิธีสอนตนถ้าเราจะคิดตึกให้มันคิดมันอ่อนแอมันอ่อนได้รวดเดียวนะใจเพราะไม่พอจะยิ่งต่างไปยิ่งไปเติม

0: ไหวเลยโอ้เรามาอยู่ที่อย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะรับความทุกข์ความลำบากอะไรๆก็มันเป็นไปตามใจชอบเนี่ยทำใจให้อ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วเกิดความลำบากเกิดความลำคาญขึ้นไปอาจารย์เหมือนกับอยู่ในห้องขังวัดทั้งนั้นก็กลายเป็นเรือนจำขึ้นมาเพราะจิตใจสร้างอุปสรรคสร้างความขวางสร้างหนามซึ่งเกิดแทนตัวเองให้ได้รับความเดือดร้อนมันต้องระมัดระวังความคิดเหล่านี้จะหาความดีต้องมุ่งต่อความดีมุ่งมานับต่อความดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งหลอกลวงหลอกให้เราท้อถอยความภาคความเพียรความอดความทนความอุตสาหะยานมันหลอกมันจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วมีแต่กองทุกข์ถูกหลอกติดตัวมาพอแล้วเอาเรื่องมันเคยหลอกแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเคยหลอกมายังไงเรื่องมาเล่าแล้วแก้มายังไงแล้วก็อธิบายให้ฟังทุกท่านอุบายวิธีที่แก้สิ่งนี้ก็อธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วจะได้วิธีใดได้วิธีใดนะกินมันตัดอยากลำบากก็ปากก็ท้องอะไรกินก็ยืนไม่ได้กลางคืนบางก็เพื่อของกลางคืนบางก็เพื่อต่อกลางวันใครเคยทางไหนทางไหนมีเป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องเสื่อมสอนกันแต่เรื่องนี้เขามีโรงแรมโรงเรียนพ่อแม่เคยเป็นมากลางคืนหาเงินคืนก็หาเงินคืนเป็นหลักธรรมชาติเป็นแย่อย่างนี้ใครมาบอกมั้งตั้งแต่วันเกิดมาเป็นแล้วการลมมาจากที่ไหนถึงเวลามันเข้ามันเข้าอยู่เดือนมันก็เข้าไม่ต้องไปบอกไปสอนกันมันเข้ามันเองตัวเล็กๆมันก็เข้าที่เป็นธรรมชาติของมันทางภาษาลายเดือนมันเข้ากลับหลายเดือนถึงจะออกตัวเล็กๆจะกินซะก่อนพอเป็นไปได้แล้วออกก็เข้า15วันก็มีเดือนก็มีบางตัวถึง3 4เดือนก็มีนะแต่มันตัวใหญ่พอสมควรแล้วเข้าเป็นเดือนๆก็มีแต่ตัวเล็กๆเข้า15วันก็มีเราดูเก็บดูเป็นธรรมชาติของใครของเราอย่างข้างคาวเอาคืนๆใครบอกมันมันถนัดแบบนั้นมันบอกอย่างนั้นถนัดอยู่ในหัวใจของสัตว์ถนัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจของสัตว์ที่หยอกหากินกลางคืนหรือกลางวันเป็นความถนัดเองโดยไม่มีใครบอกเรามีส่วนไหนที่จะดีมีแบบมีแผนเกิดมาเลี้ยงอยู่นั้นความเห็นมีความรู้ความฉลาดอยู่กับพ่อแม่เรียนกับพ่อแม่เรียนคำพูดคำจาเรียนภาษาเรียนชื่อนั้นชื่อนี้สมมติพยมอันนั้นมาผสมเข้าโรงเรียนมีเรียนเพื่อความฉลาดเรียนนี่ได้ยังไม่แล้วแต่ความรู้ในเมืองกูยังไม่พร้อมโดดไปหาเรียนเมืองนู้นเมืองนี้เพราะความฉลาดเนี่ยขนาดนั้นยังไม่ฉลาดนู่นหรอกเรียนนั่นก็จะไม่มีอะไรเหลือติดตัวพ่อแม่จมไปด้วยเพราะการเลี้ยงลูกมีเยอะกินไม่พอปากพอท้องเรื่องนั้นมันเกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรที่เกิดประโยชน์ของมีส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพิ่มเอาความรู้ด้วยความสนใจมาประพฤติปฏิบัติต่อบ้านต่อเมืองแล้วบ้านใครจะไม่เจริญมันต้องเจริญเพราะคนเรียนมาคือกันทุกคนแต่ไม่ได้สนใจหมองเรียนแบบโก้โก้ไปนี่เบ่งเบ่งไปจะมาเบ่งมาโก้ใครจะนู่นแต่นี่มาแล้วโอ้โก้รู้เนาะเดี๋ยวกองขี้หมาทั้งกองก็จะไม่ขึ้นมาหยอกเลยมันพอเลยมันลืมตัวอย่างนั้นไปแล้วมันเผลอกันเนี่ยเดินไปแล้วไปยิ่งเห็นเรื่องมันหนาวแล้วแต่ก่อนไม่พิจารณาขณะพิจารณาเองอีกวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่ได้อยู่พิจารณาแต่เห็นอะไรอดไม่ได้มันต้องพิจารณาผมไปศึกษาเรียนมาอะไรก็เจริญง่วงเนี่ยไม่ทำตามเรียนหรือเรียนไม่สนิทไม่ตั้งใจจะมาทำประโยชน์เอาความรู้วิชามาเป็นเครื่องมือแต่มาภาคปฏิบัติแล้วทำไมก็ไม่เจริญใครเรียนอะไรมาผมมีหลักมีเกณฑ์ด้วยกันหลักวิชามันก็มีหลักมีเกณฑ์ผู้เรียนมาเรียนมีหลักมีเกณฑ์ปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ทำไมต้องเกิดผลเกิดประโยชน์เรียนเฉยเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลย ทั้งโลกทางธรรมก็เหมือนกันเลี้ยงจนกี่ประโยคของฟ้ามันไปเอาแต่ชื่อนั้นตื่นแต่ลมมันก็เอาเนื้อหนังไม่ได้กินเป็นงั้นนะมันเป็นแบบเดียวกันหมดตั้งใจไปปฏิบัติมันเหมือนที่ดูหมาไปผลมันตั้งใจมันตัวขี้เกียจมันยากมันลำบากมันไม่อยากทำเอาแต่ชื่อนั้นพุงมาอวดกันนั้นเราภูมินั้นภูมิมันรู้เท่านั้นเท่านี้แต่ความรู้อะไรความรู้บ่าบ่าที่หนักหลุดของเรื่องตั้งใจเราปฏิบัติตามทุกสารเรียนมาทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยทำไมมันจะไม่จะมีตัวเองทำไมจะตั้งเนี่ยตั้งตัวไม่ได้ทั้งโลกก็ตั้งได้ทั้งธรรมก็ตั้งได้ไอ้นี่มันจริงจังนะเรื่องมาพวกเราปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานมันก็มาถามแบบไหนก็ถามตัวเองมั่งสิมันเป็นอุบายวิธีให้นำไปสอนคนนั้นให้ตั้งใจจะดุด่าว่ากันทั้งหลายเลยนักฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์หาอุบายสอนให้นำอุบายไปสอนตนกรรมฐานอะไรว่าสอนเวลานี้เขายกย่องอะไรนั้นเหมือนเป็นไงสงครามเขายกย่องมันถามตัวเองมั่งสิมันก็รู้เรื่องตัวเองเพราะเรื่องมันอยู่กับตัวสร้างปัญหาขึ้นถามเมื่อไหร่มันก็ได้เรื่องมันจะแบบว่ามันเอาไปชื่อกรรมฐานว่าทำจริงไม่ได้ดื่มเอาไปชื่อกรรมฐานแบบกดสะพานบาปไปนู่นไปนี่เขาว่ากรรมฐานตื่นแต่ลมมันดื่มนี่มันมีลมหนึ่งแล้วมันมีเรื่องแต่ลมมันมีตัวอะไรนั้นแล้วแย่โลกมันเจริญทำก็เสื่อมตัวก็ทิฐิไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้เขาชมนะว่าจริงว่าอย่าลืมตัวเขาพูดเต็มปากแล้วยินเต็มหูเขามาวันไหนมันเหมือนมันตะวันตกมันตะวันตกเคร่งครัดขวางมันเป็นคำพูดของประชาชนตะวันตกเคร่งครัดจำหาบุญดุนี่เขาพูดในฐานะที่ว่าเขาเป็นนิสิตลูกหาออกมาพูดให้ฟังนำเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ฟังสำหรับเราไม่สนใจอะไรยิ่งไปกว่าเหตุผลการตำหนิการชมนั้นหนักเราพอจะฟังด้วยกันเสมอกันเพื่อเอาเหตุเอาผลจากการติดการพูดแต่ที่คำว่าเคร่งครัดเนี่ยเขาพูดตามที่เขาไม่เคยเห็นที่เคร่งครัดยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นหรือยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นความเคยเป็นความพอใจของเขามีจำนวนมากเราอาจจะลืมเนื้อลืมตัวไปก็ได้ตัวนี้เคร่งครัดเหมือนอย่างเขาว่าและลืมตัวทั้งที่ไม่ได้เคร่งครัดนำหมู่น้องคณะมาทุกวันนี้อยากเข้าใจว่าเคร่งครัดผมไม่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าผมหย่อนยานเต็มที่แล้วหย่อนยานกับหมู่กับคณะมันทำมีความหย่อนยานอันรวมกันโดยนั่นแหละดูเอาไม่ได้บอกว่าผมหย่อนยานให้แต่มันก็มันรวมให้โดยนายะอยู่เรื่อยๆที่เห็นนะมันก็จะอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปบวกเปรียบไปครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก่อนท่านไม่เป็นอย่างนี้อ้าวไม่เป็นเพราะเหตุไรคำว่าจะว่าคำประธานที่อยู่ท่านก็ไม่รู้ล้าหลาอย่างอยู่ตามแค่ตามกฎตับเล็กๆพอหลวมตัวอยู่ในป่าคือกระดาษพวกกระดาษตามเขาตามมันนอกขอบคาเมไปอย่างนั้นฉันตามประเภทเขาให้บางทีก็ได้จะเข้าบอกสาวมาฉันประวัติท่านจำนั่นคนทั้งหลายได้อ่านได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไปกับท่านอยู่กับท่านแล้วก็นำบอกว่าท่านไปปฏิบัติก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละนั่นแหละท่านอย่างนั้นนั่นแหละเคร่งดวงอยู่ด้วยความปวดจากขาดแคลนอะไรไม่มีหรูหราอาหารการฉันก็อดมื้ออีกมื้อไปบางทีไม่ฉันด้วยความสมัครใจเองทีก็มีแต่ข้าวเปล่าทีห่อคลิปแล้วก็ห่อหนึ่งหรือถ้ากำปลาใส่คลิปใส่อะไรให้ปลาเป็นปลาดิบสดๆเย้มันไม่สุกมาฉันไม่ได้ฉันไม่ข้าวเปล่าแต่ข้าวนานี่เด็ดจิตมีเด็ดดวงเหลือเกินตีผ่านไม่รู้ล้าๆอย่างพวกเราเอาคุณพอใครหรือมีอะไร ชาก็ไม่มีมีรากไม้แล้วถ้าจะต้มให้ต้มรากไม้รากไม้นั่นก็ไม่มีต้มเอาน้ำไปเฉยอย่างนี้กูจะต้มคือก็เอาใบไม้มันเป็นใบแดงบ้างใบอะไรเอามาถางไฟทางไฟกรอบแล้วก็ทิ้งลงในกาน้ำกาน้ำร้อนฉันอยู่ในฐานะต้องจะฉันนะแต่ส่วนมากท่านไม่ค่อยสนใจหรอกแล้วคิดดูการอยู่ท่านก็อยู่อย่างนั้นแหละต้องขอแทบไปอะไรไม่มีหรูหราการมีสมบัติก็อย่างว่าสถานที่อยู่เสนาธนะก็อย่างที่ว่านี้เป็นธรรมบัตรก็อย่างนั้นนะให้ความเข้าปากของเขาได้นะจริงทางบ้านทางเมืองเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเข้าเปล่าใส่ให้แล้วฉันมันไปแต่ความเพียรไม่ถอยเพราะว่าปฏิบัติเด็ดเรื่องยาแก้ไขไม่ต้องถามว่ามีหรือไม่มีมีอะไรจะติดย่ามเลยอ่ะเดี๋ยวหัวชนฝาเลยอ่ะเป็นก็เป็นตาก็ตาไข่ก็ไข่หายก็หายไม่หายก็ตายอย่างนี้ผมเคยเหมือนกันยาไม่มีติดย่ามเลยเมื่อก่อนไม่มียามากกว่าคลินิกถ้ามาในเมืองก็คลินิกเป็นโรคอะไรก็ไปมีแต่กินไข่ลงไปมันไม่ได้เรื่องดิไม่ใช่ไข่อันเดียวกันมีอะไรกินยากนะยาแก้ท้องแก้อะไรทั้งหมดนี่น้ำตากาแฟอย่าไปถามน้ำอ้อยน้ำตาลอย่าไปถามน้ำส้มน้ำหวานโคคาโคโคล่าอย่าไปถามอย่างที่เราเห็นนี่โกโก้กาแฟนี่อย่าไปถามแม้จะไปหาถ่ายรูปก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้มาพอฉันแล้วหายเงียบเลยแต่ฉันนั้นที่จริงๆไม่มีหายเงียบนั่นเท่นจริงท่านหลับวิธีท่านปฏิบัติแต่ก่อนปฏิบัติอย่างนั้นนี่มันเล่าความเป็นเอกเทศนะเด็ดด้วยในป่าในเขาเสือชุมมากพวกสัตว์พวกเสือมีเยอะพอมันไปที่ไหนแล้วก็มีบ้านคู่บ้านคนมันเป็นป่าจริงๆไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งมีแต่ป่าคนทำไมถึงมีแต่คนเลือกป่าคนนะเต็มไปหมดหาดงหาป่าไม้จริงๆไม่จะมีมันไม่มีอย่างนี้ถูกทำลายไปหมดทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนปลูกบ้านอย่างที่เราเห็นมันน่ะตัดอะไรแล้วก็ไปกินหมดไม่มีอะไรเหลือสัตว์บกก็ติดหายสัตว์น้ำก็ตายที่ผาเดินตามกันป่าไม้ก็บอสถามว่าเสือเลยจะไม่เห็นทุกวันถ้ามาไปดูในสวนถามแล้วไม่มีเสือหมีนี่เป็นต้นแต่ก่อนเต้นไปด้วยสัตว์เหล่านี้อ่ะแต่ไหนอยู่อย่างอาหารหันได้เด็ดเดียวๆเป็นก็เป็นตามก็ตายบางทีนั่งคุยธรรมะกันอยู่เสือตกปลาเดินตามหลังมาหน้าเห็นมามันตามหลังไปเราจะเข้าบ้านตามมาเดินง่ายๆมาข้างคนมองไปเห็นถึงกับลายฟังเสือโคร่งใหญ่นะมันไม่ได้กลัวคนเพราะเสือมีมากกว่ามากเนี่ยนอนนอนบ้างนอนบ้างเวลาบางทีก็เอาทั้งคืนไม่นอนอย่างนี้ความเปลี่ยนกันนั่นแหละท่านเด็ดที่นาวเราไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นชาวบ้านเขาไม่เห็นแต่ว่าต่อรันตาปฏิบัติอย่างนี้เขาก็จะเล่าต่อรันตาเรื่องชาติเมื่อเทียบกันแล้วกับเรื่องนั้นที่กล่าวมานี่นะมันเป็นคนละโลกแล้วเวลานี้ว่าต่อรันตากับการดำเนินอย่างที่อธิบายมาของครูบาอาจารย์มันผิดเป็นคนละโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าดีใจที่ได้ยินเขาชมว่าเราต่อรันตาปฏิบัติเรื่องชาติเราก้าวมาสู่วัดนี้เราก็เคลื่อนชาติจะลืมตัวไปมีผมยอมได้สุดแล้วก็หมดคณะยอมได้มันตรงบางทีเป็นรู้สึกหนักใจถ้าผมยอมได้ยิ่งกว่านี้แล้วผมก็อยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้ผมต้องหลีกหนีไปอยู่คนเดียวจะไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นกังวลไม่จะไม่มีอะไรหนักใจเพราะการรู้การเห็นความสติรักษาของหมู่เพื่อนอยู่คนเดียวไม่รู้อะไรนี่ก็สบายเลยเมื่อเล่าเรื่องอาหารเราดูที่อุตวะเราจะได้น้อยเท่าไรสมาทานทุดงเพื่อจะเอาน้อยแต่มาถ้าเราจะผันนี่ไม่หน่อยเลยมันกี่บาทเลยดูสิมาถึงกลางทุ่งนานั้นต้องถ่ายบาทที่เป็นแล้วมานี่เต็มอีกล้นอีก ที่นั่นไหนหน้าแล้งหน้าฝนก็มีไม่อดไม่อยากเหลือเฟือที่เป็นไม่หวัดไม่ไหวทำก็ไม่เจริญเมื่อมีเพื่อมมากๆทำก็เลยแต่น้ำมันท่วมข้าวข้าวมันตายแต่ถ้ามีข้าวมันอาศัยน้ำมันมีน้ำข้าวตายแต่เวลามันท่วมมากมันก็ตายแล้วเราใช้อาหารการรับทานเนี่ยถึงเรามีชีวิตอยู่ถ้ามันมากมันท่วมมันกินก็ตายตัวเราไม่ตายทำก็สิ้นหายนั่นสิ่งนี้คนอื่นกำหนดให้ไม่ได้การเป็นผู้มีความเมตตากำหนดตัวเองกราบตัวเองพิจารณาตัวเองและควรปฏิบัติอย่างไรกับอาหารปัจจัยทั้งหลายปัจจัยที่เราจะควรปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเราเองสมความมุ่งหมายที่เป็นมาพิจารณาปฏิบัติกำจัดที่เด็ดขาดว่าที่มีหัวใจเพื่อเพื่อถึงนักบวชต้องเป็นเรื่องของเราพิจารณาเราเองเราคิดอายแล้วเรื่องตามเขาว่าตะวันตากเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เราอายเนาะมันจะมีเกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงเราเคยมาแล้วเคยเห็นเคยปฏิบัติ
1: อยู่ในเกณฑ์นี้สำหรับบ้านเราถ้าจะเอาอย่างอื่นเอาที่อื่นมาเทียบแต่เราถ้าเอามาเทียบนั้นมันจะทำให้เรานอนใจอ่อนแอว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่นนั่นนอนใจนั่นแหละคือความเสียของเราความดีเราไม่ได้จะเอาดีเพียงแค่นี้เราจะให้มันยิ่งกว่านี้อารมณ์จะดีก็หนุนขึ้นเรื่อยๆมีเป็นความถูกทำการนั่งภาวนามันง่วงยังไงหาวาวิธีคิดกันเกิดการเตือนด้วยสติปัญญามันถึงจะถูกไปในผลเดินเป็นยังไงยืนเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงต้องทดสอบไปของก็เหมือนอะไรที่จะบทไหนดีเวลามันจะเกิดความง่วงมาทั้งที่เราก็จะนอนอยู่เป็นไม่เต็มหมดแล้วมันง่วงหาอะไรต้องหาอุบายประมาณมันหิวโหยเต็มที่ไม่ได้หลับนอนก็เป็นธรรมดาของผักขันต้องพักผ่อนเราก็เห็นใจเราเองเขาเป็นอย่างนั้นเห็นใจของผักขันเขาปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันก่อนหรือก็มีทางพักผ่อนหลับนอนเป็นธรรมดาแต่นอนนั้นก็ไรนอนนั้นไรก็ยิ่งเยือนวิชาหมูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซ้อมแต่คะแนนต่อวิชาหมูขึ้นเสียงอย่างแย่อย่างนั้นก็ไม่มีวิชาธรรมแฝงอยู่นั่นเป็นคนฝึกคนความมันตัวเองหาบางที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆทำเป็นของเลิศของประเสริฐการปฏิบัตินะครับทำแบบรูปคำคำกำลังคำเท้าทำไปเรื่อยๆเป็นรูปนอนมันไม่เข้ากันได้แต่ถ้ามันเข้าใจมีความจริงความจำความจริงความจำนี่นอกจากจะรับประโยชน์ในการกระทำเป็นแล้วยังเป็นนิสัยอีกสมมติว่ามีความมั่นคงในศาสนาเราปฏิบัติตนในทางคารวะเราก็จะมีความอดความทนแล้วเราก็จะทราบในใจในตัวของเราว่าใจนี้ต้องมีผู้ปกครองมันมีผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างจะได้เป็นไปตามอย่างความอย่างนั้นคือเรื่องของที่อยู่ที่จะทำตัวให้ต่ำตามลงไปและอะไรที่จะมาฉุดลากหรือขับไล่สิ่งสำคัญแบบนั้นได้ก็คือสติกับปัญญาเราก็จะนำมันมาใช้คนเราถ้ามีการย่างช่างตัวได้ด้วยมีแล้วมีโรคความเสียอยู่ทำก็จะเหลือยังลำพังใจเพราะนั้นไม่มีอะไรปกครองแล้วอยู่ไม่ได้ต้องจมไปกับสิ่งต่างๆทำทั้งหลายทำมีสติปัญญาคอยฉุดคอยร่างเอาไว้เสมอคอยอุดคอยหนุนฝึกทำไปเรื่อยๆมันก็พอเป็นไปมันจะเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมได้การทักสงบแล้วมันสบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สบายนะมันเป็นไฟทั้งกองเลยหัวใจพระนี่แหละหัวใจเราเนี่ยฝึกไม่ได้ร้อนก็ร้อนโกนก็ว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมันช้ามันนานวันคืนถ้าอย่างนั้นก็มันติดตารางแหละมีความสงบมีความมุ่งมั่นในจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้ววันคืนเดือนปีมันล่วงไปล่วงไปเหมือนรวดเร็วแล้วเกิดมองไม่ทันทีเราต้องไปกำหนดกับเวลาไม่ได้สนใจกันสนใจแต่หน้าที่การงานวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเร็วที่สุดแหละใจสงบก็ยิ่งเย็นไหนมันก็เย็นนั่งก็เย็นดีเย็นเดินนอนก็เย็นใจสงบคือเพราะอะไรคืออะไรก็คือใจไม่มีเรื่องควรกับของคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสคิดไปทางเรื่องราคาตัวสาวหามันก็ไม่คิดมันมีแต่ความสงบใจมันอิ่มมันก็จะบานมันไม่หิวโหยกับอารมณ์สงบสบายแล้วนะเหมือนอย่างคนนอนหลับมันก็สบายจิตสงบก็เหมือนกับที่เด็กมันนอนเนี่ยอยู่ภายในมันไม่ออกเคลื่อนผ่านมันก็สบายตอนสำคัญคือการปัญญาเนี่ย
0: คุ้ยเขี่ยขึ้นมาขุดค้นหนึ่งฟาดฟันแหลกไปโดยลำหนักลำหนักมีอยู่มากน้อยเป็นไรหนึ่งน้อยใจพื้นจะมาขุดขึ้นมาค้นขึ้นมาตัดฟันแหลกไปแหลกไปโดยลำหนักลำหนักจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนั่นน่ะบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังถ้าหมายถึงจิตดวงที่บริสุทธิ์ต้นล้วนจากที่เดือดอาสวะเพราะปัญญาฟาดฟันนิพพิปัญญาธรรมานี้เราจะหมายเอาอะไรเป็นปรมังสุขขังไม่เห็นมีอันใดที่นอกจากจิตที่บริสุทธิ์หมดจดทุกส่วนนี้เป็นปรมังสุขขังแล้วไม่เห็นอันใดที่จะมีความทุกข์ลำบากที่สุดยิ่งกว่าจิตที่ครอบคลุมที่เด็ดเต็มหัวใจเรามองเห็นเท่านี้พิจารณาก็เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่เป็นสำคัญพยายามเราไม่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติมีคุณค่าอยู่กับใจการมีความสงบเย็นก็มีคุณค่าเย็นขนาดไหนทำตัวให้ดีขึ้นเท่าไรก็มีคุณค่าขึ้นมานอกจากนั้นมันเป็นโดยจับบริวารเป็นเครื่องประดับใจถ้าใจดีสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องประดับถ้าใจไม่ดีสิ่งภายนอกทั้งหลายก็กลายเป็นเครื่องสังหารตัวเองเข้ามาแล้วมันเป็นขั้นที่เป็นโมดถ้าใจเป็นขั้นที่ต้องมัดระวังรักษาใจให้ได้ใจนี่เราประเสริฐในโลกทั้งสามไม่มีอะไรจะประเสริฐที่กว่าใจการทรมานจะยากกับมากกว่าตามก็จะทรมานเพื่อเราทรมานไม่ใช่ทรมานทรมานกิเลสทั้งหากดับกิเลสทั้งหากฟาดฟันกิเลสทั้งหากตัวของเราไม่ได้ฟาดฟันไม่ทำลายใจเราจะทำลายได้ทำลายเลยสิ่งที่มันแทรกซึมใจในรับความเหมือนร้อนต่างหากเพราะฉะนั้นความทุกข์ทุกข์เพราะการทำลายกิเลสต่างหากจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนซึ่งควรพยายามอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ไปก่อน

0: การปฏิบัติพระศาสนาพึงเล็งดูเข็มทิศคือหลักสวัคขาตธรรมที่เป็นธรรมอันพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเคียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจของตนอย่าให้เคลื่อนคลาดไปจากหลักสวัคขาตธรรมให้สังเกตทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดจากหลักของสวัคขาตธรรมแล้วพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทางผิดอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็เป็นมลทินแก่ตนเองเราทุกท่านซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันในตระกูลเดียวกันต่างก็ระเหเร่ร่อนมาด้วยความเจตนาหวังดีของตนแต่ละท่านละท่านถ้าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรต่างมารดาบิดาต่างบ้านเกิดเมืองนอนต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภาคแต่เมื่อพูดตามหลักของธรรมที่เราทั้งหลายได้ทรงอยู่ณบัดนี้เรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทที่จะแยกจากกันไม่ได้ญาติทางความเกิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันญาติทางความทุกข์ความลำบากความขัดข้องยุ่งเหยิงต่างก็ได้ผ่านมาในทางสายเดียวกันญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นผู้โกนผมโกนคิ้วเพื่อสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองเป็นเจตนาอันเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกกันแม้แต่น้อยและปฏิปทาก็เป็นเช่นเดียวกันด้วยมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองและเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทแม้แต่ลูกพ่อเดียวแม่เดียวก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือคู่สามีภรรยาถึงจะเรียกว่าเป็นที่รักสักเท่าไรก็ตามก็ยังมีการขัดข้องไม่ลงคอกันได้ในบางการในบางกรณีแต่สำหรับเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดูณบัดนี้นับตั้งแต่ที่ล่วงมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลายเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นไม่มีการระแคะระคายในกันและกันทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านความเห็นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันเนื้อเป็นบ่อเกิดแห่งความกระทบกระเทือนนับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่ไม่เคยปรากฏอันเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจากบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกันความที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเช่นนี้เนื่องจากต่างท่านต่างองค์ก็มีหลักธรรมคือเหตุผลเป็นเครื่องสอบสวนหรือเป็นเครื่องทบทวนอยู่ในตัวของเราเอง และหมู่เพื่อนด้วยกันจึงเป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขถ้าหากว่าหลักธรรมของพวกเราได้ด้อยไปบ้างในการทบทวนดูเรื่องความเคลื่อนไหวของตนและหมู่เพื่อนไม่ลงรอยกันได้นั่นแลเป็นเหตุที่จะให้เกิดความระแคะระคายถ้าเป็นอย่างหม้อน้ำก็แสดงว่ากำลังร้าวจากร้าวไปก็เรียกว่าแตกกระจายหม้อน้ำเพียงแต่ว่าร้าวเท่านั้นคุณภาพก็ไม่สมบูรณ์เราจะหุงต้มแกงหรือขังน้ำก็ไม่สมบูรณ์ยิ่งหม้อน้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดประโยชน์เต็มส่วนของหม้อน้ำที่จะพึงได้รับผลมีเรื่องความที่มีไม่ลงรอยกันในเรื่องทิฏฐิความเห็นหรือปฏิปทาที่ปราศจากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับว่าเวลานี้หม้อน้ำกำลังสมบูรณ์ไม่มีร้าวหรือบิ่นแม้แต่น้อยคือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขมีเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องประจำใจของตนเองไม่เห็นแก่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นแก่ความเป็นผู้น้อยเห็นแก่หลักธรรมคือเจตนาที่จะมุ่งดำเนินตามสอดขาตัดธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังและความสามารถของตนแต่ละท่านละท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเป็นการถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อการดำเนินของพวกเราตั้งแต่ขั้นหยาบเป็นการถูกหลักธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้แล้วส่วนละเอียดก็พึงทราบว่าจะต้องเป็นไปจากส่วนหยาบส่วนละเอียดหมายถึงเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะพยายามปรับปรุงหรือพยายามสอบสวนทวนดูหลักเหตุผลอันเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวในกายวาจาใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่จะทำความสงบให้เป็นไปได้ณทางภายในที่กล่าวณบัดนี้กล่าวถึงเรื่องความสงบซึ่งเป็นไปในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันเรียกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาการปกครองก็รู้สึกว่ามีความเบาอกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สำหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์จะเป็นนายใดก็ตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนี่แสดงถึงเรื่องความสงบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันนี่เราก็พอที่จะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการระมัดระวังในระหว่างเรากับหมู่เพื่อนหรือในระหว่างตนกับหมู่เพื่อนต่างคนก็ต่างระมัดระวังถือหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าถือเรื่องของเราแต่ละรายละรายพยายามปรับปรุงตนเองแต่ละท่านละท่านให้เข้ากับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้ทราบหรือให้ได้อยู่หรือได้เห็นประจักษ์ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนี่คือความสงบส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนแล้วพึงถือเอาหลักเหตุผลอันเป็นส่วนหยาบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนี้เข้าไปปรับปรุงเรื่องภายในของตนเองคือเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความกระทบกระเทือนระหว่างสิ่งที่มาสัมผัสเกิดความไม่สงบขึ้นภายในใจพึงทราบว่าจะต้องมีเรื่องอันใดอันหนึ่ง ที่เราสอบสวนทบทวนดูยังไม่รอบคอบในระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการรับรู้ของเราในสิ่งกระทบนั้นพร้อมด้วยสติปัญญายังไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์พอจึงเป็นเหตุให้จิตของเราทรงความสงบของตนไว้ไม่ได้หรือผู้ที่ได้แล้วในขั้นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปก็ยังมีซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะระงับดับได้กลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้พึงสอบสวนทบทวนดูเช่นเดียวกันกับระหว่างเรากับหมู่เพื่อนเพื่อปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติให้กลมกล่อมเข้ากันได้กลายเป็นความสงบสุขขึ้นในระหว่างของพวกเราเรื่องของจิตก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ถ้าหากว่าใจของเราได้มีหลักเหตุผลสอบทวนตนในลักษณะอาการของใจที่เคลื่อนไหวต่ออารมณ์ใดๆเช่นเดียวกับเราทบทวนดูเรื่องภายนอกที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนั่นแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นภายในจิตใจของเราคือใจจะเริ่มมีความสงบเป็นลำดับไปความสงบก็มีหลายชั้นเมื่อเราผ่านความสงบชั้นหยาบนี้เข้าไปได้ความสงบขั้นกลางยังมีเรื่องตามขนาดของขั้นแห่งความสงบเมื่อเราได้นำสติปัญญาเข้าสอบสวนทบทวนดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นข้าศึกต่อความสงบส่วนกลางของเราได้จนพอตัวแล้วความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองและต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้รบกันกับข้าศึกที่ไปรังควานหรือไปก่อเรื่องกันกับความสงบที่ละเอียดโดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเมื่อสติกับปัญญาของเราได้สอบสวนทบทวนดูข้าศึกคืออารมณ์ภายนอกกับภายในมาสัมผัสวัดเหวี่ยงกันแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาเราก็สอบทวนด้วยเหตุผลโดยมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเมื่อสติปัญญาหรือเหตุผลได้พอตัวลงแล้วเรื่องความสงบอันละเอียดก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางนี่หลักแห่งความสงบมีหลายชั้นเรื่องของปัญญาพึงทราบว่าเดินตามรอยกันไปกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเหมือนกันกับเงาตามตัวนี่หลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้อย่าพึงเข้าใจว่าปัญญาจะไปอยู่ข้างหน้าปัญญาจะมาอยู่ข้างหลังของความสงบไม่เช่นนั้นถูกตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเรื่องของปัญญากับเรื่องของสติจะต้องสวมรอยกันไปหรือเป็นคู่เคียงกันไปกับความสงบไม่ว่าความสงบชั้นใดๆปัญญาก็มีตามฐานะแห่งความสงบเริ่มจะทำความสงบอย่างหยาบให้ปรากฏขึ้นมาปัญญาอย่างหยาบต้องเป็นพี่เลี้ยงเสมอไปขั้นกลางปัญญาขั้นกลางก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงตามๆกันไปอย่างนี้นี่เป็นหลักธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งถือเป็นอันเดียวกันผมได้เปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังโดยจำเพาะให้พึงทราบไว้เสียว่าเรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงบจะปราศจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดที่เราจะพึงใช้อยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเราเท่าที่จะพยายามฝึกฝนจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบ ขั้นไหนแล้วแต่อำนาจของสติแล้วแต่อำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาของเรามีความละเอียดสามารถขึ้นเป็นลำดับแล้วเรื่องที่ว่าปัญญาอันละเอียดนั้นไม่ต้องว่าเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกซ้อมไปตามๆกันกับการฝึกหัดใจของเราให้เป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้นนี่การที่เราจะพิจารณาหรือสอบสวนทบทวนเอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หัวใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวรับกับอารมณ์ที่มาสัมผัสให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนทบทวนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยบคายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้เมื่อใจของเราได้มีความสงบแล้วปัญญาของเราก็จะเริ่มพิจารณาคล่องแคล่วเป็นลำดับไปเมื่อจิตมีความสงบการสงบของจิตไม่ใช่เป็นนิสัยอันเดียวลักษณะแห่งความสงบของจิตนั้นมีหลายลักษณะและตามเป็นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติแต่ละรายไม่เหมือนกันแต่ผลรายได้คือความสงบนั้นเป็นเช่นเดียวกันลักษณะของจิตบางประเภทเมื่อกำหนดบริกรรมในคำใดคำหนึ่งบรรดาที่เป็นบทธรรมซึ่งตนชอบในจริตของตนเพียงบริกรรมเข้าเท่านั้นจิตก็ลงได้ทันทีและลงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นนิสัยของนักปฏิบัติบางรายต้องเป็นอย่างนี้แต่บางรายนั้นค่อยมีความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาความรู้สึกภายนอกค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกภายในคือความคำบริกรรมกับความรู้ได้แก่ใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคำบริกรรมทรงไว้ซึ่งความรู้อันเดียวมีความรู้รอบอยู่อันหนึ่งอันนี้ชื่อว่าสติรู้อยู่จำเพาะจิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งหยุดก็รู้ว่าหยุดจิตจะกระเพื่อมออกนิดก็ต้องรู้ทันทีนี่คือเรื่องของสติมีประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งความสงบนั้นทีนี้คนคนเดียวนั่นเองผู้ปฏิบัติรายเดียวนั่นเองลักษณะของจิตไม่ใช่จะลงอย่างนั้นเสมอไปเช่นอย่างไรที่เคยลงได้อย่างเร็วบางการบางสมัยกลับลงอย่างเชื่องช้าก็มีเพราะเหตุนั้นอาการแห่งการลงของใจนั้นเราอย่าถือเป็นข้อข้องใจสิ่งที่เราจะถือสำคัญที่สุดก็คือว่าผลที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นของสำคัญผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นคือความสุขหนึ่งและอาการที่จิตจะแสดงความกระเพื่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนหยุดนี่ผลรายได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงลักษณะอาการใดๆก็ตามให้เราพึงถือเอาผลคือความหยุดของใจนั้นถือเอาความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่งนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิภาควิจารณ์ในกายวิภาคของตนกายทุกส่วนเป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ทุกอาการเป็นไตรลักษณ์ในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามสภาพนี้ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อยู่นั่นเองคำว่าไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและเราอย่าพึงทราบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีนอกไปจากอาการหนึ่งหนึ่งอย่าพึงทราบว่าเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั้นเองพร้อมด้วยไตรลักษณ์อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ เช่นอย่างอาการแห่งกายของเรานี้มีถึง32ทุกๆอาการนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์โดยหลักธรรมชาติอยู่ในตัวคำว่าอนิจจังทุกขังกับอนัตตาจะแยกจากกันไม่ได้เพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้พิจารณาจะพิจารณาชัดเรื่องของทุกข์ก็ตามเรื่องของนิจจังก็จะต้องแสดงขึ้นกับทุกข์เรื่องอนัตตาก็จะปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จนี่แต่ท่านแยกอาการออกว่าเป็นอนิจจังบ้างเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเรานี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็ตามแต่เมื่อแยกออกไปแล้วธาตุนี้มีอยู่4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ธาตุดินก็ยังแยกอาการเป็นหลายธาตุตั้ง32อาการให้คิดดูแต่อาการใดก็ตามพึงทราบว่าคือดินนั่นเองน้ำจะแยกไปกี่ประเภทก็คือน้ำนั่นเองลมจะแยกไปกี่ประเภทก็คือลมนั่นเองไฟจะแยกไปกี่ประเภทก็คือไฟนั่นเองนี่อาการแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้ทราบกันอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิพากษ์วิจารณ์ดูเรื่องไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายของเราเราจะแยบคายในทางทุกข์ชอบพิจารณาในทางทุกข์มากก็ให้พิจารณาชอบอนิจจังมากก็ให้พิจารณาชอบอนัตตามากก็ให้พิจารณาส่วนที่จริตชอบนั้นให้มากๆอย่างไรก็จะต้องซึมทราบถึงกันหมดในไตรลักษณ์ทั้ง3นี้จะแยกจากกันไม่ได้นี่พูดตามหลักธรรมชาติเท่าที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นที่ลงใจไม่ต้องสงสัยในหลักธรรมว่าไตรลักษณ์ทั้ง3นี้จะแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันกำหนดอันหนึ่งก็ซึมทราบถึงอันให้รู้ได้ชัดๆอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในไตรลักษณ์ใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกได้จากใจโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้ง3ไตรลักษณ์เรื่องของปัญญาจะวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเดียวแต่มีลักษณะถึง3ประการในวัตถุหรือในอาการอันเดียวนี้ไม่ใช่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอยู่ในวัตถุอันเดียวในชิ้นเดียวนั้นเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เมื่อปัญญาได้สอดส่องเข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ก็แสดงว่าเห็นภัยอยู่แล้วนั่นเห็นเรื่องอนิจจังก็เห็นแสดงว่าให้เป็นเรื่องที่เห็นภัยอยู่แล้วเห็นเรื่องอนัตตาก็เป็นอันบอกอย่างชัดเจนว่าคือตัวภัยไม่ควรจะยึดถือได้ว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องของสติแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าให้ถือว่าเป็นภาระของใครเรื่องของปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดอยู่กับใครสิอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ชอบตั้งสติชอบค้นคว้าด้วยปัญญาวันหนึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเราอย่าเข้าใจว่าเราโง่เราไม่ได้โง่ถ้าเราได้ยังความรู้สึกของเราลงในอวัยวะคือท่อนแห่งกายนี่แล้วเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความเฉลียวฉลาดไม่ได้มีอยู่ในที่ไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4กาย1เวทนา1จิต1ธรรม1นี่เป็นที่ตั้งของสติหรือเรียกว่าเป็นที่บำรุงสติเป็นที่บำรุงปัญญาเป็นที่เพาะปลูกสติ พาะปลูกปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อเรายังมีความโง่อาการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นข้าศึกต่อเรากายก็กลายเป็นข้าศึกเวทนาก็กลายเป็นข้าศึกจิตก็กลายเป็นข้าศึกธรรมก็กลายเป็นข้าศึกเมื่อเราได้ยังสติลงที่จุดนี้ยังปัญญาลงที่จุดนี้กายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเวทนาก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาจิตก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในหลักธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินลับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉลาดเอามีดไปฟันหินมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉลาดถือหินลับนี่ว่าเป็นตนกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นข้าศึกแก่คนโง่ผู้นั้นเพราะเหตุนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไม่ได้สอนว่าให้เอามีดไปฟันหินไม่ได้สอนว่าให้ถือกายเวทนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าให้พิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากเพราะเหตุนั้นสติจึงตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึงมีความเฉลียวฉลาดรู้รอบคอบตนเองขึ้นได้ด้วยหลักแห่งธรรมทั้ง4ประเภทนี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี่บ่อแห่งความเฉลียวฉลาดบ่อแห่งความรู้รอบอยู่ที่นี่จงตั้งลงสู่ที่นี่การเรียนมากเรียนน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปร่ำไปเรียนศึกษาให้ได้มากๆเหมือนอย่างบรรดาท่านที่มีโอกาสทั้งหลายก็ตามเราไม่ต้องเสียใจให้เรียนในหลักธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสอนในหลักธรรมชาติเรื่องของกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งใครๆไม่เคยมีป้ายมีกระดานดำเรียนวิชากิเลสแม้แต่สัตว์ที่เดรัจฉานทำไมจึงมีกิเลสเล่านั่นเด็กเล็กเด็กน้อยเขาเคยรู้กิเลสเมื่อไรทำไมธรรมชาติอันนี้จึงมีฝังหัวใจของเขาและเราผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่เคยมีโรงล่ำโรงเรียนที่ไหนท่านมาเรียนตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นไม่ได้เรียนวิชากิเลสเหตุใดกิเลสจึงมีเต็มหัวใจของเราทุกท่านเพราะเหตุใดเพราะกิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใครและไม่เข้ากับใครไม่ออกใครทั้งนั้นเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมคือตั้งอยู่ในหลักเหตุผลเช่นเดียวกันถ้าคิดผิดก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าคิดถูกก็เป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อสรุปความลงแล้วกิเลสกับธรรมไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะก่อร่างสร้างขึ้นให้เป็นข้าศึกและเป็นคุณต่อตนเองนอกจากหัวใจของเราผู้โง่และผู้ฉลาดนี้เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขกิเลสออกได้ด้วยความฉลาดของตนและที่จะทำกิเลสให้ผูกมัดตนเองขึ้นด้วยความโง่ของตนเท่านั้นและกิเลสจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากความโง่โง่อะไรเล่าเมื่อจะแยกออกตามประเภทแห่งความโง่แล้วเห็นก็โง่ได้ยินก็โง่สิ่งใดที่มาสัมผัสก็หลงตามไปหมดนี่ท่านเรียกว่าโง่เพราะเหตุนี้เพราะรากฐานของจิตมันโง่เพราะเหตุนั้นจึงต้องพยายามมันโง่อยู่ที่จุดไหนให้กำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นมันผูกตนของตนอยู่ที่จุดไหนให้พิจารณาตนของตนแก้ไขลงที่จุดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ไม่มีอันใดที่เป็นข้าศึกต่อเราซึ่งเป็นของยอดเยี่ยมที่สุดนอกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่ความหลงก็หลงกายนี้ว่าเป็นเรารักก็รักกายนี้ชังก็ชังกายนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายนี้จิตได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแห่งกายนี
1: ้ธรรมะธรรมจะหมายเอาอะไรก็กายเวทนาจิตนี้เองรวมลงแล้วเรียกว่าธรรม
0: ทีนี้เราพยายามที่จะพิจารณาใจของเราในสติปัฏฐาน4ด้วยสติด้วยปัญญาไกรกรองอยู่ทั้งวันทั้งคืน มีการงานคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานของเราไม่มีที่ไหนให้พิจารณาลงที่นี้เมื่อได้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าดังที่เคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างเขาขุดดินลึกคราบนาไถนาไถแล้วไถเล่าขุดแล้วขุดเล่าไถดะไถแต่อะไรก็แล้วแต่แล้วคราบจนแหลกละเอียดความเร็วความช้าในสัตว์ไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่มูลคราบมูลไถแหลกละเอียดแล้วเป็นพอนี่การพิจารณาจะเร็วหรือช้าก็ตามไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าพิจารณาจนเข้าใจ
1: เมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อไร
0: นั่นแหละเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโทษเห็นภัยให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ได้ปราศจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่มีหลักแห่งการพิจารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทำในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องว่าเราทำงานน้อยไปหรือมากไปให้สำเร็จการเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายได้ร่ำได้รวยเงินมาไว้สำหรับเป็นความสะดวกแก้ขัดแก้จนของเราในคราวจำเป็นนี่ไม่ต้องถือว่างานน้อยหรืองานมากไม่ต้องถือว่าหนักว่าเบาเมื่อเหนื่อยหรือหิวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายหรือรับทานอาหารพักให้สบายจากนั้นก็เริ่มงานอีกเป็นลำดับอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ได้ถือว่าเราทำงานมากหรือทำงานน้อยเรื่องของการครองชีพเป็นความจำเป็นบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็มีในฉันนั้นเหมือนกันการพิจารณาด้วยปัญญาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเราไม่ต้องว่าเราพิจารณามากหรือพิจารณาน้อยพิจารณาจนมีความเข้าใจเป็นลำ

เป็นที่เราจะต้องถอนขึ้นมาเอาเฉยๆรอให้พักอยู่นั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของจิตแล้วถอนขึ้นมาเองเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ที่เราจะต้องพินิจพิจารณาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมด้วยปัญญาของเราเป็นลำดับไปการพิจารณาเรื่องของกายแยกส่วนแบ่งส่วนขยายให้โตบ้างทำให้เล็กบ้างแล้วแยกออกจะเป็นกองเนื้อกองหนังในส่วนใดๆก็ตามแล้วกำหนดให้ละลายหายสูญไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นจนกลายลงเป็นธาตุเดิมคือดินน้ำลมไปแล้วปรุงขึ้นมาใหม่พิจารณาอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวหรือกี่รอบไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปพึงคำนวณผลรายได้ที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราคือความฉลาดความหายสงสัยในส่วนแห่งกายไปทุกวันทุกวันเป็นลำดับอย่างนี้เป็นความต้องการของเราจนกระทั่งถึงว่าใจของเรามีความเพียงพอต่อส่วนแห่งกายนี้แล้วจะรู้เท่าทันในส่วนแห่งกายนี้โดยทางปัญญาแล้วปล่อยวางได้อย่างสนิทไม่มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องติดใจหรือซึมซาบมากายนี้เป็นเราเป็นของเราได้อีกแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นความเพียงพอของการพิจารณาร่างกายทีนี้เรื่องเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากกายและเกิดขึ้นจากใจเพราะเวทนามี2ประเภทเวทนาในส่วนแห่งกายอย่างหนึ่งเวทนาในส่วนแห่งใจอย่างหนึ่งใจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามที่สืบเนื่องมาจากการได้รับอารมณ์จะเป็นอารมณ์ในทางมรรคหรือในทางสมุทัยก็ตามถ้าใจของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นจากมรรคคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความรื่นเริงบันเทิงไปในทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทัยให้เรารู้ชัดอย่างนี้เรื่องของทุกข์ก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้แต่การปล่อยวางกายนี้นั้นปล่อยวางในขั้นต้นเมื่อจิตได้พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนแจ่มแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงทุกชิ้นไม่มีอันใดเหลือจนกระทั่งถึงกระแสของจิตได้วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องกายก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเป็นสภาวะธรรมมีสภาพเช่นเดียวกันพิจารณาผสมประสานกันได้หมดมีแต่ว่าเจตนาผิดกันเท่านั้นเจตนาในเบื้องต้นในการพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาเพื่อรู้แจ้งเห็นชัดพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อเปลื้องตนของตนออกจากสภาวะเหล่านี้โดยทางปัญญาแต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบายใจซึ่งระหว่างขันกับจิตได้อาศัยกันอยู่เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันกับจิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมากปรารถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบายใจในระหว่างทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นนี่การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะ2ประเภทลักษณะ2ประเภทนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสภายนอกคือมีสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสปรากฏเป็นความปรุงหรือความจำหมายขึ้นมาความรับรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ตามสัญญาจะไม่ปรากฏก็ตามวิญญาณจะไม่ปรากฏก็ตาม

เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทำให้กระเพื่อมแต่พึงทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็สังขารนั่นเองเมื่อไปทางสมุทัยท่านก็เรียกว่าสมุทัยไปเสียคือเราปรุงไปทางให้เกิดทุกข์เกิดเป็นเรื่องกิเลสตัณหาพัวพันในจิตใจของเราท่านเรียกว่าสังขารประเภทนั้นเป็นสมุทัยแต่ถ้าคิดปรุงไปในทางจะเปลื้องตนของตนให้พ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ามรรคก็คือสังขารนั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมรรคอย่างหนึ่งคือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั้นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยสังขารฝ่ายเปลื้องหรือฝ่ายแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามรรคคือปัญญานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ปรุงในส่วนสมุทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะปรุงพลิกแพลงในเรื่องอันใดให้เกิดความฉลาดแก่ตนเองได้จนกระทั่งถึงมีความเพียงพอในเรื่องเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีในสังขารก็ดีจะวิ่งเข้าไปสู่จุดเดียวเท่านั้นเพราะรูปก็มาจากใจเป็นรากฐานหรือเป็นแดนเกิดเวทนาก็ต้องมาจากใจแม้จะไม่ใช่ใจก็ต้องมาจากใจเช่นเดียวกับกายถึงจะเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ใจก็ตามแต่ก็อาศัยใจปรากฏเป็นขึ้นมาประชุมกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่เรื่องของเวทนาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่ก็ออกมาจากใจสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ 5นี้แต่ละอย่างละอย่างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิจพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชำนิชำนาญแม้ที่สุดจะกระเพื่อมขึ้นเมื่อไรก็ทราบถึงจะดับไปแล้วก็ตามก็ทราบทั้งเรื่องความเกิดขึ้นดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างทราบทั้งความที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นจากอะไรและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจะตั้งขึ้นก็ตามไม่ตั้งขึ้นก็ตามจะตั้งอยู่ก็ตามไม่ตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะให้ทราบชัดถึงเรื่องสมุฏฐานที่เกิดของอาการทั้ง4ทั้ง5นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่เรื่องปัญญาเมื่อได้ทราบชัดเป็นลำดับลำดับลงไปเรื่องการที่เราจะไปตำหนิติโทษในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็หมดปัญหาไปแล้วนอกจากเราจะตำหนิติโทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของรูปกายของเราเท่านั้นเมื่อพิจารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้วก็หมดการตำหนิติโทษในรูปของตนเวทนาของตนสัญญาของตนสังขารของตนวิญญาณของตนเหตุที่จะหมดโทษหรือเหตุที่จะหมดการตำหนิติชมก็เพราะอำนาจของปัญญาได้รื้อฟื้นดูทุกสิ่งทุกประการรื้อฟื้นดูทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วย้อนเข้ามาดูสัญญาสังขารวิญญาณผู้รับสัมผัสในสิ่งเหล่านั้นจนเห็นชัดทั้งด้านนอกเห็นชัดทั้งด้านในเห็นชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เกิดแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณแห่งเวทนาว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่ความตำหนิติชมในรูปก็ดีในเวทนาของตนก็ดีในสัญญาสังขารวิญญาณของตนก็ดีก็หมดเข้าไปเป็นลำดับๆนี่แล้วสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสที่นี่เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาในส่วนแห่งกายสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารก็เป็นสังขารไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงนั่นมันจะย้อนเข้าไปธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใดหลงความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นชนนี้ความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งส
จะกลับเข้าไปเห็นภายในความรู้ประเภทนั้นนี่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นรากเหง้าแห่งเรื่องทั้งหลายจะติดต่อก่อแขนงขึ้นมาจากธรรมชาติที่รู้อันนี้เท่านั้นหมดการตำหนิติชมภายนอกนอกจากจะเห็นเรื่องเห็นราวเห็นเหตุเห็นผลจากธรรมชาติที่รู้นี้เท่านั้นว่าจะเป็นไปอย่างไรอีกหรือจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความแปลกประหลาดอย่างไรจากธรรมชาติที่รู้นี้ปัญญาก็จดจ่อวินิจฉัยในสภาพที่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้คืออาการของจิตที่เคลื่อนไหวแป๊บก็เกี่ยวถึงความรู้อันนั้นทันทีก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวพิษอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆพอได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วนี่ตอนนี้ธรรมชาตินี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้ทันท่วงทีหรือพอแก่กำลังของตนแล้วธรรมชาติอันนี้จะต้องขาดกระเด็นลงไปทันทีไม่มีอันใดเหลือเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วนั่นแหละสิ่งทั้งหลายจะปรากฏเปิดเผยไปทั่วทั้งโลกกระทั่งแล้วจะประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดนอกจากธรรมชาติที่รู้อันเต็มไปด้วยความหลงอันเดียวเท่านี้ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีฟ้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความตามตามกันไปเท่านั้นนี่สภาวธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่ธรรมชาติที่ลี้ลับได้ตกสูญหายไปและในขณะเดียวกันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นก็ได้ปรากฏเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันกับธรรมชาติที่ลี้ลับคือความรู้ที่เจือไปด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นคำธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้โดยหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทั้งหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ต่างก็ไม่มีอันใดที่จะตำหนิติชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกธาตุก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปเวทนาแม้จะมีอยู่ในส่วนแห่งกายก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเครื่องสัมผัสทั่วไปในขอบเขตจักรวาลนี้ก็ดีปรากฏว่าเป็นหลักความจริงเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดเนื่องจากความรู้ที่เป็นความรู้ในหลักธรรมชาตินี้ได้กลายเป็นความรู้ที่ยุติธรรมต่อตนเองเท่านั้นสภาวะทั้งหลายจึงกลายเป็นสภาพที่เป็นยุติธรรมไปตามๆกันหมดนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่าเราเป็นผู้โกหกผู้เดียวเท่านั้นหรือเราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทำโลกธาตุขอบเขตจักรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวตามๆเราไปหมดสิ่งทั้งหลายนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีคู่ความกับเราทั่วทั้งดินแดนพอเราได้ปรากฏเป็นความรู้ที่ยุติธรรมขึ้นมาเท่านั้นสภาวะทั้งหลายก็กลายเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดนี่แหละเรียกว่ายถาภูตังญาณทัสสนังค
ความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพแห่งหลักธรรมชาติของตนด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วๆไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันใดลี้ลับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียสิ้นเพราะธรรมชาติที่ลี้ลับคือตัวอวิชชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นธรรมชาติที่แท้จริงหรือธรรมชาติที่เป็นยุติธรรมจึงได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่ให้ปรากฏชัดในจิตใจพร้อมทั้งความตัดสินในหลักธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นว่าสิ้นเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องรักๆเรื่องชังๆเรื่องหลงเรื่องรู้อะไรต่อไปอีกนั้นหรือรู้เพื่ออะไรต่อไปอีกนั้นเป็นอันว่ายุติกันลงในที่นี้นอกออกไปก็คือว่าเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาเกี่ยวโยงกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่ายุติลงได้ในขณะนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดที่จะสืบต่อธรรมชาตินี้ไปได้อีกแล้วเพราะอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดปรากฏเป็นความบริสุทธิ์อย่างล้วนล้วนอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแล้วนั่นแหละที่นี่ตาก็ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกลิ้นกายไม่เป็นภัยเพราะใจไม่เป็นภัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวรไม่เป็นศัตรูต่อใครกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาลหรือไตรโลกธาตุประกาศเป็นคู่มิตรในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขะโตข้างนอกก็เป็นสุขโตเพราะข้างในไม่มีภัยไม่ไปเที่ยวก่อกรรมก่อเวรก่อเข็นตำหนิติโทษในสิ่งอันใดทั้งนั้นทั้งภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสูงทั้งต่ำทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในของตนเองจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยไปทั่วทั้งหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติด้วยความทบทวนสอบสวนดูความเคลื่อนไหวในการดำเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนหยาบตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้แก่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราทุกท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดไว้สำหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณสมบัติสำหรับท่านผู้มีความสามารถท่านผู้มีความแก้วกล้าด้วยความภาคความเพียรไม่เห็นแก่ความท้อแท้อ่อนแอคุณธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนสุดขีดความสามารถที่แสดงในวันนี้ขอย้อนย้ำอีกว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ผิดจากหลักแห่งสวัคขาตธรรมการดำเนินก็ดำเนินให้ถูกหลักแห่งสวัคขาตธรรมผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอากาลิโกเมื่อได้ปรากฏเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกลางวันกลางคืนไม่ได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์อยู่นั้นเรียกว่าอากาลิโกบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเป็นของรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนสามารถที่จะแสดงหลักความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นทั้งที่เป็นส่วนแห่งความบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนแห่งสภาวะธรรมที่เกิดดับดับให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นชัดตามเป็นจริงและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่
ความประพฤติอยู่ของตนความหิวความกระหายความลำบากลำคาญเป็นเรื่องของขันจะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจที่ว่ามีกิเลสอยู่แล้วจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควานเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงทราบว่านั้นคือหนามยอกหัวใจพยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนามการตะเกียกตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมูดหลุมคูดอย่าถือเป็นความลำบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดหรือกว่าที่จะยอมให้น้ำจมอยู่ในหัวใจของเราทุกข์เพื่อก้าวทุกข์เพื่อออกจากทุกข์ทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติเป็นทุกข์ที่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกข์เพื่อจะออกเป็นทางที่ถูกตามที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินมาแล้วยอมได้รับทุกข์เช่นเดียวกับบรรดาเราทั้งหลายอย่าพึงทราบว่าสุขจะเกิดขึ้นมาล้วนๆโดยปราศจากเหตุผลคือการดำเนินวันนี้ได้แสดงธรรมะตั้งแต่ขั้นความสะดวกความสงบเบื้องต้นสงบสบายในระหว่างหมู่เพื่อนย้อนเข้าไปถึงความสงบสบายในระหว่างจิตใจกับอารมณ์เป็นความสงบเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงเตสังวูปะสมุสุโขความสงบอันยิ่งยวดนั้นได้แก่การระงับดับเสียซึ่งสังขารอันก่อกวนให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความทุกข์ทรมานต่อไปสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยได้ดับสิ้นเสียหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่สังขารประจำขันห้านี่ท่านเรียกว่าเตสังวูปะสมุสุโขไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำขันห้าพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมื่อใดขันทั้งห้านี้จึงจะดับสลายลงไปสู่สภาพเดิมของเขานี่เพราะเหตุนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีแก่จิตแก่ใจสละมาจากบ้านจากเรือนทั้งใกล้ทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนตายที่ไหนแล้วเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับร่างอันนี้ป่าชาของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ตามล้มลงแล้วใครจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ยอมแพ้คือเรื่องความเพียรนี่ขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักหัวใจจะเป็นผู้ถึงซึ่งแดนแห่งความบริสุทธิ์ได้เพราะหลักความเพียรหรือหลักแห่งความกล้าหาญอันนี้และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย

เพื่อบำเพ็ญดีความดีมันเป็นสิ่งสำคัญในหลักชีวิตของเราเป็นคู่ชีวิตของจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตให้มาบำเพ็ญคุณงามความดีเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าคือให้สมเด็จเป็นธรรมสาวนังสนังในนิสงฆ์นั้นการฟังเทศก็กรุณาทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่ต้องสนใจไปอื่นแม้ที่สุดองค์แสดงเราก็ไม่ส่งจิตใจมาคือเราทำความรู้สึกอยู่เฉพาะใจให้เป็นปัจจุบันนจิตเท่านั้นก็เป็นอันว่าเราได้ตั้งภาชนะไว้ด้วยดีแล้วสำหรับธรรมคือกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมากน้อยเมื่อเราตั้งความรู้สึกของเราไว้ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันนจิตจิตที่ตั้งไว้โดยถูกต้องเช่นนั้นจะสามารถรับได้ทุกระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปใจมีอารมณ์อันเดียวในขณะที่คิดสิ่งใดย่อมเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่จะคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ปล่อยจากอารมณ์ที่เคยคิดอยู่แล้วถึงจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นได้มีใจเมื่อได้รับความสัมผัสคือรับรู้กับธรรมะอื่นสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับยอมจะทำให้สงบตัวลงได้ในขณะที่ฟังใจที่มีความสงบตัวลงได้ยอมจะปรากฏความสุขเย็นใจขึ้นมาตามลำดับแห่งความสงบที่มีมากน้อยภายในจิตของตนในขณะนั้นฉะนั้นการฟังเทศจึงจัดเป็นภาคปฏิบัติธรรมะไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมะภาคอื่นๆเช่นนั่งภาวนาเป็นต้นครั้งที่ประการท่านถือเป็นสำคัญในการฟังธรรมทั้งฟังทั้งปฏิบัติอยู่ในนั้นเสร็จดังนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังธรรมมีจำนวนไม่น้อยการแสดงธรรมก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะผู้ฟังก็มีวัยต่างๆกันอาจจะมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงในการแสดงธรรมและไม่เหมาะกับจริตจิตใจของทุกท่านก็อาจเป็นได้คำว่าธรรมะถ้าพูดฝ่ายเหตุก็เป็นเครื่องมือด้วยดีผู้จะสร้างโลกสร้างสงสารให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องธรรมะก็เป็นเครื่องมือต่อสู้บุกเบิกหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าผู้มุ่งต่อธรรมะโดยตรงเช่นนักบวชไม่มีหน้าที่อื่นใดเกี่ยวข้องมีเฉพาะหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสงบสุขเย็นใจเป็นลำดับธรรมะก็เป็นเครื่องนำออกจากความยุ่งเหยิงใดๆเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันธรรมะจึงใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่จะสร้างกิจการทางโลกหรือจะพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีให้มีหลักฐานมั่นคงในส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความมั่นคงต่อตนเองเท่าที่ควรก่อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อหลักใหญ่คือตัวของเรามั่นคงดีแล้วก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่มั่นคงขึ้นตามๆกันฉะนั้นการปรับปรุงตัวการประพฤติตัวการพิจารณาสอบส่องเรื่องของตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับ
เราปิดทำงบไว้สำหรับน้ำเราต้องการน้ำจำนวนมากเท่าไหร่เราต้องดูทำงบของเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าจะมองดูฟ้าซึ่งเป็นที่ตกลงมาแห่งน้ำทั้งหลายเมื่อทำงบของเรามีความมั่นคงเพียงใดนะสามารถจะบรรจุน้ำได้มากน้อยเพียงใดน้ำที่จะไหลเข้ามาสู่ทำนบก็จะมีประมาณเท่าที่เรากำหนดเอาไว้และเท่าที่ความมั่นคงของทำนบเราจะพอกับน้ำนั้นนั้นมีการปฏิบัติตัวต่อหน้าที่การงานสำหรับทางโลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก่อนอื่นเราต้องพยายามคิดตัวคือตั้งหลักตัวให้ดีอย่าให้ตัวเสียไปเฉพาะอย่างยิ่งกำลังเป็นเด็กหรือวัยรุ่นมีรู้สึกจะเป็นเรื่องระวังอยู่มากหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาพอเช่นเดียวกับรถที่ไม่มีเบรกเราต้องพยายามการขับรถได้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังในที่ต่างๆมากพอสมควรเพราะเป็นข้อเทียบเคียงกันได้ดีสำหรับการดำเนินชีวิตหรือการบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพราะความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจและเจริญรุ่งเรืองต่อหน้าที่การงานทั้งหลายเป็นเล่นยกเรื่องรถมาเป็นเครื่องเทียบคือถึงการที่ควรจะเร่งตามสายทางที่เห็นว่าจะเร่งได้คนขับรถซึ่งเป็นคนฉลาดก็ต้องทราบเองถึงสถานที่ที่จะควรรอจะควรเบรกคนขับรถก็ต้องรู้วิธีการในสิ่งเหล่านี้การดำเนินชีวิตของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานโดยไม่คำนึงถึงอนาคตที่จะเป็นความเสียหายมากน้อยเพียงไรอันจะเกิดขึ้นจากความอยากของเราในขณะนั้นเราต้องเล็งถึงเหตุผลแห่งความอยากว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นไปเพราะความเจริญแก่เราหรือจะเป็นไปเพราะความสังหารตนเราต้องคิดเพราะตามธรรมดาหัวใจของบุคคลที่มีกิเลสย่อมไม่มีขอบเขตอยู่แล้วตามปกติของตนนอกจากจะหาธรรมะมาเป็นรั้วกั้นหรือเป็นเครื่องบังคับไว้ให้อยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องคือธรรมนั้นเท่านั้นเราจะเป็นผู้ยับยั้งตนได้ถ้าหากว่าปราศจากธรรมอันเป็นขอบเขตหรืออันเป็นรั้วกั้นเป็นสิ่งบังคับแล้วปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจนั้นก็เทียบกับน้ำที่ไหลซึมออกมันเล็กและน้อยจากแอ่งหรือจากบึงจากหนองใดก็ตามน้ำนั้นจะค่อยไหลซึมออกเป็นลำดับๆแล้วทำรูที่ไหลซึมนั้นให้กว้างขวางออกไปจนสามารถทำลายทำนบหรือคูนั้นให้ขาดไปได้น้ำไหลไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบึงนั้นเลยก็ได้ถ้าเจ้าของไม่พยายามระมัดระวังรักษาตรวจตราอยู่เสมอในทำนบหรือขู่นั้นๆมีจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราปล่อยตามความอยากอันไม่มีขอบเขตแม้จะเพียงวันละเล็กและน้อยก็ตามก็เช่นเดียวกับน้ำที่ได้รับการปล่อยตัวอยู่เสมอไม่มีใครปิดกั้นเอาไว้ก็สามารถที่จะทำช่องที่ไหลออกนั้นให้ใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับๆแล้วทำลายคูคันทั้งหลายให้ชิบหายผลปีหมดไปทั้งน้ำมีจิตใจของเรามีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันโตได้นำไปที่นี่ที่เจริญนะความอยากอันใดที่เกิดขึ้นโตที่เจริญนะด้วยดีอย่าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแม้จะเพียงเล็กน้อยวันนี้ปล่อยให้ความอยากดำเดินตามความชอบใจของตนเพียงเท่านี้วันหน้าความอยากนี้จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเป็นจำนวนเท่าตัวหรือมากยิ่งกว่านั้นเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความเป็นไปของใจที่ไม่มีขอบเขตนั้นต่อไปก็ทำเราให้เสียเรานั้นเทียบกับทำนก
ซึ่งสามารถที่จะกั้นน้ำไว้ได้มากมายในเมื่อรักษาไว้โดยดีแต่นี่กลายเป็นความคิดความอยากนั้นมาทำลายตนเสียสมบัติที่มีคุณค่าอันใดซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจจริงไม่มีเนี่ยการรักษาใจจึงเป็นเรื่องสำคัญขอให้มีขอบเขตให้มีรั้วกั้น อย่าให้ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานนี่เป็นหลักสำคัญวันนี้เราพยายามรักษาตัวเราได้ขนาดนี้วันหน้าก็พยายามรักษาอีกความที่เคยรักษาตัวอยู่เสมอด้วยเหตุผลนี่แหละจะเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงภายในจิตใจและสามารถรักษาตนได้ในอนาคตไม่มีทางเสียหายเพราะการรักพยายามรักษาทุกวันก็ย่อมเป็นนิสัยของคนดีเหมือนกันวันนี้ก็พยายามรักษาวันหน้าก็พยายามรักษาเดือนหน้าปีหน้าพยายามรักษาอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นนิสัยเคยชินต่อการรักษาตัวไม่ว่าจะคิดเรื่องใดจะอยากทำอยากพูดอยากไปอยากมาอยากจับตายอยากอะไรก็แล้วแต่ที่แบบความอยากแล้วจะต้องมีเหตุผลเป็นผู้จัดการเสมอเมื่อเหตุผลอำนวยสมควรแค่ไหนแล้วก็ให้ดำเนินไปตามเหตุผลที่ชี้บอกว่าสมควรเพียงพอเพียงตรงนี้ไม่ให้เลยขอบเขตของเหตุผลที่เห็นว่าควรนี่คือว่าการปฏิบัติรักษาตัวปฏิบัติแบบนี้ต่อไปใจของเราก็มีเหตุผลรอบตัวไม่ว่าจะจิตเล็กจิตใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องใดๆต้องมีเหตุผลมาเป็นคู่เคียงหรือเป็นมิตรเป็นสหายกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะให้ร้ายแก่ตนอันจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความอยากนั้นได้เป็นลำดับผู้นี้ชื่อว่าผู้ฟิตตัวได้ถูกต้องผู้ยับยั้งหรือบำรุงตนอันเป็นบ่อสมบัติได้ดีจะแสวงหาโภคทรัพย์มามากน้อยก็อยู่ไม่กลายเป็นคนใจรั่วเป็นคนหลอยคำว่ารั่วนี้เราคิดดูหม้อน้ำรั่วก็ใช้งานไม่ได้ถ้ารั่วมากเท่าไรก็ยิ่งเสียไปมากอะไรที่คำว่ารั่วถ้าขาดเล็กน้อยก็ไม่ดีถ้ายิ่งขาดมากก็ยิ่งใช้ไม่ได้นี่ที่นี่ขอให้ตีความหมายไปกว้างๆคำว่าขาดคำว่ารั่วอันใดรั่วไม่ดีทั้งนั้นคนเราถ้าต่อยใจให้รั่ววันละเล็กละน้อยแล้วมันก็แตกที่แรกก็รั่วซะก่อนต่อไปก็แตกแล้วก็ใช้งานไม่ได้ใจที่แตกแล้วหมดที่พึ่งคนเราถ้าต่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจกลายเป็นคนใจแตกหาที่ยักยั้งไม่ได้สมบัติเงินทองจะมีมามากน้อยเท่าไหร่ไม่มีเหลือเพราะใจไม่มีส่วนดีที่เหลืออยู่พอจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ได้สมบัติทั้งปวงจึงกลายเป็นสิ่งที่ทั้งหารตนเองไปเสียด้วยซ้ำคนนั้นหมดราคามีการปล่อยตัวจึงไม่ใช่เป็นของดีแต่การรักษาตัวนั่นแหละเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญรุ่งเรืองและเป็นความอบอุ่นภายในตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตเราจะแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งใดๆก็ตามถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องแสวงหาและเป็นเครื่องรักษาตลอดถึงการจับจ่ายมีผลไปอย่างพร้อมมูลแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้พอดีเสมอไม่พุ่งเฟ้อเหอเหิมไม่ตื่นเต้นไปตามการตามสมัยตามสถานที่แต่จะมีความตระหนักอยู่ในเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรเสมอไปผู้เช่นนี้จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่น่าตกใจแม้จะไปเป็นลูกน้องหรือไปเป็นนายของผู้ใดก็ตามผู้นั้นก็สามารถจะทำความอุ่นหรือทำความเบาใจแก่นายหรือแก่ลูกน้องได้ดีเพราะตนเป็นผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีขอบเขตนี่คือหลักของการบำเพ็ญตัวหลักของการดำเนินชีวิตชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคิดดูตั้งกับบัดนี้จนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตเราจะต้องรับภาระของโลกที่โลกทั้งหลายทำไปนั่นไม่ใช่น้อยๆเราคนหนึ่งที่ต้องรับภาระของโลกไปมากมายเพียงระยะในวันหนึ่งเราไม่สามารถจะรักษาตนให้ดีได้แล้วเราจะสามารถนำโลก
อันเป็นภาระสำคัญต่อไปได้อย่างไรต้องเป็นคนที่ขับเขาเสมอไปนี่เป็นหลักสำคัญขอให้พากันนำไปคิดพิจารณาการรักษาตัวนี้เป็นเรียกว่ารักษาสมบัติอันยิ่งใหญ่หรือก้อนใหญ่ที่สุดถ้ารักษาตัวได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับแม้จะมีน้อยก็จะกลายเป็นคนมีมากคนจนก็จะกลายเป็นคนมีโง่ก็จะกลายเป็นฉลาดคนชั่วก็จะกลายเป็นคนดีถ้ายังมีการรักษาอยู่แต่ถ้าขาดการรักษาแล้วไม่ว่าสิ่งใดๆย่อมจะหมดคุณค่าไปสำหรับบุคคลผู้ทอดอาหารนั้นแม้สิ่งนั้นๆจะมีคุณค่าอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ไม่มีการรักษาตัวของเราจะเป็นประโยชน์แก่เราไม่น้อยจากนี้ถึงอวสานแห่งชีวิตถ้าเราพยายามประคับประคองไว้โดยดีจะเป็นประโยชน์มากมายเราต้องคิดถึงเรื่องตัวของเราก่อนอื่นตัวเรานี่เป็นหลักสำคัญเราจะเห็นแต่ความทะเยอทะยานอยากลื่นเต้นตามมือตามเพื่อนเธอเสริมไปตามเพื่อนตามฟูงโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอันจะตามมาในระยะเดียวกันแล้วกลายเป็นโรคเรื้อรังฝังอยู่ที่ใจถอนไม่ขึ้นตลอดวันตายอันนี้เป็นโรคร้ายมากโรคแก้ไม่หายโรคคิดหายไปตามๆกันเราต้องระวังโรคประเภทนี้นี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งเรื่องความอยากนั่นแหละสำคัญความทะเยอทะยานอยากมีสำคัญมากต้องได้ต้องมองดูอันนี้แหละจะเป็นผู้ทำลายสำคัญทำลายความมั่นคงของจิตใจทำลายตัวของเราให้เสียไปด้วยอันนี้สำคัญมากพากันสงสัยผู้ที่จะดำเนินทางโลกต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือบุกเบิกเป็นเครื่องมือต่อสู้ไม่เช่นนั้นก็จะไปไม่ได้แล้วจะเสียทั้งตัวของเราด้วยที่มีผู้จะดำเนินในทางธรรมะล้วนล้วนเช่นเป็นนักบวชหรือแต่เท่าชรามาแล้วหมดความห่วงใยทางโลกทางสารมีความมุ่งหมายที่จะบำเพ็ญตนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายในจิตใจแล้วธรรมะก็เป็นเครื่องบุกเบิกทางแห่งความเกษมสำราญโดยลำดับเพราะธรรมะไม่จะทำคนให้อ่อนแอผู้มีธรรมะแล้วจะดำเนินทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอถอยหลังแต่เป็นผู้ก้าวหน้าเสมอเป็นนักต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลหนักก็เอาเบาก็สู้เมื่อเหตุผลลงรอยตรงนั้นแล้วว่าควรจะสู้ต้องสู้ควรจะถอยต้องถอยควรจะก้าวหน้าก้าวไปนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มีความอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวคนเราถ้ามีทำสี่อย่างนี้เป็นเครื่องรักษาตัวแล้วก็อยู่ทั้งโลกโลกก็จะเจริญยิ่งเดียวแต่ดำเนินทางธรรมะใจก็ได้รับความเยือกเย็นเฉพาะอย่างยิ่งใจนี่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเพราะตามปกติของจิตมีความคิดอยู่เป็นประจำตัวขณะที่คิดนั้นโดยมากก็ต้องคิดเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยจะมีอารมณ์เป็นสิริมงคลนี้เจริญรุ่งเรืองบำรุงจิตใจให้มีความสุขความสบายแต่เป็นอารมณ์ที่ก่อกวนทำลายเสียมากสำหรับอารมณ์แห่งธรรมะนั้นเป็นอารมณ์ที่ส่งเสริมจิตใจให้มีความเยือกเย็นสบายท่านจึงสอนใจให้มีธรรมะมีการภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็ยอมมีลำบากบ้างแต่เราต้องคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคืออะไรเสียก่อนเมื่อลำบากก็พอทำกันไปได้เพราะคำว่าสุขนั่นแม้แต่ผลมากสุขเราก็ยังชอบคนมีความสุขกายสบายใจจะไม่ชอบอย่างไรเรามีความสุขกายสบายใจเราก็ชอบความสุขใจเป็นสิ่งสำคัญความสุขใจจะสุขได้ด้วยวิธีใดผลไม้เขาเอามาบ่มหรือสุกกับต้นที่ต้นลำของมันและหรือลูกของมันได้รับการบำรุงจากต้นลำเสมอจากลำต้นของมันมันก็แก่ขึ้นมาจนกระทั่งสุกไม่ใช่มันสุกเฉยๆเมื่อมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจาก
อาหารเครื่องบำรุงมันก็สุกได้ใจของเราที่จะสุกก็ต้องมีอาหารเครื่องบำรุงพอที่จะสุกได้ถึงจะสุกเมื่อมีอาหารเครื่องบำรุงมันก็สุกไม่ได้เราต้องการแต่ความสุขแต่เราก่อแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตัวของเราทั้งที่เราต้องการความสุขเหตุกับผลก็ไม่ตรงกันความต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทำเป็นอีกอย่างหนึ่งผลก็ขัดแย้งกันเอ๊ะเราทำอย่างนี้แทนที่จะได้อย่างนี้ทำไมจึงได้อย่างนั้นเจตนาของเราเบื้องต้นเราว่าจะทำดีจริงแต่บทเจตนานั้นหลุดลอยไปในขณะเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นการสั่งสมความไม่ดีขึ้นมาก่อควรจิตใจให้วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดผลจึงปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นมาเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ที่มันไม่ลงรอยกันกับเจตนาดังนั้นการทำความสงบทางด้านจิตใจเจตนากับการรักษาการดำเนินให้กลมกลืนกันไปพยายามระมัดระวังรักษาจิตให้ได้รับความสงบด้วยอำนาจแห่งบทธรรมบทใดบทหนึ่งเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของใจหรืออานาปานสติก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นหรือมีความรู้สึกอยู่กับพุทโธที่เรานำมาบริกรรมในเวลานั้นโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีเพียงว่าทำอย่างไรความรู้สึกของเราคือใจนี้กับคำบริกรรมนั้นๆจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับไปนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายสำหรับผู้บำเพ็ญเหตุเพื่อผลที่พึงใจจะปรากฏขึ้นได้อย่างไม่ผิดคาดผิดหมายต้องทำอย่างนี้ใจเมื่อในเป็นอารมณ์อันเดียวตามปกตินิสัยและได้บทธรรมะมาเป็นเครื่องอบรมเสมอความรู้สึกมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับบทธรรมบทนั้นๆก็จะรับความสงบเย็นใจขึ้นมาใจสบายนี่เป็นสิ่งที่หายากมากความสงบพอเริ่มขึ้นก็จะเห็นความสบายขึ้นกับความสงบสงบมากเท่าไรใจก็สบายมากเท่านั้นท่านจึงสอนให้อบรมใจให้มีความสงบความสงบกับความสบายเป็นคู่เคียงของกันและกันพออบรมได้มากเท่าไรใจก็ยิ่งสบายมากใจที่เคยผ่านผลนวดเต้นมาก็ตามถ้าได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วต้องสงบถ้าคนก็แม้จะเคยเป็นคนชั่วมาก็กลายเป็นคนดีได้สม่ำเสมอมีเหตุมีผลประจำตนวิธีอบรมภาวนาอันนี้เป็นชีวิตใจของเราจริงๆนั่นพึ่งเป็นพึ่งตากันจริงๆกับอันเนี้ยกับความว่าใจสงบใจเย็นใจเป็นที่พึ่งได้คนเราไม่ใช่ว่าจะมีความราบรื่นสม่ำเสมอไปเป็นลำดับอาจจะเป็นรุ่มๆดอนๆยิ่งวาระสุดท้ายคือธาตุขันธ์จะทำลายลงไปเนี่ยต้องเขย่าตัวเองซะอย่างบอบช้ำคนไม่ไหวก็ต้องแตกไปตอนนี้สิตอนทำไมว้าวุ่นขุ่นมัวมากถ้าใจไม่มีหลักยึดด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่กายก็ร้อนเป็นไฟจะแตกเดี๋ยวนี้ใจก็ร้อนเป็นไฟเลยหาที่ยึดไม่ได้คว้าหาใจก็ใจก็ร้อนคว้ามาหาทางกายร่างกายก็จะแตกเลยหาที่ยึดไม่ได้ไปทั้งร้อนๆดูทั้งร้อนๆแล้วก็ไปทั้งร้อนๆดูที่ไหนก็ร้อนถ้าธรรมชาตินี้เป็นผู้ร้อนเพราะเราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งทุกข์กับใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้ได้กลายเป็นไฟเสียอย่างนี้เราจะไปอาศัยความร่มเย็นจากอะไรไม่มีความร่มเย็นนั่นเหตุที่ท่านจะสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บำเพ็ญธรรมก็เพื่อความร่มเย็นให้เป็นที่พึ่งของตนได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมีหมายถึงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเวลาจวนตัวมาจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าตนของเราเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรบ้างจะรู้กันตอนนี้คือจะอาศัยอะไรก็มันไม่มีทางจะอาศัยญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานก็หมดนิสัยที่จะอาศัยในเวลาเช่นนั้นคือเราก็จะกำลังจะแตกอยู่แล้วร่างกายก็เป็นไฟทั้งกองเนี่ยทุกส่วนของร่างกายนี่จะกลายเป็นไฟไปหมดร้อนหมดใจถ้าไม่รับการอบรมก็จะร้อนเป็นไฟไปอีกเช่นเดียวกันมีหาที่ยึดไม่ได้คิดไปทางไหนก็มีแต่ไฟแต่เมื่อได้รับการอบรมให้มีความสงบเย็นใจแล้วไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันเหมือนกับ
้ากับดินหรือคนละโลกใจจะร้อนเป็นไฟก็อ้วกกายจะร้อนเป็นไฟก็ให้ร้อนไปตามเรื่องของกายแล้วก็ทราบชัดโดยว่ากายเวลานี้กำลังจะสลายกำลังแสดงตัวดำเนินไปตามแถวอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันอย่างเต็มที่จนสุดขีดสุดแดนของมันที่จะเป็นไปได้ในขณะที่มีเรามีชีวิตนี้ต้องแสดงถึงวาระสุดท้ายของเขาใจของเราผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีด้วยสติปัญญามาอย่างรอบตัวแล้วก็ต้องทำหน้าที่รอบคอบขอบคิดภายในตัวไม่ยอมให้เสียท่าเสียทีไปกับความแปรปรวนของส่วนร่างกายใจก็เป็นใจกายก็เป็นกายกายแตกใจยังดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอบรมใจก็ไม่มีทุกข์นี่แหละชื่อว่าใจเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนวาระสุดท้ายจะต้องมายึดใจเป็นหลักสำคัญใจมีอะไรเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงบ้างถ้าใจมีศีลมีธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี่แหละเป็นอาหารของใจใจอาศัยกับอารมณ์อันนี้อารมณ์แห่งความดีอันนี้ไปเลยมีท่านว่าทุกขโตดูก็ดีไปก็เย็นถ้าหากว่าทำใจให้เดือดร้อนแล้วดูก็เป็นทุกขโตดูก็เดือดร้อนไปก็เดือดร้อนเอียบททั้งสี่ไม่สมาขาดอัตตาหิอัตโนนาสูทำที่พึ่งของตนไม่ได้อย่างอื่นเราทำได้หมดแต่จะมาทำที่พึ่งให้ตัวโดยเฉพาะเท่านั้นเราไม่สามารถจะแสดงว่าเราโง่หรือเราฉลาดเราต้องหาอุบายสอนเราอย่างนี้คือใจนี้ต้องชอบอุบายสอนแม้แต่เด็กก็ยังต้องชอบเหตุชอบผลเราพูดด้วยเหตุด้วยผลเด็กก็ยังต้องยอมเชื่อเราสอนเราด้วยเหตุด้วยผลทำไมจะไม่เชื่อหลักธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงจังตามพระพุทธเจ้าสอนเราสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่มีเอ็นมีเอียงไม่มีสูงสูงต่ำต่ำมีความสม่ำเสมอเรียกว่ามัชฌิมาเป็นภาคพื้นของธรรมะหรือเป็นความจริงของธรรมะไม่มีอะไรที่จะควรตำหนิติเตียนได้เลยเราพยายามดัดแปลงเราให้เข้าสู่หลักธรรมที่เรียกว่าสวัคขาธรรมใจของเราก็จะหาที่ตำหนิตนไม่ได้เป็นผู้สม่ำเสมอทั้งความเป็นอยู่ทั้งความตายไปฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญตนจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะควรตำหนิติชมภายในจิตใจแล้วท่านจึงเป็นผู้สม่ำเสมอเสมอทั้งความเป็นอยู่เสมอทั้งความจะตายไประหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นไม่มีทางใดเงื่อนใดจะมีน้ำหนักต่างกันความเป็นอยู่ก็คือขันธ์อันนี้เราก็ทราบแล้วว่าขันธ์อันนี้รวมตัวอยู่ประชุมกันอยู่ผสมกันอยู่เวลานี้ยังไม่แตกเราก็ทราบได้ชัดเจนจิตที่รู้เท่าทันต่อขันธ์แล้วก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนี้เวลาจะสลายไปแล้วอะไรจะล่มจมอะไรจะชิบหายไม่มีส่วนใดชิบหายส่วนธาตุขันธ์คือดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเป็นกายนี้เป็นรูปเป็นกายนี้ก็สลายไปตามธรรมชาติของตนที่ประชุมมาแล้วสลายตัวไปส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเข้าไปเป็นลมตามดินส่วนจิตที่บริสุทธิ์ก็มันมีสิ่งใดที่จะบกพร่องพอที่จะขับถึงศูนย์กำไรเวลาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปของพระวินาศท่านจึงไม่มีส่วนใดหนักยิ่งกว่ากันมีเสมอกันหมดนอกจากท่านจะแยกแยะว่าการมีชีวิตอยู่นี้จะทำประโยชน์ให้โลกก่อนนับว่าจะได้มีประมาณเท่านั้นถ้าหากว่าได้ขาดไปเสียในเวลานี้ซึ่งไม่ควรจะเป็นไปแต่ได้เป็นไปเสียจะมีประโยชน์ที่จะทำแก่โลกที่รับประโยชน์จากท่านก็จะขาดสะบั้นไปตามๆกันก็เป็นเหตุให้เกิดความมีน้ำหนักในการเป็นอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์สำหรับโลกแต่จะเพื่อประโยชน์สำหรับท่านนั้นท่านไม่มีเพราะความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติล้วนๆเหมือนโลกทั่วๆไปต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะล่มจมไปถึงจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะยังมีชีวิตอยู่ก็บริสุทธิ์จะตายไปแล้วจะทิพย์หายไปไหนจะไปล่มจมที่ไหนไม่มีต้องเป็นความเสมอภาคอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนที่นอกจากสมมติอนิจจังนี้ไปแล้วนั่นนี่แหละจิตถ้าเราฝึกหัดให้ได้เต็มที่แล้วเราต้องมีความอาถรรพ์ต่อความจริงทุกด้านไม่ว่าขณะใดจะเจ็บขณะใดจะตายขณะใดจะแตกสลายไม่มีการย่อท้อไม่มีการกลัวไม่มีการหวาดเสียวมีความเสมอภาคเป็นธรรมประจำใจเพราะเห็นตามความจริงไปเสียสิ้นเลยอะไรจะเป็นเครื่องหลอกจิตใจที่จริงแล้วได้หรือไม่มีสิ่งใดจะหลอกเช
ชื่อว่าสมมุติในโลกนี้เพราะคำว่าโลกวิถีต้องรู้แจ้งในเรื่องสมมุตินี้ทั้งหมดแม้จะไม่ใช่โลกวิถีแบบเป็นสมบัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าก็ตามแต่คุณสมบัติของสาวกก็จับได้ในโลกวิถีคือรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพของความจริงทั้งหลายที่เป็นสมมุติในโลกนี้ส่วนพระพุทธโลกวิถีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทนึงทรงรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงของสมมติทั้งหลายนี้ด้วยและสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ต้องการอยากรู้ได้ด้วยว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นได้สาวกไม่สามารถอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็สามารถในโลกวิถีที่รู้แจ้งในเรื่องสมมติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจทั้งตนได้จนถึงกับเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่จิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิตจะทำให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคนไปถ้าจะทำให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไปจึงธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของคนศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้ให้รู้เรื่องของดีเยี่ยมคืออะไรคือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษาดวงใจที่รับการซักพอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายนี้เป็นใจที่ประเสริฐสมบัติใดในโลกจะไม่เสมอเหมือนสมบัติคือใจนี้ก่อนที่เราจะหาสมบัติอื่นเราต้องพยายามรักษาสมบัติคือใจและชีวิตร่างกายเหล่านี้ไว้เป็นหลักประธานที่จะประกันไว้ก่อนถ้าอันนี้ดีแล้วสิ่งอื่นก็ค่อยเป็นผลพลอยได้ประดังตามกันยิ่งได้รับการอารมณ์ให้ถูกต้องตามหลักจนถึงความบริสุทธิ์ที่มุดในปัจจุบันนักจิตด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้เสมอตัวไม่มีการคำว่าได้ว่าเสียอยู่ภายในใจจึงไม่มีการกล้าการตัวอะไรทั้งนั้นมีแต่ความจริงล้นล้วนที่อยู่ภายในใจนั่นแหละท่านว่าถ้าเหมือนตัวเมืองพอเราจะหาที่ไหนท่านหาที่จิตเมื่อจิตถึงขั้นพอตัวแล้วไม่อยากอะไรทั้งนั้นเรื่องการอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับอยากนอนเกี่ยวกับเรื่องของธาตุของขันธ์สิ่งนี้ยังมีอยู่จะต้องเป็นไปอยู่ตลอดการของมันเมื่ออันนี้หมดความหมายลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดส่วนความอยากของใจเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะทั้งมวลหมดไปแล้วความอยากจะไม่มีอันนี้ได้แสดงธรรมะป่าให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังหากว่ามีการคาดเคลื่อนด้วยบทธรรมนิพพานมีสารใดก็ดีก็หวังว่าจะรับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายขอความสวัสดีมงคลที่ทุกท่าน

ไม่ต้องกดขี่บังคับจิตใจจนเกินไปเป็นเพียงทำความรู้ไว้เฉพาะเท่านั้นท่านผู้กำลังเริ่มฝึกหัดโปรดให้จดจำวิธีที่ท่านอธิบายให้ฟังไว้แล้วนำไปปฏิบัติส่วนจะปรากฏผลหรือไม่นั้นเราอย่าคาดคะเนและอยากเป็นอารมณ์ขอให้หลักปัจจุบันคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่พิจารณาอยู่มีลมหายใจเป็นต้นให้มีความสัมผัสรับรู้กันอยู่นี่แหละจะเป็นเครื่องหนุนให้เกิดผลขึ้นมาเริ่มแต่ความสงบเข้าไปเป็นลำดับและเมื่อได้ปรากฏสิ่งใดขึ้นมาภายในใจแม้ที่สุดความสงบที่ปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งฟังเทศก็ดีนั่งภาวนาก็ดีเมื่อถอนออกจากที่นั่นหรือลุกจากที่นั่งและนั่นแล้วในวาระต่อไปที่เราจะบำเพ็ญอีกเช่นเดียวกับคราวที่แล้วโปรดอย่าได้ไปทำความสำคัญในเหตุในผลที่ได้เคยปรากฏแล้วอย่างใดซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้หรือผ่านมาคราวที่แล้วเบื้องต้นที่จะปรากฏความสงบขึ้นมาให้เราได้รับเป็นอารมณ์นั้นเรายังไม่มีต้นทุนมาจากไหนหรือไม่มีมีแววที่ไหนเลยว่าเราจะได้รับปรากฏผลอย่างนั้นทำไมครั้งแรกที่เราปรากฏเช่นนั้นจึงมีขึ้นภายในจิตใจของเราได้มีขึ้นปรากฏขึ้นได้เพราะเหตุใดก็ต้องปรากฏขึ้นเพราะเหตุที่เราบำรุงโดยถูกต้องเมื่อคราวต่อมาเราก็กำหนดต้นเหตุนั้นไว้อย่าให้จิตกลายเป็นเรื่องสัญญาอดีตคือไปคาดหมายในการกระทำที่ผ่านมาแล้วจิตจะเคลื่อนจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งผลนี่แหละหลักสำคัญโดยมากที่วันนี้จิตได้รับความ

ผลจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นหนึ่งหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นหนึ่งหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไปโดยมากผู้ที่บำเพ็ญทางด้านจิตใจที่รับความสงบเยือกเย็นมาแล้วขาดความสังรวมระวังภายในตัวความเพียรก็ด้อยเมื่อจิตก็มีทางเสื่อมลงไปได้เมื่อจิตได้เสื่อมลงไปแล้วจะพยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้มีระดับเช่นที่เคยเป็นมาไม่สามารถจะทำได้นี่เพราะเหตุว่าจิตไปยึดเรื่องอดีตเสียทั้งที่ตนกำลังนั่งภาวนาความมุ่งจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั้นไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นสัญญาเครื่องรบกวนใจไม่สามารถที่จะทำความสงบให้แก่ตัวเองได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นที่ว่ามานี้ต้องปล่อยวางในขณะที่เราบำเพ็ญถือหลักปัจจุบันเราจะกำหนดจิตกับอารมณ์บทใดกับธรรมบทใดหรืออารมณ์ใดก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับอารมณ์หรือธรรมบทนั้นเท่านั้นโดยไม่ต้องไปคาดว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรความสุขที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีลักษณะเช่นไรหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เช่นไรดังนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปสนใจโปรดทำหน้าที่ในวงปัจจุบันที่กล่าวนี้ไม่ว่าจิตของนักบวชไม่ว่าจิตของคฤหัสถ์ไม่ว่าจิตของผู้หญิงผู้ชายต้องทำความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอและเป็นจิตที่มุ่งต่อความรู้สึกต่างๆอยู่ด้วยกันไม่เคยนอนใจอยู่เฉยๆโดยปราศจากความรู้แม้จะหลับก็ยังรู้ว่าหลับหลับสนิทดีก็รู้ฝันเรื่องอะไรก็รู้นี่ก็พอให้เราทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่เคยละความรู้จากตนเองไปแม้แต่ขณะเดียวเมื่อจิตได้รับธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องเหนียวแล้วจิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาอุปัชฌายะท่านจะบวชพระบวชเนนท่านจึงให้กรรมฐาน5เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานคือเตสาโลมานขาทันตาตะโจทั้ง5นี้เพื่อเป็นหลักใจของนักบวชนั้นจะได้บำเพ็ญพิจารณาจิตจะได้อาศัยอยู่กับอาการทั้ง5นี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูกจริตของตนพิจารณาดูเช่นหนังเป็นต้นพิจารณาออกข้างนอกพิจารณาเข้าข้างในเมื่อความรู้ได้อยู่กับอาการนี้แล้วความรู้อาจจะซึมซาบไปสู่อาการอื่นๆทั่วสรรพางร่างกายว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างหลักความจริงที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดแม้ท่านจะระบุไว้เพียง5ประการนี้ก็ตามสิ่งที่ไม่ระบุไว้นอกนั้นจะเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้ง5ที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้เกาะอยู่กับอาการใดมีสติอยู่กับอาการใดจิตจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับอาการนั้นจะได้ทำความเข้าใจตนเองกับอาการนั้นให้ถูกต้องต่อจากนั้น

จะมีความซึมซาบรู้ไปในส่วนต่างๆของร่างกายบางครั้งก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเห็นชัดจริงๆจะเห็นส่วนใดก็ตามในส่วนแห่งร่างกายนี้เมื่อจิตได้เห็นชัดความสนใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีมากจิตก็ตั้งเป็นปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในอาการที่จิตเห็นชัดนั้นนี่ท่านเรียกว่าเห็นกายอย่างหนึ่งเมื่อจิตได้จดจ่ออยู่กับอาการที่เห็นนั้นแล้วจะเป็นเหตุให้ความรู้ของจิตนั้นกระจายไปทุกแห่งทุกคนเบื้องบนเบื้องล่างในส่วนแห่งร่างกายแล้วเกิดความสลดสังเวชภายในร่างกายของเราว่ามีสิ่งบางๆสิ่งหนึ่งเท่านั้นปกปิดหุ้มห่อไว้ไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนอกจากนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ประสงค์แต่เพราะเหตุแห่งสติกับปัญญาของเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสียจึงเห็นสภาพนี้กลายเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วกับเป็นจุดที่ยึดหมายของอุปทานอย่างเต็มที่เมื่อจิตเราได้ปักปันเขียดแดนลงในที่ใดยกอุปมาภายนอกเช่นเราได้ปักปันเขตแดนเอาที่แห่งใดแห่งหนึ่งว่าเป็นของเราขึ้นมาแม้ที่นั้นจะยังไม่มีเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ตามจะมีแต่เพียงที่ดินว่างๆอยู่เท่านั้นเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาล่วงล้ำเขตแดนของเราเข้าอย่างน้อยก็ต้องต่อว่ากันมากกว่านั้นก็เป็นถ้อยเป็นความหรือฆ่ากันตีกันก็ได้เพราะเหตุแห่งที่ว่างๆที่นั้นซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนี้เมื่อเราย้อนเข้ามาสู่อุปทานในขันธ์ก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันต่อเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในด้วยอำนาจของปัญญาเรื่องอุปทานที่จะแทรกถึงอยู่ในอาการใดส่วนใดในร่างกายนี้จะค่อยถอนตัวออกมาเป็นลำดับลำดับยิ่งได้พิจารณามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นปากเป็นทางที่จะให้ถอนอุปทานได้มากเท่านั้นการปักปันเขตแดนก็เรียกว่าถอดทิ้งไปวันละชิ้นสองชิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐาน5ที่พระอุปัชฌาย์มอบให้นั้นจึงเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดในส่วนแห่งกายนี้ถ้าจะพูดว่าอริยสัจก็มีอยู่ภายในกายนี้ทั้งนั้นคือทุกข์กับทุกข์ที่กายสมุทัยก็หมายถึงความถือกายอันนี้มักจึงหาทางเดินไม่ได้เพราะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยปักปันเขตแดนไว้ทั่วทั้งร่างกายมักคือปัญญาที่จะถอดถอนอุปทานนี้จึงไม่มีช่องมีทางดังนั้นที่ท่านให้อุบายวิธี5ข้อคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจแก่นักบวชจึงเปรียบเหมือนกันกับว่าให้อาวุธเข้าถากถางทางที่จะถอดถอนอุปาทานของตนตามส่วนต่างๆแห่งร่างกายนี้นับตั้งแต่การพิจารณาขั้นต้นจนมีความชำนิชำนาญสามารถที่จะรู้เท่าทันในส่วนแห่งร่างกายทั้งภายนอกภายในเบื้องบนเบื้องล่างและรอบทั้งตัวเราจะแยกเป็นส่วนแห่งกองทุกข์
เรื่องของกายนี้ทุกส่วนจะไม่มีส่วนไหนเว้นได้เลยว่าไม่ใช่ของทุกข์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเรื่องของทุกข์เสียทั้งนั้นถ้าลองเอาปลายเข็มจดลงไปสักนิดหนึ่งเราก็จะทราบว่าเรื่องกองทุกข์มันมีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายแม้ปลายเข็มหนึ่งเท่านั้นก็มีช่องว่างพอจะจดลงได้จะเต็มไปแต่เรื่องกองทุกข์ภายในกายของบุคคลคนหนึ่งเมื่อจิตได้อาศัยอยู่กับส่วนแห่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วโดยการบังคับไว้ด้วยสติให้ท่องเที่ยวอยู่ตามสรรพางร่างกายใจจะมีโอกาสรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของทุกข์ก็จะรู้กันในที่นี้เพราะทุกข์มีอยู่ที่นี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจจากบุคคลนี้เลยดังนั้นคำว่าอริยสัจว่าเป็นธรรมลึกซึ้งนั้นจึงไม่เลยความรู้สึกของเราไปได้อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยกันแต่ว่าสูงก็ไม่เลยกายกับใจของสัตว์และบุคคลสมุทัยว่าลึกก็ไม่ลึกไปไหนจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนี้ทั้งนั้นและการพิจารณาเรื่องของกายคือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ดีให้เห็นว่าเป็นสภาพที่แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งกายและทางด้านจิตใจก็ดีเป็นสภาพที่ปฏิเสธในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจก็ดีเป็นอุบายวิธีที่จะใหเราได้ถอนอุปาทานที่เรียกว่าเป็นตัวสมุทัยนั้นขึ้นมาให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้เป็นอยู่เป็นปกติไม่ถูกกดขี่บังคับหรือยึดมั่นถือมั่นจากใจและให้ใจได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นของเราต่างอันต่างอยู่นี่ท่านเรียกว่ายะถาภูตังญาณรัตนังรู้เห็นตามเป็นจริงในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์โดยทางปัญญาจนสามารถถอดถอนอุปาทานออกได้จากส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออุปาทานของใจที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนแห่งร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วก็ต้องเข้าไปสู่จุดแม้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกายนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหัวใจดวงเดียวเมื่อปัญญาของเรามีกำลังเพราะเหตุแห่งการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอไม่เพียงแต่จะรู้เรื่องของกายซึ่งเป็นส่วนหยาบๆเรื่องของจิตที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจของตัวเองนั้นก็จะพ้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้อุบายวิธีที่พิจารณาทั้งหมดที่เรียกว่ามรรคเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนเรื่องความถือมั่นสำคัญผิดของตนที่ให้ชื่อว่าสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะละเอียดหรือสูงไปที่ไหนไม่นอกเหนือไปจากคนคนนี้เลยคือเราที่เราไม่มองเห็นเรื่องความจริงที่มีอยู่กับตัวเรานั้นเนื่องจากเรามองข้ามเราไปเสียเท่านั้นเรามองข้ามอริยสัจจึงไม่เห็นอริยสัจที่ประกาศตัวอยู่กับเราพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีที่ว่าตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านตรัสรู้อะไรนอกจากจะรู้แจ้งเรื่องอริยสัจทั้งฝ่ายทุกข์และสมุทัยด้วยมรรคแล้วก็กลายเป็นนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาทั้งส่วนจิตใจและกายก็หมดกังวลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในครั้งนั้นกับที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นเรื่องของทุกข์สมุทัยอันเดียวกันการพิจารณาก็พิจารณาด้วยมรรคคือเรื่องของสติปัญญาอันเดียวกันนิโรธาคือความดับแห่งดับทุกข์เป็นลำดับไปนั้นจะเป็นอื่นมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องของอริยสัจอันเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นคำที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทา
จึงไม่เลยจากศูนย์กลางแห่งขันของเรานี้มีความเป็นกลางอยู่เสมอจิตเราพยายามทำความสงบเราพยายามเราเองความไม่สงบก็คือเป็นเรื่องของเราเองผู้พยายามจะทำความสงบและดัดแปลงตัวเองก็คือเราเหตุใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้จะหนีจากความพยายามของเราไปไม่ได้แน่นอนต้องยังเข้าถึงความสงบได้ความสงบของใจมีหลายชั้นสงบบางขณะบางเวลาและถอนขึ้นมาเสียมีเรียกว่าความสงบที่เรายังไม่ชำนาญความสงบอีกอย่างหนึ่งพอจิตรวมเข้าไปแล้วถอยออกมาเล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องภายนอกหรือเป็นเรื่องภายในของตัวเองออกแสดงออกแต่ตนไม่รู้ก็เป็นได้อย่างนั้นก็มีจะมีเป็นจำนวนน้อยในสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีมากแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้มีท่านเรียกว่าสมาธิประเภทหนึ่งอุปจารสมาธิอุปะแปลว่าเข้าไปแล้วจระก็ออกเที่ยวออกรู้สิ่งต่างๆนี่ให้นามตามธรรมป่าว่าอย่างนั้นอัปปนาคือความแนบสนิทของสมาธิแม้จะถอนออกจากสมาธิแล้วมาเป็นจิตธรรมดาก็ทรงไว้ซึ่งความสงบไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปกับเรื่องอารมณ์ใดๆตั้งอยู่ในความสงบของตนมีความเยือกเย็นสบายอยู่เช่นนั้นแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องการงานอะไรก็ได้แต่ธรรมชาติความสงบที่เป็นภาคพื้นของสมาธิประเภทนั้นจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นโดยปกติเมื่อรวมเข้าไปก็วางกิริยาปล่อยอาการความคิดความปรุงต่างๆเสียอยู่เป็นเอกกิจคือมีความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆและรวมได้เป็นเวลานานนี่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิให้ชื่ออย่างท่านให้ชื่ออย่างนั้นเรื่องของปัญญาก็มีเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่เราจะควรใช้ตามขั้นของสมาธิของเราได้ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้เบื้องต้นก็ต้องเป็นปัญญาขั้นหยาบต่อเมื่อฝึกหัดอยู่เสมอแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีกำลังขึ้นมาเลื่อนเป็นลำดับความชำนิชำนาญคล่องแคล่วก็นับวันคล่องแคล่วและชำนิชำนาญและมีความรวดเร็วขึ้นไปเช่นเดียวกับเรื่องของสมาธิที่ผู้ฝึกฝนอบรมจนพอตัวแล้วต้องการจะให้จิตสงบเมื่อไรก็ได้ตามความต้องการนี่คือความชำนาญของสมาธิที่ฝึกฝนอบรมมาเต็มภูมิแล้วเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมสมาธิไม่ใช่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิขั้นไหนจะกลายเป็นปัญญาขั้นนั้นขึ้นมาตามๆกันอย่างนี้หาไม่ต้องอาศัยการฝึกถ้าหากว่าปัญญาจะเป็นธรรมชาติที่แฝงขึ้นมาพร้อมๆกันกับสมาธิแล้วผู้บำเพ็ญสมาธิจะไม่มีการติดสมาในสมาธิของตนเลยเพราะปัญญาก็มีหน้าที่ที่จะเคลือบแฝงขึ้นมาและทำงานได้เช่นเดียวกันกับสมาธิหลักที่ถูกต้องก็สมาธิก็ให้เราถือว่าเป็นสมาธิเสียในขณะที่เรานั่งทำความสงบก็ให้เป็นความสงบเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุขันธ์อายตนะสภาวะธรรมต่างๆจะแยกขยายแบ่งส่วนออกให้เป็นส่วนใดชิ้นใด
จะเป็นเรื่องการแตกการสลายการทำลายอยู่ในวงแห่งไตรลักษณ์แล้วท่านเรียกว่าปัญญาพยายามฝึกหัดเช่นเดียวกันกับฝึกหัดสมาธิจนปัญญามีความชำนิชำนาญเช่นเดียวกับสมาธิของเรามีความชำนาญด้วยวิธีฝึกฝนอบรมแล้วปัญญาก็จะรู้หน้าที่การงานของตนไม่ใช่เราจะต้องบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาก็มีความชำนาญปัญญาก็ก้าวขึ้นสู่ระดับอันสูงละเอียดเป็นลำดับจนสามารถเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสติไปได้พร้อมๆกันเมื่อได้ก้าวเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับว่าให้รู้สิ่งนั้นให้รู้สิ่งนี้ให้กำหนดสิ่งนั้นให้กำหนดสิ่งนี้ให้พิจารณาสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่เรื่องของสติกับปัญญาจะกลมเกลียวกันไปเช่นเดียวกับเกลียวเชือกทำงานในหน้าที่ของตนเสมอสิ่งใดที่มาสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องของสติปัญญาจะวิ่งรู้เรื่องสิ่งที่มาสัมผัสได้ทันท่วงทีแต่ปัญญาขั้นที่กล่าวนี้เป็นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมล้วนๆจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกายเลยเพราะกายนี้เพียงขั้นสติขั้นกลางก็สามารถจะรู้ปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะถอดถอนอุปทานได้เพราะความชำนาญในขั้นนี้แต่เรื่องนามธรรมที่เป็นส่วนละเอียดเช่นความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะมีสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับจิตโดยเฉพาะนี้เป็นส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องของปัญญาส่วนละเอียดตามรู้ตามเห็นสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับใจสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับใจวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆกระเพื่อมถึงใจจิตจะยอกย้อนกลับไปกลับมาให้รู้ที่เกิดที่ดับของอาการทั้งสี่นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้จะมีความหมุนตัวเองอยู่เสมอนอกจากเวลาหลับเท่านั้นจะไม่มีการบังคับบัญชาอะไรนอกจากว่าเราจะได้ยับยั้งเอาไว้เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีเวลาพักตัวเลยมีความเพลินในการคิดการค้นการแก้ไขตนเองที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมะขั้นสูงว่าอุทธัจจะความฟุ้งของใจนี่ได้แก่การเพลินในการคิดค้นของตนเองจนลืมตัวเรียกว่าเพลินเกินไปต่อเมื่อจิตได้ผ่านไปแล้วถึงจะย้อนกลับมารู้ได้ว่ากิริยาที่ความเพลินเกินไปนี่เรียกว่าเป็นทางผิดทางหนึ่งเหมือนกันไม่มีเวลาพักผ่อนจิตใจให้ได้รับความสงบมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆในที่ปรากฏอยู่กับใจสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏออกมาจากใจจะหมดความหมายกับสิ่งภายนอกเพราะสิ่งภายนอกเหล่านั้นเป็นด้านวัตถุและเป็นส่วนหยาบจะเป็นเพียงปรากฏขึ้นภายในจิตแล้วก็รับรู้กันและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นพยายามสอบสวนทบทวนดูเรื่องความเกิดความดับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนอยู่ทุกเวลาจนสามารถรู้ชัดว่าอาการทั้งสี่นี้กับเรื่องรูปขันธ์นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะ
เป็นด้านวัตถุกับด้านนามธรรมซึ่งไม่เหมือนกันก็ต่างแต่ก็รวมลงในไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่มีใครจะสามารถประยุทธ์เอาอาการทั้งสี่นี้ว่าเป็นสุขเป็นอัตตาหรือเป็นของเที่ยงได้มีสภาพแปรเช่นเดียวกันแล้วยังสามารถจะพิจารณาได้อีกว่าสภาพทั้งสี่อาการทั้งสี่นี้เกิดขึ้นมาจากไหนฐานที่ตั้งของอาการทั้งสี่นี้มีอะไรเป็นที่ตั้งนอกจากจิตแล้วอาการทั้งสี่นี้จะไม่มีที่ตั้งเนี่ยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปัจจัยการคือความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้ที่เกิดที่ดับและรู้เท่าทันกันในจุดนั้นได้อีกด้วยท่านเรียกว่าได้ปล่อยวางฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติฐานที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะได้แก่จิตดวงนั้นปล่อยวางส่วนแห่งร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ปล่อยวางธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยปัญญาอีกแล้วกิเลสตัณหาจะมีที่ตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งภพตั้งชาติที่ไหนไม่มีที่ตั้งนี่ท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาอวิชชาได้สิ้นสุดลงในจุดนี้เรื่องอุปทานทั้งหมดก็ได้ยุติกันลงความบริสุทธิ์อันนั้นจึงจะปรากฏภายในท่านผู้รู้ผู้นั้นอย่างเด่นชัดในขณะนั้นนั่นเองเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเป็นมาก็ทราบชัดในขณะนั้นว่าเป็นไปจากธรรมชาติอันเดียวนี้เป็นผู้พาให้เกิดให้ตายพาให้ทุกข์ยากลำบากสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่นนอนแห่งพบแห่งชาติแห่งความสุขความทุกข์ก็ไปจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าบ่อแห่งความกังวลมีอยู่จุดนี้ทั้งนั้นถ้าว่าต้นไม้ก็คือรากแก้วของต้นไม้ถ้าว่าพบว่าชาติก็รากแก้วของพบของชาติได้จากจิตวิชาที่พัวพันหรือซึมทราบกันอยู่จนไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอวิชชาจนกว่าปัญญามีความสามารถแก้วกล้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจึงจะทราบรากฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติได้โดยชัดเจนพร้อมทั้งทำลายด้วยมรรคญาณได้แก่ปัญญาขั้นละเอียดภพชาติจึงจะสิ้นสุดลงในใจตรงนั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวุจิตังปรมจริยังกตังกรณียังได้จบเสร็จจิตในพระพุทธศาสนาที่อื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีคือเราจะทำการถอดถอนอะไรอีกไม่มีสิ่งที่จะถอดถอนเพราะสมมุติได้สลายตัวลงไปหมดแล้วไม่มีอันใดเหลือท่านจึงให้ชื่ออันหนึ่งขึ้นมาว่าวิมุตติสมมุตินั้นเราตั้งชื่อด้วยมีความติดใจในสิ่งนั้นด้วยเป็นอุปทานในสมมุตินั้นด้วยแต่วิมุตติตั้งขึ้นด้วยอำนาจแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งจึงไม่มีข้อข้องใจอันใดกับชื่อของวิมุตติตั้งไว้ตามอาการเท่านั้นทีนี้อริยสัจจะทำทั้งสี่ไปอยู่ที่ไหนเมื่อจิตได้ถึงขั้นนั้นแล้วทางเดินก็สุดวิสัยหรือว่าปล่อยไว้ตามเป็นจริงทุกข์ก็ได้สลายตัวไปแล้วเพราะรากฐานคือสมุทัยได้ถูกถอดถอนขึ้นด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาว่าดับทุกข์ผู้ใดที่รู้ว่าทุกข์ดับผู้นั้นไม่ใช่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงนอกเหนือไปจากสมุทัยนิโรธมรรคอีกทีหนึ่งหลักของพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติตามเนี่ยทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยโน้นหรือสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดขอแต่ได้ดำเนินตามหลักความจริง
คือเหตุผลโดยถูกต้องผลที่อันเป็นที่พึงพอใจจะต้องแสดงขึ้นได้ด้วยกันทุกรายโดยไม่คำนึงว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสอำนาจวาสนานั้นเราสร้างมาด้วยกันทุกคนเราอย่าได้ประมาทอำนาจวาสนาของตนทุกคนก็ต้องมีกิเลสด้วยกันเพราะกิเลสยังไม่สิ้นต้องเป็นผู้มีกิเลสจะสามารถว่าตนมีวาสนามากน้อยได้อย่างไรต่อเมื่อมีความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี่แหละเราจะทราบว่าสิ่งใดมาเป็นข้อข้องใจหรือสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของเราเราจะได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนนั้นเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นลำดับลำดับกิริยาที่เราก้าวไปนั้นก็แสดงว่าเราเพิ่มอำนาจวาสนาของเรานั่นเองเมื่อเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่น

ประเพณีการเข้าพรรษานี้ถือเป็นกิจสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเริ่มแรกจริงๆก็ไม่มีการจำพรรษาเห็นมีความจำเป็นเกี่ยวกับการเที่ยวของพระไม่มีเวลาทำคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้างหรือมากน้อยตามแต่พระเนรมีจำนวนมากเที่ยวไม่มีเวลาหยุดทั้งหน้าและหน้าฝนเมื่อเขากราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระพระองค์จึงทรงอนุญาตจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาการอยู่จำพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบไตรมาสคือ3เดือนมีวันนี้เป็นวันเริ่มแรกเพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือบริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตนซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไตรมาสคือ3เดือนอย่างวัดป่าบ้านตาดก็ถือกำแพงวัดเป็นขอบเขตที่เรียกว่าอาวาสอยู่ภายในนี้ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากกิจจำเป็นดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในพระวินัยเช่นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพระราชามหากษัตริย์ทรงนิมนต์ให้เป็นในพระราชกุศลของพระองค์วัดวาอาวาสเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปหาไม้มาซ่อมแซมนิสัตติงหาฤทธิ์อันเตวาสิเก็บไข้ได้ป่วยเยี่ยมกันหรือเกิดความกระสันไปเยี่ยมเพื่อให้อาวาสสั่งสอนหรือตักเตือนซึ่งกันและกันให้ไปได้ภายใน7วันต้องกลับมานี่พูดเพียงย่อๆเพราะพระวินัยหนังสือก็มีอยู่แล้วใครๆก็อ่านได้เข้าใจได้ตามนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากนี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษาจะไปเร่ร่อนๆไม่มีการจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ผิดพระวินัยแล้วการอยู่ในครั้งพุทธกาล ก็คือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระสะสางกิเลสภายในจิตใจให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เป็นกิจเป็นการอันสำคัญของพระในครั้งพุทธกาลซึ่งถือเป็นเยี่ยงอย่างอันสำคัญมาจนกระทั่งตัววันนี้ไม่มีงานอื่นใดที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเงาข้อมูลยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรของพระเพื่อชำระกิเลสทุกประเภทขาดไปจากจิตใจงานอื่นนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือเป็นกิจสำคัญอะไรเลยกิจที่สำคัญก็คือการภาวนาอบรมจิตใจของตนในอิริยาบถต่างๆเช่นเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมสถานที่เดินจงกรมในวัดนี้ก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรมากมายนั่งสมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีสติรักษาจิตใจของตนเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ให้คิดไปในทางที่เป็นโลกเป็นสงสารให้คิดในแง่ธรรมเช่นคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเบื้องต้นยังไม่มีรากฐานแห่งความสงบของใจท่านสอนให้มีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจไม่เช่นนั้นใจหาหลักยึดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็ไม่สงบท่านจึงสอนให้มีหลักยึดให้มีที่เกาะคือหมายเอาคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเป็นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นต้นตลอดอานาปานสติคือลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออก
ให้ทำความรู้อยู่เพราะลมนี้เด่นหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่เป็นประจำเรากำหนดลมเข้าลมออกนั้นก็ได้หรือเราจะตามด้วยพุทโธถ้ายังไม่สนิทใจเราจะตามด้วยคำบริกรรมเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือพุทโธเข้าพุทโธออกก็ได้แต่ต้องมีสติเป็นสำคัญกับการบริกรรมภาวนาใจเมื่อได้ยึดได้เกาะอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วย่อมจะสงบลงได้ช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ต้องสงบลงได้ไม่เป็นอื่นนอกจากว่าเราเผลอสติส่งไปนู้นแล้วส่งไปนี่แล้วเรียกได้แล้วก็มาบริกรรมแล้วความหายไปเสียแล้วมาบริกรรมอย่างนี้จิตไม่ค่อยสงบได้หรือไม่สงบนี่สำคัญจึงต้องได้ใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเมื่อจะปล่อยคำบริกรรมได้ย่อมจะทราบภายในตนเองคือความรู้นั้นเด่นชัดอยู่ภายในตัวสติตั้งกับความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนายืนเดินนั่งนอนก็สติมีอยู่กับความรู้ที่เด่นชัดภายในจิตใจซึ่งมีรากฐานจากสมาธิมาแล้วนะอย่างหนึ่งสำหรับผู้ฝึกหัดเบื้องต้นในการภาวนานี่คืองานของศาสนาที่แท้จริงเรียกว่างานพัฒนาจิตใจพัฒนาด้วยวิธีการนี้สำหรับนักบวชเราสำหรับโลกก่อนมีการฝึกหัดเช่นเดียวกับทางธรรมะนี้เป็นเพียงว่าไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนนักบวชเราเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องพุทธศาสนานี้สอนให้พัฒนาจิตใจโดยตรงเพราะจิตใจเป็นรากฐานสำคัญที่จะแสดงออกในอากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงานความประพฤติผิดถูกดีชั่วประการต่างๆจะต้องออกมาจากใจใจเมื่อรับการอบรมย่อมมีสติย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความปรุงออกของตนคิดดีคิดชั่วคิดผิดถูกประการใดสติย่อมมีย่อมรู้แล้วก็ทำตามสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงามงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติตลอดหน้าที่การงานจึงไม่ผิดพลาดสำหรับผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิต ทางพุทธศาสนาท่านถือเป็นสำคัญมากงานการอย่างอื่นจะคล้อยตามจิตที่ได้อบรมดีแล้วจะเป็นงานที่ถูกต้องดีงามเป็นทางโลกก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีที่เป็นผลประโยชน์แก่สังคมแต่งานธรรมะโดยเฉพาะก็อบรมจิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในเหตุในผลไม่ให้เลื่อนๆลอยๆการแสดงออกก็เหมือนกันทางวาจาก็มีเหตุมีผลไม่กระทบกระเทือนอันเป็นความเสียหายจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจไปเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นการกระทำก็เหมือนกันจะเป็นกายสุจริตวาจาก็เป็นวจีสุจริตนี่เกิดจากการที่จิตได้รับการอบรมและพัฒนาย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ดีนี่เรามุ่งหวังเพื่อจิตใจของเราให้ไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามความระมัดระวังให้มากเพื่อจิตจะได้อยู่ในกรอบแห่งความสงบเย็นจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบตัวไม่ดิ้นรนกระวนกระวายหาเรื่องราวมาเผาผลาญตนเองหรือหาเรื่องมาก่อกวนยุ่ยแย่หรือตัวเองอยู่เสมอเพราะจิตมีสติระมัดระวังอยู่ภายในตัวนอกจากนั้นก็จิตก็สงบเย็นความสงบเย็นของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องดูดดื่มของใจในวาระต่อไปที่จะให้มีแก่ใจในการประกอบความภาคความเพียร
ถ้าจิตไม่มีความสงบเลยการทำความเพียรก็มักจะขี้เกียจมักจะฝืนทำทำก็ทำสักแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำด้วยความจงใจไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจส่วนจิตที่มีสมาธิมีความสงบเย็นนั้นย่อมทำด้วยความสงบเย็นด้วยคำทำด้วยอำนาจแห่งรสของธรรมที่เป็นพื้นฐานได้แก่สมาธินั้นดูกับงานของตนจริงๆทำก็ทำเพื่อให้สงบขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะความสงบของจิตมีหลายขั้นหลายตอนสงบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปก็เรียกสมาธิสงบอย่างแน่วแน่สงบตามความต้องการเรียกว่าความชำนาญวสีการเข้าการออกของจิตนั้นคล่องตัวโดยไม่ต้องไปหาเวลาเวลามาจับมาทดสอบกันเพราะจิตนั้นชำนาญตัวอยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าปัญญาคือการพินิจพิจารณาสกุลกายสภาวะธรรมต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตเราส่วนมากมักจะไปติดข้องในรูปมีราคะตัณหาเป็นสำคัญจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาเป็นยาหรือเป็นโอสถแก้กันความสวยงามเป็นเรื่องของกิเลสให้เกิดความผูกพันการพิจารณาอสุภะอสุภังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่าผูกพันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปได้โดยลำดับนี่เป็นยาแก้นี่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติเราซึ่งมีจิตอยู่ในภูมินี้เป็นจำนวนมากต้องได้อาศัยนี้เป็นเครื่องพิจารณาเสมอจากนั้นก็แยกแยะไปถึงความแปรสภาพของมันนอกจากอสุภะอสุภังนี้แล้วตายลงไปแตกกระจัดกระจายลงไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาไปตามสภาพของมันส่วนละเอียดจะเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบนี้จะเป็นอสุภะอสุภังมากกว่าในการพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ในธรรมบทนี้มากเช่นอย่างท่านแสดงไว้ว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของคนของสัตว์ของหญิงของชายไปยังไงสภาพความเป็นจริงของเขาป่าคนเป็นกับป่าคนตายเป็นยังไงป่าคนเป็นเห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบใจความโกรธความเกลียดก็มีขึ้นภายในจิตใจเวลาประสบพบเห็นหรือสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยกิริยามารยาทคำพูดคำจามักจะเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดเสมอในบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไปเยี่ยมบุคคลที่ตายแล้วในป่าช้าความโกรธความเกลียดอย่างนี้ไม่มีเกลียดก็เกลียดอย่างที่ว่าหน้าเบื่อหน่ายมากคลายกำหนัดไปอย่างนั้นนี่ต่างกันอย่างนี้จะไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามอย่างที่เป็นมนุษย์มีลมหายใจอยู่นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกย่อมจะคิดไปในทางที่เป็นความจริงเช่นคนตายแล้วเป็นอย่างนี้เริ่มแรกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนเราท่านเมื่อตายแล้วเป็นด้วยกันอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเราและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงกำหนดดูความพุพองหนองไหลออกมาเต็มร่างกายและแตกกระจัดกระจายไม่เป็นไรไม่มีส่วนใดชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาตามความเสกสรรปัญญาของกิเลสตัณหาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรแต่มันกลับตรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างหาความสวยงามหาความกิรังถาวรไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อได้เป็นคติแล้วก็นำมาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือร่างกายของเราของเขาซึ่งมีชีวิตอยู่นี่ให้มันเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับนั้นแม้จะยังไม่ตายมันก็คือสภาพเช่นนั้นคอยจะลมหายใจดับไปเท่านั้นมันก็แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในป่าช้านั้น 100% ไม่ผิดกันอะไรเลยนี่การพิจารณาเพื่อแก้ราคะตัณหาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้มากที่สุด
ยิ่งเป็นการดีพิจารณาจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญในร่างกายทั้งภายนอกภายในมองดูอะไรทะลุปลุกปล่องไปหมดด้วยความชำนาญของปัญญาที่พิจารณานี่ก็เลยเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วการดำเนินของเราดำเนินมาอย่างนั้นเห็นประจักษ์จริงๆอย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้เลยความรวดเร็วของปัญญาเวลามันชำนาญพอแล้วนี่เพียงขณะเดียวเท่านั้นสามารถทะลุบุกป่งไปหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในเวลามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่มันก็คอยที่แต่จะหลุดมือจากสิ่งที่ว่าเนี่ยอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตากลายเป็นสุภะสุภังสุขังอัตตาไปซะหมดมันตรงกันข้ามตรงข้ามไปทางของกิเลสซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความจอมปลอมแต่มันเคยชินมันทำนี้ทำนานมาแล้วกิเลสเป็นครูของโลกเป็นเจ้าอำนาจของโลกจึงต้องผิดจิตใจของโลกให้เป็นไปตามความต้องการของมันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ธรรมะนั้นเข้าได้เป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นแก่กล้าสามารถย่อมมีหลุดลอยไปตามกิเลสได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้เองท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆจนทางนี้มีกำลังสติก็ค่อยมีกำลังปัญญามีกำลังการพิจารณาสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นจนถึงความชำนิชำนาญได้รวดเร็วตามใจหวังแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาแต่ก่อนก็ค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชภายในกายของเรานี้สลดจิต

เบื่อหน่ายท่านจึงบอกว่าเบื่อหน่ายแต่มันยังคลายไม่ได้หมดมันก็ค่อยคลายกันไปที่คลายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความหมดสิ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการพิจารณาดังที่กล่าวนี้นี่สำหรับนักภาวนาให้หนักทางนี้ให้มากอย่างอื่นไม่ทันกับกิเลสตัวราคะตัณหาซึ่งรวดเร็วที่สุดในวัยของเราท่านนี่แหละเป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดเพราะใครก็ผ่านวัยนี้มาด้วยกันเนื่องจากว่ากำลังวังชาของเรานี้เรียกว่าเครื่องมือของกิเลสนั้นประเภทนี้มันพร้อมร่างกายก็สมบูรณ์ทุกสัดทุกส่วนตาก็ดีหูก็เร็วร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมทุกด้านที่จะเสริมราคะตัณหาให้คล่องตัวและรวดเร็วนั้นมันก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นมันถึงหมุนติ้วติ้วอยู่กับอันนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วหาอุบายฝึกทรมานมันหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารด้วยแล้วตั้งแต่จะตัดเครื่องมือของมันลงไปไม่ให้มันทำงานได้ด้วยความสะดวกเราสังเกตดูเวลาเราหลับเรานอนเต็มที่ของธาตุของขันนี้ก็เสริมราคะตัณหาได้ดีแต่สู้เรื่องอาหารไม่ได้อาหารนี่สำคัญมากทีเดียวอาหารดีๆเท่าไรตามความนิยมของโลกฉันอิ่มมากเท่าไรนั่นแหละคนเราเมื่อกินได้ก็ต้องนอนหลับนอนมากความขี้เกียจขี้คร้านก็มักจะมากความคิดความปรุงก็มากมันเสริมมันไปเนี่ยเสริมให้คิดให้ปรุงมากคิดปรุงมีแต่คิดปรุงเรื่องเหล่านี้แหละไม่คิดปรุงเรื่องอย่างอื่นบางทีเรายังไม่รู้สึกตัวมันคิดอยู่แล้วความละเอียดของมันก็ละเอียดเรื่องราคะตัณหาไปเสียความหยาบก็เป็นเรื่องราคะตัณหามีแต่ความคิดที่เป็นเรื่องอันเดียวนี้เวลาสติปัญญาของเรายังไม่ทันและเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันสมบูรณ์เต็มที่ย่อมคล่องตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกทรมานจึงยากจะทำให้จิตสงบลงแต่ละครั้งละคราวนี้สงบไม่ค่อยได้เลยมีแต่กิเลสประเภทนี้แหละชุดลากไปตลอดจึงต้องเลือกใช้อุบายวิธีการหลายด้านหลายทางทำให้สะดุดใจทำยังไงมันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้สติตั้งเพราะตั้งคำว่าตั้งขึ้นกับล้มไปนะมันอยากจะพูดว่าในขณะเดียวกันปัญญาไม่ต้องมาพูดแหละเรื่องปัญญาสัญญาทั้งนั้นมันหมายไปหมดมันตีให้เป็นสัญญาไม่ให้เป็นปัญญาได้เลยนี่เป็นเหตุที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมลงไปถึงสำหรับเราเองลงถึงขั้นอดอาหารอดนอนก็ทดลองดูแต่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะแต่ละอย่างละอย่างที่ท่านแสดงไว้นั้นมันแสดงไปตามชนิดนิสัยเพื่อให้เราเลือกเอาว่าชนิดใดปฏิบัติแบบใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้อย่างไหนดีนั่นเมื่อเราเห็นอย่างใดดีอย่างไหนดีแล้วก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละเข้ามาปฏิบัติถึงยากลำบากมันก็ต้องเลยทนทับก็เพราะว่าจริตนิสัยของเรามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทนเอาเมื่อเราจับได้วิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราว่าจิตสงบได้เย็นได้นั่นแหละเรียกว่าถูกกับนิสัยสติตั้งได้เป็นเวลายืดยาวไม่ล้มพลอยเหมือนอย่างแต่ก่อนปัญญาพิจารณาไข้ควรก็ได้ถึงไม่มากก็ทราบชัดว่าได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องได้ฝึกต่อไปด้วยวิธีการดังที่เคยปฏิบัติมานี้นี่นั่นก็ต้องทุกข์นั่นทุกข์แหละไม่สงสัยแต่เราอย่ามาคำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพียงธาตุเพียงขันธ์ให้พึงคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ในทางใจเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นมีความทุกข์มากร่างกายสุขขนาดไหนจิตก็หาความสุขไม่ได้ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์บ้างก็ต้องยอมรับกันเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการฝึกทรมานของเรานี่นั่นจึงได้ฝืนให้มีเหตุมีผลอย่างนั้นการปฏิบัติตัวอย่าเอาทำเพียงทำตามใจชอบเฉยอยากเดินจงกรมกี่นาทีก็เดิน
อย่างนั่งกี่นาทีก็นั่งไม่ได้สับได้แสงได้เหตุได้ผลไม่มีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนนั้นมันไม่ได้เรื่องไอ้ราวอะไรมันก็เหมือนกับซุงที่ไหลไปตามน้ำนั่นแหละน้ำนั่นก็คือกิเลสมันผลักมันดันไปซุงก็คือหัวใจเราถูกน้ำมันไหลไปนั่นเลยไม่ได้เรื่องเลยเราอันนี้ทำอะไรเป็นเพื่อความสะดวกความสะดวกมันก็เป็นซุงเป็นซุงไปเรื่อยๆให้กิเลสมันพาไหลไปเรื่อยไหลไปหาทางความความทุกข์ความทรมานร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากในทางใจออกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกหัดได้ดัดสันดานมันดัดกิเลสนั่นแหละเราอย่าไปว่าเราดัดเราถ้าว่าดัดเราแล้วใครๆก็ถือว่าตัวเป็นเราเป็นตัวของตัวแล้วก็ดัดไม่ลงกลัวจะเราจะทุกข์จะลำบากนี่แต่กิเลสมันแทรกอยู่ในคำว่าเรานั่นเองแต่เราไม่รู้มันเพราะจึงว่าดัดกิเลสให้มันอ่อนลงไปการคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่คือการฝึกทรมานใจเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันแม้ปรินิพพานไปแล้วก็เท่ากันกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะชี้แจงแสดงบอกความจริงทั้งหลายไว้แล้วต่อจุดมุ่งหมายไม่มีผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายนั่นเลยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมของท่านถึงว่าเหมือนท่านไม่ได้นิพพานเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาการพัดพรากจากไปของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็พัดพรากด้วยเรื่องร่างกายนี้ทั้งนั้นโลกก็พัดพรากกันอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงการเวลาของธาตุขันธ์ซึ่งอยู่ในวิสัยของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะยึดจะเกาะมาเป็นประมาณภายในจิตใจมาปฏิบัติได้ผลจะเห็นขึ้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่สงสัยทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานไปแล้วความจริงจะเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนี่คือความจริงแท้ไอ้เรื่องที่คาดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห่างเหินจากอัตถธรรมไปแล้วอะไรๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งขนไปนิพพานไปหมดขนไปด้วยพระองค์ทั้งหมดลื้อไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือตั้งแต่หนังสือเหลือตั้งแต่คัมภีร์อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกอุบายใดที่จะเป็นเรื่องสัตว์โลกให้นอนใจตายใจรุ่มหลงไปตามมันนั่นแหละคืออุบายอันแหลมคมของมันของกิเลสมีอยู่ทุกซอกทุกมุมแต่เราไม่รู้นั่นสิสำคัญเมื่อไม่ถึงขั้นที่จะรู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วออกมาช่องไหนออกมาแง่ใดนี้มันทันกันทันทีนั่นแหละผู้ที่ท่านเหนือพวกเราเราเป็นอย่างหนึ่งท่านเป็นอย่างหนึ่งเรารู้ไปอย่างนี้ท่านรู้ไปอย่างนั้นนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของธรรมของธรรมของธรรมความรู้ของเราของเราเป็นความรู้อยู่ในกรอบของกิเลสครอบงำบีบบังคับเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงออกอะไรเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่รู้ท่านรู้ท่านจึงได้นำธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นมาสอนพวกเราให้เรายึดเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกิเลสหลอกโลกหลอกอย่างนั้นน่ะมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานเสื่อมสิ้นไปหมดแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ผู้ที่มันพูดอย่างนั้นคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัตินอกจากให้กิเลสขยำหัวมันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราจะเอามาเป็นสรณะจะเอามาคิดให้เสียเวลาเวลานอกจากพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิที่เราฝากเป็นฝากตายในตอนนั้นคำพูดเช่นนั้นของบุคคลเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเพียงสัมผัสเข้าที่หูเท่านั้นมันก็พอแล้วและยิ่งเราจะเห็นด้วยตามไปด้วยก็นั่นแหละเรียกว่าถูกแล้วถูกต้มแล้วนี่มีการจำภาษาก็มีจำนวนมากให้พากันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งสำคัญในทางนั้นสำคัญในทางนี้สำคัญในทางความรู้วิชาสำคัญในความมีฐานะต่างๆอย่างนี้เป็นความสำคัญของกิเลส
ซึ่งจะคอยมากระทบกระเทือนผู้อื่นหรือเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเหยียดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นรายอื่นจนได้ให้ระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่เราไม่รู้เราจริงมันจริงทำให้เราหยิ่งหยิ่งในเรื่องของกิเลสแต่ไม่หยิ่งในเรื่องของธรรมนี่แหละคอยแทรกเสมอถ้าเรามีความกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาแว้งกันหรือลงรอยกันไม่ได้ก็เรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วลงทันทีลงทันทีนี่เราก็มาฆ่ากิเลสเราอย่ามาเลี้ยงกิเลสเอาไว้สิ่งใดไม่ดีมันขวางหัวใจทลายนั่นแหละคือกิเลสขวางใจให้รู้ทันทีว่าถ้าทำแล้วไม่ขวางมันไม่ลงใจถึงถูกขนาดไหนมันก็ไม่ลงใจถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่หรือถือว่าตัวเป็นผู้มีความรู้เลยศึกษาเราเรียนมามากหรือตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญว่าตนว่าดีว่าดีนั่นแหละคือตัวหญิงของกิเลสมันจะเข้าทำลายธรรมให้ระมัดระวังถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเหมือนอวัยวะของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะลำเอียงกันไม่มีแม้แต่ผมเราก็ยังรักว่าเป็นผมของเราขนของเรานั่นดูสิตลอดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก็ดูอยู่ในอวัยวะของเราทั้งเป็นของสกปรกโสมมเต็มอยู่ในร่างกายนี้เรายังก็ยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เอียงเราต้องรักษาเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหรือสัญชาตญาณก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันก็ให้มีความรักใคร่ให้มีความสนิทสนมกันโดยธรรมไม่ยิ่งไม่หย่อนความยิ่งความหย่อนนั่นเป็นเรื่อง

0: อย่างนั้นถ้าไม่ทราบแล้วมีได้เรื่องการอยู่ด้วยกันหลายคนมีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันได้สำหรับวันนี้อย่าให้มีเป็นอันขาดผมนี่เคยเกิดเคยหลับมาจากเรื่องราวทั้งหลายมาพอแล้วจึงได้ประกาศให้หมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาไม่ได้หยุดหย่อนในเรื่องเหล่านี้เพราะเข็ดจริงๆเรื่องที่เด็ดตัวหยาบโลนนี่มันออกตีตลาดฆ่าพระฆ่าเนรให้ชิบหายวายปวงไปด้วยความยื้อหยิ่งของตัวเองนั่นแหละมันทำลายตัวเองมันก็อ่อนลงอ่อนลงวันนี้ก่อนเพียมากจริงๆจนจะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็เพราะเป็นวันสำคัญคือวันเข้าพรรษาก็เลยประเดียงให้หมู่เพื่อนทราบโดยทั่วกันบ้างว่าต่างคนต่างองค์ต่างประกอบความภาคเพียรอย่าสนใจกับเรื่องอะไรไม่มีอะไรสำคัญในโลกนี้ยิ่งกว่าการบำรุงจิตใจของเราได้ด้วยความภาคความเพียรการรักษาจิตใจด้วยสติมีภาวนาอยู่เป็นประจำนี่คือความถูกต้องนี่คืองานของพระเราทำให้สมบูรณ์ตรงนี้ส่วนภายนอกนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยเอาแน่กับมันไม่ได้มันไปได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ฉลาดปัจจัยก็เลยกลายเป็นยาพิษขึ้นมาถ้าเราฉลาดแล้วก็เป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรศาลานี่ก็ดังที่เคยพูดแล้วก็มีผู้ประจำอยู่เป็นประจำประจำมีการมีงานอะไรก็มีรีบช่วยกันให้เสร็จให้สิ้นอย่าให้มันอึดอาดเหนื่อยนายุ่งกันอยู่ภายในศาลานี้ไม่ดูไม่ได้นี่แหละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ผมเหนื่อยเอาละวันนี้เหนื่อยมากพูดไม่อยากลมไม่อยากจะมีมันเหนื่อยวันนี้เราเห็นใจเราประชาชนญาติโยมทำอะไรหัวใจเขาก็หัวใจเรามันก็เหมือนกันผมมาเทียบหมดทุกสัตว์ทุกส่วนก่อนที่จะได้ต้อนรับประชาชนเห็นบิณฑบาตนี้เหมือนกันต้องใส่บาตรคนหน้าเท่าไรครับจออยากให้เราอยากใส่บาตรเราอยากเกิดบาตรเราแล้วก็พระ36
1: เหรอ
0: แล้วเนี่ยล่ะนั่นคือพอดีนั่นแหละมันเริ่มไม่ไหวนั่นคือผมยิ่งกำลังอ่อนลงถ้ามากมันเหลวไหลนะมันอึดอัดมากแต่ง่างก็อึดอัดแล้วตัวขี้เกียจคำข้อว่าปฏิบัติอยู่นี่มีองค์ไหนล่ะเวลาหมู่เพื่อนทำไม่ค่อยมาทำหมู่เพื่อนทำพอขัดไม่ได้แล้วอึดอัดแต่สายยิ่งร่อมร่อมมาอะไรก็แบบนั้นแหละแบบอืดอาดีไรยายเห็นในวัดนี้นะนี่ผมเข็ดมาพอแล้วผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราท่านยิ่งเท่ายิ่งแก่ลงไปท่านยิ่งไหลมาทับท่านเราอยู่คอยอยู่ฉากหลังที่เราจะตายไม่หรือไว้ตกไว้เพื่อมันอยู่ในความพอเหมาะพอดีท่านไม่หนักใจนักนี่เวลาผมไปไหนมาไหนท่านรู้ทันทีนะว่าเพราะผมเองนั่นแปลกนะเวลาผมจากท่านไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ท่านเรียนจะเป็นต่างท่านเห็นท่านรำคาญเพราะงั้นปกติตามในสายของท่านนะท่านจึงไม่อยากให้ผมไปไหนแต่ท่านไม่พูดนะท่านก็เห็นใจเราเหมือนกันว่าเราตั้งใจแค่ไหนท่านก็ทราบเนี่ยเวลาเราอยู่เป็นยังไงพระเนรท่านก็ทราบเวลาเราจากท่านไปภาวนาบ้างช่วงระยะการท่านก็ทราบแต่ท่านไม่พูดนะเขาจะเก็บความรู้สึกได้เก่งยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราอะแต่ถึงเวลาจะเปี้ยงก็เปี้ยงเหมือนฟาดดินกระโหลกเวลาเราอยู่นั้นเราดูตลอดเวลาด้วยเราหนักมากกันหมดแล้วถ้าเนี่ยจะหนักอะไรเท่าเราอะทุกแง่ทุกมุมเราดูหมดเลยเนี่ยตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านนี่เราก็ต้องคอยแนบอยู่ตลอดคอยเตือนตลอดอย่าให้ก้าวไกลกันเหล่านี้เราไปยืนอยู่ที่แรกก็ขึ้นบนกุฏิกับท่าน

พอเราไม่ใช่คุยมันคล่องตัวจริงอะไรๆพระเนนทันเราง่ายๆเลยท่านก็รู้หมดในเรื่องเหล่านี้เอาบริการตรงด้านเหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เลยห้ามเราแล้วเอาออกมาให้หมู่เพื่อนแยกกันแยกกันท่านก็เลยห้ามเออพระที่มีอายุพรรษาแก่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมากนักก็ได้ให้พระเนนทำพวกนี้มันจะไม่มีนิสัยติดตัวมันแหละว่าท่านว่างั้นนะ

ไม่ขึ้นผมอยู่บันไดนั่นคอยดูใครเอาอะไรลงมาคอยดูเคลื่อนไม่ได้เพราะท่านจริงจังทุกอย่างท่านไอ้พอดีอันนี้สายเรานี่ก็อีกเหมือนกันมันก็จริงจังเพราะมันถึงอยากจะว่าถ้าไม่เป็นการอ่านเรื่องก็อยากว่าจะเข้ากันได้ว่างั้นท่านท่านว่าอะไรเราจับปุ๊บเข้าเลยเข้าในหัวใจนั่นไม่ใช่ลอยๆนะพูดทีเล่นทีจริงอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้เล่นมันเหมือนกับถ้าเป็นขึ้นเวทีก็จ่อตลอดเวลาการพูดอะไรบางทีท่านเป็นปัญหาก็มีเอามาคิดจริงเวลาเราไปท่านจึงได้พูดถึงอยู่เรื่อยเออท่านมหาไปไหนนะอยู่นั่นธรรมดาถ้าไม่ค่อยถามถึงใครง่ายๆนะไม่ค่อยถามบางทีเราพอคล้องผ้าขึ้นไปหาท่านแล้วจะลาท่านเออยังไม่ไปไหนเลยวะบางทียืนกันนี่ตัวเนี่ยปัญหาตั้งคืนแล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วที่นี่นั่นตอนนั้นเราก็รู้แล้วนะเมื่อไปไหนตัวยืนกันนี่ตัวท่านว่าท่านไหมโอ้วะทั้งที่ก็ได้ปรึกษาท่านพอประมาณหน่อยเลยผมก็จะคืนปัญหาตั้งอะไรเรื่องอันหนึ่งของท่านก็มีของท่านนั่นแหละจึงได้แยบออกมาอย่างนั้นเราถ้าท่านไม่พูดไม่มีเงื่อนไขอยู่ผมก็เลยไม่กล้าพูดนะมันต่อไปแล้วค่อยก็มีเงื่อนไขนี่เป็นไงคือจะหาเวลาเหรอนั่นว่าล่ะมันก็มูกับเพื่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละเนี่ยมันพูดไปนั่นมันก็จะไม่มีเวลาทำของตัวมันจะเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ว่าไปนั่นเนี่ยไปแล้วท่านไขเงื่อนแล้วนั่นแต่นั้นมาท่านก็แยบเรื่อยเราก็ปกเราก็โล่งแล้วเราก็พูดได้เราก็ลบท่านขนาดนั้นนะถ้าท่านไม่มีเงื่อนเลยท่านพูดแต่นั้นผมก็ลาไม่ได้ผมกลับลงมันเพราะเขาลบท่านพูดอย่างนั้นท่านมีเมตตาต่อเราขนาดไหนเราก็รู้เรื่องของเราที่จะเสียหายไปไหนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายไปไหนท่านก็รู้แล้วที่พระเน้นเต็มอย่างนี้เป็นยังไงก็ต้องอยู่ในหัวของเราท่านก็รู้เราดูท่านก็สะดวกสบายทุกอย่างคอยจดคอยจ้องคอยดูทุกอย่างนั่นแหละว่างั้นเถอะอะไรๆก็เราเวลาพระเนนผิดพลาดอะไรนี่ก็เราก็ตัดหัวนี่รองท่านเลยอะไรก็ดึงมาเราเสียท่านดุเราเราจะว่าพระเนนเราค่อยว่าทีหลังนั่นแหละอย่างนั้นนะจึงต้องท่านพูดมาอะไรก็เอ้ออาก็มหาผิดหวังทำไมวะมหาวนี่จะไม่จะไปโง่นั่งหนาผิดกูพลาดกูยังกูงอนนั่นต้องแก้ปัญหาคือเดี๋ยวนั้นยึดท้ายวันเพราะว่าก็มีแต่มหาผิดทำไมมหาวนี่จะโง่นั่งหนาฮะหรือว่าไปนั่นท่านรู้แล้วว่าเราตัดหัวรองหมู่เพื่อนไว้เนี่ยท่านรู้แล้วท่านรู้หมดท่านก็ดูเราจะผิดพลาดอย่างนั้นแต่เหลือท่านก็ดูอยู่แล้วท่านก็รู้เองเวลาพูดปัญหากับท่านอะไรๆเนี่ยมันไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกนะกับผมเนี่ยเป็นแปลกๆอย่างนั้นแหละแล้วเรามันก็สนิทถึงขนาดนั้นนะมันอะไรมันนุ่มมันนิ่มอะไรพูดไม่ถูกกับท่านนะคําว่าเย็นก็เย็นนะจนตายใจกับตายสลดหมด 10,000% ก็ไม่มีเหลือมันหมดลงหมดเลยกับท่านเหมือนพ่อแม่กับลูกพูดกันนะบางทีพวกตาประขาวพวกอะไรหลังไหลมาขออยู่กับท่านเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอะไรเป็นปอบกินบ้านกินเมืองเขาไล่ออกจากบ้านเขามาอยู่กับท่านเขาก็ใส่ปัญหาปัญญาวางเลยเขาอยากฟังอุบายมันออกนะเราอยากฟังอุบายท่านออกเราหาอุบายพูดแล้วไอ้พ่อขาวนี่ก็มามากมายวะบางรายเขาว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาอยู่มาอยู่นี่มันทำไมมันถึงเป็นวัดมาวัดเราศาสนามันเป็นเหมือนสถานที่ฐานอะไรแบบนั้นใครไม่ดีโยนเข้ามาระหว่างนี้ท่านจะออกจากไหนไปดูไปฟังเราหยั่งเสียงท่านคนอื่นไม่กล้าพูดกับท่านได้ผมมันพูดได้ทุกอย่างท่านก็รู้ว่าความกล้าหาญเป็นยังไงท่านก็รู้เรามันกล้าหาญจริงเด็ดถึงเวลาเด็ดแล้วท่านก็รู้นิสัยเราแต่ว่าโง่ฉลาดท่านก็รู้หมดแล้วนี่เวลาท่านตอบเออ
ขาก็เห็นเป็นลมโพลมไส้ท่านแก่แล้วเขาก็ยังมาอยู่จะอยู่ทำยังไงก็อยู่งั้นแหละเอิ้นว่าเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้มันคือว่าหนีถือเป็นลมโพลมไส้เขาก็มาอาศัยท่านแหละมันก็ไปหันเสียแล้วก็ว่าอย่างของเรายังสื่อมามันหลักให้หนักอกเรานี่นะใครมาก็อยู่ในหัวอกเราหมดพระเนรเข้ามาก็ดีพระตาพระขงพระขาวก็ดีมันไม่ใช่ธรรมดามันหลักอกวันนี้เหนื่อยไม่หยุดเป็นยังไงนะฟ้าใหม่ก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้จะให้อบรมเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วให้ฟังเทปเอานะผมก็ไม่เคยเป็นกระดัวที่หมู่เพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ก่อนประชุมอบรมกันเท่าไหร่เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เคยอบรมในนี้มันยกไม่ขึ้นนะอยู่ลำพังเจ้าของเท่านั้นมันก็พอแล้วว่าจริงไม่อยากยุ่งกับเวลาถ้าตามทำลำพังผมก็บอกชัดๆแล้วว่าผมไปนานแล้วผมไม่อยู่ตามนี้เนื้อที่นิสัยเจ้าของหนีไปแล้วไปคนเดียวเงียบเงียบเงียบไปอันนี้เป็นไงต้องไปจะแห่ตามกันไปสิไปอยู่ที่ไหนก็ได้3วันอย่างมากแล้วก็จะแห่กันไปแห่กันไปอยู่นั่นก็เท่าเดิมก็เหมือนก็ไม่ไปแล้วเขาไปเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยเขายิ่งหนุ่มกว่าเราอีกเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยอย่างนั้นสิการหนึ่งก็คิดถึงหัวใจของโลกอีกแล้วมันหลายด้านไม่ได้คิดด้านเดียวเนี่ยคิดหลายแง่หลายกระทงอย่างมิตรบาทหนึ่งเหมือนกันผมก็ทนมานั้นเนี่ยธรรมดาผมทนเมื่อวันนั้นรู้สึกวิงเวียนจึงรับได้แค่นี้เมื่อวานหยุดเลยฝืนมันไม่ได้มันจะเอาอะแต่มูชานี่เขาช่วยยกบาทนะเวลาเขาออกของออกเราไม่ได้ถ่วงเราอยู่ตลอดมันก็ไม่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเนี่ยสายบาทมันกดเนี่ยเขาก็ยกบาทช่วยเขาขนของออกยกบาทช่วยแม่เราหนักเราจึงทนได้รับได้ทุกลายนี่นะมูชานี่ทำไมงั้นไม่ได้นะคือมันหนักก็มันกดหนักกดอยู่ตลอดกดอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นขึ้นมาค่อยเป็นขึ้นมาขึ้นข้างบนนั่นเดี๋ยวก็วิ่งเวียนมาที่นั่นมือเช้านี่พอทนไล่ผมจริงว่าทนมาเพราะเขาช่วยเขายกบาทช่วยด้วยขนของออกด้วยแม่เราหนักเวลาหันออกมานี่เขารีบยกบาททันทีเพราะมันหนักอย่างนี้ในวันนี้มีใครเป็นหมอเส้นดีๆที่คนมันมีพอมีบ้างไหมนี่หรือมีแต่กี้จิ้งหลงจิ้งเหลนจิ้งกาจิ้งจกมาไต่ตามขาอย่างนี้ไม่ค่อยใครนวดแล้วพิจารณาดูมันไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรนะก็เลยปล่อยไม่ให้ทำคนก็แน่นทั้งนนทั้งควรแน่นเลยจนนั่นหาที่นอนไม่ได้ผมเดินเข้าไปตอนนี้ตอน4:30 น.นี่ไงเดินเข้าไปถามดูคุณไหนแน่นหมดอัดแน่นเลยก็คงจะเริ่มไปก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นนั่นที่ว่าก็เพราะหวังพึ่งหัวใจหาที่เกาะที่ยึดเราเทียบกับหัวใจเรานี่แล้วเราถึงได้ทนนึกออกแล้วว่าหัวใจก็ของออกกลางแล้วมันก็ถูถ่ายกันไปมันไม่อยากเกาะมันไม่น่าเกาะมันก็ไม่อยากเกาะไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันนั่นแหละในเรายึดมันไม่อยากยึดไม่น่าเกาะมันไม่อยากเกาะถ้าน่าเกาะแล้วยังไงมันก็พันเหมือนอย่างเราพันผมอย่างอาจารย์มั่นมันพันจริงๆนะหัวใจผมอยู่กับท่านหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นแล้วเวลาท่านสิ้นนี่แหมน้ำตาร่วงเลยนะอ๋อมดนี่ไงมดเลยเพราะปัญหาเราตอนนั้นมันกำลังเข้าได้พอเข็มหมุนติ้วไม่มีวันมีคืนนะที่ดูปฏิบัติท่านอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่นี่ไม่ถอยเป็นแต่เพียงมันไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยเท่านั้นแหละเพราะงานมีเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ปัญหามันก็เกิดเรื่อยสิปัญหาขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยท่านช่วยแก้ให้มันเร็วนี่เหมือนอย่างครั้งผู้จัดการพระสาวกรับพระทั้งหลายที่เข้าไปทูลปัญหากับหาพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นแล้วเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระเข้าไปอย่างนั้นเราจะไปอยู่ที่ไกลๆลำบากลำบนก็ต้องถูถ่ายกันไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องทนกันไป
อันนี้เมื่อเวลาจากกันไปพอทนก็ทนไปบางทีไปสี่ห้าวันกลับมาอีกแล้วนะท่านยิ้มนะท่านเห็นเรามาท่านรู้นี่ฮะมาเหรอไปสี่ห้าวันนะทางไม่ไปไกลพอมาทางสังหารแล้วมาหาท่านเช่นอย่างทางกุฏไหบ้างบ้านนิ้วเนี่ยทาง13-14กิโลสังหารแล้วปุ๊บเดียวเลยแต่คนเดียวมีธรรมะกับท่านให้ทุกใจแล้วก็มาความเพียรตลอดบางทีจึงก็มืดแล้วถึงออกจากวัดท่านนะความเพียรไปตลอดอย่างนั้นน่ะมันตักตวงตั้งแต่อัตธรรมว่าไงจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตธรรมเต็มหัวใจเต็มหัวใจหมุนติ้วติ้วติ้วนั้นผมจึงไปอยู่แต่องค์เดียวผมมันสนุกฟัดกันน่ะเวลาไม่ว่างไม่ว่างจริงนะจิตนี่แหมไม่มีเวลาว่างเลยนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันไม่เคยคาดเคยคิดแต่ว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นนี่แหละถึงเวลามันหมุนกลับมันเป็นอย่างนั้นเวลาวัฏวนมันหมุนใจเรามันหมุนกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติทั้งมันคิดเรื่องอะไรแสดงออกอะไรนี่แต่กิเลสทำงานหมดนั่นเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเป็นธรรมและสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังมันหมุนกลับแล้วพี่ที่นี่หมุนกลับเป็นวิวัฏประจักษ์ไม่มีเวลาว่างเลยนอนนี่งีบเดียวนะคิดย้อนหลังมาให้ว่างั้นเลยเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากจริงๆผมจึงกล้าพูดแต่ว่างานของในโลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานใดที่จะหนักมากกว่างานภาวนาฆ่ากิเลสนี่เลยว่างว่าได้เต็มปากเลยเพราะมันเป็นในตัวของเราเอง อันนี้เราหนักมากจริงๆนะจนน่ากลัวคิดย้อนหลังเจ้าของแต่ตอนนั้นมันก็พอเหมาะกันนี่กำลังวังชามันก็อำนวยเห็นมันกับความมุ่งมั่นมันก็เหนียวแน่นทีเดียวความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญแน่นปึ๋งนี่ความเพียรมันก็ไปตามความมุ่งมั่นเลยไม่อยากพูดความเพียรนะมันไม่ถึงกันนะเวลามันเป็นโดยอัตโนมัติทั้งวันแล้วมันไม่ใช่ความเพียรเขามาเพียรนะคือต้องพยายามถูถ่ายกันไปไม่อยากไปก็ใส่กันไปเรียกว่าเพียรอันนี้เลยล้างเอาไว้ถ้าว่าความลั่งมันจะถูกความลั่งไว้คือมันเลยเถิดมันผาดผลต้องลั่งไว้ลั่งไว้นอนคืนไม่หลับเลยนี่สิกลางวันยังจะไม่หลับอีกนั่นน่ะเพราะยังต้องลั่งลั่งเอาไว้จะตายจริงแล้วก็ลั่งไว้ทีเดินคงไม่รู้เวลาดูที่น่ะมันไม่ออกเลยจะไปรู้เวลาไม่ลามันไม่มีหิวไม่หิวอะไรไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ขึ้นเวทีเข้าวงในกันแล้วฟัดกันด้านเลยมันก็เปิดโล่งให้เห็นอยู่ในหัวใจมันทำให้เพลินอยู่อันหนึ่งเปิดโล่งเปิดโล่งโล่งโล่งเห็นภัยในทุกข์นี่ก็เห็นภัยในกิเลสนี่ก็สุดหัวใจเห็นคุณธรรมก็สุดหัวใจต่างอันต่างสุดหัวใจแล้วก็บวกลงไปหาจิตดวงเดียวมันก็พุ่งเลยที่กำลังนั่นตอนพ่อแม่ของอาจารย์ป่วยนั้นเราก็ป่วยใจนะวะท่านป่วยธาตุเราป่วยใจท่านเพียรทางธาตุขันธ์เราก็เพียรทางร่างจิตใจออกจากทางกรงก็ปั๊บขึ้นหาท่าน

ข้าเลยสังคมเรื่องความเพียรมันหมุนวันตลอดแหละแต่ถ้าเข้าสังคมแล้วเรียกว่าขึ้นเวทีต่อยแล้วนั่นมันก็เลยทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถึงได้กล้าพูดได้ชัดเจนที่ว่าพูดสติปัญญาธรรมดาหรือมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงภาวนามยปัญญาเป็นยังไงก็มันเต็มหัวอกนี่มันจะพูดมาได้ยังไงท่านมหาเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้เนาะคนเราพอมันเป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นจริงๆเป็นขนาดที่ว่านี่มันเป็นธรรมจักรเลยหุ่นติ้วติ้วไม่มีเวลาเลยใครไปยุ่งผมได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจึงไปหาที่บ้านเล็กๆน้อยๆเพราะอาศัยเขากินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วเขาไม่ค่อยกินทุกวันก็ด้วยนะแล้วจะกินจะตายกินให้กินก็กินมันกินไม่ถอยของมันเลยจะเอาให้หลุดให้พ้นให้พ้นเอาอย่างนั้นไม่มีที่เพราะมันเหมือนกับว่าจับผิดจับถูกอยู่เนี่ยจับหางมันคว้าหางผิดคว้าหางถูกมันเราตามไล่จับวัวเนี่ยคว้าผิดคว้าถูกหางมันมันก็ขยับเลยแต่ของจะตายไปเลยไม่รู้ว่าเวลามันเอาพอมหาสติมหาปัญญานี่ยังหยาบไปนู่นน่ะฟังสิมันเหมือนกับมหาสติมหาปัญญาเป็นพื้นฐานอันที่ละเอียดเข้าไปนั่นคืออะไรนะอะไรนะนั่นท่านก็ไม่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือนั่นก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่มันแบบมันซึมมันซาบมันเหมือนไฟได้เชื้ออย่างว่านะมันซึมมันซาบของมันไปที่นี่คิดเห็นมันอยู่ยังไงมันตามกันได้เห็นหมดงั้นก็ไม่ทันกันฆ่ากันไม่ได้สิถึงได้ว่าโถหมดเลยในสกุลกายของเราที่แสบหมดเลยว่ะเวลาไฟอันนี้ตามถึงได้รู้กันโอ้โหสนุกพิจารณาสนุกคิดเวลามันเป็นโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบังคับเลยนอกจากร่างเอาไว้ตรงนั้นมันหมุนมันละเอียดก็หมุนแบบละเอียดอยู่นั่นแหละถึงขั้นละเอียดอะไรก็หมุนละเอียดลงไปขั้นหยาบก็หมุนขั้นหยาบแต่พูดทางอื่นก็พูดไม่ได้ก็ต้องพูดมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่ามันเป็นเองตลอดเวลานั่นก็มันก็เป็นภาวนามันและปัญญาเรียนเป็นขึ้นเองเอาละเนาะเรื่องนี้เหนื่อยผมเหนื่อยเลยเหมือนเสียงไม่รู้

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอารหัง

ปริพุนังปริสุทธังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: โอปัญหาอิโกปัจจังเวทิตัมโววิญญูนีตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิรสานามัง
1: โยโสสุ

0: سلامان
1: बुधो सुसुधो करुणा महानवो।

ังโสกปริเอวะทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนะ

มะหุลาภวัตติรูปังอนิจจังเวทนานิจจสัญญานิจจสังขารานิจจวิญญาณังอนิจจัง

0: สะเทวรสะลุขคันธสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังปะกวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลยังปปัชิตังตัสมิงปะกวติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรสะดุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะ

ินทปาตังปฏิเสวามิเนวาดวายนามดายนามันดานายนาวิภูสนายะยาวาเดวายิมัสสกายัสสติติยายาปนายาวิหิงสุขรติยาธรรมจาริ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

สุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปัชชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปัตติ

ยังกัมมังกะริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาณาภวิสันติNamo.

โอ้ยมันค่อยมันอิ่มมันเพลินอยู่ในนั้นเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรล่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพลินมันอ้อยมันอิ่มมันอัศจรรย์ดูสินั่นอ่ะตัววัดจาวัดจักรแท้ขนาดนั้นอ่ะถ้าถึงนั้นแล้วถึงรู้ตัวของมันแท้โอ้โหมันขนาดนี้วะนั้นมันแสดงไปนู้นมันถึงหลงเรื่องหยาบหยาของมันอันนั้นมันส่งสมุนลงไปไหนหลอกไหนติดหมดติดหมดขาดโลกติดหมดติดหมดเข้ามาตื้อหรือตัวของมันมันฉลาดยิ่งกว่าใครมันละเอียดละออยิ่งกว่าอะไรนั่นความสง่าความเผยความสะอาดเหมือนกับโอ้ยไม่มีอะไรสู้อ่ะความองอาจกล้าหาญเด่นร่างกายไม่มีเลยเพราะอำนาจของอวิชชานี่มันส่องแสงสว่างออกหมดเลยนู่นน่ะรู้ว่าไงนั่นแหละนั่นแหละจอมกษัตริย์วัฏจักรแท้จอมวัฏจักรแท้ที่ครองหัวใจมันสว่างหมดร่างกายนี่ไม่มีนอนมันก็เป็นร่างเฉยๆถ้าเราร่างเป็นเงามีแต่ความสว่างนี่มันจะเล่นอยู่เปลือกอยู่กับที่ของมันก็นอนเวลามันพังทลายลงไปจากจิตนู่นมันถึงจะเห็นนะที่นี่กลับโครงข้างมาให้นะไอ้ที่ว่าอัศจรรย์เหมือนกับเหนือโลกเหนือสงสารเนี่ยกลายเป็นเหมือนกองขี้ควายไปแล้วทีนี้แล้วตื่นแล้วทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยหอมขนาดนี้เฉลิมขนาดนี้เฉลิมคือธรรมชาติที่มันถูกครอบมันยิ่งเต็มกว่านี้อีกเท่าไหร่ความพิเศษนั่นน่ะนะท่านถึงว่าทำอัศจรรย์นั่นแหละคืออัศจรรย์รู้จักอัศจรรย์เพราะนั้นไม่ใช่อัศจรรย์เพราะอวิชชานะอัศจรรย์เพราะนั้นเพราะอวิชชาขาดตะวันลงไปแล้วอันนั้นที่ได้แสดงตัวมาเต็มที่เนี่ยคือพระองค์ก็พระไทยที่แรกทั้งที่หนึ่งมุ่งความสัจธรรมสองเพื่อความเป็นศาสดาสอนโลกเพื่อพอมาถึงตุดจริงๆนี่แล้วทรงพ่อพระไทยเลยโอ้โหลงขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้นี่มันสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเลยพ่อพระไทยความขวายน้อยในขั้นเริ่มแรกคือยังไม่หลีกจานออกไปนะปัจจุบันที่เจอที่แรกหลวงพ่อพระไทยโอ้โหลงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครถ้าพูดภาษาเราก็เขาจะหาว่าบ้าหรือว่ามันพูดยังไงเพราะว่าที่ไหนเขาจะว่าบ้ากันทั้งโลกมันความมันขวายน้อยทีนี้มันก็ไม่นานขึ้นมันก็จับเอาตัวนั้นแหละถ้าว่ามันถือวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นอะไรนะเราวิเศษวิโสกว่าโลกกว่าอะไรเราถึงมารู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรรู้ได้เพราะข้อปฏิบัติเนี่ยก็มือข้อปฏิบัติสอนข้อปฏิบัติเขาทำไมเขาจะไม่รู้ไม่ได้เนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมที่วิธีการอย่างนั้นนั้นเอาอะไรที่มีเกิดพระไทยอ่ะเป็นพระเมธมาเอาเพียงกับพรหมาจารโลกาพอไปสอนเป็นเจ้าสี่ทั้งห้าได้เป็นสติปัญญาเออเอาละที่หนึ่งนั่นพระองค์ก็ไม่พยานเลยนะทรงอย่างทราบกำหนดปบาปเบญโลกานังเรียนยานดูสัตวโลกด้วยพยานอันกระจ่างแจ้งใครมีปณิสัยมีใจที่ควรและจัดสรุปธรรมประเภทอัศจรรย์นี้ก่อนใครเคยเห็นดาวบททั้งสองที่เคยเป็นครูท่านก่อนก็ทราบความโอ้เสียดายเลยตายซะมึงตอนเย็นวันนี้ที่งานอีกเป็นตะวันขี่แน่ปุ๊บเลยเสด็จไปเลยพอแสดงถึงเพื่อนผู้มีอันตาใบเจอเนี่ยเสียวิตาบาถ้าญาติคนญาติขึ้นแล้วรู้จะทำยังจิตสัมปันนิโรธสัมปันยังจิตสมุทัยสัมปันสัมปันนิโรธสัมปันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับ

0: ชัดถึงจิตปัญญาเนี่ยได้รู้ความจริงขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกของธรรมเป็นความจริงธรรมคือโสดาพระองค์ก็ทรงเปิดนิพพานขึ้นอัญญาทิฏฐะโวคนันโยอัญญาทิฏฐะโวคนันโยอัญญาที่ได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอจากนั้นก็แสดงอันนั้นสารคณสูตรรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารอนิจจาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตาฟาดลงไปอย่ายุ่งถึงเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งนั่นพูดง่ายๆภาษาเราภาคปฏิบัติอย่ายุ่งปล่อยเห็นว่าทำไมมันติดพันในทำไมปลิงเนี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้ออยู่นี่เห็นไหมปลิงทั้งหมดแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่างั้นนะดึงออกดึงออกแต่ว่าทางภาคปฏิบัติทำไมมันมีอยู่นะในจิตเนี่ยเราก็ปฏิบัติมาตามปฏิบัติสามอย่างท่านเทศใจรักโอ้ท่านเทศอนัตตาอนัตตาลักษณะสูงนี่สำหรับผิดอันนี้พูดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าว่าท่านเทศให้ผู้เก่าๆฟังก็เทศให้พระอันเป็นเจ้าขี่ทั้งห้าเนี่ยใหม่ๆทั้งนั้นท่านทำไมท่านเทศเพียงเท่านี้แน่มันจึงทำให้พิจารณาถึงเรื่องผู้รจนาหนังสือว่าเป็นคนเช่นไรอีกทีนึงโน่นตอนไปรับกันได้จริงๆอ่ะอริสาปยาจะสูตรนู่นหาที่ทานไม่ได้เลยทางภาคปฏิบัติรูปสปิ้งปีนิบิณติมีสรุปเลยนะวิญญาณเนปีนิบิณติวิญญาณสัมผัสแท้ปีนิบิณติจำไปดังอย่างลืมไปแหละทารมานยนมาว่านี่ก็ลืมถ้าสวดเป็นสวดไม่ลืมนั่นเองของสวดได้ทีนี้คือเบื่อรูปเบื่อนายในสิ่งนี่สิ่งที่สัมผัสกับรูปเบื่อนายในเวทนาความรักษาในรูปแล้วก็เบื่อนายไปเรื่อยๆสุดท้ายมนัสสัมมิงปีนิพพติเนี่ยตอนจะเอาจริงนะเบื่อนายในจิตคุณโน่นฟังสินั่นอ่ะอวิชชาตรงนั้นไปถือได้หรือตรงนั้นน่ะมนัสสัมมิงปีนิพพติทำเมสุปีนิพพติอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตก็เบื่อหน่ายหมายว่าเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษคุณง่ายคุณง่ายว่างั้นแหละและอาการที่เกิดขึ้นจากนั้นทั้งหมดเห็นโทษหมดทำสิ่งปีนิพพติทำเมสิปีนิพพติทำเมสิปีนิพพติทำเมวิญญาณในปีนิพพติทำเมสัมผัสเจปีนิพพติจิตนิ่มดังอะไรลืมไปแล้วแต่ก็ตัดมิ่งปีนิพพตินั้นสรุปความเลยว่าเบื่อหน่ายทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในจิตนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตนี้เบื่อหน่ายทั้งหมดคือหมายความว่าเห็นโทษทั้งหมดนิพพิดังวิราชติวิราชนิรากายมุตติเมื่อบรรณาทั้งหมดแล้วกับวิราชติจิตก็ย่ำบุกไปวิราญาวิมุตตินั่นเมื่อได้เห็นโทษทั้งหมดแล้วก็บรรณาคำว่ากำหนัดกำหนัดนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากำหนัดยินดีแบบหยาบนะหมายถึงความยินดีละเอียดตามธรรมคันนั้นท่านไม่มีชื่อที่จะให้เรียกท่านก็เลยเรียกว่ากำหนัดเฉยเบื่อยินดีความจริงมันทำนั้นทำละเอียดแต่หาคำที่จะพูดให้ละเอียดเหมือนนั้นมันไม่มีแล้วก็มีมุตติมุตติมีติญาณังโหติพอเบื่อหน่ายชาความกำหนัดยินดีจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตก็หลุดพ้นมุตติมุตติมีติญาณังโหติเมื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อความหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมปรากฏขึ้นพร้อมๆกันงามตรงนั้นหาที่ค้านมาได้ตั้งแต่เลื่อยไปตั้งแต่นี่แต่อันนั้นแต่ละคณะสูตรนี่ท่านพูดเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยเพียงเบื่อหน่ายเท่านี้ละคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจิตหลุดพ้นไปได้ไงอวิชชาอยู่ในนั้นนั่นน่ะเวลาภาคปฏิบัติมันไปแยกกันตรงนั้นต้องเข้าไปนั่นอีกอะไรทำให้คิดแต่ไม่อยากคิดมากเรามันหนูตัวนึงเท่าหนูตัวนึงแต่เวลาการพิจารณามันไม่อยู่เพียงแค่นั้นนะสิมันไม่อยู่เพียงขันห้าเท่านี้นี่นะมันไม่ให้อยู่จะอยู่ได้ยังไงพอพิจารณาขันห้ามันหมดแล้วมันรวมตัวเข้าไปอยู่ที่นั่นโถมันทนโถอยู่เนี่ยเหมือนภูเขาทั้งลูกมันกองอยู่ในจิตนั่นมันจะไม่พิจารณาจะไม่ดูได้ยังไงนั่นเวลาขันห้ามันขาดจากกันหมดแล้วตัดมันเป็นเกาะอันเดียวแค่นั้นน่ะนอกนั้นตัดสะพานขาดกันหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดกันหมดด้วยการปฏิบัติรู้ได้ชัดๆอย่างนั้นที่มันก็เป็นเกาะอยู่นั่นน่ะแล้วมันทำลายเกาะนั่นมันก็เป็นเกาะอยู่นั่นที่ในทะเลมันเรียกว่าทะเลราบก็ได้เกาะนั่นคือเกาะอวิชชามันเกาะติดอยู่นั่นน่ะห้อมติดอยู่นั่นพอฟาดตรงนั้นขาดสะบั้นลงไปแล้วมันก็ แตกกระจายราบหมดเลยนั่นมันเห็นชัดๆอยู่งั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกหาว่าจะฆ่ามันก็ฆ่าได้จริงๆนะเนี่ยที่เราพิจารณาเรื่องขันห้าเราค้นแล้วใครว่าพิจารณาเรื่องขันห้าเสร็จแล้วค้นเราไม่ได้เชื่อเลยว่างั้นก็เหมือนกับต้นไม้ตัดแต่กิ่งแต่ก้านเข้ามาตัดเข้ามาตัดเพียงหัวตอนเฉยรากแก้วไม่ถอนพรวดขึ้นมามันก็งอกขึ้นมาได้อีกถอนพรวดขึ้นมาซะให้หมดแล้วกิ่งก้านและขาไม่ต้องไปยุ่งกับมันแหละมันตายด้วยกันหมดนั่นแหละนี่ถ้าปฏิบัติเนี่ยชัดหมดดุนเดาเกาหมัดเฉยมันธรรมโอเจ้าของจริงแท้เนี่ยทำไมมาปฏิบัติมันได้แต่ความเหลวไหลๆที่มันโมโหน่ะครับท่านนะมันสอนแฉบล้มแฉบตายมันปฏิบัติมันเร็วไหลๆมันเรื่องกิเลสเยียบย่ำทำลายอยู่ในทางจงกรมอยู่ในที่สมาธิภาวนานี้แต่กิเลสทำงานเราว่าเราทำงานเดินจงกรมดักจองดักหยิบไม่รู้ไปไหนนี่แต่กิเลสทำงานอยู่ในวงความเพียรมาเรามาทวงเอาค่าเอาคุณมาทวงเอาคะแนนมากำหนดติดธรรมเป็นเรื่องของกิเลสมาให้เป็นอีกแหละเยียบเข้าไปอีกสองชั้นสามชั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรพูดเหมือนบ้าพูดว่าไงเราพูดกันเองพูดอย่างนี้แหละท่านอาจารย์หมอมันถึงใจวะนั่งภาวนายังไม่ถึง5วินาทีไปแล้วกิเลสลากไปแล้วไม่ทราบไปไหนกี่ทวีปแล้วจนกินจนอิ่มกลับมาพอมารู้ตัวที่ไหนได้มันกินจนอิ่มแล้วเอาตับไปหมดปอดไปหมดแล้วไม่มีเหลือคนทั้งคนไม่มีเหลือตับเหลือปอดเหลือแต่ล่างเออโน่นเวลาจะรู้เรื่องของมันให้สติปัญญาทันเข้าไปทันเข้าไปถึงรู้คนมันโอ้มันแหลมคมขนาดนี้ที่เด็กยักมันตรงไหนมีแต่เรื่องของที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นปู่ย่าตายายมันไม่แต่ตัวลวดลายทั้งนั้นที่จะแชมเปี้ยนทั้งนั้นไม่ธรรมดาลวดเร็วขนาดนั้นเพราะนั้นสติปัญญาถ้าไม่ฝึกจริงไม่ทันนาบอกจะทันอย่างนี้ตายก็มันตายที่การฝึกหัดการดัดแปลงเจ้าของการทรมานที่เละของเจ้าของเพื่อมันขาดพลันประจักษ์ใจจะมากลัวทุกข์อยู่ทำไมถ้าตายก็ผู้เดียวตายก่อนแล้วนั่นเพียงขั้นสลบเท่านั้นไม่เห็นตายวะถ้าตายสาวกท่านก็ตายไปแล้วแต่กิเลสยังไม่ตายท่านตายไปซะก่อนนะถ้ากิเลสมันเหนือธรรมได้จริงๆนะแต่กิเลสมันไม่เหนือธรรมที่กิเลสจึงต้องตายท่านยังนะนี่พระองค์ฝ่าเท้าแตกเดินยังกรมพระโสดาว่าไงในตำรามีพระองค์จักขุแตกพระจักขุบาลสุดท้ายกิเลสก็แตกท่านไม่ตายยังจักขุบอดเท่านั้นน่ะบอดช่างเถอะตาเนื่อนขอให้ตาใจเนี่ยสว่างจ้าฆ่ากิเลสนะพระเทพเป็นคนนิสัยโกโลโกโสเทพไม่ค่อยสุภาพเดือนบอลต้องขอไปนะเทพมันผาดโผนเป็นตามนิสัยอันนี้จะว่ามันเป็นตามนิสัยก็ถูกเป็นไปตามเพราะว่าวิธีการฆ่ากิเลสเราเคยทำมายังไงมันก็ไม่พ้นที่จะนำนั้นออกมาพูดจนได้เราฆ่ากิเลสเราฆ่าวิธีไหนฆ่าวิธีผ่าผลก็ต้องเอาวิธีผ่าผลมาพูดในหมู่เพื่อนฟังกิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้อย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันเพราะไม่มีกิเลสตัวใดที่ถูกฆ่าในหัวใจคนพอที่จะไปคอยลูบๆคำๆกิเลสก็ตายไปตายไปลูบคำไปมันตายไปลูบคำไปมันตายไปโอ้โหมันก็เรียบพูดหมดนะกิเลสคิดหายหมดเลยเพียงหาที่เผาศพกิเลสไม่ได้เต็มแผ่นดินเต็มโลกธาตุเพราะใครลูกไปที่ไหนกิเลสก็ตายคลำไปไหนกิเลสก็ตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะลูกเพราะคลำตายเพราะเอาฟีเขาแหลกผึ่งปังผึ่งเลยบางครั้งถึงก็ว่าชีวิตนี่ไม่มีเหลือเลยมันเคยสละมาไม่รู้กี่ครั้งเอาตายเอาตายว่างั้นเลยจิตมันอาจหารได้เลยนะเอาตายเถอะว่างั้นเลยเกินมันชาตินี้ยังไม่เคยตายที่เด็ดไม่ตายให้เอาตายเราไม่ตายให้รู้กำลังจิตเมื่อมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเอาหัวฟาดภูเขานี่เหมือนกับภูเขาจะแตกไปทั้งลูกทั้งที่หัวเราแหลกเลยแต่นี่หมายถึงมันความเด็ดของจิต
1: เราไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรเราเพียรขึ้นมาได้เพราะผลเรื่องความเพียรมันเห็นประจักษ์ในใจมันคุ้มค่าอย่างมีอะไรน่าเสียดายทำทางนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ทำทางนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนิสัยของเรามันนิสัยหยาบผมพูดจริงผมมีเป็นนิสัยหยาบนะหนา นะที่เราจะเห็นได้เรื่องความเปลี่ยนถ้าธรรมดาธรรมดาไม่เรื่องกับผมอ่ะไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นไหนก็ตามมีจริงจังกับมันทั้งนั้นได้มัดมือชกเลยขั้นสงบมัดมือชกแบบมัดมือชกแต่ตอนนู้นอะพี่หนึ่งแต่ตอนที่ว่ามันอัตโนมัตินั้นนั้นมันเกิดร่างเอาไว้น่ะเลือกพอถึงขั้นนั้นแล้วความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดเลยไม่มีเหลือยินนะมันก็ไม่กล้าแล้วมันจะเหลืออะไรไงก็มีแต่ยึดเอาท่าเดียวมันเดือดร้อนเอาไว้มันเลยเถิดจอเลยพูดได้ถึงขั้นนั้นแล้วไม่รู้จักเป็นจักตายอะไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสถานที่ว่าหน้ากลัวหน้ากล้าอะไรไม่มีเลยมันไม่ได้สนใจกับข้างนอกเลยเมื่อเราจะเสือจะมา5ตัวนี่มันก็ดูจะไม่สนใจยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรมีน้ำหนักกว่านี้ถ้าเกิดว่านะคือถึงระยะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรภายนอกเห็นทั้งหมดเสือที่มันก็ปุ้งยับขึ้นมาแล้วมันก็รู้ของมันเสียสังขารเป็นเสือเสือมาที่ไหนสังขารเป็นเสือตัวนี้เป็นผ่านเนี่ยมันมารู้ตรงนี้เสียยับเหมือนกับถ้าแม่นะพอถึงขั้นนั้นแล้วมันระยะเป็นตนเป็นตัวเสือมาอะไรคือมันว่างของมันคนงานยักมาก็เป็นภาพเสือกับมันกัดขึ้นมานี้มันก็รู้เสียว่ามันฟุ้งขึ้นนี่เนี่ยมันเร็วมันทันกันมันก็ดับคล้องมันเสือจะอะไรมาสุดต่อแล้วจะมีความกล้าความกลัวอะไรที่ไหนไปกันตรงนี้ที่ครับพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตต่อไปอีกครับนั่นเองผมกำลังจะเลือดเร็วกว่านี้ผมมันท่านผ่านไปแล้วมันเข้าได้หรอกเสียเงินไม่ได้พิจารณาอะไรตะกอนพ่อมันติดตรงไหนนี่กระจายเรื่องท่านตั้งแต่ผางเดี๋ยวมันทะลุไปเลยนะมันเลยแล้วเราพิจารณาไม่ได้มันติดปัญหาของตัวเองเนี่ยพอมันพุ่งเสียขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยพอปัญหาปรากฏขึ้นมาก็นั่งเดี๋ยวไว้ได้นานทีนี้เอาอะไรหยุดไม่เป็นอาจจะขอมันเกิดขึ้นกันลงด้วยเหตุผลยุติกันลงด้วยเหตุผลขาดกันไปชาวบ้านลงด้วยผลนะมันก็เจาะหาอีกคนคุ้ยเสียมันก็เป็นงานอีกงานคุ้ยเสียพอเจอแล้วก็เอาไปเนี่ยเนี่ยทุกข์ดิ้นทุกข์ความเปลี่ยนทุกข์คิดย้อนหลังนี่ใจอ่อนใจจะมองไปที่อื่นละเหนือใจนะอย่ามองข้ามหัวใจนะดูนั่นแต่จิตมันทำงานอะไรมันรู้อะไรอะไรมันรู้เรื่องโลกเรื่องธรรมมันรู้มันไปทางกิเลสที่ไปทางธรรมะมันแสดงอยู่นั่นทุกเวลามีสติแล้วดูก็อยู่ตลอดหัดพิจารณาใส่จองปัญญาไม่หัดไม่ได้นะถ้ามันเป็นปัญญาขึ้นมาทีไม่เป็นผมพูดเงาผมเติมเลยมันไม่ติดสมาธิอ่ะต้องเติมมันจนติดสมาธิวันนี้พานจะอยู่ตรงนี้เลยมันจิตที่รู้ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยนิพพานนี่เอาแค่นั้นมันก็ไม่เรื่องไม่ได้แค่นั้นเมื่อทราบมันติดมันพังกับอะไรเกี่ยวโยงกับอะไรไม่เรื่องเวลาท่าปัญญามันทราบมันฟังแบบที่รู้โอ้โหมันเกี่ยวโยงอยู่ตรงนั้นนะปัญญาที่ตัดที่เข้ามาที่วันทุกวันเอาเครื่องมารวมตัวมันมีปัญญาจะตัดไม่ขาดเป็นสมาธิมีถึงกล้าพูดเงื่อนเครื่องที่รับปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันหวังเลยครับขานอกจากทิฏฐาปัญญาผู้ใบรู้เรียนจะเป็นไปได้แล้วไม่สงสัยตรงนั้นแต่ธรรมดาเราท่านลองเถอะเราจะทำแล้วผมจะจับเราต้องกล้าพูดเลยที่ติดธรรมะที่อยู่จังๆนะ5ปีจริงผมนะมีทางขาชุดติดมาละติดเป็นธรรมะที่แน่วแน่มาถึงคือ5ปีคือมันคือ4ปีอ่ะปีที่5เริ่มถึงเริ่มออกปัญญาถึง5ก่อนคือ5จนจําได้แล้วแหละมันจะกินอยู่ประมาณ5ปีกว่าเวลาใดงั้นปังนี่คือแต่มันได้ฉะนั้นมันเป็นสมาธิที่เกิดมีสัมผัสสัมพันธ์อะไรๆมันเหมือนกับว่าคนที่เกิดไปตากแดดตากฝนบ้างพอจะตายปะทําไมร่มมานอนหาป่วยหนังป่วยห่างนี่ก็ไอ้เนาะภาพมาธรรมะคือมันเงียบไปเงียบไม่มีอะไรเลยเหลือแต่รู้เงียบถ้ามือเข้าไปควรเลยสบายมันได้ทั้งนั้นสุดท้ายก็เลยไปติดธรรมะคือเนี่ยจะเป็นนิพพานอันนี้เองจะเป็นนิพพานหรือจะอันนี้เองจะเป็นนิพพานโอ้ถือความจางเข่งนั่งหนักมันถึงออกตะเวนโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันสามวันตี ขั้นที่หลุดแล้วมันเรียกขุดตรงไหนแบบตัวปัญญาเนี่ยมันพร้อมแล้วขั้นที่ประเภทนี้ธรรมะที่จิตไม่หิวโหยพอทำงานแล้วก็ทำมันไม่เคยเหลือเท่าไหร่ท่านคือกำลังสมาธิปริภัยตาปัญญาหักลาหู้ถิ่นห้างช่องได้คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตไม่หิวโหยจิตอื่นตัวตามขั้นของสมาธิที่นี่พอทำงานแล้วก็ทำพิจารณาทางปัญญาเป็นปัญญาจริงมันไม่เฉลยเฉลยหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือไม่เป็นสมาธิมันเป็นนะคุณว่ายุ่งไหมพออยู่ที่งานเป็นปัญญาเป็นที่ไหนมั่วมั่วขอบเขตจักรวาลเนี่ยมันไม่มาทำงานปัญญาให้มันทำในสัญญาอารมณ์ไปหมดทำตัวใครจะว่าเรียนรัดอารมณ์สีมันจะตายมันจะมาคุยกับโลกเขาความสงบไม่มีบ้างถ้าเป็นพื้นเพธรรมดาของจิตเราเนี่ยมันคือตาสัญญาก็เป็นอย่างเราก็แยกประเภทแต่เวลาที่เราจะเอาอยู่ปัจจุบันเอาปัญญาลงสมาธิมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งกันคือเรื่องความทุกข์นั่นแหละทำให้เป็นปัญญาความทุกข์มันบีบบังคับปัญญาไม่หมุนกลัวไม่ได้มันหมุนมันเองพยายามเรื่องอาถรรพ์จำได้ทุกเนี่ยทุกมุมจะผ่อนดำเนินมาเก่งนะครับมักโคอย่างว่ามันจิตไม่ลืมเลยคือตัวเพียงก็เท่านั้นไม่ลืมเพราะอยู่ก็จิตเป็นว่าจิตกำหนดดูร่างรอยที่เราพิจารณานี่มันเหมือนกับเปิดโล่งให้เห็นทะลุปุ๊บตรงมันจะลืมตรงไหนตรงไหนเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงใจเป็นผู้ยืนยันเพราะใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นแต่ว่างั้นคนจำไม่ได้มันขันเฉยมันใช่เลยขันนั้นขันนี้ขันนี้ขันนู้นเนี่ยมันหลายขันไปตรงขันนู้นขันเดียวขันหนึ่งเช่นขันยาขันนี้ขันนู้นความจำไม่มีรูปขันมันก็ทั้งรู้ได้เห็นอยู่อ่อนลงอ่อนลงทุกวันเวทนาขันยิ่งเพิ่มขึ้นมากเดินแบบสัญญาขันกับสังรู้ขันขันขันยังไม่สังรู้มันปรุงของมันสัญญาขันที่จะรับทราบตามช่องต่างๆถ้าช่องของเราสังรู้มันก็ยืนยันมันก็จะรับทราบอะไรขันออกแต่นี่มันมือให้รับทราบหูมันดีตาก็ดีเสียก็รับทราบจมูกยังดีเสียลิ้นยังดีเสียตาดีเสียมันก็สัมผัสได้ถึงงานมันก็เหมือนคนทำบุญแบบนี้มันให้เพื่อนหนักมีความภาวนางานนี้เป็นงานสำคัญระดับชาติผมเห็นเป็นสำคัญยิ่งทีเดียวผมเห็นงานใดสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาแล้วมาเห็นงานผลงานใดที่เลิศยิ่งกว่างานผลงานของภาวนาว่าถึงจะเอาตรงนี้เขาจะว่าบ้าบอกระตังจิตมันฝังแน่นจริงๆไม่มีอะไรในโลกทั้งสามจะมาถอดจิตที่ออกจากนี้ได้มาความหนักแน่นอย่างนี้นี่ก็เชื่อแน่จริงนะงานใดนั่นสำคัญยิ่งกว่างานภาวนานี่หนึ่งผลใดนั่นมีสำคัญยิ่งกว่าผลเกิดขึ้นจากการภาวนานี่หนึ่งถอนไม่ขึ้นเลยถอนโลกธรรมมาถอนทั้งหมดแม้แต่เราเองไม่เห็นสนใจจะถอนว่าอะไรใครจะมาถอนเราเชื่อไหมเพราะเราเคยดำเนินมาอ่ะนี่ผมเรียกท่านปัญญาไม่มีอะไรพูดนะมีไหม

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทำมาหาเรื่องชีพทำการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันก็ไม่แน่นะหากทำให้ผู้ทำได้มีความเพลินเช่นการค้าขายยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทำให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจมีแก่จิตแก่ใจก็เพลินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝักใฝ่อะไรอิทธิบาททั้งสี่ก็ไปรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองพอเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับการงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้นอันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทำก็เป็นเหตุให้มีความดูดดื่มหรือพออกพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นและมีความคิดอ่านแต่ตรองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทำการค้าขายที่แรกก็ยอมไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องพร่ำสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำดับต่อไปก็มีความรอบคอบและทันกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำปั้นตีดินเนี่ยใส่เข้าไปปุ่นปั้งปุ่นปั้งสติไม่ทราบเป็นยังไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไงเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่านเห็นท่านทำก็ทำแต่อาการของจิตที่ท่านทำงานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นแต่กิริยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำหมดผิดจากหลักนั่นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏแต่ก็ทำให้เจ้าของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทำให้ระลึกได้ว่าเราทำอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนำวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดำเนินตามผลก็ไม่ปรากฏขึ้นมานั่นนี่เรียกว่างานทางใจการเดินจงกรมนั้นเป็นอิริยาบถของส่วนร่างกายการนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านแต่ตรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกลู่นอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอานาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นที่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอก็ต้องทำตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะไม่คาดหน้าคาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทำงานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วผู้นั่งก็เด็ดพยายามแล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความสงสัยขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาเป็นลำดับในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทำอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจสำคัญที่ความตั้งใจสำคัญที่สติไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำมาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทำอย่างเดียวและไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเราโง่เราฉลาดเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทำในนั้นในขณะนั้นสติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวรรคขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพินิจพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานี่มีสติพูดง่ายๆเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทำอย่างนี้นั้นผลนี่ว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่เป็นการศึกษามากรู้มากหรือที่อ่านไตรตรองอะไรทำนองนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นเริ่มแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิตก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคำว่าความคล่องแคล่วหรือความชำนาญของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติชำนาญก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ชำนาญด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้างปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละออย่างไรบ้างขณะที่กำหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความชำนาญของสติมีแล้วสติจะทันในหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองเรื่อยไปเรื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันจิตเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลยแต่เคยมีความฟุ้งซ่านบุ่มบ่ามขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะความพยศนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันและการดัดพยศนั่นก็คือธรรมเวลานี้เราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดักกิเลสดักความพยศเหล่านั้นนะเมื่อกำลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับนี่เรียกว่างานของจิตผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทำความภาคเพียรไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เริ่มแรกขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเด็กค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยลำดับสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่านสายหูสายตาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับทราบให้ค้นคว้าให้พินิจพิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบพอจะเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทำให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายนี่ท่านเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มสงสาร นี่ก็เรียกว่าการทำงานเรียกว่าผลของงานเป็นลำดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในผลขวายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถ้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นงานที่ทำอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ลดละความภาคเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับลำดับเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าเราจะออกค้นตามล่ากิเลสที่นี่กิเลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยวต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตัวเองเป็นผู้แบกผู้หามเป็นภาระให้กดทวงมากมายได้แก่อุปทานเป็นผู้ไปเที่ยวยึดถือมากิเลสก็ตามล่าที่นี่ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงติดกับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความสิ่งของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษความเป็นของตนโดยลำหนักลำหนักหนึ่งการพิจารณาในแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตำหนิเราหรือเขาตำหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพินิจพิจารณารู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตำหนิติชมของสิ่งนั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับลำดับมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาอยากเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำดับลำดับนี่ชื่อว่างานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยหนักหน่วงทวงจิตใจมาโดยลำดับเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วทราบโดยลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าจะตามต้อนตามล่ากิเลสนี่แหละคืออะไรก็คือความสำคัญออกไปจากความสำคัญนั้นหมายของใจนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสำคัญนั้นสำคัญนั้นหมายนี่เป็นกิเลสอย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะใดก็ตามย่อมจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้จึงต้องไปคลี่คลายนั้นดูให้ดีถ้าละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สำคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมานี่ที่ท่านให้พิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหวเพราะปัญญามันวิ่งซะเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกก็ลึกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้น เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูดง่ายๆตามล่ากิเลสของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันธ์ก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำดับลำดับเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก็ถูกถ้าเรียกว่าล่ากิเลสก็ถูกแล้วก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทำให้ใจสงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทำงานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของธรรมงานของธรรมจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่นที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุ่นเริงบันเทิงด้วยงานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นขนขวายิ่งเรื่อยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขยันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรแต่คนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้นขนขวายก็ให้ได้มากองเทียบกับขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนั้นมันหมุนมันไปเองเอาแค่จนกระทั่งลงทะเลหลวงจะตูมหมดสมมตินั่นแหละเดี๋ยวลงทะเลหลวงนั้นมันก็หมดปัญหาเหมือนเองเรื่องความภาคเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวธรรมจักรนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันจะฆ่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลำดับลำดับถึงผลสุดท้ายก็นิพพานสมบัติเนี่ยอรหัตผลกับนิพพานสมบัติก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอรหัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลำดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกให้จิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลำดับฉายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งสกปรกโสมมจึงต้องกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสนะธรรมฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัตินี่เป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กิเลสไม่มีอะไรผิดกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วแต่ความถนัดของผู้นั้นจะมีจริตนิสัยหนักมาอะไรเอามาขุดมาค้นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่พึงได้รับก็คือความหลุดพ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำไปพิจิตรพิจารณาให้ปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ร่างเจดีย์วัดนโสครับ 14,200 บาทครับ
1: หักกันคือ
0: ครับเดี๋ยวแยกไปครับ
1: คือแยกกันคือ
0: ครับครับ
1: ก็ทราบครับทางไหนให้แยกกันนั่นนะมามาเข้ากันพระนโสก็มีในหัวอกของเราบอกให้ทำเลยว่าคือเจดีย์วัดนโสเนี่ยไม่ให้รอว่างานเงินหมดงานหยุดงานไม่ให้หยุดบอกเอาเลยไม่ทะลุทันทีการเงินการทองเราจะเราหาตังค์กระเป๋าเนี่ยตังค์หมดแล้วเราขึ้นนี่บอกเข้าใจไหมบอกให้เรื่องเลยเจดีย์เพราะนี่เจดีย์หลังนี่จะให้เป็นเจดีย์เพื่อความร้อนสมัยปัจจุบันอยู่ในสุดศูนย์กลางห้ากลางเลยคือครูบาอาจารย์องค์สำคัญนะตั้งแต่หลวงปู่สาลุงมั่นมาแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วล้วนแต่เพชรน้ำหนึ่งเราจะอาสนะเข้ามาเจดีย์นี้ทั้งหมดก็เราจะบอกเอาเจดีย์นี้ว่างานเอาให้เสร็จบอกเลยเรียกว่าเราแบกไว้เลยอ่ะงานหยุดชะงักไม่หยุดชะงักเอาหมดไปหมดร่างอะไรเลยอาสนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันเวลาเขามารวมเพื่อนแล้วก็เป็นเจดีย์เพชรน้ำหนึ่งต้องแบบร้อนๆในสมัยปัจจุบันอยู่ในถ้ำกลางแห่งภาคกลางเราแยกเราแยกกันคือเรื่องคือขึ้นไหนเรามักจะมีแต่เราไปแบกนะขึ้นไหนก็มักจะมีแต่เราไปแบกอย่างนี้ก็แล้วจะอยู่อโศกรังก็ไปแล้วเก้าร้านกว่าแล้ววันส่งไปแล้วเก้าร้านกว่าแล้วก็ยังรับไว้อยู่ว่างานนี้ไม่จะงานให้เสร็จบอกเรื่องการเงินการทองมันมีทุกคนกระเป๋าแล้วบอกว่าเสียหายไปเยอะมากเลยว่ามันขึ้นมือก็ใช่เสร็จครูอาจารย์รวมขนาดนั้นเราหาที่ไหนได้ในปัจจุบันเราจะพยายามรัตนาท่านมาให้หมดนะครูอาจารย์ที่ท่านร่วงไปแล้วอาศัยท่านกลายเป็นพระชาติคืออธิษฐานพระธาตุนั้นตีกาเรียบร้อยแล้วว่านั้นคือพระอรหันต์แต่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้นี่คือผู้สิ้นกิเลสว่างั้นเลยเราจะพยายามอาสนะท่านมาให้หมดเท่าที่เราขนขวายได้นะมารวมเราในใจดีวัดโสกรามทั้งหมดเลยเราเป็นใจดีสง่างามสดสดร้อนในสมัยปัจจุบันร่วมมือตั้งแต่พระชาติสองพระอรหันต์ล้วนๆอยู่ในนั้นเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะธรรมอากาลิโกอากาลิโกคือไม่มีกาลเวลาสถานที่และเวลาอะไรมาทำลายได้เลยขอให้ปฏิบัติเถอะว่าไม่ว่าดีว่าชั่วคือที่เหลือก็ไม่เป็นอากาลิโกเหมือนกันไม่มีการสถานที่และเวลาทำบาปเมื่อไรเป็นบาปเมื่อนั้นบุญคุณงามความดีไม่มีการเวลาทำอากาลิโกความดีเมื่อไรเป็นเมื่อนั้นสดๆร้อนๆเหมือนกันทั้งบาปทั้งบุญเรียกว่าทั้งกิเลสทั้งธรรมเป็นธรรมชาติที่สดๆร้อนตลอดไปครูอาจารย์ที่ปฏิบัติทุกวันในสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญนะที่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ได้รับว่าคำสอนของท่านแล้วไปปฏิบัติตนกระทั่งจิตบริสุทธิ์ขุ่นควรเวลาท่านล่วงไปแล้วอาถิของท่านกลายเป็นพระธาตุมีน้อยมาเลยตั้ง20กว่าองค์ปัจจุบันนี้นะที่ทราบกันชัดเจนนะที่ยังเงียบยังมีอีกนะเราที่ล่วงไปแล้วนะยังเงียบยังมีอยู่และที่ยังมีชีวิตอยู่เงียบเดี๋ยวนี้มีอยู่มากนะเราอยากเข้าใจว่าพระภาวนาอยู่ในป่าในเขาก็เป็นง่ามต้มเตี้ยมนะนั่นแหละมรรคผลนิพพานท่านตักตวงมรรคผลนิพพานสง่างามอยู่ในป่าในเขาแต่เรื่องธรรมเรื่องเงียบไม่แสดงมีเหมือนไม่มีท่านไม่หิวไม่โหยไม่อยากโอ้อยากอวดคือธรรมถ้าเรื่องที่เหลืออยากโอ้อยากอวดอยากโม้อยากคุยกระทบกระเทือนเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยจะอย่างนั้นควรทำเสมอต้นเสมอปลายคือแล้วพูดอย่างนี้เนื้อแล้วต้องจะสายเพราะแม่ครูอาจารย์มั่นนะ คำว่าสายพระแม่ขุนจันทร์มั่นนี่ทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายที่ได้รับบอกว่าคำสอนจากท่านไปแล้วไปปฏิบัติเรียกว่าสายหลวงปู่มั่นท่านอันนี้เป็นผู้ตักตวงมรรคผลนิพพานตลอดมาเมื่อทำถ้าใครปฏิบัติก็สดสดร้อนอยู่ถ้าใครปฏิบัติเหยียบย่ำทำลายอยู่ไปมาเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนแร่ธาตุที่มีค่ามากอยู่ใต้ดินแล้ว

จะมาเหยียบย่ำทำลายศาสนาให้ความภาคเพียรหยุดชะงักหรือล้มเหลวไปมรรคผลนิพพานก็ล้มไปตามๆกันเลยท่านปฏิบัติโดยอัตโดยธรรมจริงอยู่ที่ไหนสงบสงัดท่านชำระจิตใจเรียกว่าจิตตภาวนาท่านอยากเห็นความสง่างามของใจตัวเองตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยเห็นเอาลองภาวนาสิทำตามวิธีท่านสอนนะพระพุทธเจ้าคือล้าสมัยเหรอสอนโลกมาก็เพราะเป็นศาสดาแล้วถึงสอนโลกไม่ใช่สอนโลกทั้งที่โง่เขลาบาปัญญาที่เต็มหัวใจแล้วมาสอนโลกรู้ๆความๆไม่มีพระพุทธเจ้าของเราเอกโลกก็วิถูว่าไงรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงอะโลโกสปาริสต้าตลอดเวลานั่นนี่ทำที่มาสอนโลกเป็นคนเล่นเป็นศาสดาองค์เล่นเหลือมาสอนโลกนี่เวลาสอนไปตรงไหนเรียกว่าสอนพระธรรมศาสตร์ไม่ชอบชอบด้วยวิธีการที่รู้เห็นแล้วสำนักจึงไม่ผิดท่านสอนที่นี่ผู้ปฏิบัติตามก็เป็นสำเร็จเป็นสาวกขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นสาวกขี่มามีสาวกอรหันต์เท่าไหร่จนกระทั่งปัจจุบันนี้อากาลิโกไม่มีคือไม่มีร้าสมัยมีแต่กิเลสมาหลอกว่าทำคือทำร้าสมัยแต่กิเลสมันทันสมัยร่ำยุคร่ำสมัยเหยียบหัวสารโลกจนโง่หัวไม่ขึ้นคือกิเลสเราทำเหยียบหัวมันบ้างสิเราพูดจริงๆนะจะว่าอาถรรพ์มันก็เลยแล้วหัวใจอยู่นี่นะไม่ใช่ว่าอาถรรพ์ไม่ใช่ขี้ข้าว่ากลัวอย่างโลกเป็นการกล้าเราไม่มีกล้าหาญเราก็มีกลัวเราก็ไม่มีเหนือหมดแล้วการเทศนาบ้าการที่ถอดเราจากหัวใจมาสอนพี่น้องสลายไม่ธรรมดานะถ้าปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเป็นผ้าที่ลื้อห่อมูดห่อคูดอยู่ในป่าในเขามูดคูดคือชื่อโรคชื่อโกรธชื่อหลงอยู่หัวใจเราผ้าที่ลื้อก็ผ้าที่โรคเขาไม่ต้องการไม่มีราคาแต่ขนุนเข้าใจหรือเนี่ยผ้าที่ลื้อห่อมูดห่อคูดอยู่ในป่าในเขาฟาดกับที่เหลือที่ตลอดเวลาเอาไม่อยู่ไม่ถอยพูดให้มันจำยันเพราะการจะทำของเราแล้วพูดจริงๆตั้งแต่รับว่าจากพ่อแม่ขุนจันทร์มั่นมาแล้วเพราะตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ก็จิตใจมันจดจ่อต่อมรรคผลนิพพานแต่มันก็ยังสงสัยนี่แหละที่ว่าความจำมันไม่เป็นท่าหนาเรียนจนเขาถึงพระนิพพานยังไปตั้งเวทีตีกับพระนิพพานได้สบายพระนิพพานมีจริงเหรอนั่นเห็นไหมล่ะเรียนวิพาอยู่แล้วแหละวิพามีจริงๆเหรอแล้วก็สงสัยจิตมันดิ่งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะดูเรียนหนังสือดูจิตก็ดิ่งแต่นั้นเลยอ่ะเพราะนั้นพอออกแล้วก็บึ้งเลยเดียวแล้วผู้ใหญ่ท่านจะเอาไว้ในกรุงเทพมันก็เดชะนั่นแหละหลุดออกได้รอดไปได้นะผู้ใหญ่ท่านตามหลุดไปได้ ก็เดชะหนุ่มเหมือนกันนี่เราพูดตามปฏิปทาของเราที่ออกปฏิบัติเล็ดรอดไปได้แล้วผู้ใหญ่ท่านรู้สึกท่านเมตตาอยู่นะไปอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่มักเมตตาเสมออันนี้ก็เหมือนกันอยู่แค่ท่านติดตามเอาเล็ดรอดเรื่อยไปก็เข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่คราวนี้จะเอาจริงเอาจังหยุดจากการเรียนไปแล้วตามทำสัจจอธิษฐานว่าสำเร็จเรียน3ประโยคเป็นทางเดินได้อย่างดีแล้วไม่มีการบกพร่องแล้วการวิธีการแบบแปลนแผนผังเรียบร้อยแล้วที่เราจะก้าวเดินทางภาคปฏิบัติก็ดิ่งใส่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเลยไปท่านกับเรด้าท่านจับเลยจนเด็ดขาดมากทีเดียวนี่แหละเรด้าของท่านท่านไม่เห็นเจตนาของเรารุนแรงขนาดนั้นท่านจะเอาธรรมะประเภทนี้ออกต้อนรับหรือไปเท่านั้นนะท่านมาหาอะไรนั่นฟังที่น่ะท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอดินฟ้าอากาศถ้าแดดดินลมทั่วแดนจักรวาลไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสนั่นฟังที่ท่านตีหมดไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานท่านว่ามรรคกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงอยู่ที่ใจเวลานี้ถูกกิเลสห่มห่ออยู่ธรรมะจึงไม่ปรากฏเอาเล่งลงทางด้านจิตตภาวนาท่านเอาอย่างนี้เลยนะท่านไล่เข้าไปหมดปัดหมดเลยไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีทั่วแดนโลกธาตุไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีบาปไม่มีบุญมีอยู่ที่ใจฉันบอกเอาลงที่นี่ด้วยจิตตภาวนาอย่าถอยนะท่านว่างั้นนะโอ้ยท่านพูดเด็ดมากทีเดียวสมเจตนาของเรามุ่งมั่นไปหาท่าน
เอาอย่างเด็ด

0: เหมือนกับว่าเรดาร์ท่านจับไปเรียบร้อยแล้วพอใส่ไปถึงท่านก็ขางออกมาเลยท่านมาหาอะไรเลยถ้ามาพระนิพพานเหรอเราก็บอกแล้วนั่นนั่นไม่ใช่พระพุทธิวาเลยก็ไล่ไปหมดเลยตีเข้ามาหานี่อยู่นั่นแล้วไม่ลืมนะสดสดร้อนๆไปวันแรกซะด้วยนะท่านใส่อย่างหนักเลยเดียววันนั้นผางผางผางผางเลยตั้งแต่ขนาบเราอยู่ที่เราไปมืดๆมืดๆดูนั่นดูนี่ไปดูกุฏิดูศาลาอันนี้เราไปศาลาท่านเดินโยกอยู่นี่อ่ะกลางคืนน่ะมืดๆอ่ะแล้วก็ไปเซอร์ของเรานั่นแหละไปดูนี่ถ้าเป็นกุฏิกรรมฐานนี่เฉพาะอย่างยิ่งคือพ่อแม่อาจารย์มั่นนะถ้าเป็นกุฏินี่จะใหญ่ไปถ้าเป็นศาลาก็จะเล็กไปสักหน่อยแล้วว่างั้นนะอะไรใครมานี่เฮ้ยอยู่นี่น่ะก็ผมซึ่งเดินเรากว่านี้ก็ผมซัดขึ้นเลยทีเดียวเพราะว่าก็ผมอันผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านเอาแย่งที่น่ะแย่งตรงนี้เลยแย่งไม่ได้เลยก็ผมถือพระมหาบัวก็ว่าอย่างนั้นสิขางขึ้นเลยนะพระเดินจงกรมอยู่ในป่าเยียบนั่นนะออกมาหมดเลยเดียวเสียงลั่นขึ้นบนก้าวสลาขนาพระว่าเทวทัตคือที่เหลือเต็มหัวใจไม่เรียกเทวทัตได้ยังไงมันเหยียบทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระเทวทัตท่านขนาพระเทวทัตเพราะว่างั้นก็พระแตกมาแล้วมาพระมาบวชเขาต้องว่าอย่างนั้นสินี่ผมจะแย่ด้วยนะมันตั้งแต่เด็กมันก็มีผมเอาอีกแหละเอาแย่งที่น่ะตั้งแต่เด็กมันก็มีผมบอดตาตั้งก็ขึ้นจากนั่นมาก็ตะเกียงเปาะเนี่ยเท่าขนาดเนี้ยตะเกียงมันกำลังขึ้นไปจุดตะเกียงผ้ากับผู้ป้าปามาขึ้นจุดตะเกียงแล้วนั่งซัดเลยตั้งแต่นั้นละเปี้ยงเลยเจ้าเอาเต็มเหนียวเลยขึ้นกับท่านหามาคนที่พานเหลือนั่นขึ้นเลยฟังอย่างถึงใจเลยรวมลงแล้วอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจที่ใจเอาให้ดีภาวนาวะเอาเบิกกว้างอย่างนี้เดี๋ยวจะเห็นที่นี่ล่ะวิเลศจะเห็นที่นี่มรรคผลนิพพานจะเห็นที่นี่ไม่เห็นที่ไหนทั่วแดนจักรวาลไม่มีวิเลศไม่มีธรรมมีธรรมที่ใจเท่านั้นน่ะที่จะสัมผัสธรรมได้คือใจเป็นนักรู้ท่านว่าโหยจิตมันกับมุนติหูที่แล้วก็มันตั้งใจไปอย่างเต็มเหนี่ยวทั้งกระซัดอย่างเต็มเหนี่ยวเรียกว่าต้อนรับก็อย่างเต็มที่เลยตุใจหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานท่านจี้ลงที่นี่ลงที่ลงที่นี่ที่นี่ชี้ลงที่นี่เลยไม่ได้ชี้ไปไหนเลยพอนี่สรุปเลยนะพอจบลงมาแล้วมันถึงใจจนเหมือนกับว่าตัวคลองหมดเลยนะลงมาก็ถามเจ้าของทันทีเลยออกจากศาลามายังไม่ไปถึงที่พักนี่ว่าไงที่นี่ได้ฟังเทศท่านอย่างถึงใจแล้วถึงใจเต็มที่แล้วเราจะว่าไงที่ว่าท่านถึงใจอย่างจริงเต็มที่แล้วนะเราจะจริงไหมทีนี้ทางนี้ตอบรับขึ้นทันทีเราต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นนั่นเห็นไหมล่ะมันรับตั้งแต่วันนั้นมาความเพียรของเราถึงว่าไม่หยุดหย่อนเลยย้อนหลังไปพิจารณาความเพียรของเราเราไม่เคยได้ตำหนิตรงไหนมีแต่ว่าโหขนาดนั้นมันทำได้ขยะนะความเพียรของเราตั้งแต่บัดนั้นฟังเทศหลวงปู่มั่นมาแล้วก็นิสัยเราเป็นชอบไปคนเดียวไปแต่คนเดียวตลอดซัดกันอยู่ตลอดเวลาเดินไปนี่เป็นเดินโยกมทั้งนั้นไปที่ไหนเป็นเดินโยกมไปหมดไปบ้านนี้ไปหาบ้านนั้นเดินโยกมตลอดไม่มีคำว่าเสียเวลาหมุนติ้วอยู่เป็นเวลา9ปีเต็มนั่นฟังที่กิเลสหนาขนาดไหนซัดกันถึง9ปีเต็มจนถึงขั้นสลบสลายไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ไม่เคยสลบนะเอาหนักขนาดนั้นนะมันจึงได้เปิดเผยขึ้นมาในหัวใจนี่พูดสรุปเลยแหละที่อันจึงได้เปิดขึ้นมาในหัวใจพอมันเปิดขึ้นมาแล้วนี่ใหม่ที่นี่โลกอันนี้มันเป็นโลกใหม่ขึ้นมาแล้วในหัวใจนั่นแหละที่เอามาเทศนาว่าการเพราะงั้นจึงพูดจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์มันเลยทุกอย่างแล้วการพูดนี่ไม่เคยโลกทานอะไรคำว่าโอ้อวดเราก็ไม่มีแต่ความเมตตาล้วนๆครอบโลกธาตุอยู่นี่ถ้าจะว่าอะไรเราไม่สนใจขอให้ได้รับประโยชน์เท่านั้นใครมาหาเราให้มาเพื่ออาจเพื่อทำมาเพื่ออื่นไม่ได้นะเข้ากันไม่ได้มาเพื่ออัดเพื่อทำตอนนั้นเองถ้าเพื่ออัดเพื่อทำไอ้จะทุกข์จนหัวโลกขนาดไหนถึงขั้นเศรษฐีเอามาบอกเลยถ้ามาแบบอวดทิฏฐิมานะอย่ามาว่างั้นเลยทำนี่เลิศกว่าแล้วทุกอย่างยาวมาอวดขึ้นอย่างนี้เลยนะเราจะแนะนำสั่งสอนนี่ออกอย่างนี้เรื่องวงกรรมฐาน ที่ได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาดีตั้งแต่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่อะไรหลวงปู่ฟั่นเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ของท่านก็รับธรรมะมาก็เหล่านี้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งไปหมดแล้วนี่ที่พูดเหล่านี้มีแต่เพชรน้ำหนึ่งนะอันที่ของท่านกลายเป็นพระธาตุทั้งนั้นที่ว่านี่นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่หลวงปู่แหวนลงมาเวลานี้เท่าที่พอทราบได้ก็ไม่ต่ำกว่า20ที่อติของท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุนี่คือพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันที่ปฏิบัติตามบูว่าคำสอนของพระเจ้าที่เป็นอากาลิโกคงแน่วอยู่อย่างนี้เอียงไปที่ไหนทำพระพุทธเจ้ากิเลสก็ไม่เอียงใครปฏิบัติตามกิเลสเป็นวันยังค่ำจงนรกอวิชชีได้โดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้านี้ถึงนิพพานได้ไม่สงสัยเหมือนกันขอให้เอาให้จริงให้จังเรื่องความภาคเพียรสำหรับนักบวชเราความเพียรนี่อยู่ที่สตินะเราเคยสอนเสมอเรื่องสตินี่ให้กิเลสมันยกเมฆมาเหมือนคลื่นมหาสมุทรนะสตินี่จะฟาดพังไปเลยเดี๋ยวขอให้มีสติดีกิเลสจะเกิดไม่ได้นะนี่ทำมาแล้วนะกิเลสเกิดไม่ได้อามันหนุนขึ้นมามันอยากที่จะปรุงคือความอยากที่จะปรุงเป็นเรื่องของอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาเนี่ยมันดันออกมาให้เป็นสังขารความคิดความปรุงเสาะแสวงหาอาหารของมันแต่แล้วมันก็เอายาพิษมาเผาเรามันดันออกมันอยากที่จะปรุงคราวนี้เวลาลงเลขเลขลงตัวแล้วซัดกันเลยไม่ยอมให้เผลอนี่แหละเราจึงได้คติว่าตั้งแต่วันนั้นมาไม่เผลอมันอกจะแตกจริงๆเนาะมันอยากที่จะปรุงเอาไม่ยอมให้เผลอสติตั้งตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ค่อยอ่อนลงลงต่อไปก็อ่อนลงลงด้วยสตินั่นเห็นไหมล่ะเราที่เรานำสติมาสอนใครมีสติดีคนนั้นจะตั้งตัวได้ล่ะอยู่ที่สตินะสำคัญเรื่องปัญญาจะค่อยแยบออกไปแยบไปเมื่อสติเป็นรากฐานบังคับจิตใจให้ดีแล้วใจก็สงบร่มเย็นไม่มีอะไรก่อกวนนั่นแหละที่ปัญญาจะเริ่มออกได้ล่ะนี่แหละการประกอบความภาคเพียรอย่าเห็นแต่ว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานั่งรับหูรับตาเป็นท่อนฟืนอยู่เป็นหัวต่อใช่ไม่ได้นะต้องมีสติอยู่ทางนั้นตลอดเวลาทีนี้เวลาเราภาวนาอยู่ตลอดผลปรากฏขึ้นแล้วความเพลินในความเพียรเอาแล้วไม่ต้องบอกนะวิธีแรกวัดอืดอาดเหนื่อยหน่ายขี้เกียจขี้ค้านพอภาวนาไปเห็นผลขึ้นมาในใจแล้วที่ความคึกคักมันจะขึ้นเลยหนุนกันขึ้นหนุนความเพียรจะหนุนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยความขี้เกียจขี้ค้านเบาลงเบาลงสุดท้ายลั่งเอาไว้ฟังสินะความคิดจะคิดค่าดื้อด่าเหนื่อยนายนี่เวลาที่เหลือนั้นหนาเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละกินก็มากนอนก็มากความคิดเหยียดก็มากทุกอย่างท้อแท้อ่อนแอไปหมดมากทั้งนั้นนะแต่เวลาฝึกเข้าฝึกเข้าได้ภาวนาพอจิตใจมีความสงบเย็นเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วความขยันหมั่นเพียรความดื่มในธรรมจะค่อยขยายตัวออกขยายตัวแล้วตีสิ่งนั้นออกแล้วนี่มันก็พุ่งสุดท้ายก็ถึงขั้นที่ว่าลั่งเอาไว้ความเพียรที่ว่าเราเพียรถ้าว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยกให้แต่ว่าความเพียรในประโยคพยายามในปัจจุบันไม่มีต้องลั่งเอาไว้คือความเพียรกล้าความเพียรไม่มีหยุดมีถอยเลยไม่หลับไม่นอนถ้าไม่บังคับให้นอนไม่นอนเนี่ยถึงขั้นธรรมะได้เห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วแล้วเห็นคุณค่าของธรรมก็เต็มหัวใจด้วยกันแล้วอยู่ไม่ได้เลยผางเลยนั่นแหละท่านหลายจำเอาหัวใจดวงนี้แหละดวงที่มันคืบคลานอยู่เนี่ยตะเกียกตะกายนี้ด้วยกิเลสเยี่ยวหัวมันตลอดเวลาทีนี้เราฟีดความบ้าเพียรขึ้นมาแล้วพอได้นี้ได้กำลังก็ตีกิเลสลงจากบนหลังบนบ่าและบนคอแล้วนี่ไม่ดีผึ่งพอธรรมะมีกำลังมากแล้วทีนี้ลืมหลับลืมนอนจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะจิตมันพุ่งที่จะให้หลุดพ้นจากตัวแต่ก่อนว่าอ่านไปนี่วันนิพพานอ่านถึงนิพพานนิพพานมีจริงๆเหรอนั่นฟังสิเวลาเรียนตอนเวลาออกปฏิบัติแล้วนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมฟังสินะไม่ได้ว่านิพพานมีหรือไม่มีนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเอื้อมตลอดเลยนั่นเห็นไหมล่ะพุ่งแล้วถึงเวลาธรรมะมีกำลังกล้าแล้วเหมือนกับกิเลสมันมีกำลังกล้าอยู่บนหัวใจสัตว์มันทำงานมันโดยอัตโนมัติความกิเลสประเภทต่างๆออกทางหูตาจมูกลิ้นกายมันเป็นเครื่องใช้ของมันมันดันออกให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้เสาะแสวงหาทุกเวลาเวลาด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสมันทำงานของมันโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าทางนั้นเป็นอัตโนมัติแต่เราไม่รู้ว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัตินะต่อเมื่อเรามีธรรมขึ้นมาแล้วรับกันพอธรรมขึ้นมีกำลังกล้าแล้วทำเป็นอัตโนมัติแก้กิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ที่นี่เห็นเหตุเห็นผลของกิเลสอ๋อตั้งก่อนกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกนี่เป็นอัตโนมัติที่นี่เวลาทำมีกำลังกล้าแล้วทำงานเพื่อแก้กิเลสนี่เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเป็นอัตโนมัติแบบเดียวกันเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนตามองเห็นไม่มองก็ตามจะเป็นธรรมล้วนเพื่อแก้กิเลสแก้กิเลสเรื่อยไปเลยจนกระทั่งฟาดออกซะกิเลสม้วนเสือไม่มีอะไรเหลือเลยที่นี่ว่างหมดเลยไม่มีอันใดที่จะเข้าไปแฝงในจิตของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์สุดๆแล้วได้เลยที่จึงชี้นิ้วเลยว่ามีกิเลสเท่านั้นมีมากทุกมากมีน้อยทุกน้อยมีละเอียดทุกละเอียดจูกวนไปถึงขั้นละเอียดจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรกวนจิตของพระอรหันต์จึงเป็นจิตที่พ้นจากสมมติกิเลสคือสมมติสุดยอดของกิเลสก็คือสมมติก็คือกิเลสนั่นเองพอกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแล้วไม่มีสมมติว่างเปล่าโลกอันนี้โลกว่างไม่มีอะไรมันจิตมันขวางคือกิเลสเท่านั้นเมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วว่างไปหมดไม่มีอะไรจิตของพระอรหันต์จึงไม่มีเรื่องตั้งแต่วันตรัสรู้หรือบรรลุธรรมแล้วไม่มีเรื่องเที่ยงตลอดไปสั้นนี้แล้วนี่ผ่านเที่ยงเป็นในหัวใจไม่ต้องถามใครอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันก็เที่ยงบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นนี่นะการปฏิบัติธรรมจิตดวงนี้ถูกที่เรียกตัณหาเหมือนนู่นเหมือนขูดมันปกคลุมหุ้มห่อมันยกตัวมันเป็นราคำราคาคนเราจึงมีแต่ราคำราคาไปหมดทั้งที่เป็นกองมูดกองขูดนะทำขึ้นในใจแล้วมันจะรู้กันปัดออกจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดอยู่ไหนสบายหมดวันคืนปีเดือนมีแต่มืดกับแจ้งไม่เห็นมีอะไรเนี่ยธรรมชาตินี้จ้าอยู่ไม่มีคืนวันปีเดือนจ้าอยู่ตลอดเวลานี่แหละอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมขอให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเราพูดนี่เราถอดออกมาจากหัวใจมาพูดไม่ได้พูดรูปๆกำกำนะสอนทำทุกขั้นแก่โลกในข่าวออกช่วยชาติบ้านเมืองนี้เอาเฉพาะข่าวดีนะตั้งแต่สอนมาตั้งแต่ที่แรกนู้นแล้วก็เลื่อยมาอย่างนั้นแต่เวลาออกอย่างชัดเจนก็คือการช่วยชาติบ้านเมืองเราเทศธรรมะทุกขั้นไม่มีความสงสัยไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งทะลุถึงนิพพานเราไม่สงสัยเพราะหัวใจเราบรรจุไว้หมดแล้วพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้นะนี่แหละธรรมะสดสดร้อนร้อนอย่างนี้คือล่าสมัยไปไหนมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายไปนะเปิดออกสิให้มันเห็นชัดเจนจิตใจของเราเป็นของอัศจรรย์ขนาดไหนมันจะได้รู้นะรู้จากการปฏิบัติธรรมอยู่ธรรมดาจิตเขาที่เราไม่มีจิตใดละที่เลิศเลอวิเศษวิโสไม่มีทั้งคนทุกคนมีคนจนเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดกิเลสเหยียบอยู่บนหัวใจพอกิเลสขาดสะบั้นออกจากหัวใจคนประเภทไหนสุขหมดสุขหมดเข้าใจไหมล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นนะธรรมะพระพุทธเจ้าเอาให้ดีนะตั้งใจให้ภาวนาผู้อยู่ในป่าอยู่ในครอบครัวอย่าไปหาทะเลาะกันนะในครอบครัวมันมาอยู่เด่นๆด้านๆเต็มไปหมดเป็นร้อยๆหนูนะอยู่ในนั่นนะมันในเรื่องได้ราวมาทะเลาะกันอยู่นั่นเราก็เนี่ยไปดูไม่มีแต่เวลาตอนบ่ายบ้างก็ต้องไปดูนั่นดูนี่ไปธรรมดามันไม่ได้ไปชำระความถ้าไปชำระความไอ้หมาอยู่ในครัวนี่แตกหือเลยกำแพงแตกเข้าใจไหมเราว่าหมานะหมาตัวมันกัดกันเข้าใจไหมเออเอาละพอคนเรามันโง่จะตายวิไลว่ามาก
1: เด็กหญิงพรชนกเอาตะกร้อมาถวาย2บาทค
0: ่
1: ะ
0: เออพอใจสองบาทมาสามบาทมา
1: พาลูกศิษย์คนใหม่มาฝากตัวค่ะคุณประภาพรสุทธิบุญพร้อมกับเอาปัจจัยมาถวาย 5,000 ค่ะ
0: พอใจ
1: แล้วเมื่อกี้หนูบูชาธรรมที่เทศหนึ่งประโยคกิเลสคือสมมุติ 1,000 เจ้าค่ะ
0: เอาละมีอะไรบ้างมาหมดอีกไว้หมดยังมาไป
2: ลงเครื่องเมื่อเช้า
0: ค่ะท่านนั้นนะ
3: ลูกชายพระพิออสถวายปัจจัย 100,000 บาทครับ
0: ใ
3: ช่ลูกชายพระที่อยู่วัดเนี่ย
2: พระพ
0: ี่ออ
2: น
0: ะ
2: คะ
0: นี่
2: เป็น
3: เช็คครับ
0: นะ
3: ครับยื่นเลยยื่นเลย
0: นี่เป็นเช็คนะ
2: ครับ
0: อ๋อนี่พระพี่ออน
3: ครับ
0: มีสัพพัญโญจิตที่มีปัญญาเพราะว่าเงินดวงตา 100,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตามแต่ปิยาสายสิ้นงาน ถวายโดยคุณออยด็อกเตอร์อะไรกิจยาหรืออะไรมีแสวงเจริญน้องสาวพระพี่ออดและคุณเจโรมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจนเมื่อไหร่เขาเขียนมาแล้วอ่านได้จังงั้นต้องบอกเลยมันจนเมื่อไหร่ลงขนาดเป็นอาจารย์คนมันจะเป็นยกขึ้นบางทีว่าแล้วอะไรละเดี๋ยวนะมีอะไรเอาว่ามาตอนนั้นแหละนะใช่ละ
4: ทองคำวันนี้ได้2บาทสลึงครับผม
0: พอใจพอใจ2บาทได้เวลาสายแล้วกำลังจะเก้าโมงก็จะออกนี่จะเก้าโมง

0: ไทยเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7 มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมจีรนัยไทยสู่เวทีโลก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตริย์ในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The celebrations on the auspicious occasions of Her Majesty the Queen's 4th cycle birthday anniversary 3rd June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา 10:00 นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้